ออกไปแล้วเมื่อต้นคาบค่ะอาการปวดเราจะตามด้วยคำว่าเอกปวดท้องค่ะปวดท้องค่ะน้องกาต้าคะครูปวดท้องกลุ่มที่3บอกทำไมไม่ถามกลุ่มหนูปวดท้องค่ะใครอยากซิลคำตอบคะโอเคให้ตะโกนทั้ง

0: พร้อมๆกันนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอาการอะไรเอ่ย
1: คอ
0: บเจ็บคอหรือไอล่ะไอหรือเจ็บคอคะเนี่ย
1: เจ็บคออ
0: าการนี้คือ
1: เจ็บคอ
0: ไอคอฟไอนะคะ sore throat
1: เ
0: จ็บคอระคายเคืองคอแล้วเดี๋ยวจะตามมาด้วยอาการต่างๆนั่นเองโอเค next one เพื่อนบอกมาแล้ว runny nose คืออะไรนะคะ
2: น
0: ้ำมูกไหลค่ะน้องสุชาดาค่ะน้ำมูกไหลยังไม่ใช่เลือดกำเดาไหลนะคะhead
3: Ache
0: ปวดศีรษะ body ache
3: ป
0: วดตามกล้ามเนื้อหรือร่างกายนั่นเอง dizzy one more time dizzy น้องชมพูคะ dizzy เวียนศีรษะเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็คืออาการทั่วไปที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ในหัวข้อของเราก็คือเราติดไข้หวัดไข้หวัดใหญ่นั่นเองแล้วเดี๋ยวจะมีวิธีการบอกอาการผู้ที่ดูแลเรานะคะทราบได้อย่างไรนั่นเองเอาละค่ะเพราะนั้นวันนี้จะมีโครงสร้างใหม่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือ present perfect tense เพราะนั้นจะเกี่ยวข้องกับ verb ช่องที่เท่าไหร่คะ verb ช่องที่3ในใครบอกคุณครูได้คำว่า eat the past form verb isIt and past participle of verb three is เรามาเช็คกริยาช่องที่3กัน eat
1: eat
0: eat eat eat incorrect ยังไม่ถูกเลยค่ะอะไรเอ่ยสองพยางค์ eaten okay good eat at eaten okay good นักเรียนปลายทางตะโกนมาแล้วนะคะว่า eaten เก่งมากๆเลยนะคะเพราะนั้นเราต้องใช้กริยาช่องที่3มาประกอบการเรียนรู้ของเรื่องราวในวันนี้นะคะถามว่าทำไมเราจะต้องใช้โครงสร้างนี้ด้วยเป็นการบอกอาการเจ็บป่วยของเราที่เกิดขึ้นแล้วอาจจะต่อเนื่องมาถึงตอนนี้แสดงว่าหายหรือยัง
2: ย
0: ังนะคะเพราะนั้น present perfectยังเกี่ยวข้องกับการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในขณะที่พูดนั่นเองนะคะเพราะนั้นถ้าเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยก็จะป่วยตั้งแต่เริ่มต้นในอดีตแล้วอาการยังไม่สิ้นสุดในปัจจุบันก็คือยังไม่หายนั่นเองนะคะไหนใครมีอาการเจ็บคอยังไม่หายบ้างห้องนี้แข็งแรงทุกคนนะคะเอาละค่ะเพราะนั้นนักเรียนมาดูโครงสร้างและส่วนประกอบของ present perfect นะคะนักเรียนจะมีการใช้ประธานประธานจะมีกลุ่มใดบ้างประธานกลุ่มใดบ้างคะมีทั้ง singular subject plural subjects and it's followed by has or have has ต้นประธานจะเป็นประธานกลุ่มไหนคะเวลาเราจะใช้ has singularOkay, for example, she has. Okay, and it's followed by verb 3. If the subject เป็นใครคะ plural subject ใช้ verb to have, has or had, has or have, have. Okay, good. And ลืมไม่ได้เลย it's followed by time expression. Time expression ก็คือคำบอกเวลานั่นเองนะคะคุณครูให้นักเรียนทราบคำบอกเวลาเราจะใช้ forในการบอกระยะเวลานั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วย periods of time เดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้เช่น for 3 days แปลว่าอะไรคะ for 3 days
3: สำหรับ3
0: เป็นเวลาถ้าในโครงสร้างนี้เราจะไม่ให้ความหมายคำว่า for ว่าสำหรับเราจะให้ความหมายว่าเป็นเวลาเป็นเวลาเท่าไหร่คะ
3: 3
0: เป็นเวลา3วันถ้าคุณครูบอกว่า Ihave had a sore throat for 3 days หมายความว่าตั้งแต่เมื่อวันก่อนหน้าจนวันเนี้ยคุณครูยังมีอาการอะไรอยู่คะเจ็บคออยู่เป็นเวลา3วันแล้วนั่นเอง next for 2 weeks เป็นเวลาเท่าไหร่คะ

2 สัปดาห์หรือ2 อาทิตย์ของเรานะคะ for a long time วลีนี้ใช้บ่อยนะคะเป็นระยะเวลานานนั่นเองนะคะเพราะนั้นเราจะใช้ for เพื่อบอกระยะเวลาที่อาการเริ่มในอดีตและยังคงเป็นอยู่จนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะเอาล่ะและใน present perfect tense จะมีคำบอกเวลาที่เกี่ยวกับระยะเวลาอื่นๆเช่นคำว่า since มีคำว่า already ในโครงสร้างนี้ด้วยนะคะรวมถึงคำว่า yet ตรงนี้อาจจะเรียนในโอกาสถัดไปนะคะเอาล่ะนะคะเรามายกตัวอย่างกันโอเค look at this sentence right I have had a sore throat for 3 days ที่คุณครูบอกไปแล้วแสดงว่าคุณครูมีอาการเจ็บคอมาเป็นเวลา3วันแล้วนักเรียนสังเกตนะคะ singular subject I เป็น special subject ใช่ไหมคะเราพิเศษเพราะนั้นเราจะใช้ have เหมือนกันกับประธานพหูพจน์พจน์อื่นนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญตามด้วย verb ช่องที่3 has have had had okay you got it yes I have had แสดงว่าคุณครูมีอาการตั้งแต่วันไหนคะถ้าวันนี้เป็นวันพฤหัสวันพฤหัสบดีค่ะแสดงว่าครูเป็นมาตั้งแต่วันอะไรละอังคารอังคารพุธพฤหัสเพราะว่าณวันนี้นับได้กี่วัน3วันถูกไหมคะเป็นเวลา3วันแล้วที่คุณครูยังมีอาการเจ็บคออยู่เลยเอาละค่ะโอเค look at thisExample, they have taken, okay, they have taken medicine for 2 days. แล้วก็ประธานที่เป็น plural subject, they, ใครคะพวกเขาได้ทำอะไรเอ่ย take medicine, ทานยาแต่ในโครงสร้างนี้ทานมากี่วันแล้ว2วันแล้วเพราะนั้นคำว่า taken เป็น verb ช่องที่3นั่นเองนะคะ present perfect จำไว้เลย perfect ใช้กับ verb ช่องที่3นั่นเองเพราะนั้นคุณครูลองทบทวนนะคะคำว่า take ใช้กับยาแปลว่าทานยาเข้าไปนะคะจะเป็นยาน้ำหรือจะไปเป็นยาเม็ดก็ได้นะคะ take medicine เป็นวลีทานยานั่นเองมาจากช่องที่1คำว่าอะไรเอ่ย take แล้วช่องที่2ล่ะคะใครจำได้ past form verb of take took yes take took taken okay good next one he has had ส่วนใหญ่ทำไมถึงใช้คำนี้เพราะว่าอาการเจ็บป่วยเราจะใช้คำว่า have a okay has a ถ้าเป็น present perfect เราก็จะปรับคำกริยานี้เป็นช่องที่3เท่านั้นเองนะคะ He has had a body ache for 2 weeks น้องปุ้นทำไมคะมีอาการทำไมละยังมีอาการปวดกล้ามเนื้อตามร่างกายอยู่ประมาณเท่าไหร่คะเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วเพราะนั้นไปหาหมอเถอะนะคะโอเค She has been sick since Mondayตรงนี้สำคัญนะคะคำว่า since เป็นระยะเวลาหรือคำที่บ่งบอกช่วงเวลาหนึ่งที่ทำไมคะจากในอะไรเอ่ยที่เกิดขึ้นแล้วหรือยังเป็นจุดเริ่มต้นเวลาในอดีตนั่นเองเพราะนั้นเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่วันจันทร์แล้วผู้หญิงคนนี้ has been มาจากคำกริยาใดเอ่ยถ้าอยู่ในรูป present is am are แล้วถ้าเป็น past form verb was and good was and were แล้วก็ช่องที่3ของ verb to be ก็คือ been นะคะ she has been sick เธอป่วยมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะคะ okay do you get it yes goodเอาละค่ะเพราะนั้นถ้าในรูปปฏิเสธก็ง่ายนิดเดียวเองเหมือนที่คุณครูเคยบอกแล้วแค่เติมคำว่าอะไรเข้าไปคะคำว่าอะไรคะที่ทำให้ประโยคเป็นปฏิเสธ not นั่นเองเพราะนั้นไม่ยากเลยเติม not

0: รงส่วนใดของประโยคคะหลังหลัง have หรือ has I have not she has not โอเคเท่านั้นเองเลยไม่ยากนะคะคุณครูให้ประโยคตัวอย่างแบบเมื่อสักครู่นี้แต่ปรับเป็นประโยคปฏิเสธเพราะนั้นแค่เติมอะไรเข้าไปเองคะ not หลัง have or has แล้วก็ที่สำคัญจำง่ายๆเลยอยู่หน้ากริยาแท้หรือกริยาช่องที่3ของโครงสร้างนี้เท่านั้นเองนะคะแล้วจะแปลว่าอะไรละถ้าบอกว่าน้องปุ้นปวดกล้ามเนื้อเมื่อยมาเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วแต่ถ้าเราแต่งประโยคบอกปฏิเสธว่าปุ้นเนี่ยไม่ได้เมื่อยมาเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วนะคะเราก็จะเขียนลักษณะแบบนี้น้องปุ้น or he has not had a body ache for 2 weeks is easy ง่ายไหมคะง่ายมากเลยแต่อย่าลืมว่าโครงสร้างนี้เป็นการบอกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหรือขณะที่เราพูดอยู่นั่นเองนะคะเอาล่ะเราทราบโครงสร้างการเขียนประโยคบอกเล่าทั้งเชิงบวกและปฏิเสธเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างอะไรคะคำถามบ้างเพราะนั้นประโยคคำถามไม่ยากเลยแค่อะไรเองคะนำ has or have ไปไหนเอ่ยไว้ตรงไหนคะเมื่อเราจะตั้งคำถามให้นำ has or have ไปไว้ด้านหน้าประโยคที่สำคัญอีกถ้าเป็นประโยคคำถามห้ามลืมเครื่องหมายไหนคะเครื่องหมายอะไรเอ่ย question mark at the end of the sentence right has ปุ้น had a body ache for 2 weeks คุณครูถามว่าอะไรคะน้องปุ้นเนี่ยมีอาการปวดตามร่างกายเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วจริงหรือเปล่าตอบค่ะตอบแบบปฏิเสธตอบยังไงเอ่ยใครตอบได้ตอบไหมคะ Has he or has ปุ้น had a body ache for 2 weeks Yes or no it's up to youถ้านักเรียนตอบแบบปฏิเสธตอบยังไงคะไหนใครตอบ Direct your hand please no ปุ้น has or have has not verb 3 had a body ache for 2 weeks okay that's good and the positive or affirmative sentence ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าคะปุ้นปวดจริงค่ะมา2สัปดาห์แล้วตอบยังไงคะ yes ปุ้น has or have ปุ้นเป็นประธานเอกพจน์คนเดียวเลยค่ะเพราะนั้น no he or ปุ้น has no or yes ถ้าเป็นบอกเรา yes okay good one more time again please yes he or ปุ้นHad a body ache for 2 weeks okay แล้วเรียนปลายทางคะ do you got it yes good okay เอาละค่ะเพราะนั้นมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะคุณครูถามค่ะ have you had a fever for 3 days นักเรียนมีอาการเป็นไข้มาเป็นเวลา3วันแล้วไหมถ้าจริงตอบสั้นๆเลย you can tell me for a short answer yes I have or not no I have not or haven't okay that's it okay yes คุณครูถามเกี่ยวกับปุ้นหรือใครก็ได้คนเดียว has he or has she been sick since Mondayเขาหรือเธอคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยมาตั้งแต่วันจันทร์จริงหรือเปล่าจริงไหมคะจริง yes he or she has no he or she hasn't ยากไหมคะแค่นำ have or has มาตอบเป็นประโยคคำตอบอย่างสั้นๆ นั่นเองแต่ถ้านักเรียนจะตอบอย่างยาวก็แค่กลับไปใช้โครงสร้างที่เราได้ฝึกไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองโอเคเอาละค่ะไม่ยากนะเพราะนั้นการถามเกี่ยวกับการใช้โครงสร้าง present perfect เป็นการถามถึงประสบการณ์หรืออาการที่เริ่มในอดีตแต่ว่าอาจจะยังต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะเอาละค่ะ Are you ready? Let's make sentences เดี๋ยวเรามาแต่งประโยคกันนะคะเพราะนั้นสำหรับกิจกรรมในวันนี้ให้นักเรียนฝึกพูดนะคะแล้วก็เขียนไปด้วยสามารถพูดคุยกับเพื่อนนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนได้เพราะนั้นในใบงานของเรา I have felt sick แปลว่าอะไรคะหัวข้อของเรา I have felt sickfelt มาจากคำว่าอะไรคะใครทราบเอ่ย2คะแนนเลยค่ะ I give you 2 points felt is a past participle verb from มาจากคำว่าอะไร the base form verb yes good feel ช่องที่2คืออะไรคะ felt and verb 3 felt the same feel felt feltนักเรียนสามารถนะคะสืบค้นแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำกริยาทั้ง3ช่องได้นะคะเอาละค่ะ The instructions write a question and affirmative sentence and a negative sentence in the present perfect tense use the unit words given for example right the affirmative look at this all right eyes on me yesสำคัญนะคะถ้านักเรียนเลือกใช้ประธานไม่ถูกต้องหรือคำกริยาไม่ถูกต้องเราก็อาจจะทำผิดไปตลอดนะโอเค Sudha has had a cough สังเกตประธานมาก่อนใช่ไหมคะ has or have and had is verb 3แล้วก็ตามด้วยอะไรคะอาการนั่นเองนะคะ Sudha has had a cough for a long time แสดงว่าเป็นมานานและสุรามีอาการไอมาหลายวันแล้วนั่นเองนะคะโอเคถ้านักเรียนตอบแบบปฏิเสธทำยังไงเองสุรา has not had a cough for a long time แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามล่ะคะวันนี้พรพันนะคะตอบได้เก่งมากๆเลยนะคะ interrogative or questionsให้นักเรียนนำอะไรขึ้นต้นประโยคนะคะ Has Sudha had a cough for a long time เสียงอาจจะสูงเล็กน้อยเพราะว่าเวลาเราถามนั่นเองนะคะโอเค Are you ready
1: Yes
0: Okay I give you the illness like this feverเพราะนั้นนักเรียนต้องแต่งประโยคทั้ง3ประเภทด้วยตนเองนะคะโอเค Let's go
1: okay.
0: Yes okay go ahead

0: has not had a fever for 2 days. Has teacher had a fever for 2 days?
1: Good, right? Okay, excellent. Group 3, น้องปุ้นนะคะนักเรียนฟังเพื่อนนะคะแล้วก็ลองตรวจคำตอบกับของตนเองดูว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็ปรับด้วย
2: I have had a fever for a long time. I have not had a fever for a long time. Had I had a fever for a long time?
1: You should improve your question one more time. Has or have? Okay, one more time.
2: Have I had a fever for a long time?
1: Okay, I will help you for the question. ถ้าในกรณีน้องปุ้นถามแล้วบังเอิญประโยคทั้งบอกเล่าและปฏิเสธตอบลักษณะ I เพราะฉะนั้นคำถามต้องปรับไปเป็น Have I หรือ Have you คะ
2: Have you
1: Okay, good one more time.
2: Have you had a fever for a long time?
1: Very good. Give him a big hand. Okay. เมื่อมีการต้องปรับแก้เล็กน้อยนักเรียนปรับเลยนะคะ Group 5 okay. น้องเวียนะคะ
3: She has had a fever for 2 weeks. She has not had a fever for 2 weeks.Has she has a fever for 2 weeks?
1: Okay, give him a big hand. Okay. Last group for today. 2 students, right? Okay, the first one. กลุ่มที่6ของเรานะคะน้องเอวาค่ะลองมาดูว่าประโยคของน้องแต่งไว้ว่าอย่างไรนะคะ
4: Eva has had a fever since Thursday.Eva has not had a fever since Thursday. Has she had a fever since Thursday?
1: Yes, well done. Okay, next student. น้องยาย่าบ้างนะคะ
5: Yaya has had a fever for a long time. Yaya has not had a fever for a long time. Has Yaya had a fever for a long time?
1: Good. Give them a big hand. เอาละค่ะเดี๋ยวนักเรียนคนอื่นนะคะลองฝึกพูดแล้วก็ให้เพื่อนๆช่วยดูคำกริยานะคะแล้วก็ปรับแก้ให้เหมาะสมนั่นเองมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่1ผ่านไปแล้วโดยสมบูรณ์เลยนะคะถูกต้องหมดเลยนะคะแล้วก็มีการใช้คำบอกเวลาที่ต่างกันประธานที่ต่างกันเยี่ยมยอดมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูอาการที่2ของเรา sore throat คุณครูให้ประโยคที่เป็นบอกเล่ามาให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยช่วยคุณครูอ่านประโยคบอกเล่าได้ไหมคะ yes please. Since Monday พวกเขาเนี่ยมีอาการเจ็บคอมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วเพราะนั้นถ้าเราแต่งประโยคให้เป็นรูปปฏิเสธอย่างที่นักเรียนทำในของตัวเองเมื่อสักครู่นี้ได้ยังไงคะ They
6: have
1: not had a sore throat since Monday. Good. It's easy? Yes, good. And could you change to the question or the interrogative? ทำยังไงคะเดี๋ยวก็ไปได้เร็วแล้วล่ะค่ะทำยังไงเอ่ยนำ have หรือ has ขึ้นต้นประโยคถ้าในแบบฝึกข้อนี้เราใช้ have หรือ has ขึ้นต้นคะ
6: have
1: เพราะว่าประธานเป็น
6: they
1: พหูพจน์นั่นเองเพราะนั้นได้คำถามว่า
6: have they had a sore throat since Monday
1: very good can I pass could you check your sentence by yourself right number 3 headacheThe affirmative I give you, that professor has had a headache for many days. เป็นมาหลายวันแล้ว that professor อาจารย์ท่านนั้นนักเรียนจะให้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะมีอาการปวดศีรษะมาเป็นเวลาหลายวันแล้วเพราะนั้นประโยคปฏิเสธอาจารย์ไม่ได้ปวดมาหลายวันแล้วทำอย่างไรคะ
6: that professor has not had a headache for many days
1: Well done. Okay, good. And interrogative.

0: Has he? It's up to you. Has he or she? It's up to you. Good. Has he, has she, has that professor had a headache for many days? นักเรียนจะนำประธานเดิมมาใช้ก็ได้หรือจะปรับเป็นอาจารย์ที่เป็นเพศชายหรือหญิงก็ได้ตามแต่นักเรียนเลยนะนะคะโอเค last one runny nose อาการอะไรคะน้ำมูกไหลคุณครูให้ประโยคมาเป็นตัวอย่างแล้วนะคะเป็นแนวทางนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ Peter Peter มีอาการน้ำมูกไหลมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะเพราะนั้นตอนนี้จะบอกว่าไม่เป็นเช่นนั้นแล้วนะคะไม่เป็น
1: Peter has not runny nose since last week. Peter
0: ไม่ได้มีอาการน้ำมูกไหลตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าหายแล้วหรือยังถ้าเป็นประโยคปฏิเสธแบบนี
2: ้หายแล้ว
0: แต่งประโยคเป็นประโยคคำถามค่ะ
1: Has Peter had a runny nose since last week?
0: Good. Has Peter had? Do not forget had.Or verb 3 that you use for present perfect tense. Okay, good. Is it easy again?
3: Yes.
0: ง่ายไหมคะ
3: yeah.
0: ง่ายเพราะฉะนั้นสามารถพูดคุยกับเพื่อนได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันนะคะกับโครงสร้าง Look at a picture. Fever. จะบอกยังไงคะเนี่ยถ้าบอกเล่าตอบยังไงบอกดังๆได้ไหมคะ Fever. ประโยคบอกเล่า He Group C. Give me for the periods of time is for a long time. Group 5. For 1 week, for 2 weeks. Group 6. For many days, all right? It's up to you. Okay, good. She has had a fever. นักเรียนสามารถปรับใช้คำบอกเวลาได้ตามบริบทของนักเรียนได้เลยนะคะเอาละค่ะสุดท้ายแล้วโอเค I give you the word my this week friend the flu has had please rearrange the word to make a correct sentence could you give me
1: my friend has had the flu this week
0: wow excellent my friend has had the flu this week give you a big hand good เก่งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างนักเรียนดูประธานให้ดีนะคะแล้วก็เลือกใช้ has or have ให้ถูกต้องนั่นเองอย่าลืมกริยาที่คำกริยาที่ใช้ใน present perfect ต้องใช้คำกริยาช่องที่3โอเคเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอะไรเอ่ย
1: How to fight the flu
0: หมายความว่าไงวิธีการรับมือรักษาหรือป้องกันไข้หวัดใหญ่นั่นเองเราไม่ได้ไปต่อยกับไข้หวัดใหญ่นะคะไปสู้นะคะไปสู้สำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถดาวน์โหลดใบงานนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th Okay, do you have any question for today?
4: No.
0: No, okay, thank you very much for your paid attention in this class today. Thank you, bye bye.
5: Thank you, teacher.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมวแมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
1: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
1: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
0: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
1: หือเอ๋ใคร
2: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ๊ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลยก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
3: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
3: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
0: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
0: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
3: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
0: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถวหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
0: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
1: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
0: สงสัยผมตาฝาดครับ
1: นี่ปู่ว่าจะชวน

0: โหถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมคะปู่
1: ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าค่ะปู่สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
2: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอ
3: ในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรอสอ112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: เทศทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูแลนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะแล้วก็สวัสดีทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรากลับมาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูวิชุดากลิ่นจงกลอีกเช่นเคยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของคุณครูนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเราศึกษาในประเด็นอะไรกันไปบ้างคะศึกษาในเรื่องของอะไรคะการเขียนเรียงความถูกต้องไหมคะซึ่งรายละเอียดนะคะที่เราศึกษากันนะคะก็จะมีหลากหลายประเด็นเลยถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบใช่ไหมคะของการเขียนเรียงความยังจำได้ไหมคะองค์ประกอบของการเขียนเรียงความมีอะไรบ้างองค์ประกอบของเรียงความมีอะไรบ้างคะมีคำนามมีอะไรคะเนื้อเรื่องมีอะไรคะสรุปและการเขียนเรียงความนะคะที่ดีนะคะจะต้องมีลักษณะเป็นยังไงคะ
3: เป็นลำด
2: ับเพื่อนบอกว่าเป็นลำดับเป็นอะไรคะจำได้ไหมคะ3คำที่จะต้องมีเลยในการเขียนเรียงความเรียงความของเราจะต้องมีอะไรคะ
3: อนุภาพ
2: เอกภาพมีอะไรคะสาอะไรคะสารัตภาพแล้วมีอะไรอีกคะสัมพันธภาพยังจำได้ใช่ไหมคะว่าเอกภาพคืออะไรเอกภาพคืออะไรจำได้ไหมคะใครจำได้แต่ละย่อหน้าจะต้องทำไมคะจะต้องได้ใจความสำคัญมีใจความสำคัญนะคะในแต่ละย่อหน้าถูกต้องไหมคะสารัตภาพคืออะไรคะเขียนให้ถูกต้องเนื้อหาถูกต้องชัดเจนถูกต้องไหมคะและส่วนสุดท้ายคืออะไรคะสัมพันธภาพเป็นยังไงคะแต่ละย่อหน้าถูกต้องไหมคะจะต้องสัมพันธ์การสอดคล้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนอย่าลืมนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางถ้านักเรียนนะคะเรียนในเรื่องของการเขียนเรียงความอย่าลืมเลยว่าองค์ประกอบของการเขียนเรียงความคือส่วนที่สำคัญนะคะอย่างน้อยๆนักเรียนจะต้องมีให้ครบ3องค์ประกอบคือคำนำเนื้อเรื่องสรุปและถ้าเรียงความของนักเรียนนะคะจะมีประสิทธิภาพน่าอ่านมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนก็อย่าลืมค่ะว่าเรียงความของนักเรียนจะต้องมี

0: รัฐภาพเอกภาพและสัมพันธภาพนอกเหนือจากนี้สิ่งที่จะช่วยให้เรียงความของนักเรียนนะคะมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนักเรียนจะต้องทำอะไรก่อนคะเก่งมากค่ะนักเรียนจะต้องมีการวางโครงเรื่องให้เป็นระบบให้เป็นลำดับซึ่งเราก็ได้มีการศึกษาแล้วก็ลงมือปฏิบัติกันไปแล้วถูกต้องไหมคะนักเรียนได้มีการวางโครงเรื่องยังจำได้ใช่ไหมคะว่าหัวข้อที่เราใช้ในการเขียนเรียงความคืออะไรไหนตอบคุณครูให้ชื่นใจหน่อยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางหัวข้อที่เราใช้ในการเขียนเรียงความคือความฝันของฉันในอนาคตนักเรียนปลายทางยังจำได้ใช่ไหมคะว่าหัวข้อที่เราใช้ในการเขียนเรียงความนะคะก็คือหัวข้อที่ว่าความฝันของฉันในอนาคตนะซึ่งนักเรียนได้มีการวางโครงเรื่องแยกประเด็นและนำไปศึกษาหาข้อมูลนะคะแล้วก็ชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้มีการทำไมคะเขียนลงไปในฉบับร่างถูกต้องไหมคะซึ่งในฉบับร่างเนี่ยคุณครูแจ้งเราว่าจะเป็นฉบับที่นักเรียนสามารถแก้ไขได้นะคะนักเรียนอาจจะมีความลังเลได้ว่าในข้อความนี้หรือประโยคนี้นักเรียนอยากจะใช้ข้อความอะไรข้อมูลอะไรนักเรียนสามารถเขียนไว้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะเอามาใช้ในการตัดสินใจได้นะนักเรียนสามารถแก้ไขขีดค่าได้เลยและอีกหนึ่งใบงานที่คุณครูให้ไปเป็นใบงานฉบับจริงถูกต้องไหมคะที่นักเรียนจะต้องเขียนเรียงความให้ครบถูกต้องตามองค์ประกอบของการเขียนเรียงความรวมไปถึงนักเรียนจะต้องเขียนนะคะให้ตรงกับอะไรคะโครงเรื่องที่นักเรียนได้วางเอาไว้อะพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องสอบถามนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางหน่อยว่าตอนนี้นะคะเรียงความของนักเรียนเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะอ่ะมีใครเสร็จแล้วอ่ะยกมือให้คุณครูดูหน่อยใครเขียนเสร็จแล้วยกมือขึ้นเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วมีไหมคะมีไหมมีใครเขียนเสร็จแล้ววันนี้เราจะต้องใช้ใบงานนี้นะคะในการทำกิจกรรมเพราะฉะนั้นนะคะฝากไปถึงนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูอาจจะใกล้เสร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในชั่วโมงนี้คุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนนะคะในการตรวจสอบความถูกต้องนะคะของเรียงความของนักเรียนนะคะตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่องอย่าลืมนะคะการตั้งชื่อเรื่องจะต้องไม่เหมือนกับหัวข้อที่คุณครูให้ไปหัวข้อนั้นเป็นเพียงกรอบเป็นแนวทางในการกำหนดว่านักเรียนจะเขียนเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรแต่สิ่งที่จะทำให้เรียงความของนักเรียนน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากองค์ประกอบครบคำนำเนื้อเรื่องสรุปก็จะต้องมีในส่วนของอะไรคะชื่อเรื่องนะคะที่มีความน่าสนใจด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนนำใบงานนะคะการเขียนเรียงความขึ้นมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตรวจสอบนะคะความถูกต้องของเรียงความของตนเองแต่ก่อนที่เราจะไปตรวจสอบกันเดี๋ยววันนี้คุณครูมีเนื้อหามาให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ร่วมการศึกษาอย่างที่บอกไปค่ะว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่างานของเราเนี่ยดีหรือไม่ดีถูกต้องหรือยังเราจะต้องมีการอะไรกันคะประเมินชิ้นงานหรือประเมินผลงานซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนศึกษาในเรื่องของประเมินเพื่อพัฒนาสะท้อนคุณค่าการเขียนเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้นักเรียนจะศึกษาในเรื่องของอะไรคะเกณฑ์การประเมินนะคะมีเพื่อนต้นทางของครูนะคะได้ตอบคุณครูมานะคะว่าในชั่วโมงนี้เราจะศึกษาในเรื่องของเกณฑ์การประเมินเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกณฑ์การประเมินมีความสำคัญอย่างไรและถ้านักเรียนจะต้องเป็นผู้ประเมินนักเรียนจะมีวิธีการสร้างเกณฑ์อย่างไรให้มีความถูกต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะและสามารถนำไปใช้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูอะไรคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันก่อนวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราง่ายๆมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อ3ข้อด้วยกัน3ข้อเรามาดูที่ข้อที่1ค่ะข้อที่1นักเรียนจะต้องทำอะไรได้คะ
1: บอกข
0: ั้
1: นตอน
0: บอกขั้นตอนนะคะการสร้างเกณฑ์การประเมินการเขียนได้นะคะข้อที่2ค่ะ

0: การประเมินการเขียนและให้คำแนะนำการประเมินได้ข้อที่3ค่ะบอกประโยชน์ของการประเมินการเขียนและให้คำแนะนำการประเมินได้อ่ะถามก่อนว่านักเรียนเคยมีประสบการณ์การสร้างเกณฑ์การประเมินงานเขียนหรือว่าเคยประเมินงานของเพื่อนมีไหมคะมีไหมคะตอนไหนคะที่นักเรียนทำไปเทอมที่หนึ่งใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนมีประสบการณ์เดิมนะคะทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะที่คุณครูธีรสุดใช่ไหมคะได้พานักเรียนเนี่ยไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องของงานเขียนนะคะแล้วก็ได้พานักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสร้างเกณฑ์การประเมินเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้คุณครูก็สบายใจแล้วเพราะว่าอะไรนักเรียนมีประสบการณ์มีความรู้เดิมนะคะที่นักเรียนเคยศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็นำมาปรับใช้นะคะในชั่วโมงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขั้นตอนนะคะการสร้างเกณฑ์การประเมินเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันสร้างเกณฑ์การประเมินและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนำเกณฑ์การประเมินนั้นนะคะไปประเมินงานเขียนของเพื่อนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องสร้างเกณฑ์ให้ถูกต้องเหมาะสมนะสอดคล้องกับใบงานที่นักเรียนจะต้องไปประเมินด้วยนะคะอ่ะวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดนะคะมาให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ระดมความคิดกันนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของนักเรียนนะคะกับเพื่อนๆในห้องนะคะว่านักเรียนเคยได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับงานเขียนของตัวเองหรือไม่นะคะแล้วนักเรียนนะคะรู้สึกอย่างไรกับคำแนะนำนั้นอ่ะใครอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆมีไหมคะอ่ะปรบมือให้ไลเฟิลหน่อยนะคะวันนี้นะไลเฟิลจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ่ะเชิญค่ะ
1: เคยครับ
0: อ่ะเคยนะคะ
1: ผมรู้สึกอยากปรับปรุงงานครับ
0: แล้วตอนนั้นงานเขียนของไลเฟิลเนี่ยเขียนงานเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ความฝันที่ตัวเองอยากเป็นครับ
0: ความฝันที่ตัวเองอยากเป็นก็คือสิ่งที่เราได้ปฏิบัติกันไปถูกต้องไหมคะแล้วชั่วโมงก่อนๆที่คุณครูได้มีการให้นักเรียนให้ข้อเสนอแนะถูกต้องไหมเพื่อนๆให้ข้อเสนอแนะว่าอย่างไรคะให้ปรับตรงไหนบ้าง
1: เขียนประเด็นไม่ตรงตามข้อหัวข้อหลักครับ
0: ประเด็นยังไม่ตรงใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะมีไหมคะ
1: ไม่มี
0: ประมาณนี้ประเด็นไม่ตรงแล้วไลเฟิลได้มีการนำข้อเสนอแนะนั้นกลับไปปรับปรุงแก้ไขไหมคะ
1: ปรับปรุงครับ
0: งานเป็นยังไงขึ้นคะตอนนี
1: ้ดีขึ้นครับเขียนตรงตามหัวข้อหลักด้วย
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเก่งมากขอบคุณไลเฟิลมากนะคะและนักเรียนคนอื่นๆล่ะคะมีใครอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนไหมมีไหมคะทรงถามว่าไงคะเคยประเมินงานเพื่อนไหมลูกเคยแล้วตัวเองเคยได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับงานของตัวเองไหมคะทรงถามบอกว่าคุณครูเรียกผมขนาดนี้ผมก็ต้องแลกเปลี่ยนกับคุณครูแล้วแหละนะคะ
2: เคยครับก็เพื่อนให้คำแนะนำว่าลายมือผมอาจจะต้องไปปรับปรุงครับ
0: ปรับปรุงในส่วนของ
2: ลายมือ
0: ลายมือเพราะว่าทำไมคะ
2: บางทีก็เขียน
0: รีบไหมบางทีเรารีบเขียนอาจจะยังตัวอักษรยังไม่เรียบร้อยถูกต้องไหมคะอาจจะปรับในเรื่องของลายมือแล้วองค์ประกอบต่างๆล่ะคะ
2: ก็ดีครับแต่ว่าบางครั้งผมก็รีบครับก็เลยองค์ประกอบก็ลายมือก็แย่นิดนึงครับ
0: ก็คือในเรื่องของลายมืออ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะองค์ประกอบถือว่าวางข้อมูลถูกต้องไหมคะทบทวนความรู้อย่างที่บอกไปเมื่อเขียนไปแล้วนักเรียนจะต้องนำงานเขียนของตัวเองกลับมาอ่านนะคะหรือให้เพื่อนๆนะคะช่วยกันอ่านหรือให้คนใกล้ชิดเรานะคะช่วยอ่านได้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยนักเรียนในการอ่านงานเขียนของนักเรียนได้นะคะแล้วก็ขอข้อเสนอแนะนะคะจากผู้อ่านว่าอ่านแล้วเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรนะคะหรือว่ามีส่วนใดที่จะต้องปรับอีกไหมนักเรียนก็อาจจะได้ข้อเสนอแนะนั้นนะคะมาแล้วนักเรียนก็สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขงานของตนเองแล้วงานของนักเรียนก็จะทำไมคะดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการนึงที่นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยควรที่จะนำไปใช้นะคะในการเขียนงานเขียนประเภทอื่นๆได้ด้วยนะคะต่อมาค่ะนักเรียน วันนี้เราจะศึกษาในเรื่องของประเมินเพื่อพัฒนา

สะท้อนคุณค่าการเขียนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการสร้างเกณฑ์การประเมินมีอะไรบ้างตอนนี้คุณครูนะคะได้แจกนะคะใบความรู้นะคะให้กับนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะนำใบความรู้ขึ้นมาและศึกษาความรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะวันนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะนะคะคุณครูอาจจะ อธิบายนะคะคร่าวๆแล้วก็ให้นักเรียนทำไมคะไปศึกษาในใบความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้นักเรียนดูนะคะไปพร้อมกับคุณครูทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะอ่ะอันนี้คือใบความรู้นะคะซึ่งใบความรู้ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หน้าด้วยกันซึ่งหน้าสุดท้ายเนี่ยคุณครูก็มีตัวอย่างนะคะมาให้กับนักเรียนได้ศึกษาด้วยว่าเกณฑ์การประเมินเนี่ยนะคะถ้าจะสร้างให้ดีมีความน่าเชื่อถือสามารถนำไปใช้ได้จะต้องสร้างอย่างไรนะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้อันนี้เป็นแนวทางที่เอามาให้นักเรียนร่วมกันศึกษานะคะอ่ะก่อนอื่นเรามาดูในเรื่องของการออกแบบการประเมินงานเขียนนะคะเขาบอกว่าการออกแบบการประเมินงานเขียนที่ดีจะช่วยให้เราทำไมคะสามารถวัดและประเมินผลงานนะคะของนักเรียนอ่ะครูขอใช้คำว่านักเรียนก็แล้วกันอ่ะวันนี้ให้นักเรียนสวมบทบาทว่าตนเองเป็นใครเป็นใครเป็นคุณครูอ้าววันนี้ให้นักเรียนสวมบทบาทว่าตนเองเป็นคุณครูและจะต้องมีการประเมินผลงานงานเขียนนะคะของนักเรียนของนักเรียนนักเรียนเริ่มจะงงนะคะของนักเรียนของนักเรียนนะคะอ่ะของคุณครูตัวน้อยๆในห้องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้นักเรียนศึกษาไปพร้อมๆกันเนาะอ่ะทีนี้เรากลับถามว่าการออกแบบการประเมินงานเขียนเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถวัดและประเมินผลงานเนี่ยได้อย่างทำไมครอบคลุมและเป็นธรรมถ้าเราไม่มีการสร้างเกณฑ์การประเมินบางทีนักเรียนอาจจะทำไมคะเห็นชื่อเพื่อนไม่ถูกใจทรงธรรมบอกไม่ถูกใจเราก็จะมีการประเมินแบบทำไมคะอคติถูกต้องไหมคะถ้าเราไม่มีการสร้างเกณฑ์ที่ชัดเจนเราก็จะประเมินแบบรักเพื่อนคนนี้เราก็จะทำไมอาจจะให้20เต็มชิ้นนี้อาจจะให้15แต่เราไม่มีเหตุผลมาให้ว่าทำไมชิ้นนี้เพื่อนถึงได้20ชิ้นนี้ถึงได้15เพราะฉะนั้นการสร้างเกณฑ์การประเมินเนี่ยคือการสร้างเกณฑ์เพื่อให้ครอบคลุมหัวข้อที่เราจะใช้ในการประเมินและการประเมินนั้นจะเป็นธรรมมากที่สุดกับผู้ที่ได้รับการประเมินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะต้องมีการสร้างขึ้นมาเนาะให้ครอบคลุมและเป็นธรรมนอกจากนี้นะคะยังช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ด้วยและสามารถนำไปพัฒนาตนเองต่อไปได้เพราะฉะนั้นให้นักเรียนค่ะเวลาประเมินงานเพื่อนให้นักเรียนคิดถึงเสมอว่าเมื่อเราประเมินไปแล้วเพื่อนจะต้องได้ประโยชน์ในการประเมินงานของเรานักเรียนจะต้องตั้งใจอ่านงานของเพื่อนนะคะแล้วก็สร้างเกณฑ์ที่สอดคล้องกับงานเขียนที่เราจะต้องประเมินด้วยดูว่าเราจะประเมินอะไรหัวข้ออะไรบ้างและมีการให้คะแนนอย่างไรเนาะอ่ะต่อไปค่ะนักเรียนขั้นตอนการออกแบบการประเมินงานเขียนอ่ะส่วนนี้ให้ทุกคนดูให้ดีทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเริ่มจากอะไรก่อนกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนให้ระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องประเมินอะไรในงานเขียนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในกลุ่มให้นักเรียนร่วมกันคิดเลยว่าเราจะประเมินงานเขียนเรียงความการเขียนเรียงความของเรานักเรียนจะประเมินประเด็นอะไรบ้างเมื่อกี้ทรงธรรมบอกว่าเคยได้รับคำแนะนำในเรื่องของลายมือกลุ่มนี้อาจจะประเมินในเรื่องของลายมือก็ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถประเมินได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบนักเรียนก็สามารถนำมาประเมินได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนาะเพราะฉะนั้นอันดับแรกกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนระบุให้ชัดเจนว่าจะประเมินอะไรนะคะกำหนดเป็นหัวข้อมาก่อนเนาะสองเลือกเกณฑ์การประเมินนะคะก็คือเกณฑ์การประเมินเนี่ยคือมาตรฐานที่ใช้ในการตัดสินคุณค่าของงานเขียนนะควรเลือกเกณฑ์ให้สอดคล้องนะคะกับวัตถุประสงค์และระดับชั้นเพราะฉะนั้นม.1ของเราเกณฑ์ต้องยากไหมไม่ต้องยากไม่ต้องซับซ้อนมากนะคะเลือกง่าย

นะที่นักเรียนคิดว่าสามารถที่จะไปถึงในจุดนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่3คุณครูเชื่อว่านักเรียนเคยผ่านการสร้างเกณฑ์การประเมินแบบอะไรคะรูบิกมาแล้วนะคะรูบิกคืออะไรรูบิกเนี่ยคือการสร้างเกณฑ์การประเมินเป็นตารางถูกต้องไหมคะที่แสดงระดับความสามารถนะคะนักเรียนกำหนดหัวข้อแล้วนักเรียนจะต้องมาประเมินขออภัยค่ะมาสร้างตารางแต่ละช่องนะคะว่าสมมุติงานที่จะได้5คะแนนเต็มเนี่ยลายมือจะต้องเป็นอย่างไรสมมุตินักเรียนจะประเมินในเรื่องของลายมือถูกต้องไหมคะเพื่อนจะได้5คะแนนลายมือเพื่อนจะต้องเป็นอย่างไรเพื่อนจะได้4คะแนนต้องไปหักประเด็นใดออกล่ะถึงจะเหลือ43 2 1จะเป็นสกอร์แบบนี้ไปเรื่อยๆนักเรียนจำเทอม1ได้คะจะมีหน้าตาประมาณนั้นนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยสร้างเป็นตารางแสดงระดับความสามารถนะคะแล้วก็การสร้างเกณฑ์แบบนี้ค่ะจะช่วยให้นักเรียนทำไมคะสามารถประเมินงานเพื่อนได้อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอไม่ว่านักเรียนจะตรวจงานนะคะของเพื่อน10คน20คนเกณฑ์ก็จะทำไมคะเหมือนกันและเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบแล้วก็ยุติธรรมกับผู้ที่ได้รับการประเมินนะคะต่อมาค่ะพัฒนาเครื่องมือการประเมินนอกเหนือจากการประเมินรูบิกค่ะนักเรียนก็จะมีการประเมินแบบอื่นๆอันนี้คุณครูสอนไว้เพื่อนักเรียนจะเอาไปใช้ในระดับที่อาจจะสูงขึ้นหรือในงานเขียนระดับอื่นๆได้นะคะนักเรียนอาจจะมีการใช้เครื่องมืออื่นๆไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มนะคะในการประเมินเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติของงานเขียนแบบนี้ก็ได้นักเรียนสามารถสร้างขึ้นมาได้นะคะต่อมาค่ะนักเรียนเมื่อเราสร้างเกณฑ์การประเมินแล้วนักเรียนจะต้องทำไมคะทดลองใช้เครื่องมือนั้นเพื่อที่นักเรียนจะได้มาตรวจสอบว่าเครื่องมือที่นักเรียนสร้างขึ้นมาสามารถใช้ได้จริงหรือไม่ตรงสอดคล้องกับงานเขียนหรือไม่มีส่วนใดที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนอาจจะต้องทำไมคะสร้างกลุ่มเป้าหมายก่อนสร้างกลุ่มเป้าหมายมาสัก 2-3 คนในการใช้เกณฑ์นี้ว่าสามารถใช้ได้ไหมถ้านักเรียนลองทดสอบใช้แล้วสามารถใช้ได้นะคะนักเรียนสามารถใช้ได้กับทุกคนเลยแต่ถ้าสมมติว่ากลุ่มตัวอย่างของนักเรียนนะคะอาจจะยังไม่ครอบคลุมเนาะบางหัวข้อบางประเด็นอาจจะยังไม่ชัดเจนนักเรียนสามารถแก้ไขเกณฑ์การประเมินก่อนที่จะนำไปใช้จริงได้เพราะฉะนั้นเมื่อสร้างเกณฑ์ขึ้นมาแล้วอย่าลืมทดลองใช้ด้วยนะคะต่อมาค่ะสื่อสารกับผู้รับการประเมินเราจะต้องมีการทำไมคะพูดคุยสื่อสารอธิบายเกณฑ์การประเมินกับผู้ได้รับการประเมินให้ชัดเจนว่าเราจะมีวิธีการประเมินอย่างไรมีวิธีการให้คะแนนอย่างไรจะทำอย่างไรจึงจะได้คะแนนเต็มเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีการสื่อสารอย่างชัดเจนนะคะเพื่อให้ผู้รับการประเมินเนี่ยเข้าใจนะคะระบบนั้นแล้วก็เข้าใจมาตรฐานการประเมินที่เราสร้างขึ้นมานะคะต่อมาค่ะนักเรียนเรามาดูเคล็ดลับในการออกแบบการประเมินงานเขียนว่าเรามีเคล็ดลับอะไรหนึ่งเลยความน่าเชื่อถือมาเป็นหลักเราจะมาสร้างแบบลอยๆได้ไหมคะเกณฑ์การประเมินไม่ได้จะต้องมีความน่าเชื่อถือการประเมินควรมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็สอดคล้องกับหลักการทางวิชาการนะอ่านแล้วนะคะไม่ได้ใส่ความเป็นส่วนตัวลงไปในเกณฑ์การประเมินของเราจะต้องมีหลักการนะคะมารองรับนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะข้อที่2ความเป็นธรรมนะคะนักเรียนจะต้องมีการประเมินที่เป็นธรรมกับผู้รับการประเมินทุกคนนะคะไม่อคติต่อใครคนใดคนหนึ่งนะคะเราจะต้องมีการประเมินด้วยใจเป็นกลางนะคะอย่างที่บอกการประเมินงานเพื่อนเราจะไม่ประเมินฉันรักเพื่อนคนนี้มากกว่าฉันให้20เต็มเพื่อนคนนี้รักน้อยกว่าเอาไป18พอเราจะไม่ประเมินงานเขียนของเพื่อนด้วยความรักแต่เราจะประเมินงานของเพื่อนด้วยอะไรคะหลักเกณฑ์ที่เราสร้างขึ้นด้วยความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะฝึกในเรื่องของความเป็นระบบด้วยนะคะต่อมาความชัดเจนนะคะในการประเมินการประเมินเนี่ยนะคะแล้ววิธีการให้คะแนนเนี่ยควร

ีความชัดเจนเข้าใจง่ายสื่อสารชัดเจนใช้ถ้อยคำข้อความที่ชัดเจนอ่านแล้วไม่ต้องตีความมากนักเรียนอยากให้ผู้รับการประเมินพัฒนาในส่วนใดจะให้คะแนนส่วนใดก็เขียนไปให้ชัดเจนนะคะคำนำนักเรียนจะประเมินคำนำนักเรียนคิดว่า5คะแนนเนี้ยคำนำของเพื่อนจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรอ่ะเขียนแล้วเร้าความสนใจของผู้อ่านมีความน่าสนใจแต่นักเรียนก็จะต้องประเมินวัดให้ได้ด้วยว่าไอ้ความเร้าความสนใจเนี่ยนักเรียนจะดูจากตรงไหนมันอาจจะดูยากเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะเลือกคำเลือกข้อความที่ทำไมคะคนอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายเลยแล้วคนตรวจหรือคนที่ประเมินเนี่ยก็ใช้ได้ง่ายด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดความสับสนเนาะต่อมาค่ะความหลากหลายนะคะความหลากหลายใช้เครื่องมือการประเมินให้หลากหลายค่ะเพื่อให้ได้ภาพรวมแล้วก็ความสามารถนะคะของนักเรียนหรือว่าผู้รับการประเมินเนาะนอกเหนือจากนี้ค่ะการให้ข้อเสนอแนะนักเรียนจะเห็นว่าแบบประเมินทุกใบเลยนะคะจะมีคำว่าอะไรอยู่คะข้อเสนอแนะตรงนั้นคือจุดสำคัญของผู้เขียนที่เขาอยากจะได้มากที่สุดนะคะว่างานของเขาเนี่ยควรที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงอะไรหรือแม้แต่ถ้าเขามีจุดเด่นในงานเขียนนั้นนักเรียนก็ควรที่จะทำไมคะเขียนไปให้เพื่อนด้วยว่าจุดเด่นงานเขียนของเพื่อนเนี่ยคืออะไรเพื่อที่เพื่อนจะได้รู้ว่าอ๋อตอนเนี้ยเรามีจุดเด่นอะไรในงานและเรามีข้อบกพร่องอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะเขียนข้อเสนอแนะนี้ลงไปนะคะในแบบประเมินเพื่อที่คนอ่านจะได้สามารถนำประเด็นตรงนี้ไปปรับใช้นะคะในการทำงานของตัวเองต่อไปได้นะคะต่อมาค่ะประโยชน์ของการประเมินงานเขียนถามว่าการประเมินงานเขียนมีประโยชน์อะไรบ้างเพื่อพัฒนาคุณภาพถูกต้องไหมคะเมื่อนักเรียนมีการประเมินนักเรียนจะต้องมีการให้ข้อเสนอแนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการประเมินงานเขียนเนี่ยจะช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้ที่ได้รับการประเมินนะคะเพราะว่าจะได้เป็นการระบุจุดแข็งนะคะจุดเด่นจุดที่จะต้องปรับปรุงว่ามีจุดอะไรบ้างนะคะคนเขียนเนี่ยก็จะได้สามารถนำไปพัฒนาต่อได้นอกเหนือจากนี้นะคะเพื่อให้ข้อเสนอแนะนะคะผู้ประเมินนะคะสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เขียนได้เพื่อนำไปพัฒนาผลงานต่อไปนะคะรวมไปถึงเพื่อตัดสินใจตัดสินใจคืออะไรการประเมินช่วยในการตัดสินใจเลือกงานเขียนที่เหมาะสมนะคะบางทีเรามีการแข่งขันมีการประกวดถูกต้องไหมคะเกณฑ์การประเมินเนี้ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการนำมาใช้ในการตัดสินใจบางทีเราไปแข่งขันแบบเนี้ยนะคะบางทีเฉือนกันแค่กี่คะแนนคะ1คะแนน 0.5 คะแนนมาจากอะไรก็มาจากเกณฑ์การประเมินถ้าเราตั้งไว้อย่างชัดเจนนะคะก็จะสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะอันนี้ก็คือประโยชน์ของการประเมินนะคะต่อมาค่ะนักเรียนองค์ประกอบสำคัญในการประเมินงานเขียนอย่าลืม1ต้องมีอะไรเนื้อหาความคิดหลักชัดเจนข้อมูลถูกต้องมีความน่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบันมีการอ้างอิงแหล่งที่มาชัดเจนนะคะเนื้อหาถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานนะคะโครงสร้างค่ะโครงสร้างจะต้องมีการจัดเรียงเนื้อหาให้เป็นระบบนะมีตรรกะการใช้ย่อหน้านะคะการใช้หัวข้อนะคะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายมีการเชื่อมโยงความคิดนะคะแต่ละส่วนเนาะต่อค่ะภาษาเข้าใจง่ายนะคะเราพูดกันง่ายๆเนาะใช้ภาษาเข้าใจง่ายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายไม่ต้องใช้คำยากจนเกินไปนะคะใช้ภาษาชัดเจนเข้าใจง่ายสื่อสารตรงไปตรงมานะคะการจัดรูปแบบนะคะอักษรนะคะเช่นรูปแบบตัวอักษรนะคะขนาดตัวอักษรนะคะและระยะห่างระยะบรรทัดมีความเหมาะสมอันนี้ครูพูดในส่วนของการที่นักเรียนเอาไว้ใช้ในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะคะในการใช้อาจจะใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์แบบนี้เป็นต้นนะคะก็ต้องมีการจัดนะคะระยะห่างของบรรทัดใดๆต่างๆให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะนักเรียนอาจจะมีการใช้ภาพประกอบไม่ว่าจะเป็นตารางหรือกราฟนะคะช่วยเสริมเนื้อหาได้นะคะต่อมาความคิดสร้างสรรค์นะคะมีมุมมองที่แปลกใหม่มี

แนวคิดที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษาที่สื่ออารมณ์จินตนาการได้ดีอ่ะอันนี้ก็คือองค์ประกอบสำคัญในการประเมินงานเขียนเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการประเมินงานเขียนนะคะอันนี้ให้นักเรียนต้นทางปลายทางดูให้ดีเลยเพราะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องรับบทบาทหน้าที่เป็นผู้ประเมินอย่างแรกอันดับแรกนักเรียนจะต้องอ่านงานเขียนอย่างละเอียดนะอย่างน้อยๆ นักเรียนจะต้องอ่าน2รอบรอบที่1อ่านแบบกวาดสายตาว่าเพื่อนมีองค์ประกอบครบหรือไม่มีคำถูกคำผิดหรือไม่มีการใช้ภาษาเป็นอย่างไรรอบที่2นักเรียนอาจจะทำไมคะใส่รายละเอียดลงไปหน่อยอ่านแบบเฉพาะหน่อยเจาะหน่อยนะคะว่าในส่วนของคำนำเนี่ยเพื่อนเป็นอย่างไรในส่วนของเนื้อเรื่องแต่ละย่อหน้าเพื่อนเขียนเกี่ยวกับอะไรส่วนสรุปมีความน่าสนใจไหมอ่านจะอ่านเจาะในแต่ละส่วนนะคะให้เห็นรายละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยเวลานักเรียนประเมินงานเขียนให้นักเรียนอ่านกี่รอบ2รอบเป็นอย่างน้อยนะคะต่อมาค่ะระบุจุดเด่นและจุดพัฒนานะคะสังเกตจุดเด่นเช่นความน่าสนใจนะความคิดมีความน่าสนใจไหมนะคะภาษาสวยงามไหมลายมือสวยไหมดูจุดเด่นก่อนองค์ประกอบครบไหมนะคะอันดับแรกการเขียนเรียงความอะไรสำคัญสุดองค์ประกอบเราจะดูที่องค์ประกอบก่อนอันนี้ครูพูดในส่วนของการแข่งขันด้วยนะใครเป็นตัวแทนไปเขียนเรียงความองค์ประกอบไม่ครบไม่ทำไมเลยคะไม่พิจารณานะคะถ้าไม่มีคำนำเนื้อเรื่องสรุปเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นักเรียนดูว่างานเขียนของเพื่อนองค์ประกอบครบหรือไม่และค่อยไปดูในส่วนอื่นๆภาษาเป็นอย่างไรลายมือเป็นอย่างไรการวางคงเรื่องเป็นอย่างไรประมาณนี้นะคะจุดพัฒนาเช่นมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ไหมเนื้อหามีความซ้ำซ้อนไหมอันนี้นักเรียนก็สามารถดูได้อื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่นักเรียนพบเจอในงานเพื่อนนักเรียนก็สามารถเอามาเป็นข้อจุดพัฒนาได้นะคะต่อมาค่ะเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่ะเปรียบเทียบงานเขียนนะคะกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะเช่นเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการนักเรียนดูว่างานของเพื่อนเนี่ยสอดคล้องกับเกณฑ์ของเราไหมสอดคล้องถ้าสอดคล้องข้อไหนได้ลำดับอะไรได้กี่คะแนนประมาณนี้นะคะเอางานของเพื่อนมาเปรียบเทียบกันนะคะกับเกณฑ์ที่เราสร้างขึ้นเนาะต่อมาให้ข้อเสนอแนะค่ะทุกคนต้องให้ข้อเสนอแนะในงานเขียนของเพื่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆของเราในการที่เพื่อนจะได้รู้ว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรจุดพัฒนาของเขาคืออะไรแล้วเขาจะได้ทำไมคะจุดที่พัฒนาจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขจุดที่ดีอยู่แล้วนะคะจะได้ส่งเสริมจุดนั้นขึ้นไปนะต่อมาค่ะสรุปผลการประเมินค่ะสรุปผลการประเมินโดยรวมค่ะโดยระบุจุดแข็งจุดและข้อเสนอแนะที่สำคัญนะคะทีนี้เรามาดูสรุปการออกแบบการประเมินงานเขียนอย่างที่บอกค่ะว่าการประเมินงานเขียนเนี่ยเป็นการวิเคราะห์และการตัดสินคุณค่าของงานเขียนขึ้นมาใช่ไหมคะเราจะต้องมีการประเมินอย่างครอบคลุมรอบด้านเพื่อดูว่างานเขียนนั้นน่ะมีประสิทธิภาพไหมตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่มีความถูกต้องชัดเจนน่าเชื่อถือหรือไม่มีคุณค่าด้านใดบ้างนักเรียนอาจจะดูในเรื่องของเนื้อหาภาษาการนำเสนอนะคะรวมไปถึงผลที่เกิดขึ้นกับผู้อ่านนักเรียนสามารถดูได้หมดเลยนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่หน้านี้อันนี้เป็นตัวอย่างรูบิกนะคะสำหรับประเมินงานเขียนอันนี้คุณครูนำมาให้ดูคร่าวๆนักเรียนต้นทางปลายทางสามารถศึกษานะคะตัวอย่างรูบิกนะคะสำหรับประเมินงานเขียนนะคะได้นะจากใบความรู้ที่คุณครูให้ซึ่งการสร้างเกณฑ์การประเมินนักเรียนอาจจะไม่ได้ยึดตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ก็ได้นักเรียนสามารถสร้างขึ้นมานะคะด้วยตนเองได้เลยนะคะทีนี้เข้าสู่ช่วงลงมือทำจดจำได้ค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนก็น่าจะมีความรู้ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้จากภาคเรียนที่1ที่นักเรียนมีประสบการณ์ในการสร้างเกณฑ์การประเมินมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มค่ะโดยให้นักเรียนทำใบงานเรื่องประเมินเพื่อพัฒนาสะท้อนคุณค่าการเขียนนะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความ

นะคะแล้วออกแบบเกณฑ์การประเมินค่ะผลงานของนักเรียนอย่างง่ายแล้วนำเกณฑ์นั้นไปใช้ในการประเมินนะคะอ่ะอันนี้เป็นหน้าตาใบงานคุณครูได้แจกให้นักเรียนกลุ่มละ1ใบมีแล้วใช่ไหมคะอ่ะไหนชูใบงานให้คุณครูดูหน่อยมีกลุ่มไหนยังไม่ได้มีไหมอ่ะไม่มีนะคะต้นทางของคุณครูได้ใบงานเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางของคุณครูนะคะได้ใบงานครบหรือยังถ้าไม่มีใบงานไม่เป็นไรนะคะนักเรียนสามารถดูนะคะบนหน้าจอของคุณครูนะคะแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนสามารถใช้กระดาษ A4 นะคะหรือจะเป็นสมุดของนักเรียนนะคะในการทำใบงานนี้ลงไปก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูแจ้งเลยหลังจากที่นักเรียนสร้างเกณฑ์การประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นจะเป็นกิจกรรมคู่นะคะจากนั้นจะเป็นกิจกรรมคู่ก็คือให้นักเรียนจับคู่กันจากนั้นทำไมให้นักเรียนแลกเปลี่ยนผลงานการเขียนเรียงความของนักเรียนนะก็คือใบงานเรื่องเรียงร้อยถ้อยความตามเส้นทางความคิดนะคะโดยครูเนี่ยจะแจกแบบประเมินให้นักเรียนอ่ะอันนี้คือหน้าตาแบบประเมินนะคะอันนี้คือหน้าตาแบบประเมินที่คุณครูได้แจกให้กับนักเรียนทุกคนที่ต้นทางของคุณครูนะคะเมื่อนักเรียนสร้างเกณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนำเกณฑ์นั้นมาเขียนลงในใบนี้เนาะแล้วนำใบนี้ค่ะไปประเมินงานของเพื่อนนะว่านักเรียนจะประเมินอะไรบ้างเพื่อนได้กี่คะแนนโดยการดูควบคู่กับเกณฑ์ที่เราสร้างขึ้นเนาะจับคู่กันนะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนอ่านงานของเพื่อนอย่างละเอียดเลยนะแล้วก็ประเมินงานของเพื่อนตามเกณฑ์ที่นักเรียนได้สร้างขึ้นเอาไว้นะคะแล้วก็จดบันทึกข้อมูลลงไปในแบบประเมินที่คุณครูมอบให้นะคะอ่ะอันนี้หน้าตาใบกิจกรรมนะคะแบบประเมินการวางโครงเรื่องการเขียนเรียงความนะคะประมาณนี้เนาะนักเรียนสามารถที่จะประเมินได้เลยนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนเข้าใจแล้วเนาะอย่างแรกต้องทำอะไรก่อนอย่างแรกทำอะไรก่อนออกแบบสร้างเกณฑ์การประเมินลงไปในใบงานนี้นะคะต้นทางปลายทางเนาะอันดับแรกสร้างเกณฑ์ก่อนเมื่อสร้างเกณฑ์เสร็จทำอะไรคะทำอะไรต่อคะจับคู่กันถูกไหมคะและใช้เกณฑ์นี้ในการประเมินงานเขียนของเพื่อนเพราะฉะนั้นเหลือเวลาให้นักเรียนระดมความคิดสร้างเกณฑ์การประเมินให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อที่นักเรียนจะนำไปใช้ในการประเมินงานเพื่อนถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของคุณครูตอนนี้สร้างเกณฑ์การประเมินถึงไหนแล้วคะ
1: เสร็จ
0: เรียบร้อยเสร็จไหมให้นักเรียนดูบางกลุ่มคุณครูดูนะคะก็อาจจะยังไม่เสร็จเรียบร้อยอาจจะยังไม่ครบนะคะทุกประเด็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะฝากให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะแต่ละกลุ่มนะคะไปช่วยกันนะคะสร้างเกณฑ์การประเมินให้เสร็จเรียบร้อยนะคะและให้นักเรียน

0: คู่กันนอกเวลาค่ะนักเรียนเวลาพักกลางวันนะคะหรือเวลาช่วงว่างของเราให้นักเรียนสลับคู่กันนะคะและใช้เกณฑ์การประเมินนี้อ่ะทีนี้คุณครูขอนัดหมายก่อนชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนจะต้องสร้างเกณฑ์การประเมินให้เสร็จและประเมินงานเขียนของเพื่อนมาให้เรียบร้อยแล้วและฝากไปถึงนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของคุณครูให้นักเรียนรวบรวมงานเขียนทั้งหมดนะคะที่เราได้ศึกษานะคะที่เราได้เขียนมาในหน่วยที่2นะคะให้นักเรียนรวบรวมผลงานชิ้นงานของตนเองมาด้วยเพราะว่าในชั่วโมงหน้าเราจะต้องใช้ผลงานอื่นๆในการประเมินด้วยนะคะทีนี้เรามาเข้าสู่คำถามชวนคิดของเราเข้าสู่ท้ายชั่วโมงของเราแล้วนะคะเพราะเหตุใดจึงควรมีการประเมินผลงานการเขียนของนักเรียนอย่างเป็นระบบใครจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การต้นทางปลายทางนักเรียนปลายทางสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็คุณครูที่ดูแลนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางของครูนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดจึงควรมีการประเมินผลงานการเขียนการประเมินมีประโยชน์อย่างไรอ่ะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
1: เพื่อให้ประเมินงานของเพื่อนได้อย่างครอบคลุมและเป็นธรรมค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยคนอื่นๆมีไหมคะมีไหมคะมีไหมมีใครอยากตอบมีใครอยากตอบคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนได้เลยเพราะเหตุใดจึงควรมีการประเมินผลงานการเขียนของนักเรียนให้เป็นระบบ
2: เพื่อให้เพื่อนปรับปรุงงานเขียนได้ถูกจุดครับ
0: เพื่อเป็นแนวทางใช่ไหมคะเพื่อนทำไมคะปรับปรุงงานเขียนได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นถูกจุดปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเก่งมากกลุ่มอื่นมีไหมคะมีไหมมีไหมมีไหมคะมีไหมคะเห็นเป็นในทางเดียวกันกับเพื่อนถูกไหมก็คือการที่เรามีเกณฑ์การประเมินเนี่ยก็ช่วยให้เราสามารถทำไมคะประเมินเนาะงานเขียนได้เป็นระบบเห็นไหมคะการประเมินเนี่ยที่เป็นระบบเนี่ยช่วยให้ครูวันนี้คุณครูบอกแล้วว่าให้นักเรียนสวมบทบาทเป็นใครเป็นคุณครูเนาะช่วยให้คุณครูหรือว่าผู้ประเมินเนี่ยนะคะสามารถสะท้อนจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาได้อย่างที่นักเรียนทั้งสองคนได้บอกคุณครูมานะคะในงานเขียนได้อย่างชัดเจนช่วยให้ผู้ได้รับการประเมินเนี่ยได้เห็นถึงข้อผิดพลาดหรือจุดเด่นนะคะในงานเขียนของตนเองไม่ว่าจะเป็นพัฒนาทักษะการคิดการสื่อสารและการใช้ภาษานะอย่างต่อเนื่องอีกครั้งยังสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และความเข้าใจด้วยนะคะก็ฝากไว้ให้นักเรียนเนี่ยหมั่นที่จะกล้าที่จะประเมินนะคะแสดงความคิดเห็นนะคะให้ข้อเสนอแนะนะคะในเชิงที่เป็นเชิงบวกในเชิงทางที่ดีแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมาค่ะนักเรียนได้รับประโยชน์ใดบ้างนะคะเมื่อได้รับคำแนะนำหลังการประเมินนี่พูดในมุมของนักเรียนนักเรียนได้รับประโยชน์ใดบ้างเมื่อได้รับคำประเมินหลังการประเมินแล้วเพื่อนบอกว่าได้มีการแก้ไขงานเขียนของตนเองนำไปพัฒนางานเขียนของตนเองเก่งมากนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดของตนเองค่ะจากการประเมินเนาะเข้าใจวิธีการปรับปรุงการเขียนในครั้งต่อๆไปให้ดีมากยิ่งขึ้นนะเสริมสร้างทักษะการคิดเนาะการวางโครงเรื่องการเลือกใช้ภาษารวมทั้งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเขียนอย่างต่อเนื่องด้วยอันนี้ก็ฝากไว้ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเข้าสู่ช่วงอะไรคะนักเรียน
3: คำในใจครู
0: วันนี้คุณครูขอเสนอคำว่าช็อกโกแลตในห้องนี้มีใครชอบรับประทานช็อกโกแลตไหมคะชอบรับประทานแต่เขียนถูกหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งใครคิดว่าช็อกโกแลตด้าน

0: บนถูกต้องยกมือค่ะโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยนะคะใครคิดว่าช็อกโกแลตด้านล่างถูกต้องยกมือค่ะ1 1 2 3 4 5 6 6คนเฉลยเลยไหมคะวันนี้เราจะมีชาเลนจ์อะไรไหมคะ
1: ไม่มี
2: เอ็นที่คัดร้อยคำ
0: โอ้โหร้อยคำเลยเหรอคะอาจจะยังนะอาจจะไม่ได้นอนกันได้นะคะวันนี้เพื่อนๆบอกว่าไม่ขอมีชาเลนจ์นักเรียนปลายทางสามารถสร้างกติกานะคะภายในห้องเรียนของนักเรียนได้นะคะว่าถ้าใครผิดเนี่ยนักเรียนจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างนะคะอ่ะเรามาดูเฉลยด้านบนหรือด้านล่างถูกต้องเฉลยมีคนดีใจแต่จริงๆแล้วเขายกด้านล่างมีการบอกว่าผมใช้มือขวายกด้านบนแล้วผมใช้มือซ้ายยกคำล่างเก่งมากนะเรียนของครูใช้ให้ถูกนะคะคำว่าช็อกโกแลตนะคะคำว่าช็อกสะกดด้วยกอไก่เนาะเรามาดูความหมายของคำว่าช็อกโกแลตนะคะความหมายที่หนึ่งค่ะขนมหวานทำจากเมล็ดโกโก้นะคะนมและน้ำตาลมีหลายชนิดความหมายที่สองสามารถเรียกสีได้นะคะว่าอย่างสีน้ำตาลไหมนะคะว่าสีช็อกโกแลตนะคะหรือสีช็อกโกแลตก็ได้ประมาณนี้นักเรียนก็เอาไปใช้ให้ถูกต้องนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะศึกษาในเรื่องของห้องแสดงผลงานปลายปากกาเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณครูบอกไปค่ะว่านักเรียนจะต้องทำไมคะรวบรวมผลงานการเขียนของนักเรียนตั้งแต่ชิ้นแรกตั้งแต่คัดลายมือมาเลยจำได้ใช่ไหมคะตั้งแต่งานเขียนคัดลายมือเลยนะคะแต่งนิทานต่างๆนะคะรวมไปถึงการเขียนบรรยายประสบการณ์การเขียนแนะนำสถานที่ต่างๆนะคะรวมไปถึงงานชิ้นล่าสุดของเราคืออะไรคะการเขียนเรียงความให้นักเรียนไปรวบรวมนะคะและปรับปรุงแก้ไขงานให้เสร็จสมบูรณ์เพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอามาจัดนะคะบอร์ดนิทรรศการในการเลือกผลงานนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะใบความรู้เรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะ2ค่ะใบงานเรื่องวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นงานเขียนที่ชื่นชอบค่ะและ3ค่ะใบงานเรื่องถอดบทเรียนพัฒนาความคิดเพราะฉะนั้นในชั่วโมงหน้านอกเหนือจากนักเรียนจะต้องจัดนะคะนิทรรศการผลงานแล้วนักเรียนจะต้องมีการพูดอะไรด้วยพูดนำเสนอพูดแสดงความคิดเห็นด้วยว่าทำไมจึงชื่นชอบผลงานชิ้นนี้อ่ะฝากเป็นการบ้านนะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันงานจะต้องเรียบร้อยนะคะวันนี้คุณครูก็ฝากความรู้นะกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ยังครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในหน่วยที่4ก็คือความฉลาดรู้ทางการเงินนะครับทีนี้เราเนี่ยถือว่าเรียนเกี่ยวกับความฉลาดรู้ทางการเงินเนี่ยมาหลายเรื่องแล้วใช่ไหมครับและครูก็ให้นักเรียนเนี่ยนะครับได้ทำอะไรครับบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับก่อนหน้านี้เราได้ตั้งเป้าหมายแล้วมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายใช่ไหมครับแล้วเราก็เรียนรู้นะครับในเรื่องที่จะทำไงครับให้เรามีความรู้เกี่ยวกับการใช้เงินนะครับทีนี้ครูขอตัวแทนหน่อยว่ามารายงานผลปฏิบัติหน่อยว่าเราปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรบ้างใครครับใครบ้างขอสักสองคนกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองอ่ะกลุ่มหนึ่งก่อนเลยครับของเรานะครับเก็บเงินได้ตามเป้าไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ได้นะครับแล้วทำบัญชีรายรับรายจ่ายต่อเนื่องไหมครับ
1: ต่อเนื่องครับ
0: ทีนี้นะครับเรารู้สึกว่าตั้งแต่ที่เราได้เรียนความฉลาดรู้ทางการเงินไปเนี่ยนะครับการเก็บเงินของเราเป็นอย่างไรบ้าง
1: มีการเก็บเงินที่ดีขึ้นครับ
0: ดีขึ้นนะครับและนะครับเราเนี่ยได้นำความรู้ที่ได้เรียนไปเนี่ยไปใช้ในการเรื่องของการใช้เงินยังไงบ้างวางแผนยังไงบ้าง
1: ใช้ในเรื่องของความจำเป็นหรือไม่จำเป็นครับ
0: ก่อนจะซื้ออะไรก็คิดก่อนว่าจำเป็นหรือ
1: ไม่จำเป็น
0: ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังคิดถึงอะไรอีกครับ
1: ความฉลาดซื้อครับ
0: นำเรื่องความฉลาดซื้อความฉลาดซื้อเราเรียนไปแล้วพอเรากลับไปเราไปจ้างที่เราเจอเหมือนกับที่เราเรียนเรื่องความฉลาดซื้อ
1: คือโปรโมชั่นที่ไม่คุ้มกับการซื้อครับ
0: โปรโมชั่นที่อะไรนะลูก
1: ไม่คุ้มกับการซื้อครับ
0: ไม่คุ้มกับการซื้อทีนี้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นใช่ไหมครับนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยขออีกหนึ่งคนเริ่มเลยครับกลุ่ม2
2: เก็บเงินได้เป็นระบบมากขึ้นค่ะแล้วก็รู้ว่าใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างค่ะ
0: เราไปดูที่ไหนว่าเรารู้ว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไร
2: บันทึกรายรับรายจ่ายค่ะ
0: บันทึกรายรับรายจ่ายแสดงว่าเราบันทึกไว้แล้วเราก็ตรวจสอบตลอดใช่ไหม
2: ค่ะ
0: และทีนี้พฤติกรรมในการใช้เงินของเราเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ดีขึ้นค่ะรู้ว่าอะไรจำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็ยังไม่ซื้อค่ะ
0: นอกจากเรื่องของความจำเป็นและไม่จำเป็นแล้วเนี่ยเรายังใช้ความรู้เรื่องอะไรอีกในการตัดสินใจ
2: การฉลาดซื้อค่ะ
0: การฉลาดซื้อใช่ไหมครับเช่นอะไรบ้างครับ
2: ตรวจสอบโปรโมชั่นว่าคุ้มกับการซื้อไหมค
0: ่
2: ะ
0: ตรวจสอบโปรโมชั่นว่าคุ้มกับการซื้อไหมนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยและนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถนำหลักธรรมนะครับธรรมพระพุทธศาสนามาใช้กับการจับจ่ายใช้สอยของเราก็คือหลักธรรมเรื่องอะไรลูกนะครับการคิดแบบโยนิโสมนสิการนะครับก็คือคุณค่าแท้คุณค่าเทียมนะครับมองไปที่ทำไมครับคุณค่าของสิ่งนั้นจริงๆหรือประโยชน์ที่เราจะต้องใช้จริงๆจากสิ่งที่เราจะซื้อใช่ไหมครับเพราะเราเรียนมาเงินเป็นทรัพยากรที่ทำไมลูกมีจำกัดดังนั้นก่อนจะใช้ต้องใช้อย่างรู้คุณค่านะครับเอาล่ะทีนี้เราได้ฟังเพื่อ

0: มีเงินเก็บแล้วใช่ไหมครับไหนใครเก็บได้หลักร้อยแล้วบ้างเนี่ยโอ้หลายคนเลยไหนใครถึงหลักพันบ้างอุ้ยหลักพันอุ้ยหลักพันก็มีนะหลายคนเลยถึงหลักพันเยี่ยมมากนะครับเอาล่ะทีนี้ถ้าเรามีเงินแล้วเนี่ยตอนนี้มีเงินเก็บแล้วเนาะเราเริ่มคิดยังไงแล้วคิดเป็นระบบเงินที่เราเก็บไว้เนี่ยเรามีเป้าหมายไหม
1: ม
0: ีนะครับอ้าวแล้วสำหรับคนที่ไม่มีล่ะใช้ในยามจำเป็นเอ๊ะแต่ละถ้าเราเก็บไว้เฉยๆล่ะแต่เงินเราก็จะทำไมเท่าเดิมดังนั้นนะครับในวันนี้นะครับครูจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับไปรู้ในเรื่องของการลงทุนเบื้องต้นที่เหมาะสำหรับนักเรียนแล้วก็นะครับไปเรียนรู้เรื่องการเงินดิจิทัลนะครับการเงินดิจิทัลเนี่ยตอนนี้เราปฏิเสธได้ไหมว่ามันไม่เกี่ยวกับตัวเรา
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เนาะนะครับเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนบอกเลยครับทั้งต้นทางและปลายทางบอกว่าทุกวันนี้ใช้เงินผ่านเลยครับแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอะไรครับโอนการซื้อจ่ายสินค้าการถอนนะครับล้วนแต่เราผ่านทำผ่านแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งก็อยู่ในระบบของการเงินดิจิทัลทั้งนั้นเลยนะครับดังนี้นะครับในวันนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้ทำอะไรครับเรามีกิจกรรมให้ทำนะก็คือวิเคราะห์และเลือกวิธีลงทุนที่เหมาะสมกับวัยนะโดยอธิบายความสัมพันธ์ของการลงทุนกับความเสี่ยงและผลตอบแทนเรารู้อยู่แล้วว่าทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงก่อนหน้านี้เราได้เอานำเงินเราไปลงทุนกับการทำอะไรเปิดร้านค้าขายของใช่ไหมครับถามว่าเรามีความเสี่ยงไหมตอนนั้น
1: มี
0: นะครับแต่ทีเนี้ยครับครูวันใดวันเนี้ยครูมีวิธีการลงทุนที่เหมาะสมกับนักเรียนและทุกคนสามารถทำได้นะครับซึ่งเราจะมาร่วมกันดูความสัมพันธ์ของการลงทุนกับความเสี่ยงแล้วผมตอบแทนเข้าใจความแตกต่างนะครับจากการออมธรรมดานะครับว่าการลงทุนกับการออมเนี่ยต่างกันอย่างไรและมีวินัยในการบันทึกการปฏิบัตินะครับที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเราทำอย่างต่อเนื่องไหมครับต่อเนื่องไหม
1: ต
0: ่อเนื่องนะครับรวมทั้งการใช้เครื่องมือการเงินดิจิทัลใกล้ตัวอย่างถูกต้องรู้ทันข้อดีและความเสี่ยงนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและบันทึกการปฏิบัติเพื่อพัฒนาวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่องนะครับครูบอกแล้วนะครับในเรื่องของการที่เราจะสร้างวินัยทางการเงินเราต้องทำเป็นไงลูก
2: สม่ำเสมอ
0: และต่อเนื่องนะครับเราจึงจะเกิดวินัยเอาละนะครับในวันนี้นะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเมื่อกี้ครูได้ถามไปแล้วเนาะว่าใครมีเงินหลักเงินเก็บหลักร้อยหลักพันนะครับมีทั้งหลักร้อยและหลักพันทีนี้ครับครูเนี่ยมีสถานการณ์มาให้ถามทั้งต้นทางและปลายทางว่าถ้าเรามีเงินเก็บอยู่200บาทเราจะทำยังไงครับให้เงินนี้งอกเงยขึ้นมาได้บ้างกลุ่มหนึ่งครับ
3: ลงทุนซื้อของขายครับ
0: ลงทุนซื้อของขายเอ๊ะแต่ว่าจะเหนื่อยกับเราไปไหม
3: ไม่ครับถ้าเรามีความอดทน
0: โอ้ไม่ถ้าเรามีความอดทนปรบมือเพื่อนหน่อยมีอะไรบ้างครับที่เราจะนำไปทำให้เงินงอกเงยขึ้นมาได้อีกทำไงได้อีกทำไงทำไงตอบเลยก็ได้ ขายมะม่วงอุ๊ยชอบค้าขายนะ

0: นี้ฮะอะไรนะซื้อหุ้นเลยเหรอโอ้ยเรายังเด็กอยู่ใช่ไหมมีเพื่อนกลุ่มนั้นบอกว่าซื้อสลากออมสินทำอะไรได้อีกฝากธนาคารนะครับมีเพื่อนบอกว่าฝากแบบออมทรัพย์นะครับอย่างในวัยของนักเรียนเนี่ยสิ่งที่น่าจะทำได้แน่เนี่ยถ้าจะเอาของมาขายเนี่ยน่าจะลำบากไหม
1: ลำบาก
0: เนาะซื้อหุ้นนี่ความเสี่ยงสูงไหมและเราต้องมีความรู้ป่ะแต่ตอนนี้เราสามารถทำได้ไหม
2: ยังไม่ได้ก็ต้องตัดไป
0: เอ๊ะแต่ถ้าซื้อสลากออมสินเนี่ยพอไหวไหม
2: พอไหวอยู่เนาะ
0: นะครับแล้วถ้าจะฝากเงินเนี่ยรู้ไหมว่ามีฝากแบบไหนบ้างฝากแบบไหน
3: ออมทรัพย
0: ์มีแบบประจำกับออมทรัพย์แล้วคิดว่าอันไหนดีกว่ากัน
4: ออมทร
0: ั
4: พย์
0: เหรออ่ะมีเพื่อนบอกว่าออมทรัพย์ดีกว่าเอ้ยบางคนก็บอกว่าประจำดีกว่าครูมีสถานการณ์มาให้นักเรียนดูนะครับไปที่สถานการณ์แรกทางต้นทางและปลายทางนะครับตั้งใจดูนะครับสถานการณ์นี้คืออะไรครับ
4: คุณเอได้เงินเก็บ200บาทเลือกฝากออมทรัพย์เก็บไว้ในธนาคารขอ
0: เมื่อกี้นี้ใครคิดแบบคุณเอบ้างยกมือสินะครับจริงครับถ้าเราเลือกฝากแบบออมทรัพย์เนี่ยเราเก็บเงินไว้ในธนาคารนะครับอาจจะมีได้อะไรด้วยแต่เยอะไหม
5: ไม
0: ่เยอะเล็กน้อยนะครับออมทรัพย์เนี่ยดอกเบี้ยค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ทำไมครับข้อดีคือถอนออกมาใช้ได้ทุกเวลาเช่นซื้อหนังสือหรือใช้ในยามฉุกเฉินแต่ข้อเสียของการฝากแบบออมทรัพย์คืออะไรครับนักเรียนรู้ไหมมีเพื่อนบอกว่าเงินไม่ได้อยู่ที่ตัวดอกเบี้ยค่อนข้างน้อยนะครับในเรื่องนะครับของข้อเสียของการฝากแบบออมทรัพย์เนี่ยคือดอกเบี้ยน้อยนะครับเอาจริงๆแล้วเงินเกือบจะทำไมไม่งอกเงยเลยและถ้ายิ่งจำนวนเงินเราแค่200บาทเนี้ยดอกเบี้ยเราจะเยอะไหม
6: ไม
0: ่
6: เยอะ
0: ไม่เยอะเลยนะครับต่อมาดูสถานการณ์ที่2บ้างพร้อมกันครับ
4: คนมีได้เงิน200บาทเลือก
0: ทีนี้เรามาดูนะครับแบบฝากประจำกับฝากออมทรัพย์ตอนนี้เราเห็นข้อแตกต่างหรือยังฝากแบบประจำจะทำไมครับมีข้อดีกว่าฝากแบบออมทรัพย์คือจะได้ดอกเบี้ยมากกว่าดอกเบี้ยเยอะกว่าแต่นักเรียนลองวิเคราะห์ดูสิครับแบบฝากประจำเนี่ย
7: ต้องทำตามสัญญาทุกเด
0: ือ
7: น
0: น่าจะมีข้อเสียคือทำไมครับต้องทำตามสัญญาและคิดว่าเราจะถอนเงินออกมาใช้ก่อนได้ไหม
4: ไม
0: ่ได้นะครับดังนั้นนะครับอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยนะครับข้อดีก็คือแน่นอนครับดอกเบี้ยดีกว่าออมทรัพย์อย่างแน่นอนก็คือเงินเราเป็นไง
8: งอกเงย
0: เพิ่มขึ้นจริงแต่ข้อเสียอย่างที่นักเรียนบอกครับต้องทำตามสัญญาใช่ไหมต้องฝากทุกเดือนเดือนละ200บาทติดต่อกัน12เดือนและที่สำคัญครับอย่างที่นักเรียนบอกถ้าเราจะถอนมาเราถอนได้ไหม
4: ไม
0: ่ได้เราจะใช้ฉุกเฉินได้ไหม
4: ไม
0: ่ได้นะครับเพราะนะครับข้อเสียของการฝากแบบประจำคือถ้าถอนก่อนกำหนดเนี่ยไม่ได้หรือถอนก่อนกำหนดต้องเสียสิทธิ์ในเรื่องของดอกเบี้ยก็คือดอกเบี้ยเราอาจจะลดลง

0: นะครับอ่ะเริ่มเห็นหรือยังตอนนี้มีกี่แบบให้เราเลือกแล้วคือ
1: ออมทร
0: ัพย์กับฝากประจำแล้วเราเห็นข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบหรือยัง
1: เห
0: ็
1: นแล้ว
0: เห็นแล้วเนาะถ้าเราคิดว่าตัวเราเนี่ยต้องอาจจะมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นบ่อยเราควรจะฝากแบบไหน
1: ออมท
0: รัพย์แต่เราต้องยอมรับว่าฝากแบบออมทรัพย์เราจะทำไม
1: ดอกเบ
0: ี้
1: ยน
0: ้
1: อย
0: เงินทำไมไม่งอกเงยนะถูกป่ะแต่ถ้าฝากแบบประจำล่ะคือเงินงอกขึ้นงอกเงยขึ้นจริงแต่หนึ่งเราต้องทำตามสัญญาเช่นต้องฝากทุกเดือนเดือนละเท่าไหร่แล้วทีนี้ถือทำไมครับถอนก่อนแล้วก็เสียสิทธิ์ในเรื่องของดอกเบี้ยนี่คือข้อเสียนะครับของการฝากแบบประจำต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับ
2: คุณซีคือ200บาทเลือกซื้อสลากของสี่ธนาคารของสลากไทยแทนสมุนฟางทุกเดือนมีจับรางวัลไทยตรงก็ได้เงินรางวัลเพิ่มถ้าไม่ถูกรางวัลก็ยังได้เงินต้นคืนครบและครบ1ปีได้ดอกเบี้ยนิดหน่อย
0: เราลองวิเคราะห์เหตุการณ์ที่3เหตุการณ์คุณซีเนาะมีเงิน200บาท200บาทเนี่ยเขาเลือกที่จะไปซื้ออะไรครับ
1: สลากออมส
0: ิน เราดูจากสถานการณ์แล้วข้อดีของการซื้อสลากคืออะไร
3: มีจับรางวัลเดือน
0: มีจับรางวัลทุกเดือน
3: ถ้าไม่ถูกรางวัลก็จะได้เงินคืน
4: ได้เงินต้นคืน
0: ได้เงินต้นคืน
4: ครบ
0: 1
4: ป
0: ีแต่ข้อเสียดังนั้นข้อเสียของซื้อสลากคือมีความเสี่ยงที่จะไม่ถูกรางวัลและทำไมครับแล้วดอกเบี้ยก็น้อยนะครับอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยครับข้อดีถ้าดวงดีก็ทำไมครับได้ลุ้นรางวัลสนุกและเงินต้นก็ไม่หายแต่ข้อเสียก็อย่างที่นักเรียนบอกมาเลยถ้าไม่ถูกรางวัลล่ะจะได้เพียงดอกเบี้ยที่ทำไมครับน้อยกว่าการฝากแบบประจำเนาะนะครับสำหรับในวัยของนักเรียนเนี่ยก็มีการลงทุนที่เหมาะสมก็อยู่ประมาณ3แบบที่เราเรียนมานี่แหละคือ1ฝากแบบไหนครับออมทรัพย์2ฝากแบบประจำ3เลือกซื้อสลากออมสินนะครับทีนี้นะครับเราเห็นข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบหรือยังถ้าแบบออมทรัพย์อะข้อดีคือถอนตอนไหนก็ได้นะครับแต่ข้อเสีย
5: ดอกเบี้ยน้อย
0: ดอกเบี้ยน้อยต่อมาแบบฝากประจำล่ะ
6: ก็ทำตามสัญญา
0: ดอกเบี้ยเยอะข้อดีคือดอกเบี้ยเยอะแต่ข้อเสียต้องทำตามสัญญาถอนก่อนก็
7: ไม
0: ่
7: ได
0: ้เสียสิทธิ์ในเรื่องของดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยได้เยอะไหม
7: เยอะ
0: เยอะนะแบบฝากประจำสุดท้ายถ้าเลือกจะไปซื้อสลากล่ะ
7: ได
0: ้รู้รางวัลเงินต้นไม่หายแต่ข้อเสียล่ะครับ
8: ถ้าไม่ถูกรางวัลได้ดอกเบี้ยน้อยกว่าครับ
0: นะครับถ้าไม่ถูกรางวัลเลยเนี่ยจะได้เพียงแค่ดอกเบี้ยซึ่งดอกเบี้ยนั้นก็น้อยกว่าที่เราจะเอาเงินไปฝากประจำนะครับเราก็สรุปได้ดังนี้อย่างที่นักเรียนบอกนั่นแหละออมทรัพย์ครับข้อดีถอนง่ายปลอดภัยแต่ข้อเสียดอกเบี้ยน้อยมากฝากประจำดอกเบี้ยสูงกว่าแต่ถอนก่อนกำหนดได้ไหม
7: ไม่
0: ได้สลากออมสินข้อดีคือ1เงินต้นไม่หายและที่สำคัญได้ลุ้น
7: รางว
0: ัลอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนทำไมชอบแต่การซื้อสลากออมสินก็ดีกว่าเราไปซื้ออะไรครับ
4: ของไม่จำเป็น
0: ดีกว่าเราไปซื้อนะครับในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับอันเนี้ยซื้อสลากออมสินดีกว่านะครับและข้อเสียถ้าเราไม่ถูกรางวัลทำไมครับ
9: ดอกเบี้ยน้อยกว่า
0: ดอกเบี้ยน้อยกว่าฝากประจำนะครับเอาละทีนี้เราได้เรียนรู้ข้อดีและข้อเสียของแต่ละตอนแต่ละแบบไปแล้วครูมีใบงานที่10ให้นักเรียนได้ทำคือลงทุนเบื้องต้น

ครูเนี่ยมีงบให้นักเรียนคนละ200ให้เรียนตัดสินใจว่าอยากจะไปแบ่งลงทุนแบบใดเขียนจำนวนเงินลงในตารางให้ครบ200บาทแล้วก็วิเคราะห์การตัดสินใจข้อดีที่เลือกแบบนี้ข้อเสียหรือความเสี่ยงของการเลือกแบบนี้เหตุผลที่คุณตัดสินใจเลือกแบบนี้คืออะไรนะครับแล้วก็สรุปกิจกรรมนะครับให้นักเรียนเนี่ยแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มนะครับนักเรียนทำข้อ1กับข้อ2เสร็จให้แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มแล้วก็สรุปกิจกรรมว่าจากที่เราเรียนมาลงทุนจะต่างจากการออมอย่างไรและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้คืออะไรเราต้องทำข้อไหนก่อน1กับ2และให้นักเรียนทำไหมครับแลกเปลี่ยนกันอ้าวลงมือทำได้เลยครับ

0: ักเรียนครับเอาล่ะตอนนี้ห้องต้นทางน่าจะเรียบร้อยแล้วเนาะขอตัวแทนสัก2คนนะครับนำเสนอให้เพื่อนปลายทางฟังหน่อยใครครับกลุ่ม3กับกลุ่ม5กลุ่มไหนก็ดี
1: กลุ่ม
0: 5กลุ่ม5ก่อนแล้วกันครับ
2: 1การจัดสรรเงิน200บาทสมมุติว่าคุณมีเงิน200บาทให้ตัดสินใจว่าอยากแบ่งเงินไปลงทุนอะไรบ้างเขียนจำนวนลงในกระดานให้ครบ200บาทฝากออมทรัพย์ค่ะ50บาทฝากเงินประจำ100บาทซื้อสลากออมสิน50บาทรวม200บาทค่ะวิเคราะห์การตัดสินใจค่ะ 2.1 ข้อดีของการเลือกแบบนี้กระจายความเสี่ยงค่ะ 2.2 ข้อเสียหรือความเสี่ยงของแบบนี้คืออะไรเราจะได้ดอกเบี้ยน้อย 2.3 เหตุผลที่คุณตัดสินใจเลือกแบบนี้คืออะไรเพราะทั้ง3แบบมีข้อดีและข้อเสียไม่เหมือนกันค่ะข้อ3ค่ะข้อคิดสรุปได้จากกิจกรรม 3.1 การลงทุนต่างจากการออมอย่างไรถ้าเราออมเงินจะเท่าเดิมแต่ถ้าลงทุนเงินของเราจะงอกเงยค่ะ 3.2 สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้คืออะไรการแบ่งเงินค่ะมีข้อดีคือจะช่วยให้กระจายความเสี่ยงค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนนะครับก็คือนะครับเราได้รู้ในการแบ่งเงินในการที่จะทำไมครับออมในแต่ละแบบเราได้รู้ข้อดีข้อเสียใช่ป่ะแต่เพื่อนเขาทำไมครับเลือกที่จะออมทั้งกี่แบบเลย
1: 3
0: แบบก็คือ1แหละช่วยเพื่อนในเรื่องของการลดความเสี่ยงได้ใช่ไหมครับเช่นแบบเวลาฉุกเฉินเราก็ไปนำเงินมาจากฝากออมทรัพย์มาใช้ได้2ถ้าเราดวงดีเราอาจจะถูกสลากออมสินก็ได้นะครับแต่ถ้าดวงไม่ดีนะครับก็อาจจะได้ครับดอกเบี้ยจากฝากออมทรัพย์กับซื้อสลากออมสินเป็นไงค่อนข้างน้อย

0: นะครับและฝากประจำก็น้อยด้วยเพราะเราแบ่งเงินไปฝากทำไมน้อยนะครับอ่ะต่อไปครับกลุ่ม3ครับ
1: ในตารางของผมนะครับผมเลือกฝากออมทรัพย์100บาทแล้วก็ฝากประจำ100บาทครับข้อดีของการเลือกแบบนี้นะครับ1มีเงินที่เพิ่มมากขึ้นจากดอกเบี้ยที่ได้รับจากการฝากประจำครับ2มีเงินเก็บสะสมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินตลอดเวลาครับข้อ4เหลือข้อเสียเหลือความเสี่ยงนะครับจะต้องทำตามสัญญาของการฝากประจำครับเหตุผลนะครับเพื่อให้ข้อเสียของการฝากประจำน้อยลงเพราะการฝากประจำจะทำให้มีเงินมากขึ้นแต่ไม่สามารถถอนได้ก่อนหมดสัญญาครับจึงนำเงินอีกก้อนที่ฝากไว้ในเงินออมทรัพย์เพื่อนำไว้เป็นก้อนเงินสำรองครับข้อคิดนะครับการลงทุนต่างจากการออมอย่างไรการลงทุนจะทำให้เรามีเงินมากขึ้นครับดีกว่าการออมครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับการฝากออมมีหลายรูปแบบในแต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันอยู่ที่เราจะเลือกใช้ครับ
0: ปรบกับเพื่อนหน่อยครับอย่างของเพื่อนเนี่ยเพื่อนแบ่งเป็นไรเลยสองก้อนครึ่งๆเลยใช่ไหมครับฝากออมทรัพย์ครึ่งหนึ่งฝากประจำครึ่งหนึ่งแล้วทำไมไม่เลือกซื้อสลากออมสินล่ะ
2: เพื่อให้ความเสี่ยงน้อยลงไปครับแล้วก็จะได้มีเงินที่เพิ่มจากดอกเบี้ยการฝากประจำมากขึ้น
0: เยี่ยมมากครับเพราะว่าทำไมครับซื้อสลากออมสินก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทำไมจะถูกใช่ไหมเพื่อนก็เลยเลือกที่จะเอาเงินไปฝากประจำกับออมทรัพย์และที่เพื่อนบอกว่าที่เลือกฝากออมทรัพย์ด้วยเนี่ยก็คือเผื่อมีเหตุการณ์ที่มันฉุกเฉินอ่ะเยี่ยมมากครับทีนี้เรารู้หรือยังว่าการลงทุนกับการออมต่างกันอย่างไร
3: รู้แล้ว
0: ต่างกันยังไงลูกการออมถ้าเราออมอย่างเดียวเงินของเราก็จะมาไหมครับไม่เพิ่มขึ้นไม่งอกเงยขึ้นแต่ถ้าเรารู้จากการลงทุนเราก็อาจจะทำให้เงินงอกเงยขึ้นมาแต่การลงทุนมันมีอะไรลูกความเสี่ยงเราต้องทำไหมครับนอกจากกระจายความเสี่ยงอะไรแล้วเราต้องทำไหมศึกษาหาความรู้ให้ดีเลือกให้ดีนะครับและเหมาะสมกับตัวเราเหมาะสมกับการใช้เงินของเรานะครับเอาละนะครับกิจกรรมต่อไปนะเกมนี้คือเกมทายเสี่ยงหรือปลอดภัยพร้อมหรือยังข้อแรกครับ SMS ขอรหัส OTP อ่ะอ่านพร้อมกันครับ

0: แบบนี้เสี่ยงไหมเรื่องของ OTP นี้กดเล่นได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้และหรือเราไม่กดเล่นหรือเราจะกดตาม SMS ไปจริงๆเนี่ยเสี่ยงไหม
1: เส
0: ี่
1: ย
0: งอ่ะนักเรียนบอกว่าเสี่ยงแล้วครูถามว่าถ้าดีมส่งรหัส OTP ไปจะเกิดอะไรขึ้นปลอดภัยหรือเสี่ยงคำตอบคือเสี่ยงเสี่ยงต่ออะไรครับข้อมูลลับของเราเกี่ยวกับเรื่องการเงินอาจจะทำไมรั่วไหลหรือโดนทำไมครับขโมยข้อมูลมีเพื่อนบอกเยี่ยมมากไปที่ข้อที่2กันต่อข้อที่2จ่ายเงินผ่าน QR code ครับอ้าวอ่านพร้อมกันครับ

0: เอาละฟ้าสแกนจ่ายแบบนี้ปลอดภัยหรือเสี่ยง
1: ปลอดภ
0: ั
1: ย
0: ปลอดภัย

0: จากทางร้าน
1: จากพนักงานจริงเหรอปลอดภัยหรือเสี่ยงแต่ดูดีๆนะถ้าฟ้าสแกนจ่ายแบบนี้เลยอ่ะนะครับยังทำไมอยู่ยังเสี่ยงอยู่ถ้าจะปลอดภัยต้องทำไมเช็คชื่อก่อนเช็ครายละเอียดในคิวอาร์โค้ดก่อนนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับเพราะเราเคยเจอกรณีของอะไรQR code ปลอมใช่ไหมครับเยี่ยมมากแสดงว่านักเรียนเริ่มมีความรอบคอบขึ้นละต่อไปครับ3ครับกดลิงก์แจกของฟรีครับอ่านพร้อมกันครับอุ๊ยข้อนี้น้ำฝนตัดสินใจกดลิงก์แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นปลอดภัยหรือเสี่ยงทำไมถึงเสี่ยง
2: อาจจะเป็นวิชาชีพมาในรูปแบบนี้
1: อาจจะเป็นในรูปแบบของมิชาชีพนะครับข้อมูลของเราปลอดภัยไหมทีนี้ไม่ปลอดภัยดังนั้นเหตุการณ์แบบนี้จึงถือว่าเสี่ยงคุ้มไหมเนี่ยรับของฟรีเท่าไหร่เอง500บาทแต่ทำไมครับข้อมูลของเราสำคัญไหมหรือบางครั้งอาจจะนำไปสู่เรื่องของมิจฉาชีพก่อนหน้านี้ในเทอมที่แล้วเราเรียนอะไรเกี่ยวกับมิจฉาชีพบ้างนะครับมิจฉาชีพในรูปแบบของอะไรครับเรื่องออนไลน์ใช่ไหมนะครับมีส่ง Messenger เข้ามาส่งไลน์เข้ามาใช่ไหมเราเคยเรียนไปในเทอมที่แล้วดังนั้นพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าเสี่ยงสุดท้ายตรวจสอบชื่อบัญชีก่อนโอนอ้าวอ่านพร้อมกันครับ

0: อันนี้การที่บอบอลตรวจสอบชื่อก่อนโอนแบบนี้ปลอดภัยหรือเสี่ยง
1: ปลอดภ
0: ัยนะครับก็คือปลอดภัยเลยเนาะเช็คก่อนโอนนะครับเอาล่ะดังนั้นเราปฏิเสธได้ไหมว่าชีวิตเราปัจจุบันเนี่ยทำไมครับไม่ได้ใช้เงินดิจิทัลเราปฏิเสธได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได้
0: ไม่ได้เนาะการซื้อของบางอย่างอาจจะต้องซื้อผ่านอะไรครับผ่านอะไร
2: ผ่านออนไลน์
0: หรือต้องใช้แอปพลิเคชันในการจ่ายเงินเนาะเอาล่ะทีนี้ครูถามนักเรียนหน่อยว่าแล้วการเงินดิจิทัลมีข้อดีและความเสี่ยงอย่างไรข้อดี
2: ใช้ได้ง่ายรวดเร็ว
0: ใช้ได้ง่ายรวดเร็วแต่ข้อเสียล่ะความเสี่ยงถ้าไม่เช็คให้ดีก็อาจจะถูกหลอกหรือตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเยี่ยมมากนะครับข้อดีอย่างที่นักเรียนบอกครับสะดวกเร็วไม่ต้องพกเงินสดและที่สำคัญตรวจทำไมย้อนหลังได้แน่เงินสดก็ไม่ต้องพกไปให้อันตรายใช่ไหมแต่ความเสี่ยงมีไหม
1: ม
0: ีอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยคือ OTP รั่ว QR โค้ดปลอมลิงก์หลอกลวงหรือร้านค้าโกงเราเจอบ่อยไหมเหตุการณ์ร้านค้าโกงบ่อยเนาะนะครับเอาล่ะนะครับหลักคิดเรื่องความปลอดภัยจากที่เราเรียนมาเราต้องทำไงก่อนหนึ่งตรวจสอบเช็คให้แน่ใจไม่หลงเชื่อ SMS ง่ายๆเยี่ยมมากไม่กด OTP

0: มั่วไม่กดเล่นเช็คฮะเช็คก่อนโอนเยี่ยมมากครับครูมี4หลักปลอดภัยก็เหมือนที่นักเรียนตอบมานั่นแหละครับ1ไม่บอกรหัสผ่านหรือ OTP กับใครถูกปะอย่างกรณีเมื่อกี้เพื่อนเห็นปุ๊บเป็นไงเพื่อนจะไปกดเล่นมั่วๆได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะรหัสผ่านในแอปพลิเคชันของเราเราบอกใครมั่วได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้2ตรวจสอบชื่อบัญชีเบอร์โทรก่อนโอนถูกปะ3เวลาใช้แอปต้องเลือกใช้แอปที่น่าเชื่อถือปัจจุบันน่ะมันมีแอปหลอกลวงเยอะไหม
2: เยอะ
0: เยอะนะแล้ว4ครับที่สำคัญต้องปรึกษาผู้ปกครองครูเมื่อเจอสิ่งที่ผิดปกตินะครับเนาะการใช้เงินเรื่องเกี่ยวกับการเงินเราต้องใช้อย่างมีสติเจออะไรผิดสงสัยหรือผิดปกติปุ๊บทำไมเลยปรึกษาผู้ปกครองหรือครูเลยนะครับเจออะไรที่น่าสงสัยหรือผิดปกติเนี่ยต้องปรึกษาผู้ปกครองและครูนะครับเอาละครูมีใบงานที่11ให้นักเรียนได้ทำนะครับมี3สถานการณ์นะครับเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยนะมี3สถานการณ์ด้วยกันนะครับแล้วให้นักเรียนบอกว่าปลอดภัยหรือเสี่ยงทำไมถึงคิดอย่างนั้นและถ้าเสี่ยงควรแก้ไขหรือป้องกันยังไง

0: เอาล่ะครับนักเรียนนะครับง่ายไหมใบงานนี้ครูเห็นนักเรียนทำเสร็จไวมากแสดงว่านักเรียนทำไงครับมีความเข้าใจเนาะในเรื่องของการเงินดิจิทัลนะครับและแสดงว่าเราเองก็ทำไมตั้งใจเรียนและเรา
1: เอาไป
0: วิเคราะห์ติดตามข่าวสารใช่ไหมครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะนำไปใช้ได้เนาะทีนี้ครูขอตัวแทนสัก3คนคนละ1สถานการณ์สถานการณ์ที่1ใครจะเป็นตัวแทนโอ้โหรีบยกก่อนเลยน่ารักมากกลุ่ม3นะครับสถานการณ์ที่1มีอะไรบ้างแล้วก็บอกว่าปลอดภัยหรือเสี่ยงทำไมคิดอย่างนั้นแล้วถ้าเสี่ยงควรแก้ไขอย่างไร
2: จากสถานการณ์ที่1นะครับมีความเสี่ยงครับเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพที่ส่งมาได้ครับควรแก้ไขโดยการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนกดลิงก์ครับ
0: ก็คือสถานการณ์ที่1มีคนส่งข้อความเข้ามาในไลน์ใช่ไหมครับว่าคุณได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากรัฐบาลเท่าไหร
2: ่ 3,000
0: บาทคลิกลิงก์นี้เพื่อยืนยันเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยคือที่เสี่ยงเพราะอะไรครับบางคนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอาจจะทำไมครับกดลิงก์เข้าไปดังนั้นนะครับเหตุการณ์เนี้ยถ้ารัฐบาลแจกเงิน 3,000 จริงเราจะป้องกันได้ยังไงมีเพื่อนบอกว่าเช็คอะไรครับเช็คแหล่งที่มาของหน่วยงานหรือถ้าหน่วยงานแจกจริงต้องมีอะไรครับมีประกาศมีข่าวใช่ป่ะเราก็สามารถเช็คได้เยี่ยมมากอ้าวสถานการณ์ที่2ใครครับ

0: กลุ่ม6ครับ
1: สถานการณ์ที่2ปลอดภัยค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าต้องสแกนเงินถึงเงินจะหักออกค่ะแล้วก็มีใบเสร็จในโทรศัพท์ค่ะป้องกันโดยเช็คชื่อร้านค้าและเบอร์ก่อนเสมอค่ะ
0: นะครับเยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยก็คือการจ่ายของเขาเนี่ยทำไมครับพอจ่ายปุ๊บแคชเชียร์จะเช็คเงินผ่านแอปนะครับแล้วก็เงินก็ทำไมหักออกทันทีและที่สำคัญทำไมครับมีใบเสร็จในโทรศัพท์เมื่อเราได้ใบเสร็จมาเราก็ควรทำไมด้วยเพื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้นตรวจสอบนะครับสถานการณ์นี้ถือว่าปลอดภัยสุดท้ายสถานการณ์ที่3
2: สถานการณ์ที่3เสี่ยงค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนแปลกหน้าที่เราเผลอโอนเงินไปจะโอนเงินคืนให้เราไหมค่ะโดยเช็ควิธีการแก้ไขคือเช็คชื่อก่อนโอนเงินให้ดีก่อนค่ะ
0: นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็คือเสี่ยงไหมแต่เพื่อนๆรีบกดโดยไม่เช็คชื่อนะครับเราอาจจะเสี่ยงโอนเงินไปให้คนอื่นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินอย่างที่ครูเน้นย้ำไปครับเราต้องทำอย่างมีสติโดยเฉพาะการเงินในระบบดิจิทัลนี้นะครับต้องมีสติ OTP ให้คนอื่นดูได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได้
0: รหัสผ่านบอกคนอื่นได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ก่อนจะโอนต้องทำยังไงและควรเลือกใช้แอปที่เป็นไงแอปต้องปลอดภัยและเชื่อถือได้ถ้ามีอะไรผิดปกติ
3: แจ้งครู
0: หรือผู้ปกครองเยี่ยครับนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเนาะตอนนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะเป็นไงครับนะครับก็คือมีเงินเก็บเยอะแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนาะและอย่างวันนี้เราก็เรียนรู้ว่าภัยใกล้ตัวของเราทางการเงินเป็นไงเยอะไหมเยอะนะครับครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องการป้องกันภัยทางการเงินและเราจะมาเช็คพอยต์รอบที่2กันแล้วนะครับว่าเรามีพฤติกรรมทางการเงินเป็นไงครับของฉันดีขึ้นไหมนะครับโดยเราจะมาเรียนเรื่องเช็คพอยต์รอบที่2รีเซ็ตพฤติกรรมการเงินของฉันสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบงานที่12เรื่องภัยการเงินใกล้ตัวและใบงานที่3เรื่องเช็คพอยต์รอบที่2สำหรับวันนี้ครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
4: ไม่ต้องกด

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้

0: recently moved into a new apartment close to the SkyTrain. I chose this location because I like to use the SkyTrain to get around, and living close to the SkyTrain is very convenient. The important thing is that the rent is affordable for the size and location. My apartment is a one bedroom. In my apartment is a bathroom with a shower and a living room. In my bedroom is a small bed, a bookshelf, a study desk, and a chair. There is also a balcony that has a few potted plants and a rack for hanging clothes to dry. In my living room, there is a sofa, coffee table, and a television. There isn't a kitchen, but I have a refrigerator, microwave, and toaster oven. I really like the convenience of my new apartment. There is a supermarket that is 24 hours right across the street from my apartment building. I can shop there anytime that I need something, such as food items, cleaning products, or over-the-counter medicine. There is also a community mall and cinema in the neighborhood within walking distance. There are a lot of restaurants and cafes, so I never have to worry about going hungry. Another reason that I like my neighborhood is that it is very quiet for a big city like Bangkok because it is outside of the city center. Where do you live is a common question that you will get when you meet someone new. Instead of just saying the name of the city that you live in, like Bangkok or London, you can be more descriptive. There are many details that you can give your conversation partner to help them picture your place of living better. When describing a place of living, what can you talk about? First, its location. What neighborhood is it in? Are there any landmarks nearby, such as a shopping center or a train station? Why do you like your place of living? Is it close to a shopping center, a bank, a supermarket, a bus stop, a train station, a restaurant, a cinema, etc.? Moreover, you can also talk about the different rooms in your house or apartment. Use these constructions to talk about things that we see or exist. Use there is to describe the singular and uncountable nouns. For example, there is a drugstore right next to my apartment. Use there are for plural and countable nouns. For example, there are a few Japanese restaurants in my neighborhood. For giving reasons, you can say something like this. I like my house or apartment because, or another reason that I like my house or apartment is that, for example, I like my house because it has a big pool. Or another reason that I like my apartment is because it is very close to the place that I work.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้
7: โห
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะครับในส่วนของชั่วโมงนี้ก็มาเจอกับครูไบรท์หรือครูเนติพงศ์อินสะอาดนะครับในรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับในส่วนของเรื่องที่เรียนวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดอุบัติเหตุนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับ1นะครับนักเรียนจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดอุบัติเหตุได้2นะครับ

นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดอุบัติเหตุได้และ3นะครับนักเรียนจะต้องตระหนักถึงการใช้สารเสพติดกับการเกิดอุบัติเหตุที่มีต่อความปลอดภัยของชีวิตได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ครูก็จะมีอะไรบางอย่างให้ดูแต่ก่อนอื่นครูขอตรวจสอบดีกว่าความพร้อมของแต่ละคนนะครับว่าแต่ละกลุ่มมีความพร้อมไหมไหนดูซินะครับพร้อมหรือเปล่าพร้อมนะครับโอเคเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูมีนะครับในส่วนของสถิตินะครับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ3ปีย้อนหลังดูนะครับจากที่ดูแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาในการคิดว่าจากการที่นักเรียนนะครับเห็นในส่วนของสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของ3ปีย้อนหลังของศูนย์อำนวยและป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับสปท.จากดูแล้วได้อะไรบ้างนักเรียนลองสังเกตดูก่อนครูให้เวลาในการคิดนะครับ

0: โอเคนะครับมีตัวแทนกลุ่มไหนจะตอบบ้างว่าจากการที่เราได้ดูสถิติไปแล้วนะครับเราได้อะไรบ้างหรือเรามีข้อสังเกตอะไรบ้างจากการที่เราได้ดูมีไหมครับโอเคเชิญเลยลูก
1: จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตของแต่ละปีค่ะ
0: โอเคครับเอาปรบมือเพื่อนหน่อยครับเอาเยี่ยมมานะครับจะเป็นจำนวนของผู้บาดเจ็บใช่ไหมครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตในแต่ละปีตั้งแต่ปี2561ใช่ไหมครับ2562และก็2563ตามลำดับคนอื่นมีไหมลูกเห็นอะไรบ้างจากในส่วนของนะครับสถิติอันนี้มีไหมครับมีไหมลูกโอเคตอบเลยนะครับลูกตอบได้เลยเนาะเห็นอะไรบ้าง
2: ได้รู้ถึงค่าเฉลี่ยของผู้บาดเจ็บในแต่ละวันค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับนะครับเยี่ยมมากนะครับเหมือนที่เพื่อนบอกนักเรียนจะเห็นได้ว่าดูก่อนลูกนะครับเทศกาลปีใหม่เทศกาลปีใหม่ส่วนใหญ่เขาจะทำไมกันบ้างปาร์ตี้ก่อนจะปาร์ตี้เขาต้องมีการ
3: ด
0: ื่มแต่ก่อนจะดื่มบางครั้งตามสถิติเขาต้องมีการเดินทางเขาน่าจะเดินทางไปไหนเพราะอะไรใครพอจะตอบครูได้บ้าง
4: ไปต่างจังหวัด
0: ใครจะ
4: ครอบครัว
0: ใครจะตอบเอ่ยโอเคคุณนันเมื่อกี
5: ้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปหาครอบครัวค
0: ่
5: ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับเดินทางไปต่างจังหวัดไปหาครอบครัวคนอื่นแล้วครับลูกโอเคเชิญครับ
6: อาจารย์เดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนครับ
0: โอเคอัพลงให้เพื่อนหน่อยครับนะครับเหมือนที่เพื่อนทั้งสองคนบอกนะครับในช่วงปีใหม่ใช่ไหมลูกนี่ประมาณเหมือนว่า7วันอันตรายเคยได้ยินไหมครับอาจจะมีการเดินทางนะครับบางครั้งเหมือนที่เพื่อนบอกเดินทางไปกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวนู่นนี่นั่นหรืออาจจะเดินทางไปเที่ยวใช่ไหมครับสังสรรค์ในส่วนของเทศกาลบางครั้งเวลาเดินทางนะครับเขาต้องอดหลับอดนอนใช่ไหมครับแล้วบางคนเดินทางก็ไม่ได้เดินทางเปล่าๆอาจจะมีอะไรด้วยระหว่างเดินทางมีเสื้อผ้าม ีสิ่งของมีอะไรอีก
7: มีเครื่องดื่ม
0: ม
7: ีแอลกอฮอล์ไว้ด้วยมั้ง
0: มีอะไรอีกที่นำไปสู
7: ่
0: โอเคมีกลุ่มไหนจะตอบบ้างมีกลุ่มไหนจะตอบบ้างลูกโอ้ตอนนี้ไม่มีใครยกมือเลยโอเคเชิญครับมีอะไรบ้างที่นำให้เกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง
1: มีสารเสพติดหรือสุราที่ทำให้เกิดความมึนเมาค
0: ่
1: ะ
0: โอเคครับลงมือเพิ่มหน่อยครับเยี่ยมมากเชิญเลยลูก
5: ความประมาทครับ
0: ความประมาทโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับนะครับบางครั้งใช่ไหมลูกเดินทางไปเหมือนเพื่อนบอกมีความประมาทอาจจะใช้เครื่องดื่มหรือสุราด้วยในการขับขี่ใช่ไหมครับแล้วในปีใหม่ที่ผ่านมาเราเคยเดินทางไปไหนกันบ้างมีไหม
7: บ้านน
0: อนอยู่บ้านนอนแสดงว่าห้องเราเป็นเด็กเรียบร้อยใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับในช่วงปีใหม่ไปไหนกันบ้างเนาะมีการเดินทางหรือเปล่านะครับบางครั้งการเดินทางก็นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเรา

เราเดินทางด้วยความประมาทเหมือนที่เพื่อนบอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถิตินะครับในส่วนของ3ปีย้อนหลังตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561ถึง2563ใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นได้ว่ามาดูนะลูกนี่สถิติจำนวนครั้งในปีพ.ศ. 2561

0: จำนวนที่ค่อนข้างที่จะ
1: มาก
0: อยู่เยอะอยู่นะครับซึ่งผู้เสียชีวิตเยอะไหมลูก
2: เยอะ
0: มาดูค่าเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณกี่คนครับ
2: 420
0: คน420คนเนี้ยแค่ในระยะเวลากี่วันกี่วันลูกแค่ในระยะเวลาแค่7วันถือว่าเยอะไหมครับ
2: เยอะ
0: มากๆเลยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนอกจากความประมาทแล้วนะครับก็อาจจะในส่วนของอาการเสพสารเสพติดหรือการดื่มสุราได้นะครับก็จะเป็นส่วนของเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวนะครับครูก็จะมีในส่วนของใบความรู้ที่1นะครับให้กับนักเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดอุบัติเหตุนะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนะครับก็อย่าลืมดาวน์โหลดในส่วนของใบความรู้นะครับมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับมาดูอย่างแรกนะครับอย่างแรกคือ สุราใช่ไหมครับสุรานะครับเขาบอกว่าหากดื่มเข้าไปแล้วมันจะมีผลกระทบต่อสมองนะครับเพราะบางครั้งพอดื่มเข้าไปปุ๊บมันจะทำให้ระบบการควบคุมการทำงานของร่างกายเราทำไมครับเหมือนเดิมไหม
2: อ
0: าจจะไม่สมดุลใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงไประบบอะไรแขนขาสายตาของเราอาจจะทำงานไม่ประสานกันนะครับหรือประสิทธิภาพการทำงานลดลงบางครั้งคนที่ขับรถใช่ไหมยังไงบางคนดื่มสุราแล้วปุ๊บคันนึกขับไวใช่ไหมครับคือขนองเหยียบเร็วกว่าปกติแต่บางคนก็ทำไมอาจจะขับช้าหรือบางครั้งบางคนดื่มสุราใช่ไหมลูกมีอาการเชื่องช้าได้สายตามองเห็นแล้วว่ามีรถอยู่ข้างหน้าแต่จะเบรกแล้วแต่อาจจะเบรกไม่ทันใช่ไหมครับพอเบรกไม่ทันเป็นยังไงทีนี
2: ้ชนเลย
0: ชนเลยอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นได้นะครับต่อมานอกจากสุราแล้วก็จะเป็น
2: ยาบ
0: ้านะครับยาบ้าในส่วนของยาบ้าเนาะผู้ที่เสพไปแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะคนส่วนใหญ่มักจะเสพ
2: สาร
0: เสพติดถูกต้องคนส่วนใหญ่มักเสพสารเสพติดเพื่อเป็นตัวช่วยใช่ไหมครับในการทำงานได้แก่นะครับผู้ขับรถบรรทุกผู้ขับรถโดยสารประจำทางหรือผู้ขนส่งสินค้าในบางรายแต่ครูไม่ได้ฟันธงว่าผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้จะใช้สารเสพติดแต่มีความเป็นไปได้ทำไมคิดว่าอาชีพเหล่านี้ถึงมีความน่าจะใช้สารเสพติดลูกมีใครจะตอบบ้างโอ้ไม่แน่ใจว่ากลุ่มไหนเยอะแยะเลยมีใครจะตอบบ้างโอเคเชิญครับทำไมถึงคิดว่าอาชีพเหล่านี้นะครับมีความเสี่ยงหรือมีความน่าจะเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยน่าจะเสพสารเสพติดครับลูก
3: เพราะว่าผู้ที่ขับรถต้องการอยากจะขับรถได้ตลอดเวลาค
0: ่
3: ะ
0: โอเคครับเยี่ยมมากครับลงมือเพิ่มหน่อยครับโอเคสุดยอดเลยมีอีกไหมลูกเชิญครับ
4: เพราะว่าสารเสพติดบางชนิดทำให้คนเราตื่นตัวครับทำให้กระปี้กระเป๋าครับ
0: โอเคครับลงมือเพิ่มหน่อยครับเยี่ยมมากนะครับบางครั้งในการขับรถต้องใช้สมาธิต้องใช้ความตื่นตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะนำในส่วนของสารเสพติดมาเป็นตัวช่วยในการขับรถเพื่อที่จะให้ขับไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนะครับได้ตามเวลาที่เขากำหนดแล้วก็อาจจะไม่เหนื่อยเหมือนที่เพื่อนบอกนะครับซึ่งพอเอาสารเสพติดมาช่วยมันเป็นผลดีไหมครับ
2: ด
0: ีดีไหม
2: ไม่ดี
0: มันอาจจะดีแหละในขณะนั้นที่ทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่บางครั้งนะครับเมื่อในส่วนของยาหมดฤทธิ์หรือหมดฤทธิ์ของยานะครับการทำงานก็อาจจะเหมือนเดิมไหมอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะเขาบอกว่ายาบ้าอาจจะไปกระตุ้นในส่วนของระบบประสาทส่วนกลางนะครับที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายควบคุมการเคลื่อนไหวเนี่ยทบทวนเทอมที่หนึ่งหน่อยสิตัวไหนแล้วของร่างกายหรือชื่อเรียกอะไรแล้วครับที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเทอมที่หนึ่งจะเป็นคุณครูอะไรสอนแล้วเอ่ยครูกิษณาใช่ไหมครับมาทบทวนกันดีกว่าอะไรแล้วเอ่ยที่เป็น

0: ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมการทรงตัวหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายสมองชื่ออะไรแล้วชื่ออะไรแล้วชื่ออะไรแล้วแล้วครับโอเคครูเชื่อว่าน่าจะตอบได้แต่ไม่กล้าตอบใช่ไหมล่ะจะเป็นชื่อเซริเบลลัมคุ้นไหมคุ้นไหมครับเซริเบลลัมนะครับจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับแต่ยาบ้านี่จะไปกระตุ้นใช่ไหมลูกแต่ถ้าเมื่อยาหมดฤทธิ์นะครับหรือหมดฤทธิ์ของตัวยาร่างกายของเขาอาจจะอ่อนเพลียหรือการทำงานอาจจะผิดปกติหรือช้าไปเลยก็ได้ทำไมทีนี้ลูกมีใครจะตอบบ้างเมื่อยาหมดฤทธิ์แล้วเรายังจะกระตุ้นหรือกระปี้กระเป๋าเหมือนเดิมไหมใครจะตอบบ้างใครจะตอบบ้างลูกโอ้ยโอเคโอ้เยอะแยะเลยคนไหนดีโอเคอาทีละคนเมื่อยาหมดฤทธิ์หรือหมดฤทธิ์ของยาแล้วนะครับการทำงานของร่างกายนะครับคิดว่ายังคงเหมือนเดิมไหมลูก
1: ไม่เหมือนเดิมค่ะเมื่อยาหมดฤทธิ์นะคะร่างกายจะเกิดการอ่อนเพลียมีอาการซึมเศร้าแล้วก็ง่วงนอนอยู่ตลอดเวลา
0: โอเคครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมาเห็นไหมเมื่อหมดฤทธิ์ของยาแล้วนะครับอาจจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียนะครับง่วงซึมนะครับหรือหลับได้ง่ายก็เป็นนะครับจุดเหตุสำคัญได้ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุโอเคไหมครับต่อมานะครับครูก็จะมีสื่อวิดีทัศน์นะครับดีๆนะครับมาให้นักเรียนได้ชมกันพร้อมชมไหม
2: พร้อม
0: จากที่ดูแล้วตอนนี้ก่อนจะชมขอสอบถามดีกว่ามีใครจะตอบบ้างคิดว่าโอเคหนูแล้วครูยังไม่ถามหนูอยากตอบคำถามของครูครูจะถามว่าคิดว่าตอนนี้ที่ยังไม่เปิดเนาะน่าจะเป็นที่ใดใครจะตอบบ้างหนูยกก่อนโอเคหนูน่าจะเป็นที่ใดลูกที่นี่
1: ที่บ้านค่ะหรือว่าพื้นที่ที่ผู้เสพยาอยู่ค
0: ่ะโอเคครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกอาจจะเป็นที่บ้านหรือเป็นที่ที่ผู้เสพยาอาศัยอยู่ใช่ไหมครับมีไหมความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเพื่อนแสดงว่าเมื่อกี้น่าจะคิดเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับที่ไหนเอ่ยมีคนจะตอบอีกไหมโอเคเชิญครับ
3: เอาไว้รวมตัวกันสูบยาครับ
0: โอเคอัปลงมือเพื่อนหน่อยครับนะครับนอกจากที่บ้านเพื่อนคิดว่าเป็นที่รวมตัวของผู้เสพยาใช่ไหมครับมาดูนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่พร้อมไหมครับ
4: พร้อมค่ะ
0: นักเรียนปลายทางเหรอครับพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเชิญชมวิดีทัศน์พร้อมๆกันเลยครับ

0: tira. Mẹ cha, con cho nó.
1: Mẹ nó đó.
2: เนี่ยคุณดูสิว่าโทษทันของยาเสพติดมันทำให้คนเนี่ยมันเพี้ยนมันบ้าอย่างเงี้ย
3: อันนี้เรียกโกยออกมาทั้งหมดเลยนะ
2: เออมีอะไรโกยออกมาหมดเลยอ่ะ
4: เหมือนไม่ใช่คนแล้วอ่ะ
2: ใช่แล้วคุณเห็นมาเต้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันท่ากังฟูเนี่ยนี่ค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้โยนออกมาหมดเลยนะคะในบ้านมีอะไรบ้างล่ะที่โยนออกมาคุณเห็นอะไรบ้างชิ้นใหญ
4: ่ๆ
2: พัดลมตู้กับข้าวถังแก๊สเตารีดจานชามโยนมาหมดเลย
4: ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้ว
2: ไม่เหลือเลยนะคะแล้วคุณได้ยินไหมส่งเสียงคำรามอ่ะเสียงดังลั่นซอยเลยนะคะอย่างที่บอกไปชาวอำเภอระโนดเขาบอกเขาเอือมแล้วค่ะชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยโอ้บอกระอามากเลยนะคะพ่อแม่ของชายคลั่งคนนี้ก็ไม่ทนเหมือนกันนะคะหนีออกมาอยู่บนถนนนอกบ้านทั้งคืนน่าสงสารพ่อแม่อ่ะพ่อกับแม่บอกว่าเกรงว่าลูกชายเนี่ยจะคลุ้มคลั่งเข้ามาทำร้ายหรือเอามีดมาปาดคอเดี๋ยวจะเหมือนในข่าวที่เรารายงานไปกันก่อนหน้านี้
5: ก็ขอขอบคุณนะครับสื่อดีทัก

0: คลั่งทวีคูณหลอนกาวเมายาบ้าทำลายของเผยแพร่โดยทีวีช่อง32นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสื่อดีทัศน์ดีๆไว้เป็นอย่างสูงด้วยนะครับเมื่อกี้จากที่ดูแล้วนะครับสะท้อนคิดสิเราเห็นอะไรบ้างเอาใหม่เอาใหม่มือจับหูเอามือจับหัวเอามือจับลายหัวลายหัวลายหัวยกมือครับโอ้โหพร้อมหมดเลยขอสุ่มขอสุ่มดีกว่าขอสุ่มดีกว่าเลขที่โอเคมีในใจแล้วนะครับขอเลขที่32ลบยังไม่จบจะเย็นๆ32ลบ9บวก5เอาคณิตช่วงบ่าย
1: 28
0: 32ลบ9เท่าไหร่
2: 23
0: บวก5
1: 28
0: 28ครับใครเอ่ยมีไหมโอเคเมื่อกี้จากที่ดูวีทัศน์แล้วเห็นอะไรบ้าง
3: เห็นคนที่เสพยาเสพติดทำลายข้าวของค
0: ่
3: ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับคนเสพยาเสพติดทำลายข้าวของมีอีกไหมครับยิ่งไหมโอเคเชิญครับ
4: มีอาการคุ้มคลั่งครับแล้วก็ไม่มีสติเลยครับ
0: โอเคครับลงมือเพิ่มหน่อยครับอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ไม่มีสติใช่ไหมครับเชิญเลยลูกกลุ่มนั้น
5: เต้นท่าแปลกๆเพราะว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ครับ
0: โอเคครับลงมือเพิ่มหน่อยครับโอเคมีการยกก่อนที่จะทำด้วยแสดงว่ามีความพร้อมความรู้เต็มสมองเลยนะครับคิดว่าที่เพื่อนบอกเมื่อกี้ควบคุมตัวเองไม่ได้เขาน่าจะมีอาการเกิดจากอะไรโอเคเชิญครับ
6: เพราะว่ายามีฤทธิ์กล่อมประสาทค่ะ
0: โอเคอัปโหลดมือเพิ่มหน่อยครับกล่อมประสาททำให้เขาอะไรเมื่อกี
2: ้ประสาทหลอนไม่ได
7: ้ประสาทหลอนค่ะ
0: โอเคอัปโหลดมือเพิ่มหน่อยครับตัวยาอาจจะไปกล่อมประสาทให้เกิดอาการประสาทหลอนใช่ไหมครับเมื่อกี้เขาอาจจะคิดว่าน่าจะสิ่งของในบ้านอาจจะมีความอันตรายต่อเขามั้งเขาเลยเอามาทำลายหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรด้วยเมื่อกี
1: ้
0: มีเต้นใช่ไหมครับท่าก็อาจจะน่ารักหน่อยนะครับแล้วเมื่อกี้ถ้าได้ดูดีๆได้ฟังนะครับจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเขาด้วยน่าจะเกิดอะไรบ้างเมื่อกี้นักเรียนปลายทางลองช่วยกันตอบด้วยนะครับเชิญครับ
8: ผู้ที่เสพยาเสพติดอาจจะโยนของไปโดนคนในครอบครัวได้ค่ะคนในครอบครัวจึงต้องออกมาอยู่นอกบ้านค
0: ่
8: ะ
0: โอเคเอาปรบมือเพิ่มหน่อยครับเยี่ยมมากนะครับอาจจะมีความอันตรายใช่ไหมครับต่อคนในครอบครัวได้เมื่อกี้ถ้าฟังดีๆพ่อแม่ของเขาต้องไปอาศัยอยู่ที่ไหนลูกนอกบ้านข้างถนนใช่ไหมครับเพราะกลัวว่าลูกจะมาทำลายร่างกายใช่ไหมครับปาดคอได้ใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าฟังให้ดีเนาะนะครับนักเรียนปลายทางนะครับอย่าลืมตอบคำถามแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยนะครับต่อมานะครับครูก็จะมีส่วนของใบงานที่1 นะครับให้กับนักเรียนนะครับจะเป็นใบงานที่คิดว่าน่าจะสนุกมากๆแหละเนาะสนุกไหมสนุกแสดงว่าสนุกยังไงยังไม่ได้ทำสนุกแล้วนะครับเรื่องความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดอุบัติเหตุนะครับในส่วนของรายละเอียดของใบงานนะครับให้นักเรียนออกแบบมาในส่วนของmind mappingนะครับแผนผังความคิดตามความเข้าใจของตัวเองโดยรายละเอียดคร่าวๆนะครับคอนเซปต์อาจจะอยู่ในพวกของสุราและก็ยาบ้าให้เขียนในส่วนของลักษณะอาการและก็ยกตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุนะครับที่นักเรียนได้พบเจอหรืออาจจะฟังจากข่าวหรือพบเห็นก็ได้ลองสรุปมาเป็นไม้แมปนะครับโอเคไหม
9: โอเค
0: โอเคไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับเข้าใจไหมนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยัง
10: พร้อม
0: ใครพร้อมแล้วนั่งหลังตรงโอเคปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนั่งหลังตรงใครพร้อมแล้วยิ้มให้ครูหนึ่งครั้งยิ้มให้เพื่อนๆปลายทางหนึ่งครั้ง

อ่ะเพื่อนปลายทางพร้อมไหมครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วยิ้มกลับให้ต้นทางหนึ่งครั้งโอเคผู้เห็นนะครับเมื่อกี้แอบยิ้มอยู่โอเคพร้อมไหมครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: นะครับเป็นไงกันบ้างครับในส่วนของใบงานในวันนี้นะครับเดี๋ยวครูก็จะขอนะครับดูตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับในส่วนของ Mind Mapping นะครับออกมานำเสนอนะครับในส่วนของหน้าชั้นเรียนพร้อมเนาะนะครับเดี๋ยวขอจะขอตัวแทนกลุ่มแรกขอเป็นกลุ่มนั้นเสร็จใช่ไหมครับโอเคแอปลงมือเพื่อนหน่อยครับ
1: สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม6นะคะจะมานำเสนอในเรื่องของสุราแล้วก็ยาบ้าค่ะสุราลักษณะอาการนะคะไม่มีความสมดุลคึกขนองควบคุมยานพาหนะไม่ได้ค่ะ
2: ตัวอย่างอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุทางรถยนต์ในกรณีที่พบบ่อยเช่นพุ่งชนรถและคนหรือขับรถตกน้ำเนื่องจากการกระทำผิดและตัดสินใจช้าการพัดตกหกล้มเนื่องจากทรงตัวไม่ได้การทะเลาะวิวาทและก่ออาชญากรรมค่ะ
3: ยาบ้านะคะลักษณะอาการมีความตื่นตัวไม่เหนื่อยไม่หิวมีอาการทางจิตซึมเศร้าและหลับในค่ะยกตัวอย่างอุบัติเหตุนะคะทำลายข้าวของทำลายร่างกายควบคุมอารมณ์ไม่ดีค่ะ
1: การใช้สารเสพติด นะคะนอกจากจะมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคแล้วยังมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วยค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดบาดเจ็บหรือว่าถ้าขั้นรุนแรงอาจจะทำให้ร่างกายพิการได้ค่ะ
0: ครับโอเคครับปรบมือกลุ่มแรกหน่อยครับเรียกมานะครับชิ้นงานเพื่อนสวยไหม
4: สวย
0: นะครับสวยอยู่นะครับสวยสวยต่อไปนะครับขอตัวแทนกลุ่มถัดไปนะครับขอเป็นกลุ่มนี้เลยครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับ
5: ครับมาจากกลุ่ม3นะครับลักษณะอาการของคนที่เสพยาบ้านะครับคือควบคุมตนเองไม่ได้มักเกิดอาการง่วงซึมหลับในง่ายเกิดอาการประสาทหลอนเช่นคิดว่าตนเองถูกทำร้ายครับอย่างเช่นในคลิปที่ปัดข้าวของตัวเองออกจากบ้านครับยกตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุนะครับผู้ขับรถบรรทุกต้องขับรถเป็นเวลานานจึงเลือกใช้ยาบ้าเป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุครับ
6: ต่อมานะครับลักษณะอาการของคนดื่มสุราครับมีอาการคึกขนองไม่สามารถควบคุมหรือประสานงานระหว่างแขนขาและสายตาได้ครับยกตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับดื่มแล้วขับแล้วเกิดอุบัติเหตุครับเพราะไม่สามารถควบคุมตนเองได้ทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มนี้นะครับโอเคเยี่ยมมากนะครับกลุ่มอื่นก็ลองดูนะครับว่าที่เพื่อนนำเสนอไปนะครับมีอะไรนะครับหรือตัวอย่างเหตุการณ์นะครับอันไหนเหมือนเราบ้างหรืออันไหนที่แตกต่างจากเราลองดูและวิเคราะห์ไปนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับต่อมาอีกหนึ่งกลุ่มครับเชิญเลยลูก
7: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอครับอย่างแรกนะครับคือสุราครับ
3: ลักษณะอาการนะคะมีผลกระทบต่อสมองส่วนที่ควบคุมแขนขาและสายตาทำงานไม่สมดุลบางรายคือขนองควบคุมยานพาหนะไม่ได้จึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะ
7: ต่อไปนะครับยกตัวอย่างของการเกิดอุบัติเหตุนะครับคืออุบัติเหตุทางรถยนต์ครับเช่นรถชนครับเกิดภัยอันตรายต่อผู้อื่นครับเช่นทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บพิการหรือว่าทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตได้เลยครับต่อไปนะครับคือการยกตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุของยาบ้าครับคือควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้และไปทำร้ายผู้อื่นหรือจับผู้อื่นมาเป็นตัวประกันครับลักษณะอาการนะครับคือยาบ้าหรือเอมเฟตามีนจะมีฤทธิ์ต่อจิตประสาทโดยไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานอวัยวะต่างๆครับเกี่ยวกับการทรงตัวการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวเป็นต้นครับกลุ่ม2นะครับขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
0: โอเคผมมีเพื่อนหน่อยครับโชว์ก่อนกลุ่มนี้นะครับสวยไหมสวยนะครับภาพเห็นชัดเจนเนาะลายมืออ่านง่ายนะครับเมื่อกี้ตัวแทนเพื่อนนะครับออกมานำเสนอไปแล้วทั้ง3กลุ่มใช่ไหมครับมีกลุ่มไหนบ้างที่มีความคิดเห็นหรือตัวอย่างอุบัติเหตุนะครับแตกต่างไปจาก3กลุ่มนี้มีไหมครับมีไหมลูกมีกลุ่มไหนบ้างเมื่อกี้ที่เพื่อนยกตัวอย่างมานะครับจะเป็นอะไรบ้างลูกที่เขาอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ไหมครับจนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ โอเคเนาะในส่วนของนักเรียนปลายทางนะครับก็อย่าลืมนะครับในส่วนของแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะครับโอเคจากที่ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับต่อมานะครับว่าขอสอบถามว่านะครับเมื่อนักเรียนทราบนะครับถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วนะครับจากการใช้สารเสพติดนักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีการป้องกันจากผลกระทบดังกล่าวอย่างไรบ้างมีใครจะตอบบ้างโอเคเชิญเลยครับ
1: ถ้ามีคนชวนให้เราไปเสพสารเสพติดก็ต้องรู้จักปฏิเสธค่ะแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งกับสารเสพติด
0: โอเคเยี่ยมมากครับเอาปรบมือเพื่อนหน่อยครับเพื่อนคนแรกบอกว่าเราต้องมีทักษะการปฏิเสธใช่ไหมครับไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือสารเสพติดนั้นๆคนอื่นมีอีกไหมครับนอกจากปฏิเสธแล้วเรามีวิธีการอะไรบ้างที่จะป้องกันมีอีกครับโอเคเชิญเลยลูก
1: จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติดค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมานอกจากปฏิเสธแล้วเราอาจจะรณรงค์ใช่ไหมครับการต่อต้านยาเสพติดนะครับมีอีกไหมลูกมีไหมครับความคิดเห็นแตกต่างนอกจากนี้มีไหมโอเคเชิญครับ
4: หลีกเลี่ยงที่ที่มีผู้เสพสารเสพติดค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับนะครับนอกจากปฏิเสธแล้วรณรงค์แล้วเพื่อนบอกก็ต้องหลีกเลี่ยงใช่ไหมครับสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงหรือสุ่มเสี่ยงต่อการคิดว่าจะมีสารเสพติดหรือที่แหล่งอโคจรต่างๆนะครับก็หลีกเลี่ยงไปเนาะนะครับในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นไงบ้างสนุกไหม
8: สน
0: ุ
8: กมาก
0: โอ้สนุกแบบหมดแรงสนุกไหมครับสนุกมากเลยใช่ไหมครับเมื่อเราทราบถึงผลกระทบแล้วใช่ไหมครับเราก็ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวเนาะนะครับแล้วจากการที่เรียนมานะครับมีใครได้นำประสบการณ์หรือความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วบ้างมีไหมครับโอเคเชิญครับเอาไปใช้ยังไงบ้างเอาบอกครูหน่อย
1: ปฏิเสธเพื่อนที่ชวนหรือคนใกล้ตัวค่ะแล้วก็พร้อมบอกว่าถ้าเสพสารเสพติดเราจะมีโทษอะไรบ้างทำให้เราเป็นโรคอะไรค่ะ
0: โอเคเยี่ยมมากเพื่อนมาชวนยังไงครูอยากรู้ครูอยากรู้เขาบอกมีเพื่อนมาชวนแล้วเขาปฏิเสธยังไงพอจะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนได้ไหมยังไงเอ่ย
1: ลองไหมแค่ครั้งเดียว
0: โอเคลองไหมแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วเราลองไหมไม่ลองแล้วบอกว่าไงแล้วตอบเขาว่าไง
1: ไม
0: ่
1: อะ
0: ไม่โอเคไปเสธคำเดียวไม่คำเดียวจบโอ้โหห้วนๆจังพอไม่คำเดียวเลย
1: ไม่เพราะว่าเราเรียนเรื่องของโทษแล้วก็โรคที่จะทำให้เกิดสารเสพติดแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วก็เราเรียนมาแล้วเรื่องของโทษของสารเสพติดผลกระทบบอกเพื่อนแบบมีสาระเลยนะครับเพื่อนโอเคโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับโอเคมีไหมมีไหมครับก็ประมาณนี้เนาะแสดงว่าเขาได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีมากนะครับก่อนจะหมดคาบนี้นะครับอย่าลืมนะครับนำในส่วนของที่เหมือนเพื่อนบอกนะครับนำทักษะที่ได้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธนะครับหรือการรณรงค์ต่างๆนะครับว่าเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดนะครับแค่นี้เราก็จะห่างไกลสารเสพติดได้นั่นเองนะครับก่อนจะลากันไปนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูขอฝากไว้ว่าท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันชีวิตเราก็เช่นกันนะครับโอเคเนาะโอ๊กปรบมือให้ครูด้วยโอเคนะครับก็หมายถึงอย่าลืมนะครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลานะครับเราจะพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆเหมือนกับท้องฟ้าที่มันไม่เคยเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับทั้งนักเรียนต้นทางและก็ปลายทางนะครับสวัสดีนะครับครูไบท์นะครับเนติพงศ์อิสอาดก็บ๊ายบายก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: greet the teacher.
1: Good morning, teachers.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome back to English class with teacher Om again. Okay, we talk about the flu or how should do if you have a fever, right? Okay, that is for the last time. That for today, we are going to learn about how to fight the flu. Who can tell me the flu is? ไม่สบายเป็นอะไรคะเป็นไข้หวัดใหญ่นั่นเองนะคะไหนใครเคยเป็นบ้างเคยเป็นแล้วแล้วดูแลตัวเองอย่างไรคะอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่บ้านเอ่ยน้องเบอร์เกอร์บอกว่าพักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านแต่ก็ต้องไปหาคุณหมอไหมคะไปแล้วแล้วมาที่บ้านนักเรียนก็อาจจะต้องได้รับยานะคะแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองต่างๆนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเราจะได้ออกเสียงคำศัพท์และสำนวนภาษาที่เกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลสุขภาพได้ถูกต้องและนักเรียนก็ยังได้พูดให้คำแนะนำ

0: ทำเกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลสุขภาพโดยใช้ modal verbs ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะ How to fight the flu is the topic for today เป็นหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับอย่างไรคะน้องบอสวิธีการ fight ต่อสู้หรือจัดการอย่างไรกับไข้หวัดใหญ่นั่นเองโอเค The first one I give you for the question What happens when youget sick ไหนใครตอบคำถามคุณครูได้คะแปลว่าอะไรก่อนเกิดอะไรขึ้น
1: เป็น
0: ยังไงเป็นอย่างไรเวลาคุณไม่สบายจะเป็นอย่างไรบ้างไหนลองบอกครูหน่อยได้ไหมคะคนแรกน้องเวียค่ะนักเรียนปลายทางลองคิดตามเพื่อนต้นทางด้วยนะคะโอเค
2: I feel tired.
0: I feel tired. What does it mean? Tired. รู้สึกอย่างไรคะ
2: เหนื่อย
0: เหนื่อยเพราะนั้นอาการเมื่อเวลานักเรียนป่วยจะมีอาการเหนื่อยแน่นอนเลยโอเค thank you for your answer. Give him a big hand. Okay. Next, you want to show your answer. Hugh, yes, please.
3: I stay home and rest.
0: You stay home and
3: rest.
0: What does it mean? อยู่บ้านแล้วก็พักผ่อนก็พักนั่นเอง Give her a big hand. จริงไหมคะน้องปุ้นเวลาเราป่วยเราต้องอยู่บ้านแล้วก็พักผ่อนเนาะ Okay. Next one for this question. Okay. น้องปิงปองค่ะ
2: When I get sick.I am usually have a fever and a headache. When I get sick,
0: yes,
2: I usually have a fever and a headache.
0: Very good. Give him a big hand. เมื่อตอนทำไมคะพอป่วยแล้วเนี่ยน้องปิงปองเป็นยังไงคะรู้สึกอย่างไร
4: มีไข้แล้วก็
0: มีไข้แล้วก็มักจะปวดศีรษะนะคะน้องใช้คำว่า I usually have a headache okay like that okay thank you very much นะคะนี่ก็คือเป็นอาการนะคะที่นักเรียนรู้สึกหรือเป็นตอนที่นักเรียนป่วยนั่นเองมีอะไรบ้างนะคะทวนเมื่อสักครู่นี้มีเหนื่อยมีเป็นไข้อะไรอีกคะ
4: ปวดศ
0: ี
4: รษะ
0: ปวดศีรษะนั่นเองแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็ทำไมด้วยพักผ่อนนั่นเองโอเค next question how can we fight it ถ้าเราป่วยแล้วเจ็บป่วยด้วยไข้ก็ดีนะคะไข้หวัดก็ดีนักเรียนมีวิธีการจัดการอย่างไร he want to show you answer give me the answer เอาละค่ะน้องชมพูเชิญเลยค่ะ
5: We can take medicine ค่ะ
0: We can take medicine ทำอะไรคะเพื่อน
5: ๆกินยาค่ะ
0: ทานยาเพราะนั้นพวกเราสามารถต่อสู้กับการเจ็บป่วยของเราได้ด้วยการทานยากินยานั่นเองโอเค Give her a big hand Okay next How can we fight it You want to show me Okay
5: We should see a doctor.
0: We should see a doctor. พวกเราควรจะไปหาหมอนั่นเองนะคะจัดการตัวเองอาจจะยังไม่ได้เพราะนั้นไปพบใครดีกว่าพบหมอดีกว่าโอเคเก่งมากๆเลยขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะThe third students คนที่สามมีไหมใครเอ่ยโอเคกู๊ดเบลล่า
6: We need to rest
0: We need to
6: rest
0: จำเป็นที่จะต้องทำไมคะวิธีการจัดการสิ่งนี้สำคัญมากเลยคือการอะไรคะนักเรียนต้นทางด้วยพักผ่อนนั่นเองเก่งมากๆเลยโอเค the first one yes please น้องนะ

0: เด็กของเรานั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนักเรียนตอนนี้ช่วยกันคิดวิธีการจัดการกับอาการเจ็บป่วยได้ดีเยี่ยมเลยนะคะ
1: We can exercise to stay strong
0: ว้าวคืออะไรคะเพื่อนๆพวกเราควรจะทำไมคะทำให้ร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายเพื่อให้

0: ็นปลายทางลองคิดตามแล้วก็ช่วยกันตอบพร้อมกับเพื่อนต้นทางดูนะคะ
1: We should our hand and eat healthy food.
0: Should what? Should something?
1: Sorry. We should wash our hand and eat food. Eat healthy food.
0: เก่งมากๆเลยไหนช่วยเพื่อนๆเพื่อนๆนะคะช่วยน้องปุ้นหน่อยเพื่อนบอกว่าอะไรคะพวกเราควรจะล้างมือของเราแล้วก็ทานอาหารที่ทำไมคะที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะ Anything else? Okay เอาละค่ะ Give you a big hands again เก่งมากๆเลยนะคะเอาล่ะคุณครูขอถามคำถามที่3นะคะ Does anyone know how to fight the flu? มีใครทราบไหมคะเราทราบไหมจากที่นักเรียนให้คำตอบกับคุณครูมามากมายแสดงว่านักเรียนทราบไหมคะทราบวิธีขั้นตอนนะคะในการที่หรือวิธีการที่จะรับมือกับอาการเจ็บป่วยนั่นเองครูถามว่า Does anyone know how to fight the flu? น้องพันวรสนะคะมีคำตอบอะไรเอ่ยทำยังไงคะ
2: Get the vaccine ค่ะ
0: Get the vaccine เพื่อนบอกว่า get the vaccine คืออะไรคะเราต้องไปรับอะไรฉีดวัคซีนหรือรับวัคซีนนั่นเองมีคำตอบอื่นไหมคะมีไหมเอ่ยวันนี้รับคะแนนคนเดียวเลยกลุ่มที่หนึ่งนะคะ
2: Drink warm water
0: Drink warm water จริงไหมโอเค thank you for your answers เพราะนั้นวิธีการจัดการนักเรียนทราบกันอยู่แล้วแต่ละกลุ่มมีคำตอบให้คุณครูหมดเลยนะคะลองมาเรียงลำดับดูสิคะว่าที่เพื่อนๆพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการจัดการอย่างไรบ้างคะน้องบอสทำไมคะเจ็บป่วยแล้วต้องทำยังไงTake some medicine. ทานยามีอะไรอีกไหมคะ Anything else? ของน้องปุ้นเลย Eat healthy food. Okay. And others? What?
3: Wash
0: our hands often. ทำไมบ่อยๆคะทำอะไรบ่อยๆล้างมือให้บ่อยนั่นเองที่สำคัญยังไม่มีกลุ่มไหนบอกเลยเวลาเราเจ็บป่วยเราจะต้องป้องกันตนเองไม่ให้ไปแพร่เชื้อกับคนอื่น we should wear a mask ตรงนี้ก็สำคัญนะคะเพราะนั้นจะลืมไม่ได้เลยถ้านักเรียนมีอาการแบบน้องชมพูเมื่อคราวก่อนทำอะไรนะจามใช่ไหมคะต้องใส่ทำไมใส่อะไรใส่แมสสวมแมสนั่นเองโอเคค่ะเอาล่ะเพราะนั้นน้องเป็นอะไรละสำหรับบทเรียนในวันนี้เราจะได้บอกวิธีการนะคะตามจุดประสงค์ของเราเลยก็คือการพูดให้คำแนะนำเวลาเจ็บป่วยนั่นเอง What should you do when you have the flu เวลาเราเป็นไข้หวัดใหญ่จากไข้หวัดแล้วมาเป็นไข้หวัดใหญ่ควรจะทำอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะเอาล่ะ What should you do when you have the fluLook at a picture and tell me what should you do, okay? เอาล่ะคุณหมอหรือตัวเราหรือเพื่อนเรามาแล้ว Look at a picture and tell me what the answer and how to make a sentence. How can we make a sentence? Group 4? Sorry, group 5 today. What should you do when you have the flu? ทำอะไรคะ She is a doctor.เราจะแนะนำยังไงดีถ้าเห็นเพื่อนเป็นแบบนี้หรือเห็นภาพจากตรงนี้แสดงว่าครูสื่ออะไรคะ What should you do when you have the flu You how to make a structure How to make a sentence You should what Okay น้องเวียเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามล่าคะแนนกันนะคะ
1: You should go see a doctor.
0: Go is the verb, see and the verb. You can choose just only one verb, right?
1: You should see a doctor.
0: Yes, good. You should see a doctor. Very good. Does this

0: okay. Give him a big hand first. เก่งมากเลยเป็นการแนะนำของกลุ่มที่5บอกว่าทำไมคะก็ไปหาหมอสินะคะหรือไปพบแพทย์ถ้าคุณมีอาการหรือเจ็บป่วยจากการเป็นไข้หวัดใหญ่นั่นเองแต่ถ้าจากภาพแล้วเนี่ยคุณครูสื่อใครเดาได้ครูสื่อจะให้จากภาพแล้วเราจะบอกตามภาพว่าอย่างไรคะWhat should you do when you have the flu? What should you do? How to say? You should. Yes. I see someone has a flu or has the flu, right? And how we give him or her an advice. เราจะให้คำแนะนำเขาอย่างไร You look at the pictures and describe the picture.This for example, right? You should wear a mask. Look at a picture and describe the picture. That is very easy. Okay, can I pass one? ได้ไหมคะเอาละค่ะเพราะนั้นไปที่ภาพที่สองการสื่อเพื่อให้บอกคำแนะนำหรือการให้คำแนะนำกับเพื่อนๆได้นั่นเองน้องยาย่าคะ What should you do when you have the flu?จะแนะนำอย่างไรคุณหมอจะแนะนำยังไงดีคะ Look at a picture and tell me Yes good เพื่อนช่วยได้ไหม How can we make a sentence ใช่ Look at a picture น้องเบอร์เกอร์กระซิบคุณครูมาแล้ว You should
1: wash your hands
0: You should wash yourHands, okay. Good, well done. Let's check the answer. Okay, give her a big hands. เก่งมากเลยนะคะเพราะว่าจากภาพเนี่ยถ้าให้คำแนะนำคุณครูสื่อมาให้แล้วใบมาให้แล้วเพราะนั้นนักเรียนให้คำแนะนำว่าอะไรคะคุณควรจะทำไมให้บ่อยเพราะนั้นช่วงที่เราได้มีช่วงอะไรคะCOVID-19 ใช่ไหมคะนักเรียนต้องทำอะไรบ่อยๆเลยล้างมือให้บ่อยนะคะทานร้อนแล้วก็ต้องมีช้อนอะไรด้วยช้อนกลางนั่นเองโอเค next one look at the picture and tell me or describe the picture okay 7 to 8 hours do you get it the doctor should say you shouldน้องบอสบอกคุณครูมาแล้วว่าพักผ่อนแสดงว่าต้องมีคำว่าอะไรคะพักผ่อน rest แต่ว่าลีในการบอกให้เขาพักผ่อนเนี่ยใช้คำว่าอะไรเอ่ย you should แน่นอน you should คุณควรจะ rest often let we check you should get enough rest วลีคำนี้นะคะนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้แล้วบอกเพื่อนๆได้วันนี้เห็นน้องเวียง่วงเหงาหาวนอนเราอาจจะให้คำแนะนำน้องเวีย you should get enough rest แปลว่าอะไรคะน้อง thank you เวียเธอควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองคำนี้เลยนะคะน้อง thank you practice more about the football game right football match เพราะนั้นไปฝึกบ่อยมากเลยเพราะนั้นน้อง thank you ตรงไหน you should get enough rest you should drink a lot of water okay เอาละค่ะเพราะนั้นการพักผ่อนให้เพียงพอประมาณกี่ชั่วโมงคะที่เราเรียนกันกับในวิชาสุขศึกษาใช่ไหม 7 to 8 hours okay very good next oneใส่แมสอีกแล้วแต่ให้สังเกตตรงอื่นคุณหมอจะแนะนำอย่างไรดีเวลาเจ็บป่วยให้ความอบอุ่นแล้วเราจะบอกอย่างไรล่ะคุณควรคุณหมอให้คำแนะนำ give her an advice อะไรเอ่ย you should wear น้องเวียบอก you should wear ใส่อะไรล่ะลองบอกเป็น

0: ภาษาไทยก่อนก็ได้ค่ะใส่เสื้อผ้าให้ทำไม
1: อบอ
0: ุ่นสุภาพด้วยใช่ไหมคะน้องปิงปองเอาละค่ะลองเช็คดูนะ You should keep yourself warm Wear the warm suit ก็ได้เพราะอะไรคะใส่เสื้อผ้าที่ทำไมให้ความอบอุ่นแต่ตรงเป็นวลีนะคะ keep ก็คือรักษาไว้หรือให้ทำอะไรกับตัวเราคะ Keep yourself warm รักษาความอบอุ่นให้ความอบอุ่นให้กับตัวเองใส่เสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นต่อร่างกายนั่นเองใส่เสื้อกล้ามได้ไหมเวลาเป็นไข้หวัดใหญ่ไม่เหมาะนะคะเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมใส่เราได้ไหมคะก็ไม่ควรนะคะโอเคเอาละค่ะ next น้องชมพูคะน้องชมพู look at the picture and tell me one more time น้องชมพูจะแนะนำเพื่อนอย่างไรคะถ้าดูจากภาพแล้ว
2: you should medicine
0: you should medicine are you sure
2: อะไรนะ
0: you should
2: medicine
0: Take One more time.
2: Medicine.
0: Yes, very good. You should
2: take
0: medicine or should take some medicine. ก็คืออะไรคะคุณควรจะ
2: กินยาก
0: ินหรือทานยานั่นเองนะคะโอเคเก่งมากๆเลย You should take medicine on time. หมายความว่าอย่างไรเวลาเราเจ็บป่วยแล้วคุณหมอให้ทานเช้าไปทานกลางวันได้ไหมไม่ควรนะคะเพราะนั้นให้นักเรียนทานยาให้ตรงเวลานั่นเองถ้าตัด on time ออกก็คือเป็นการให้คำแนะนำเหมือนกันนะคะก็คือคุณควรจะทานยา on time ก็คือให้เน้นตามคุณหมอสั่งนั่นเองว่าทานยาต้องให้ตรงเวลานั่นเองนะคะโอเค next one wow how can we give her an adviceเป็นอะไรคะอาการเหมือนที่เราเคยได้ออกมาแสดงบทบาทสมมุติเลยคุณหมอจะแนะนำน้องคนนี้อย่างไรดูซิเป็นอะไรคะเนี่ย headache yes ไข้สูง she has a fever yes
3: fever
0: he has a แล้วเราจะแนะนำเธออย่างไรคะมีอาการอะไรอยู่บ้างเนี่ยถ้าดูจากภาพแล้วอาการมีอะไรบ้างน่าจะมี
3: ปวดศีรษะน้ำมูกไหล
0: She has a
3: headache
0: Yes and good good runny nose ก็คืออาการของเธอแล้วเราจะแนะนำอย่างไรคะกลุ่มที่หนึ่งได้ไหมเอ่ย Eyes on me Okayยากไปใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่น้องปิงปองบอกแต่ก็จะไม่ยากถ้าเราเลือกที่หนึ่งเอาไว้ให้เราพึ่งพาได้คือที่ไหนเอ่ย
3: Hospital
0: You should go to the hospital if
3: the fever is high
0: หมายความว่าอย่างไรคะเพื่อน
3: ๆไปหาหมอไข้สูง
0: แต่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ถ้าไข้ก็ยังไม่สูงก็ควรจะไปโรงพยาบาลนะคะถ้าเราช่วยเขาไม่ได้นะ You should go to the hospital if the fever is high อุณหภูมิสูงแล้วไข้สูงแล้วอาการไม่ดีแล้วหน้าแดงแล้วน้องเวียต้องบอกเพื่อนว่าอะไรคะไปโรงพยาบาลเถอะโอเคค่ะเอาละค่ะ How to fight the flu activity เรามาดูกันนะคะจากโครงสร้างภาษาที่เราได้ทั้งพูดและบอกกันไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนเห็น modal verb คำว่าอะไร should แปลว่าอะไรคะมีความหมายว่าอะไรเอ่ยควรจะแต่คุณครูให้อีกคำหนึ่งมาเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้เหมือนกัน ought to แปลว่าควรจะเป็นการบอกหรือให้คำแนะนำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกัน This is for giving advice ก็คือการให้คำแนะนำนั่นเองนะคะเอาละค่ะ Subject is the first one and it followed by the modal verb that is should or ought

0: to it followed by verb 1 or infinity verb
1: เพราะนั้นตรงนี้แสดงว่าคำกริยาที่เป็น main verb อยู่ข้างหลังเนี่ยกริยาผันรูปไหมคะผันไหมผันไม่เอ่ยถ้า verb 1ผันไหมคะ
2: ไม
1: ่ผันนั่นเองโอเค look at John what's happened about him ดูแล้วจอห์นเป็นอะไรคะเป็นไข้ how to say เป็นไข้ he has a fever เพราะอะไรคะ has because of he or John is a singular subject right okay John is sick he has the flu and he has a fever เป็นไข้ด้วยแน่ๆเลยมีอาการร่วมอยู่แน่เลย howCan we give him an advice? อะไรได้บ้าง เพราะนั้นนักเรียนคิดได้อย่างหลากหลาย Any ideas? ปิงปองคิดว่าจะแนะนำน้องจอนว่ายังไงคะ ไปไหนดี ไปไหนได้ที่เดียว ไป You should go Group 3 บอกคุณครูว่า You should go to thehospital แล้วไปเพื่ออะไรคะ for what you should
2: see a doctor
1: very good John should get enough rest at the basic for doing when you have the flu alright เบื้องต้นเลยนะคะควรจะทำไมพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทำไมคะไปหาหมอไปโรงพยาบาลได้หมดเลยนะคะแต่คุณครูยกตัวอย่างให้จากโครงสร้างเนี่ยนักเรียนสามารถใช้การใช้ should and ought to มาแทนที่กันได้นั่นเองนะคะยากไหมเรื่องนี้ไม่ยากเลยเป็นการให้คำแนะนำแล้วก็ใช้ should and ought to for giving advice ถูกไหมคะเอาละค่ะเพราะนั้นใช้แทนกันได้เอาละค่ะจากอาการของจอนที่จอนป่วยแล้วก็จอนเป็นไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวคุณครูจะขอคำแนะนำจากแต่ละกลุ่มได้ไหมเอ่ยว่าจะให้คำแนะนำถ้าจอนป่วยอย่างไรเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้ยกตัวอย่างให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่ม1 yes and choose only one volunteer to give me for the answer or and take a microphone please
3: You should go to see a doctor.
1: Should. Do not should. Pronounce it. You should.
3: You should go to see a doctor.
1: Go to see
3: a doctor.
1: A doctor. Okay, well done. Give her a big hand. Okay. เอาละค่ะกลุ่มที่สองบ้างได้ไหมคะอย่างละหนึ่งคำแนะนำก็ได้ Group 6 first กลุ่มที่สองยกมือช้าเดี๋ยวเราจะวนกลับมาให้ใหม่นะคะน้องเบอร์เกอร์บอกอ่ะกลุ่มที่สามก็ได
4: ้ You should take a rest
1: You should take a rest ใช่ไหมคะก็คือน้องยาย่าบอกให้เพื่อนให้จอนทำไมคะพักผ่อนนั่นเองโอเค Thank you for your answer Give her a big hand Okay Which groupYes น้องปิงปองยกมือให้น้องเบอร์เกอร์นะคะกลุ่มนี้จะให้คำแนะนำจอนอย่างไรดีเราจะมาดูกันว่าจอนจะรอดไหมนะคะ
5: You should take a medicine
1: You should take a medicine ว้าวกำลังตื่นเต้นมากเลยว่ากลุ่มนี้จะแนะนำจอนให้ทำอะไรโอเค give him a big hands มีพักผ่อนแล้วไปหาหมอพักผ่อนทานยาเดี๋ยวมาเรียงกันใครไปไหนก่อนโอเคน้องบอสนะคะมากกว่าหนึ่งได้นะคะ
6: You should wear a mask
1: You should wear a mask Okay good มีใครอีกไหมคะกลุ่มที่สามเพิ่มไหมคะเราจะไปที่น้องเวียแล้วนะคะ
7: You should wash your hands often.
1: Okay, give him a big hand, students. ตรงไหนที่มีการปรับนะคะคุณครูก็จะช่วยปรับให้เพราะว่าน้องเวียจะล้างมือข้างเดียวได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราต้องล้างสองมือ wash your hands. Okay, well done. เอาละค่ะน้องซ่าค่ะลองดู You can try first.

0: I would like you to give John's an advice.
1: Healthy. You should eat healthy food.
0: Good. Give him a big hand. ยิ่งฝึกมากก็ยิ่งเก่งมากนะคะบอกไม่ให้มีเสียง S ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเติม you should eat คำว่า eat จะเป็น verb เติม S ทันทีไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่ามีสิ่งใดที่เราจะแนะนำน้องจอนได้บ้างอ่านให้คุณครูฟังได้ไหมคะเพื่อนๆต้นทางค่ะ
2: จอนชูนเซแอดโฮม
0: Enough rest.
2: Enough rest.
0: Good.
2: John should take medicine. John should take medicine
3: on time.
2: John should see a doctor.
0: ไม่ไหวท้ายสุดไปหาหมอนะคะเพราะนั้นคุณครูให้ดูตัวอย่างของโครงสร้างการเขียนที่สามารถนำคำว่าought to มาปรับเปลี่ยนหรือแทนที่ should ก็ได้แต่ที่นิยมของเราก็คือการใช้ should ที่เราจะเห็นในทั้งการเขียนหรือการพูดบ่อยๆก็จะเจอ should โดยส่วนใหญ่นั่นเองนะคะใช้ผิดไหมไม่ผิดนะคะใช้ได้เหมือนกันพูดได้เหมือนกันโอเค The question is what should you do to avoid COVID-19?เราจะมีวิธีการให้คำแนะนำอย่างไรที่จะหลีกเลี่ยงโควิด -19 บ้างไหมคะทำอะไรได้บ้างเอ่ย
4: Stay at home
0: How to say you should stay at home very good burger and other advice มีอย่างอื่นไหมคะThese four examples you should keep social distance What does it mean จำได้ไหมคะประสบการณ์นี้ก็คือนักเรียนควรจะ keep social distance รักษา
4: ระยะ
0: ห่างนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องเบอร์เกอร์ก็บอกคุณครูว่าให้ทำอะไรนะคะเมื่อสักครู่นี้บอกคุณครูว่าอะไรเอ่ย
4: ร
0: ักษาระยะห่างอยู่บ้าน you ought to wear a maskใส่แมสสวมแมสนะคะอยู่บ้านก็ต้องป้องกันเชื้อนะคะเดี๋ยวนี้อากาศไม่ดีสภาพอากาศมี PM มีอะไรต่างๆนักเรียนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะเว้นระยะห่างนั่นเองพร้อมนะคะเอาละ Situation 1 You don't want to get the flu What should you do to avoid theFlu, okay. Take your time. Are you ready?
2: Yeah.
0: Yes, let's go.

0: Okay, situation one, have you finished?
1: Yes.
0: Let's check the answer together. You don't want to get the flu. What should you do to avoid the flu? Who want to tell me for giving an advice? The first one, น้องบอสโอเคน้องบอสไม่อยากเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วน้องบอสจะแนะนำว่าฉันควรจะทำอย่างไรคะ
2: I should wear a mask.
0: I should wear a mask. Okay, good. And น้องปุ้นค่ะมีการใช้โครงสร้างอื่นไหมคะ
3: I should eat a healthy food.
0: Should
3: eat healthy food.
0: Good. ถ้าเปลี่ยนเป็นการใช้ ought to จะพูดอย่างไรคะ
3: I ought to eat healthy food.
0: Good. Ought to. Okay. That's good. Okay. เอาละค่ะไปที่ situation 2. Who want to tell me an advice?กลุ่มไหนคะกลุ่มน้องเวียนะคะกลุ่มน้องเวียลองบอกสิคะว่าถ้าคุณครูบอกว่า your friend look at situation 2 your friend often get sick during flu season แสดงว่าเพื่อนหนูชอบเป็นไข้หวัดใหญ่ตอนไหนเอ่ยช่วงฤดูที่เขาเป็นเนี่ยนะคะแล้วเราจะบอกให้เพื่อนรักษาสุขภาพอย่างไรได้บ้างเพราะนั้นถ้าในประโยคนี้นักเรียนจะใช้ you should หรือ I should คะ good you should แล้วก็ให้คำแนะนำเพื่อนของนักเรียนว่าอย่างไรคะน้องเวีย
4: you should eat healthy food
0: แล้วอะไรอีกคะ
4: You
0: ought to wear a mask when go outside like that. เวลาจะไปไหนนะคะหรือจะอยู่ที่บ้านก็ตาม Okay, that's very good. And the last situation, situation 3, who want to tell me for advice? Someone in your family has a cough and a runny nose. คนในครอบครัวของเราใครก็ไม่ทราบเป็นอะไรคะเนี่ยมีอาการอะไรคะไอแล้วก็น้ำมูกไหล What should he or she do to take care of his or her health กลุ่มที่6ได้ไหมคะเขาและเธอท่านเนี้ยที่อยู่ในบ้านเราอะเราจะบอกให้เขาทำอย่างไรได้คะเพราะนั้นตอบคุณครูก่อนในสถานการณ์นี้ถ้าเราให้คำแนะนำเขา You should or I shouldvery good you should อะไรคะ
4: you should
0: ให้เขาดูแลตัวเอง you should you should wear a mask okay very good ถ้าอยากให้ดื่มน้ำอุ่นๆล่ะคะ good น้องเอวาตะโกนมาแล้วเสียงดังฟังชัดเลย you should drink warm water like you students that you are watching on the LTV 7นักเรียนปลายทางก็น่าจะได้คำตอบคล้ายๆกับเพื่อนต้นทางเลยนะคะวันนี้เอาละค่ะก่อนที่จะจบบทเรียนคุณครูอยากจะถาม1คำถามนะคะว่า should and ought to same or different เหมือนหรือต่างกัน they are different or they are the same น้องวิ่งปองบอกว่า they are the same whyเพราะอะไรคะเหมือนกันจริงไหมหลักการหรือวิธีใช้เหมือนกันจริงไหมคะ
5: จริง
0: เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันมีความหมายเหมือนกันเลยนะคะ should and ought to ความหมายก็คือควรจะเป็นการให้อะไรเอ่ย they are the same we use both to give advice เพราะนั้น2คำนี้เป็นการให้คำอะไรเหมือนกันทั้งคู่เลยให้คำแนะนำนักเรียนจะไปบอกเพื่อนโดยการบอกว่า you should wear a mask you ought to drink warm water a lot ก็ได้นั่นเองโอเคสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่อง practical suggestion เกี่ยวกับการให้คำแนะนำนะคะด้านสุขภาพนั่นเองนะคะ เอาละค่ะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับคุณครูปลายทางก็จะเป็นไปงานนะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th โอเค thank you very much for your pay attention in this class today see you next time bye bye
5: thank you teacher
6: thank you

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้สนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: โปคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ.112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่

0: บ้านละกัน
1: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
1: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
1: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
3: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
1: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
1: อุ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
2: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนครับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่4ก็คือเรื่องอะไรครับ
1: ความฉลาดรู้ทางการเงิน
0: ความฉลาดรู้ทางการเงินก่อนหน้านี้เราเรียนอะไรมาบ้างเกี่ยวกับความฉลาดรู้ทางการเงิน
2: ฉลาดรู
0: ้การใช้เงินการแบ่งเงินการออมคิดก่อนซื้อบัญชีรายรับรายจ่ายการเก็บออมความจำเป็นหรือความ

อยากได้การเงินดิจิทัลนะครับซึ่งล่าสุดเราเรียนไปแล้วก็ตอนที่เราเรียนการเงินดิจิทัลเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอะไรครับลงทุนเบื้องต้นที่เหมาะสมกับวัยของเราและเราสามารถทำได้จริงเอาละครับทีนี้นะครับ

0: ว่าพฤติกรรมการเงินของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเอาละก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะครับในเรื่องการป้องกันภัยทางการเงินแล้วก็ไปเช็คพอยต์รอบที่2เนี่ยครูนะครับขอตัวแทนสัก2คนพูดถึงนะครับผลนะครับหรือพฤติกรรมของเรานะครับเกี่ยวกับความฉลาดรู้ทางการเงินเนี่ยที่เราได้นำไปปฏิบัติเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอ่ะใครจะเป็นตัวแทนครับมีกลุ่ม1กับกลุ่ม4อ่ะกลุ่ม1
1: สิ่งที่ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะคือการจดบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะเพื่อให้เราเห็นว่าเราใช้เงินไปกับอะไรบ้างจะเป็นหรือไม่จำเป็นบ้างค่ะ
0: นะครับแล้วทีนี้ช่วงหลังๆมาการใช้เงินของเราเป็นอย่างไรลูก
1: ดีขึ้นค่ะ
0: ดีขึ้นเราเก็บเงินได้ตามเป้าไหมครับ
1: ตามเป้าค่ะ
0: ตามเป้าตอนนี้มีเงินเก็บหลักไหนแล้วครับ
1: ร้อยค่ะ
0: หลักร้อยอ่ะขอเป็นกำลังใจให้นะครับต่อไปก็อีกไม่นานน่าจะถึงหลักพันเนาะสู้ๆครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเป็นกำลังใจให้เพื่อนอ่ะอีกหนึ่งคนครับ
2: ผมเก็บเงินได้หลักร้อยครับผมเก็บเงินด้วยจดบันทึกครับ
0: เก็บเงินด้วยการจดบันทึกรายรับ
2: รายจ่าย
0: รายจ่ายในแต่ละวันใช่ไหม
2: ครับ
0: พอจดบันทึกแล้วเนี่ยเรามาย้อนดูบ้างไหมว่าในแต่ละวันเราซื้ออะไรไปบ้าง
2: ย้อนครับ
0: ย้อนดูใช่ไหมครับแล้วทีนี้นะครับพฤติกรรมในการซื้อสินค้าของเราเป็นอย่างไรบ้างครับช่วงนี
2: ้ไปได้ด้วยดีครับ
0: ไปได้ด้วยดีไปได้ด้วยดียังไงอะลูก
2: ใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยครับ
0: ใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยขึ้นใช่ไหมครับคือตอนนี้เริ่มคิดแล้วว่ายังไงครับก่อนจะซื้ออะไรเราต้องคิดถึงอะไรครับ
2: ความจำเป็นครับ
0: ความจำเป็นใช่ไหมครับไม่ได้ซื้อตามใจตนเองเนาะนะครับนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับสิ่งที่ครูดีใจมากก็คือนักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนทำไมครับสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตการใช้ชีวิตของนักเรียนได้เนี่ยขอชื่นชมทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายหรือทำไมครับการที่เราคิดก่อนซื้อนะครับและที่สำคัญนะครับจะซื้ออะไรคิดว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นพร้อมทั้งให้นึกถึงคุณค่าแท้คุณค่าเทียมก็คือสิ่งที่เราจะใช้ประโยชน์จากของสิ่งนั้นจริงๆนะครับไม่ใช่ซื้อเพื่อความสวยงามความอยากได้อย่างเดียวเอาละนะครับเรามาถึงต่อนะครับในเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการป้องกันภัยทางการเงินเนาะถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินเนี่ยเราจะทำอะไรเกี่ยวกับการเงินสิ่งที่เราต้องมีอยู่ตลอดเวลาคืออะไรมีสติเยี่ยมมากนะครับมีสติและต้องทำไมครับก่อนจะทำต้องคิดให้ดีนะครับต้องมีความรอบคอบเยี่ยมมากครับดังนั้นนะครับในวันนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะได้วิเคราะห์และอธิบายภัยทางการเงินที่ใกล้ตัวระบุสัญญาณเตือนและเสนอแนวทางป้องกันได้พร้อมทั้งบันทึกการปฏิบัติจริงในสมุดบันทึกความฉลาดรู้ทางการเงินและแสดงเจตคติที่ดีระมัดระวังและรวมทั้งต้องมีวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่องอย่างที่ครูบอกครับเรื่องของวินัยเราต้องทำไมครับเราต้องทำไมทำให้เป็นไงลูกต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญนะครับเราต้องทำไมครับสะท้อนตนเองให้ได้รู้ทันตนเองว่าตอนนี้พฤติกรรมเราเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นวันนี้นักเรียนจะได้ทบทวนและวิเคราะห์พฤติกรรมการเงินของตนเองจากประสบการณ์จริงนะครับตั้งแต่เรื่องคุณค่าเงินจนถึงการป้องกันภัยทางการเงินที่สำคัญเราต้องยอมรับจุดแข็งจุดอ่อนและกำหนดแนวทางพัฒนาตนเองอย่างมีวินัยนะครับเรื่องการเงินเนี่ยวินัยเป็นสิ่งสำคัญเอาละนะครับสิ่งแรกที่ครูจะให้นักเรียนได้ศึกษากันในวันนี้ครูมีข่าวนะครับมาให้นักเรียนหนึ่งข่าวเนาะทั้งต้นทางและปลายทางลองอ่านข่าวนี้พร้อมกันครับ

0: นะครับเอาล่ะถ้านักเรียนได้ยินข่าวนี้แล้วนักเรียนจะรู้สึกยังไงอ้าวกลุ่มหนึ่งจะรู้สึกยังไงอ้าวหวาดระแวงกลุ่มหนึ่งบอกว่ารู้สึกหวาดระแวงแล้วกลุ่มสามล่ะครับรู้สึกเหมือนกลุ่มหนึ่งไหมตกใจแล้วกลุ่มสี่ล่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มสามบอกว่าหวาดระแวงแล้วกลุ่มสี่ล่ะคิดเห็นไรเราต้องทำไมแล้วตอนนี้เราต้องมีสติเรามัดระวังแล้วต้องทำไมศึกษาข่าวอย่างต่อเนื่องติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับเอาล่ะครับกลุ่ม2ครับถ้าเป็นกลุ่ม2เนี่ยได้รับ SMS ตามข่าวนี้จริงๆกลุ่ม2จะทำยังไง
1: ไม่กดลิงก์ไม่เข้าไปดู
0: ทำไมไม่กดลิงก์ไม่เข้าไปดูอะลูก
1: เพราะว่ามันเป็นของปลอม
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นของปลอมสิ่งไหนเตือนว่าเป็นของปลอม
1: จากข่าว
0: เอาดูดีๆนะถ้าเป็นตัวเราได้รับ SMS แล้วเราไม่รู้เลยอ่ะเขาขอรหัส OTP ใช่ไหมสิ่งนี้นักเรียนเลยคิดว่าตรงนี้เป็นสัญญาณเตือนเรา1สัญญาณแล้วกลุ่ม5บ้างกลุ่ม5ถ้าเป็นกลุ่ม5ได้รับ SMS ไปตามข่าวเนี่ยกลุ่ม5จะทำยังไงระมัดระวังตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าทำไมครับโครงการนี้เขามี SMS ส่งมาจริงไหมใช่ไหมครับแล้วก็ทำไมอีกมีสติแล้วก็ถ้าไม่ใช่ก็ทำไมลบข้อความทิ้งเยี่ยมมากครับกลุ่ม6บ้างถ้ากลุ่ม6ได้รับ SMS นะครับเหมือนในข่าวเนี่ยกลุ่ม6จะทำยังไงบล็อกเลยเหรอตรวจสอบและถ้าไม่ใช่ก็ลบแล้วก็ปล่อยผ่านไปแต่เราควรจะไงเตือนอาจจะเตือนคนอื่นหรือถามคนอื่นใช่ไหมนะครับอย่างที่ครูบอกครับในวัยของเราในเรื่องการเงินถ้าเราเจอสิ่งที่ผิดปกติเราต้องทำไงแจ้งครูปกครองหรือบอกครูนะครับก็ได้นะเอาล่ะนะครับเราครั้งที่แล้วจำได้ไหม4หลักของเรา1รหัสกับ OTP บอกใครได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นะครับเนาะ2ทำไมครับตรวจสอบนะครับชื่อเบอร์โทรก่อนโอนหรือทำธุรกรรมใดๆเกี่ยวกับเรื่องการเงิน3ต้องเลือกใช้อะไรเลือกใช้แอปพลิเคชันที่น่าเชื่อถือและ4ครับ4คืออะไรถ้าเจอเรื่องผิดปกติต้องแจ้งผู้ปกครองนะครับเอาล่ะนะครับดังนั้นในวันนี้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์เห็นสัญญาณเตือนไปแล้วในวันนี้ครับครูมีข่าวมาให้นักเรียนทั้งหมด4ข่าวนะแต่ละกลุ่มนะครับให้เลือกนะครับข่าวที่1การหลอกให้โอนเงินนะครับจะเป็นคอลเซ็นเตอร์หรือแชทหลอกนี้กลุ่มไหนครับกลุ่มไหนจะรับดี
3: กล
0: ุ่ม2รับนะครับข่าวที่2ลิงก์ปลอมรหัส OTP กลุ่มไหนครับกลุ่ม3ข่าวที่3ร้านค้าออนไลน์โกงกลุ่มกับกลุ่ม5และสุดท้ายข่าวที่4ครับการใช้จ่ายเงินเกินตัวเติมเกมกลุ่ม6กับกลุ่ม1กลุ่ม6กับกลุ่ม1นะครับให้นักเรียนนะครับทำลงไปในใบงานที่12เรื่องภัยการเงินใกล้ตัวนักเรียนครับและก่อนหน้านี้เราก็เคยเรียนกันในเรื่องการหลอกลวงออนไลน์มาแล้วใช่ไหม เราก็นำความรู้ที่เราเคยเรียนไปนั่นแหละออกหลอกลวงออนไลน์เนี่ยเป็นอย่างไรเราก็นำมาวิเคราะห์สีนะครับกับข่าวนี้นะครับทุกอย่างที่เราเรียนไปทำไมครับต้องเชื่อมโยงและนำกลับมาใช้ได้วันนี้เราจะนำความรู้ที่เราเคยเรียนไปเนี่ยมาวิเคราะห์ข่าวนะครับเกี่ยวกับภัยทางการเงินเนาะอ่ะเริ่มลงมือเลยครับ

0: กลุ่มนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรลูกเนื้อข่าวเป็นยังไงเนื้อหาข่าว
1: เกมออนไลน์โดยแม่ชาญาติแม่แล้วก็เสี่ยงเลยไป
2: 30,000
1: หลาย30,000
0: เหรอโอ้ยอันนี้เขาได้ปฏิบัติตามหลักทั้ง4หลักของเราไหม
1: ไม
0: ่ไม่เลยแล้วที่สำคัญเขาทำไมครับใช้เงินอย่างฉลาดรู้ไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ตอบคำถามในใบงานหรือยังกลุ่ม2ได้ข่าวเกี่ยวกับอะไร
3: การหลอกให้โอนเงิน
0: การหลอกให้โอนเงินอันนี้เป็นข่าวที่น่ากลัวไหมเนี่ย
4: น
0: ่ากลัวเนาะนะครับแล้วเราคิดว่าถ้าเราเจอข่าวนี้จริงๆเราจะทำไง
4: เช็คให้แน่ใจว่าใ
0: ช่เช็คให้แน่ใจก่อนใช่ป่ะเยี่ยมมากต่อมากลุ่ม3กลุ่ม3เนี่ยข่าวที่เท่าไหร่
5: ข่าวที่2
0: ข่าวที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูก
5: เรื่องเกี่ยวกับการว่าลิงก์ปลอมกับรหัส OTP
0: ลิงก์ปลอมกับรหัส OTP ซึ่งเรื่องลิงก์ปลอมเรื่องรหัส OTP เนี่ยเราเคยเรียนมายัง
5: เรียนมาแล้วครับ
0: แล้วในข่าวน่ากลัวมั้ย
5: น่ากลัว
0: เป็นข่าวประมาณไหนอะลูก
5: ประมาณว่ามีเด็กพอต้นกดลิงก์ปลอมแล้วมือถือค้างแล้วก็โดนขโมยรหัส OTP แล้วเงินหาย
0: คือเงินหายไปเลยใช่ไหมครับอ่ะเยี่ยมมากครับเอาล่ะครับตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำเรียบร้อยหรือยังครับ
6: เร
0: ีย
6: บร้อยแล้ว
0: เยี่ยมมากนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะเรียบร้อยเช่นกันอ่ะครูขอตัวแทนหน่อยว่ากลุ่มไหนบ้างจะเป็นกลุ่มนำเสนอนะขอตัวแทนกลุ่มละ1เรื่อง1กลุ่มเนาะอ่ะก็จะมีกี่กลุ่ม4อ่ะมีกลุ่ม5กลุ่ม5นำเสนอเรื่องที่3อ่ะกลุ่ม3นำเสนอเรื่องที่2
7: กลุ่ม2นำเสนอเรื่องที่1
0: กลุ่ม2นำเสนอเรื่องที่1
8: กลุ่ม
0: 1กลุ่ม1นำเสนอเรื่องที่4อ่ะแต่ละกลุ่มครับพร้อมหรือยัง
9: พร้อมแล้ว
0: เริ่มจากเรื่องไหนก่อนดี
9: เรื่องที่
0: 1เรื่องที่1ก่อนเลยครับเรื่องที่1เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วภัยอะไรสัญญาณเตือนถ้าเป็นเราเราจะทำยังไงพฤติกรรมเสี่ยงถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็รวมทั้งสรุปเป้าหมายเนี่ยที่เราจะบันทึกในความฉลาดรู้นะครับจากข่าวทั้ง4เราจะทำอย่างไร
10: ข่าวที่1 นะคะการหลอกให้โอนเงินค่ะภัยนี้คืออะไรภัยการหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสัญญาณเตือนที่เห็นในข่าวสถานการณ์นี้คืออะไรคนแปลกหน้าโทรมาการที่เราเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายและบังคับให้โอนเงินค่ะถ้าเป็นเราจะปกป้องกันยังไงตั้งสติและไม่ตกใจตามคำขู่ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือโอนเงินให้คนแปลกหน้าค่ะพฤติกรรมแบบนี้เสี่ยงเพราะอะไรเสี่ยงเพราะมิจฉาชีพใช้ความกลัวของคนมาเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงค่ะถ้าเจอเหตุการณ์นี้จริงๆเราจะบอกใครบอกผู้ปกครองหรือคุณครูทันทีค่ะ
0: นะครับเยี่ยมมากนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วกี่ข่าว
6: 1
0: ข่าวลองฟังดูเพราะเราจะต้องไปสรุปเป้าหมายจากครั้ง4เรื่องนะครับเพื่อนบอกว่าไงถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะทำยังไงครับที่เพื่อนบอกไปเราควรจะทำยังไงครับเราควรจะทำยังไงโอนเงินไปเลยไหม
9: ไม
0: ่แล้วจะทำยังไงของเพื่อนเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรข่าวที่1เรามาดูเรามาดูข่าวที่1หลอกให้โอนเงินใช่ไหมครับโดยบอกว่าทำไมเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมถ้าเป็นเราเราต้องทำยังไงตรวจสอบตั้งสติตรวจสอบนะครับเยี่ยมมากต่อไปข่าวที่2ครับ
10: ข
2: ข่าวที่2นะครับข้อที่1นะครับภัยนี้เกี่ยวกับเรื่องการกดลิงก์ปลอมครับข้อที่2นะครับสัญญาณเตือนที่เห็นคือการกดลิงก์แล้วมือถือค้างครับถ้าเป็นเราจะป้องกันยังไงนะครับมีสติตรวจสอบแหล่งที่มาและเช็คชื่อของลิงก์ก่อนส่งข้อมูลส่วนตัวครับพฤติกรรมแบบนี้เสี่ยงเพราะอะไรนะครับเพราะการมีพฤติกรรมแบบนี้จะทำให้ข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลครับและการเงินดิจิทัลไม่ปลอดภัยครับข้อที่5นะครับถ้าเจอสถานการณ์นี้จริงๆจะบอกใครหรือปรึกษาใครครับบอกผู้ปกครองและแจ้งตำรวจครับ
0: เยี่ยมมากครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับก็คืออันเนี้ยนะครับเป็นข่าวที่ทำไมครับกดแล้วเป็นข่าวที่ทำไมครับกลุ่ม3เป็นข่าวที่ทำไมครับข่าวที่ทำไมเขาบอกว่าทำไมครับกดลิงก์เข้าไปแล้วทำไมมือถือค้างแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเงินหายใช่ไหมครับซึ่งอันนี้สิ่งที่เป็นสัญญาณเตือนคืออะไรมีลิงก์ให้กดใช่ไหมครับกลุ่มหนึ่ง

0: กับกลุ่ม6บอกเยี่ยมมากแสดงว่านักเรียนทำไมครับตั้งใจฟังเพื่อนเนาะและกลุ่ม4ครับถ้าเป็นเราเราเจอสถานการณ์อย่างนี้เราควรจะทำยังไงเราทำเหมือนเพื่อนไหมก็คือยังไงครับทำยังไงลูกมีสติแล้วทำไมครับตรวจสอบข้อมูลเยี่ยมมากนะครับต่อไปครับข่าวที่3กลุ่มไหนครับกลุ่ม5
1: ภัยนี้เตือนภัยนี้คือเรื่องอะไรร้านค้าออนไลน์โกงค่ะสัญญาณเตือนที่เห็นในข่าวสถานการณ์นี้คืออะไรนักเรียนม.1ที่ขอนแก่นถูกแม่ค้าหน้าโรงเรียนหลอกเงินของเล่นราคาถูกโอนไปแล้วไม่ได้สินค้าค่ะถ้าเป็นเราเราจะป้องกันอย่างไรเช็คข้อมูลคนขายก่อนค่ะว่าผู้ติดตามเยอะไหมหรือมีคนรีวิวสินค้าดีไหมตรวจสอบบัญชีก่อนโอนทุกครั้งค่ะพฤติกรรมนี้เสี่ยงเพราะอะไรเพราะไม่ตรวจสอบข้อมูลก่อนโอนว่าปลอดภัยไหมถ้าเราเจอเหตุการณ์นี้จริงๆเราจะปรึกษาใครปรึกษาผู้ปกครองหรือคุณครูค่ะแล้วคนที่เคยโดนโกงมาก่อน
0: นะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเนาะนะครับก็คือทำไมครับการซื้อของทางออนไลน์อย่างที่เพื่อนบอกเนาะพูดง่ายๆเราต้องทำไมกลุ่มหนึ่งเราต้องทำไมตรวจสอบแม่ค้าตรวจสอบร้านค้าก่อนว่ามีอยู่จริงไหมใช่ไหมครับเยี่ยมมากสุดท้ายข่าวที่4กลุ่มไหนครับกลุ่มหนึ่ง
2: ภัยนี้คืออะไรภัยนี้คือปัญหาการใช้เงินเกินตัวจากการเล่นเกมออนไลน์สัญญาณเตือนที่เห็นในข่าวสถานการณ์นี้คืออะไรใช้เงินเกินกว่าที่มีเติมเกมบ่อยและไม่ควบคุมตัวเองถ้าเป็นเราจะป้องกันอย่างไรจะไม่เติมเกมเกินขีดจำกัดและปรึกษาผู้ปกครองก่อนใช้เงินพฤติกรรมแบบนี้เสี่ยงเพราะอะไรใช้เงินไปเติมเกมโดยไม่บอกผู้ปกครองทำให้เงินเก็บหายจนหมดถ้าเจอเหตุการณ์นี้จริงๆเราจะไปบอกใครหรือปรึกษาใครควรปรึกษาผู้ปกครองหรือคนที่ไว้ใจค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากนะครับก็คือเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะทำไมเลยใกล้ตัวเราและเป็นเรื่องของการใช้อะไรใช้เงินใช่ไหมเราได้เรียนไปแล้วเรื่องความฉลาดรู้ทางการเงินเงินเป็นสิ่งสำคัญไหมสำคัญเนาะโดยเฉพาะเห็นไหมพอทุกอย่างนะครับเป็นระบบดิจิทัลปุ๊บใช้เงินง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นแต่ความเสี่ยงสูงไหมสูงเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินแต่ละครั้งเราต้องทำยังไงมีความระมัดระวังมีสติต้องรู้จักทำไมเยี่ยมมากตรวจสอบนะครับมีความรอบคอบทีนี้นะครับสุดท้ายแล้วสรุปเป้าหมายที่เราจะไปเขียนลงในสมุดนะครับที่เราจะบันทึกความฉลาดรู้นะครับกลุ่ม6ครับกลุ่ม6ยังไม่ได้นำเสนอครูถามกลุ่ม6หน่อยว่าจากข่าวทั้ง4ในวันนี้นักเรียนเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายยังไงกับตนเองในเรื่องของการที่จะป้องกันภัยทางการเงินนักเรียนจะทำอย่างไรบ้าง
3: คือตรวจเช็คตรวจสอบก่อนที่จะกดลิงก์หรือว่ากดโอนไปค่ะแล้วก็ใช้เงินอย่างระมัดระวังไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปค่ะ
0: นะครับนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยแสดงว่าเพื่อนตั้งใจฟังนะกลุ่ม4วันนี้ยังไม่ได้นำเสนอกลุ่ม4ครับวันนี้เราเป็นผู้ฟังเนาะฟังเพื่อนไปแล้วทั้ง4กลุ่มกลุ่ม4เองเนี่ยวันนี้มีเป้าหมายอย่างไรครับที่จะป้องกันภัยทางการเงินเราต้องเตรียมตัวอย่างไรเพราะทุกวันนี้เราปฏิเสธได้ไหมว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเงินดิจิทัลไม่ได้เนาะนะครับกลุ่ม4ครับใครก็ได้1คนลูกบอกครูหน่อยสินะครับ
4: อ
0: นักเรียนจะมีแนวทางอย่างไรครับที่จะป้องกันภัยทางการเงินสมมุติได้รับลิงก์หรือจะซื้อของออนไลน์อะไรแบบนี
4: ้รอบคอบมีสติตรวจสอบให้ดีก่อนครับ
0: เห็นไหมเพื่อนสรุปคอนเซปต์เลยรอบคอบมีสติและต้องตรวจสอบถ้าเจอสิ่งปกติต้องทำยังไงครับขออภัยถ้าเจอสิ่งที่ผิดปกติหรือไม่ชอบมาพากลแบบนี้จะทำยังไง
4: แจ้งผู้ปกครองไม่ก็บล็อกไปเลยครับ
0: แจ้งผู้ปกครองหรือไม่ก็บล็อกหรือทำไมครับไม่กดเข้าไปดูใช่ไหมนะครับเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่สำคัญข้อมูลส่วนตัวของเราถ้าไม่จำเป็นเราไม่ต้องกรอกไม่ต้องให้โดยเฉพาะเบอร์โทรชื่อเลขบัตรประชาชนที่อยู่นะครับเพราะทุกวันนี้นะครับชื่อหรือเบอร์มือถือเนี่ยผูกเข้ากับการเงินระบบดิจิทัลหรือบัญชีแบบออนไลน์แอปออนไลน์ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นการที่เขารู้เบอร์โทรเราเขาสามารถทำไมครับสามารถทำธุรกรรมการเงินของเราได้นะครับในบางรายการนะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวให้มากที่สุดมีสติอย่างที่เพื่อนกลุ่ม3บอกกลุ่ม3บอกว่าไงนะมีสติรอบคอบตรวจสอบถ้าเจอสิ่งไหนที่ผิดปกติก็แจ้งครูหรือผู้ปกครองนะครับเอาละนะครับใบงานต่อไปใบงานที่13ให้นักเรียนได้เช็คพอยต์รอบที่2นะครับให้นักเรียนเนี่ยรีเซ็ตพฤติกรรมการเงินของตนเองมีทั้งหมด 5 ส่วนนะครับให้นักเรียนแต่ละคนได้ทำนะครับบอกว่าสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนที่1มีอะไรบ้างส่วนที่2สิ่งที่ทำยังไม่สำเร็จหรือพลาดบ่อยนะครับเพราะอะไรนะครับส่วนที่3สิ่งที่ช่วยให้ฉันเปลี่ยนแปลงได้คืออะไรสิ่งที่4สิ่งที่อยากพัฒนาต่อไปคืออะไรนะครับคือแม้เราจะเรียนจบในเรื่องของความฉลาดรู้แล้วแต่นักเรียนอยากจะทำต่อเนี่ยคืออะไรสุดท้ายนะครับส่วนที่5นะครับคือทำไมครับสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากเป้าหมายทั้ง11เรื่องคืออะไรอ่ะลงมือทำได้เลยครับมีอะไรที่เราทำได้ต่อเนื่องบ้าง
5: คือเก็บเงินได้ตรงตามเป้าหมาย
0: เก็บเงินได้ตรงตามเป้าหมายแต่อะไรที่เรายังทำไม่ได้ต่อเนื่อง
6: ซื้อของที่ยังไม่จำเป็น
7: ซื้อของที่ไม่จ
0: ำเป็นซื้อของที่ไม่จำเป็นในสิ่งนี้เราเพราะอะไรอ่ะเราทำไมถึงยังเจอปัญหานี้อยู
7: ่
0: เราไม่อดทนใช่ป่ะแสดงว่าเรายังไม่เข้มข้นในการนำเรื่องของ needs want หรืออะไรครับคุณค่าแท้คุณค่าเทียมใช่ไหมดังนั้นในส่วนนี้นะครับเราต้องทำไมเน้นและนำมาทำไมนำมาใช้พัฒนาตนเองนะให้กำลังใจนักเรียนนะครับมาถึงกลุ่มนี้บ้างกลุ่มนี้มีอะไรที่ทำได้ต่อเนื่อง
8: เก็บเงินอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยไม่ใช้เงินจำนวนที่ตั้งไว้
0: ไม่ใช้เงินเกินจำนวนที่ตั้งไว้แต่อะไรล่ะที่ทำพลาดบ่อย
8: บางวันลืมเหลือตังค์กองและลืมเขียนบัญชีรายรับรายจ่าย
0: ทำไมถึงลืมเพราะอะไรเพราะเรายังแบ่งเวลาไม่ดีใช่ปะเรายังแบ่งเวลาไม่ดีหรือเราอาจจะทำไมครับเอาใจไปอยู่กับเรื่องอื่นมากเกินไปหรือเราอาจจะยังแบ่งเวลาชีวิตได้ยังไม่ดีว่าช่วงนี้เราควรทำอะไรยังไงเนาะนะครับซึ่งถ้าเราแบ่งเวลาไม่ดีกระทบต่อการใช้เงินไหมตอนนี้กระทบเนาะเพราะบัญชีเรามันจะต่อเนื่องไหมพอบัญชีไม่ต่อเนื่องเราจะรู้ไหมว่าเงินของเราหายไปไหน
8: ไม่รู้
0: นะครับโอเคให้กำลังใจนักเรียนนะครับมาถึงกลุ่มนี้บ้างสิ่งไหนที่เรียนทำได้สำเร็จ
9: การเก็บเงินต่อเนื่อง
0: และสิ่งไหนที่เรียนทำพลาด
10: นำเงินซื้อของ ของไม่จำเป็น
0: นำเงินไปซื้อของที่ไม่จำเป็นเพราะอะไร
10: ยังห้ามใจ
0: ตัวเองห้ามใจตัวเองไม่ได้เรายังทำไมนำนิดนำวอนมาใช้น้อยอยู่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนำนิดนำวอนมาใช้ให้เยอะนะครับแล้วก็ทำไมครับต้องนึกถึงอะไรเรื่องของความฉลาดซื้อคุณค่าแท้คุณค่าเทียมนะครับอ่ะให้กำลังใจนักเรียนนะมาถึงกลุ่มนี้บ้างกลุ่มนี้สิ่งไหนที่ทำสำเร็จ
10: ครับก็คือการใช้เงินและการเก็บออมเงินตามที่วางแผนไว
0: ้แต่สิ่งไหนที่พัง
10: ก็คือเมื่อเราทำสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วผมก็จะใช้เงินไปซื้อของที่อยากได
0: ้มันก็เลยบางทีแทนที่จะมีเงินมากขึ้น
10: ก็ต้องเริ่มต้นใหม
0: ่ต้องเริ่มต้นใหม่โอเคเพราะฉะนั้นบางครั้งตอนนี้เราพลาดในเรื่องของอะไร
10: เรื่องของการพยายามชั่งใจในความที่เราต้องความที่เราต้องการของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
0: แสดงว่านิสกับวอนเราคุมไม่อยู่ใช่ไหม
10: ใช่คร
0: ับครูก็ให้กำลังใจเนาะนักเรียนคุมนิสคุมบอลให้อยู่นะครับมาถึงกลุ่มนี้บ้างกลุ่มนี้สิ่งที่นักเรียนทำได้ดีคืออะไร
11: การรู้จักสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สิ่งที่ไม่จำเป็น
0: แต่สิ่งที่ทำพลาดคืออะไร
11: คือการเก็บออม
0: เก็บออมเพราะอะไรอ่ะ
11: เพราะว่าบางวันเรากินข้าวจนหมดไม่เหลือและเก็บออมแล้วก็บางทีก็มียอดเก็บออมไม่ตามเป้าหมาย
0: แสดงว่าเรายังคุมนิสกับวอนอยู่ไหมไม่ค่อยอยู่นะเพราะฉะนั้นคุมตัวนี้ให้อยู่นะนะครับเราจะได้ทำไมเก็บเงินได้ตามเป้าหมายกลุ่มนี้บ้างอ่ะลูกกลุ่มนี้สิ่งที่ทำได้ดีคืออะไร
12: ใช้เงินประหยัด
0: ใช้เงินประหยัดแต่สิ่งที่ทำพลาดคืออะไร
12: บางวันก็ใช้เงินตามใจ
0: บางวันก็ใช้เงินตามใจหรือบางวันไม่ได้บันทึกรายรับรายจ่าย
12: ซื้อของที่ไม่จำเป็น
0: ซื้อของที่ไม่จำเป็นแสดงว่านิสวันเราคุมได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับความต่อเนื่องเรามีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูบอกครับวินัยทางการเงินจะเกิดกับตัวเราเราต้องทำอย่าง
12: ต่อเน
0: ื่
12: อง
0: ต่อเนื่องนะครับทำอย่างต่อเนื่องและดีมากที่เรายอมรับความจริงว่าเราขาดตกบกพร่องอะไรนะครับลงมือทำต่อได้เลย

0: เอาล่ะครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะทำไมล่ะครับสะท้อนตัวเองเสร็จหรือยังเช็คตัวเองเรียบร้อยแล้วเนาะนักเรียนได้เช็คตัวเองรีเซ็ตพฤติกรรมตัวเองแล้วนะครับครูขอตัวแทนซักกลุ่มละ1คนนะครับมาเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยนะครับว่านักเรียนมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่ม5กลุ่มไหนต่อกลุ่ม6กลุ่ม4 5 6 4 3 2แล้วก็1เริ่มจากกลุ่ม5ก่อนเลยครับ
1: ส่วนที่1นะคะสิ่งที่ฉันทําได้จริงต่อเนื่องเขียนสิ่งที่ทําได้พร้อมยกตัวอย่างจริงเก็บเงินออมอย่างประหยัดไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่ใช้เงินเกินจํานวนที่ตั้งไว้ส่วนที่2สิ่งที่ฉันยังไม่สําเร็จหรือพลาดบ่อยเขียนสิ่งที่ยังไม่ได้ทําหรือทําแล้วล้มเหลวพร้อมสาเหตุบางวันลืมออมตังค์และลืมเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายเพราะแบ่งเวลาไม่ดีค่ะและอาจจะเอาใจไปไว้กับเรื่องอื่นมากกว่าส่วนที่3นะคะสิ่งที่ช่วยให้ฉันเปลี่ยนแปลงได้เขียนสิ่งที่คิดว่าเป็นแรงผลักดันหรือเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันเก็บเงินอย่างประหยัดและมีเงินไปซื้อของที่จำเป็นค่ะส่วนที่4นะคะสิ่งที่อยากพัฒนาต่อไปเลือกอย่างน้อย1เรื่องที่อยากฝึกต่ออยากทำเรื่อยๆทุกวันค่ะเพราะว่าจะรู้ว่าตัวเองใช้เงินไปเท่าไหร่กับอะไรบ้างส่วนที่5นะคะบันทึกปิดเล่มสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากเป้าหมายทั้งหมด11เรื่องคือใช้เงินอย่างประหยัดไม่ใช้เงินเยอะเกินไปและเก็บเงินไว้ยามฉุกเฉินและเวลาที่จำเป็นค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับ นักเรียนคิดว่านะครับเพื่อนเนี่ยนะครับต้องเพิ่มเน้นย้ำในเรื่องของอะไรต้องคิดถึงอะไรเยอะๆเนี่ย needs กับ want และการแบ่งอะไรครับแบ่งเวลาเนาะนะครับเพื่อจะได้ทำไมครับบันทึกรายรับรายจ่ายของเราถ้าไม่ต่อเนื่องเนี่ยส่งผลกระทบยังไงเราจะไม่รู้ว่าแต่ละวันเงินเราหายไปไหนใช่ไหมนะครับแล้วการเงินของเราก็อาจจะทำไมครับมีปัญหาได้ใช่ไหมหรือการออมเงินของเราจะต่อเนื่องไหมไม่ต่อเนื่องนะครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่ม6กลุ่ม6เริ่มเลยครับ
2: สิ่งที่ทำได้จริงอย่างต่อเนื่องเขียนสิ่งที่ทำได้พองยกตัวอย่างจริงนะคะคือเก็บเงินได้ตามจำนวนที่วางแผนไว้โดยเก็บวันละ40บาทหรือสัปดาห์ละ200บาทค่ะส่วนที่2สิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จหรือพลาดบ่อยคือยังซื้อของที่ไม่จำเป็นอยู่ค่ะเพราะว่ายังไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้ค่ะสิ่งที่ช่วยให้ฉันเปลี่ยนแปลงได้เขียนสิ่งที่คิดว่าเป็นแรงผลักดันหรือเครื่องมือที่ช่วยค่ะนึกถึงอนาคตของตนเองเมื่อลำบากเพราะไม่ได้เก็บเงินไว้ใช้ในอนาคตค่ะสิ่งที่อยากพัฒนาต่อไปเลือกอย่างน้อยหนึ่งเรื่องอยากฝึกต่อแม้ครูจะไม่ตรวจสมุดแล้วคือเก็บเงินให้เป็นในตามเป้าหมายตลอดไปอนาคตจะได้มีเงินเยอะขึ้นอาจจะมีเงินเยอะขึ้นก็จะแบ่งเงินเก็บเยอะขึ้นแต่ตนเองจะไม่ลำบากค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเป้าหมายทำ11เรื่องคือเงินเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งต้องใช้ในทั้งอนาคตและปัจจุบันอนาคตอาจจะไม่มีเงินก็ได้เช่นนั้นเราจึงต้องเก็บเงินไว้ตั้งแต่ตอนนี้แต่ก็จะไม่ทำให้ตัวเองลำบากในปัจจุบันเก็บให้พอดีเพื่อไม่พลาดโอกาสในอนาคตค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากต่อไปกลุ่ม4ครับ
3: ได้จริงสิ่งที่ฉันทำได้จริงต่อเนื่องเขียนสิ่งที่ทำได้พร้อมยกตัวอย่างจริงซื้อรองเท้าเตะบอลครับ ิ่งที่ฉันยังทำไม่สำเร็จหรือพลาดบ่อยเขียนสิ่งที่ยังไม่ได้ทำไม่ได้หรือทำแล้วล้มเหลวพร้อมสาเหตุกินเยอะจนไม่มีตังค์เหลือเพราะว่าไม่มีความอดทนที่สูงครับสิ่งที่ช่วยให้ฉันเปลี่ยนแปลงได้เขียนสิ่งที่คิดว่าเป็นแรงผลักดันหรือเครื่องมือช่วยเช่นสมุดบันทึกชอบเตะบอลมากๆครับแล้วก็รองเท้าคู่เก่าจะพังแล้วครับ
0: แล้วเป็นแรงผลักดันของเรายังไงครับเป็นแรงผลักดันยังไงของเราการที่เราชอบเตะบอล
3: เตะบอลแล้วมันมีความสุขครับ
0: แล้วเป็นแรงผลักดันยังไงในเรื่องของการเงินของเรา
3: ทำให้เราตั้งใจเก็บเงินซื้อของที่เราชอบ
0: นะครับเยี่ยมมากต่อไปส่วนที่4ลูก
3: สิ่งที่อยากพัฒนาต่อไปเรื่องอย่างน้อย1เรื่องที่อยากฝึกต่อแม้ครูจะไม่ตรวจสมุดแล้วเก็บตังค์อย่างนี้ต่อไปครับส่วนที่5นะครับบันทึกปิดเล่มเขียนสมุดลงบันทึกฉลาดซื้อการป้องกันภัยทางการเงินการออมความจำเป็นการเงินดิจิทัลลงทุนที่ใช้ได้กับนักเรียนครับ
0: นะครับและก็สิ่งที่นักเรียนทำได้จริงคือนักเรียนทำไมครับเก็บเงินซื้ออะไรนะ
3: รองเท้าเตะบอลครับ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับเห็นไหมเพื่อนมีเป้าหมายชอบเตะบอลอยากได้รองเท้าเตะบอลก็เก็บเงินซื้อจนสามารถซื้อรองเท้าเตะบอลได้เยี่ยมมากต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่ม3
4: ข้อแรกนะครับสิ่งที่ผมทำได้จริงนะครับคือการใช้เงินและออมเงินตามที่วางแผนไว้ครับผมตั้งเป้าหมายว่าอาทิตย์นี้จะเก็บเงินได้250บาทผมก็สามารถทำตามเป้าหมายได้ครับส่วนที่2นะครับที่ผมยังทำไม่สำเร็จคือเมื่อเก็บเงินตามเป้าหมายได้แล้วผมจะนำเงินไปซื้อของที่อยากได้ครับส่วนที่3นะครับสิ่งที่ช่วยให้ผมเปลี่ยนแปลงนะครับคือคำแนะนำจากคุณครูครับและผมนำไปคิดและสะท้อนนิสัยการใช้เงินของตนเองครับจนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ครับสิ่งที่อยากพัฒนาต่อไปคือการรู้จักการใช้เงินให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับเพื่อให้ได้ประโยชน์หรือความคุ้มค่ามากที่สุดจากการใช้จ่ายเงินครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดนะครับคือได้เรียนรู้การใช้เงินการเก็บออมเงินอย่างฉลาดเช่นการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าที่สุดคือการวิเคราะห์คุณค่าของสิ่งที่เราจะซื้อและรู้จักการลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยขึ้นมาจากแค่เก็บออมเฉยๆครับและเงินเป็นทรัพยากรที่จำกัดครับ
0: เยี่ยมมากแสดงว่าเรายังคุมอะไรไม่อยู่ตอนนี้นี้กับบอลฉะนั้นเราต้องตระหนักให้มากเนาะก่อนซื้ออะไรต่อมาครับกลุ่มที่สอง
5: สิ่งที่ทำได้จริงแล้วอย่างต่อเนื่องนะครับเขียนสิ่งที่ทำได้นะครับคือการรู้จักความจำเป็นแล้วก็ความอยากได้ครับเช่นซื้อแต่สิ่งที่จำเป็นคืออาหารกลางวันแล้วก็อุปกรณ์การเรียนครับและไม่ซื้อในสิ่งที่ไม่จำเป็นคือของเล่นต่างๆแล้วก็ขนมต่างๆที่ไม่มีประโยชน์ครับต่อไปนะครับสิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จนะครับคือการจดบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าจำไม่ได้ครับว่าบางวันซื้ออะไรไปบ้างบางวันใช้เงินไปกี่บาทครับสิ่งส่วนที่3นะครับสิ่งที่ช่วยให้ฉันเปลี่ยนแปลงได้เขียนสิ่งที่เป็นแรงผลักดันหรือเครื่องมือที่ช่วยคือเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับจะทำให้เราอยากออมเงินเรื่อยๆครับส่วนที่4นะครับสิ่งที่อยากพัฒนาต่อไปคือการออมเงินตามเป้าหมายครับคือออมเงินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับส่วนที่5นะครับบันทึกปิดเล่มครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเป้าหมายทั้ง11เรื่องนะครับคือการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายการรู้จัก need want การแยกคุณค่าแท้คุณค่าเทียมการเอาเงินกลางเป้าหมายแล้วก็การใช้เงินอย่างพอเพียงครับ
0: แล้วนักเรียนคิดว่าสาเหตุที่นักเรียนยังทำเรื่องอะไรนะบัญชีรายรับรายจ่ายใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะทำไมนักเรียนถึงทำยังไม่ต่อเนื่อง
5: เพราะว่าบางวันก็ลืมทำครับแล้วก็บางวันจำไม่ได้ครับว่าซื้ออะไรไปบ้างกี่บาทครับ
0: ดังนั้นเราจะปรับเรื่องนี้ยังไงครับ
5: ก็คือพยายามไม่ลืมครับแล้วก็พยายามจำในสิ่งที่ตัวเองได้ไปซื้อครับ
0: เยี่ยมมากครับขอเป็นกำลังใจให้ครับสุดท้ายกลุ่มหนึ่ง
6: ส่วนที่1สิ่งที่ฉันทำได้จริงต่อเนื่องใช้เงินไม่เกินความจำเป็นส่วนที่2สิ่งที่ฉันยังทำไม่สำเร็จมักลืมจดรายรับรายจ่ายส่วนที่3สิ่งที่ช่วยให้ฉันเปลี่ยนแปลงได้นึกถึงเป้าหมายที่วางไว้และอนาคตส่วนที่4สิ่งที่ฉันอยากพัฒนาพยายามจดรายรับรายจ่ายอย่างต่อเนื่องไม่ขาดหายส่วนที่5สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากเป้าหมายทั้งหมด11เรื่องการวางแผนการใช้เงินการเก็บออมและการฉลาดรู้ทางการเงินค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับจากเราฟังเพื่อนไปส่วนใหญ่เนี่ยจะลืมทำอะไรจะลืมทำบัญชีรายรับรายจ่ายใช่ไหมซึ่งถ้าบัญชีรายรับรายจ่ายถ้าเราทำไม่ต่อเนื่องจะเป็นยังไงเยี่ยมมากก็คือเราจะไม่รู้รายรับรายจ่ายที่แท้จริงและเราจะไม่รู้ว่าเราเสียเงินไปกับอะไรบ้างนะครับนี่คือสิ่งจำเป็นเนาะและอีกหนึ่งอย่างที่เรายังควบคุมไม่ได้คืออะไรตอนนี้ needs กับ want ใช่ไหมครับเราต้องทำไมครับตระหนักเยอะๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องนึกถึงมากๆคืออะไรความจำเป็นเงินเป็นทรัพยากรที่จำกัดแล้วอย่าลืมเป้าหมายของเรานะครับตอนนี้เรามีเป้าหมายในการเก็บเงินอย่างที่ครูบอกครับครูดีใจมากเลยที่นักเรียนทุกคนเนี่ยแม้ครูเนี่ยจะทำไมครับไม่ได้ให้ทำต่อไม่ตรวจสมุดละนะครับที่ผ่านมาครูตรวจสมุดเราก็ทำครูก็ขอชื่นชมนะครับเยี่ยมมากแต่ต่อไปเนี่ยนักเรียนก็ยังบอกครูอยู่ว่าครูไม่ตรวจสมุดแล้วนักเรียนก็ยังจะทำไมออมเงินพัฒนาตนเองต่อไปรับชื่นชมเลยนะครับเพราะเรื่องการเงินมันคือวินัยใช่ไหมลูกเราจะเกิดวินัยได้เราต้องทำทำไมสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องและต้องตั้งใจมีเป้าหมายนะครับครูนะครับขอให้กำลังใจนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางในการสร้างวินัยทางการเงินและการออมเงินให้ได้ตามเป้าหมายนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่ต้นทางและปลายทางจะได้มาเรียนด้วยกันคือเรื่องความเปลี่ยนแปลงของฉันและแผนผังความคิดทางการเงินสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่14เรื่อง Reflection ความเปลี่ยนแปลงของฉันและใบงานที่15เรื่องการทำ Mind Map ความฉลาดรู้ทางการเงินนะครับสำหรับวันนี้ครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ขอพระดีพระคุณครู
1: สวัสดีค่ะคุณครูไปทางทุกท่านนักเรียนไปทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับการเรียนนะคะในรายวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
0: วางแผน
1: เดี๋ยวเราก็จะมาวางแผนการจัดการแสดงซึ่งเมื่อภาคเรียนที่แล้วเราก็ได้ดำเนินการทำกิจกรรมนี้เหมือนกันนะคะทีนี้ภาคเรียนนี้นะคะเราจะจัดการแสดงอีกรูปแบบหนึ่งนะก็เดี๋ยวเราก็ลองมาดูว่าใครเหมาะสมจะเป็นนักแสดงจะทำอะไรหน้าที่อะไรก็ลองอาจจะสับเปลี่ยนกันดูบ้างก็ได้นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะเดี๋ยวครูจะมีอะไรสวยๆให้นักเรียนชมด้วยเป็นแนวทางในการคิดสร้างสรรค์งานนะคะ

0: วนไหมคะนะคะอันนี้นะคะเป็นวิดีโอนะคะพี่ของพวกเรานะมาช่วยอัดวิดีโอเป็นสื่อให้น้องๆได้ดูเป็นตัวอย่างดังนั้นเดี๋ยวนะคะนักเรียนสามารถนำท่าทางเหล่านี้นะคะไปใช้ไปปรับปรุงนะคะเอาไปประยุกต์ใช้กับของตัวเองได้นะคะมีคำถามนักเรียนทราบหรือไม่ว่าในวิดีทัศน์นะคะนักแสดงเขาสื่อให้เห็นถึงอะไรอะไรบ้างเราเห็นอะไรในการแสดงครั้งนี้บ้างนะคะนักเรียนปลายทางช่วยครูตอบด้วยนะคะหนุมานกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2ยกเลขก่อนนะคะ
1: คือเขาแสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อยของนาฏศิลป์ไทยครับแล้วก็ความคิดแปลกๆใหม่ความคิดแปลกใหม่ในการคิดท่ารำสร้างสรรค์ท่ารำครับ
0: ปรบมือค่ะมีใครจะตอบเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีใครเห็นอะไรที่แตกต่างหรือเพิ่มเติมจากเพื่อนบ้างไหมเอ่ยมีไหมคะในไปทางมีไหมไม่มีนะคะการแสดงนี้นะคะก็อย่างที่เพื่อนตอบนะคะเป็นลีลาการแสดงนะคะมันไม่ใช่ท่ารำทั้งหมดมันเป็นลีลาท่าทางการแสดงนะคะมีการประยุกต์เอาท่าเต้นนะคะมาผสมกับท่ารำประกอบดนตรีที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่นะคะให้เป็นมีแนวกลิ่นไอของสากลเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ทำให้เห็นถึงลีลาความสวยงามนะคะโดยใช้อะไรเป็นอุปกรณ์ดอกบัวนะคะก็สื่อให้เห็นความสวยงามของเหล่านางรำนะคะที่ถือดอกบัวมาไล่รำให้เราดูนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะเขียนอธิบายขั้นตอนนะคะการวางแผนการจัดการแสดงนะคะแล้วก็ร่วมกันนะคะวางแผนจัดการแสดงนะทำตารางฝึกซ้อมนัดหมายนะคะแล้วก็ดูว่าเราจะนำเสนอการแสดงวันไหนดีนะคะทีนี้เรามาทบทวนนะคะในเรื่องที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันเกี่ยวกับการแสดงจินตลีลานะคะจินตลีลาคือการแสดงอะไรคะหนุมานกลุ่มหนึ่งหนุมานรอบสองหนุมานรอบสองนะคะช่วยคุณครู
2: จินตศิลป์

0: จินตลีลาคือการแสดงที่แสดงให้ถึงความนึกคิดความรู้สึกโดยที่ท่าทางจะไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะ
1: ปรบมือค่ะนะคะท่าทางที่ใช้รับไป1แต้มนะคะคือท่าทางที่ใช้เนี่ยไม่ได้ต้องเน้นว่าถูกหรือผิดนะคะก็คือแล้วแต่เราคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการในการฟังเพลงหรือเราใช้บทเพลงนั้นๆขึ้นมานั่นเองนะคะเห็นไหมคะโดยมีการผสมผสาน

0: รมณ์ของผู้ชมเพื่อสร้างสรรผลงานเกี่ยวกับนาฏศิลป์ให้เพิ่มมากขึ้นและน่าสนใจมากขึ้นนะคะเพื่อความต้องการการแสดงเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อถือศรัทธานะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็เพื่อความต้องการในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆออกมาผ่านการแสดงนะทีนี้เรามาดูนะคะการวางแผนจัดการแสดงเพราะเหตุใดต้องมีการวางแผนในการจัดการแสดงคะนางสีดาคุณสอนนิดเดียวนะคะนิดเดียวกับกลุ่ม6นะเพราะเหตุใดช่วยคุณครูตอบหน่อย
1: เพราะว่าจะทำให้การแสดงออกมาดีครับแล้วก็ทำให้นักแสดงแล้วก็การวางแผนในการแสดงครับรู้จักขั้นตอนดีๆครับทำให้มีข้อผิดพลาดน้อยครับ
0: กระดิ่งมาปรบมือค่ะนะคะนักเรียนล่ะคะมีความคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนทางต้นทางนี้หรือเปล่านะคะอันนี้ให้ไปเลย3แต้มนะนะคะตอบได้ดีทีนี้เรามาดูองค์ประกอบนะคะในการสร้างงานนาฏศิลป์และก็ศิลปะการแสดงกันนะคะเขาบอกว่านักแสดงเนี่ยเป็นสื่อกลางระหว่างแสดงหรือผู้สร้างงานแล้วก็ผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็บทล่ะบทหรือเรื่องราวแนวคิดที่กำหนดนะคะวิธีการการแสดงของนักแสดงนะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะการแสดงถือว่าเป็นตัวงานหรือผลผลิตนะคะต่อไปนะคะก็คือผู้ชมคือผู้เสพผลงานนาฏศิลป์นะคะและศิลปะการแสดงที่ได้จัดสร้างขึ้นนะคะแล้วก็ข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะฝ่ายงานต่างๆนะคะเช่นผู้กำกับการแสดงทีมงานฝ่ายฉากอุปกรณ์เกี่ยวกับการแสดงเครื่องแต่งกายแต่งหน้าแล้วก็ฝ่ายเทคนิคพิเศษต่างๆนะคะเหล่านี้ก็คือองค์ประกอบในการสร้างงานนะคะในการจัดการแสดงนะทีนี้เขาบอกว่าองค์ประกอบทั้ง5ประการเนี่ยนะคะอาจจะมีครบทั้ง5ประการหรือไม่ครบก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดนะคะในการแสดงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีสิ่งใดคะทศกัณฐ์กลุ่ม5 นะคะสักเมื่อ5ประการทั้งหมดนะคะที่ครูพูดไปนะคะไม่จำเป็นต้องมีทั้งหมดก็ได้แต่ต้องมีจำเป็นที่สุดต้องมีอะไรนะคะ
2: นักแสดงบทหรือเรื่องราวหรือแนวคิดการแสดงผู้ชมดูไม่เช่นนั้นจะไม่ถือว่าได้มีการแสดงที่สมบูรณ์ค่ะ
0: ค่ะปรบมือค่ะนะคะอันนี้ผู้ชมหรือคนดูนะคะทั้ง3ประการนี่ก็คือเวลาเราจะจัดการแสดงก็ต้องมีนักแสดงถูกไหมแล้วก็ต้องมีเรื่องราวที่เราจะแสดงแสดงไปไม่มีคนดูได้ไหมไม่ได้นะคะเราก็ต้องมีคนดูการแสดงของเราด้วยนะคะนะคะนี่ก็คือ3ประการยังไงก็ต้องมีแน่นอนนะคะถึงจะเป็นการแสดงได้นะทีนี้เรามาดูขั้นตอนการดำเนินการจัดการแสดงนะคะแบ่งออกเป็น3ฝ่ายอะไรบ้างคะพระรามไม่ทันไม่ทันเลยกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2เร็วมากนะคะ
3: มีฝ่ายอำนวยการแสดงฝ่ายจัดการแสดงฝ่ายธุรการค่ะ
0: ค่ะเอาประเบือรับไป1แต้มนะคะซึ่งหน้าที่ที่ทั้ง3ฝ่ายรับผิดชอบนะคะฝ่ายอำนวยการแสดงก็จะแบ่งออกเป็น2ตำแหน่งก็คือผู้อำนวยการแสดงหรือผู้อำนวยการสร้างถ้าหากเป็นละครหรือการแสดงที่เราจัดในโรงเรียนเราก็จะเรียกว่าผู้อำนวยการแสดงนะคะแล้วก็ผู้ช่วยผู้อำนวยการแสดงก็จะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้อำนวยการผู้อำนวยการแสดงกับผู้ร่วมงานฝ่ายต่างๆนะคะแล้วก็ฝ่ายที่2นะคะคือฝ่ายการแสดงนะคะก็จะแบ่งออกเป็น5ตำแหน่งนะคะก็จะมีผู้กำกับการแสดงนะคะทำหน้าที่ควบคุมทิศทางและรูปแบบในการแสดงนะคะผู้กำกับเวทีนะคะช่วยผู้กำกับการแสดงอีกทีหนึ่งนะคะผู้กำกับเวทีก็จะทำหน้าที่กำกับละครที่เป็นละครเวทีนะคะละครต่างๆที่เกี่ยวกับละครบนเวทีนะคะดูแลการฝึกซ้อมประสานงานเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆนะ3อ่ะเดี๋ยวช่วยคุณครูบอกหน่อยสิ3ใครคะ
4: ผู้เขียนบท
0: ผู้เขียนบททำหน้าที่อะไร
4: เตรียมละครที่นำไปจัด
0: ต่อไปมีคนเขียนบทแล้วก็ต้องมี
4: นักแสดง
0: นะคะก็ต้องทำหน้าที่

0: รับบทบาทนะคะแสดงให้ผู้ชมได้ดูนะคะสื่อถึงอารมณ์ต่างๆนะคะข้อ5ล่ะออกแบบสินทำหน้าที่อะไรบ้าง
1: ออกแบบฉากเครื่องแต่งกายแต่งหน้าออกแบบเสียง
0: โอ้1 2 5 6รับไปกลุ่มละ2แต้มเลยเสียงดังเพื่อครูตอบนะนะคะแล้วต่อไปฝ่ายต่อไปคือฝ่ายสนับสนุนการแสดงนะคะก็เกี่ยวกับงานธุรการต่างๆทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินนะคะประชาสัมพันธ์นะคะการแสดงจำหน่ายบัตรทำสูจิบัตรนะคะดูแลสวัสดิการสถานที่ต่างๆนะต่อไปเมื่อกี้หนึ่งไปแล้วนะคะมีหลายหน้าที่เลยต่อไปสองคัดเลือกผู้แสดงเราควรคัดเลือกผู้แสดงอย่างไรดีคะนางสีดาก
2: ลุ่มหนึ่ง
0: กลุ่มอื่นยกให้ทานนะคะเราจะคัดเลือกผู้แสดงอย่างไรนั่นเลยไปทาง
3: เราควรคัดเลือกผู้แสดงคือมีความใกล้เคียงกันเพื่อให้มีความสมดุลในการแสดงค่ะ
0: ปรบมือค่ะนะคะรับไป1แต้มค่ะนะคะก็ใช่นะคะเวลาคัดเลือกผู้แสดงเนี่ยก็ต้องเลือกให้สอดคล้องกับบทบาทของตัวละครด้วยนะคะหรือถ้าเกี่ยวกับระบำลำฟ้าก็ต้องมีการเลือกผู้แสดงเนี่ยที่มีรูปร่างลักษณะใกล้เคียงกันนะคะมันจะได้ทำไมคะเกิดความสมดุลในการแสดงนั่นเอง3ล่ะ
4: เรียกประชุมเพื่อมอบหมายงาน
0: เรียกประชุมเพื่อมอบหมายงานนะคะมอบหมายงานต่างๆให้กับฝ่ายต่างๆนะเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะแล้วก็มอบหมายการจัดทําฉากให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคฝ่ายเครื่องเสียงต่างๆเป็นต้นนะคะแล้วก็อะไรอีก
1: จัดการประชุมติดตามผลการทำงาน
0: นะคะก็เวลาเรามอบหมายงานไปแล้วเราก็มาจัดประชุมเรียกทุกฝ่ายมานะคะเพื่อติดตามว่ามีอุปสรรคอะไรไหมมีความคืบหน้าขอโทษค่ะมีความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับการทำงานไปถึงไหนแล้วนะคะมีปัญหาอะไรที่จะต้องแก้ไขบ้างนะคะผู้กำกับการแสดงหรือหัวหน้าฝ่ายต่างๆเนี่ยก็จะได้รับรู้นะคะแล้วก็ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้การแสดงของเราทำไมคะออกมาให้ดีที่สุดนั่นเองนะต่อไปเสร็จแล้วต้องทำอะไร
1: ฝึกซ้อมการแสดง
0: นะคะเมื่อมอบหมายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนไปทำหน้าที่แบ่งงานกันเรียบร้อยแล้วคนที่มีหน้าที่ในการแสดงก็มาฝึกซ้อมการแสดงนะคะก็มีการกำหนดการฝึกซ้อมย่อยการฝึกซ้อมใหญ่นะคะเพื่อที่จะได้ดูความเรียบร้อยความสวยงามของการแสดงนะเมื่อซ้อมการแสดงแล้วก
1: ็
0: จัดการแสดงจริงนะคะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดเลยนะคะเพราะทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องมาทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การแสดงของวันนั้นของเราออกมาได
1: ้
0: ดีสมบูรณ์นะคะเป็นที่ชื่นชมของผู้ชมการแสดงของเรานะเสร็จแล้วแสดงเรียบร้อยแล้วเราก็จะมา
1: สรุปและประเมินผลการแสดง
0: นะคะเราก็จะมาช่วยกันสรุปนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกๆฝ่ายนะคะทำงานออกมาเป็นอย่างไรแต่ละหน้าที่แสงสีเสียงนักแสดงเอ่ยนะคะออกมาแล้วงานของเราออกมาเป็นอย่างไรเป็นที่ชื่นชมไหมหรือมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าในครั้งนี้นะคะบางการแสดงบางการแสดงเขาก็จะไม่ได้มีรอบเดียวใช่ไหมมีรอบหนึ่งรอบสองรอบสามนะคะดังนั้นเขาก็จะมาดูว่ารอบนี้อะไรเราผิดพลาดก็แก้ไขในครั้งต่อไปเพื่อที่ให้การแสดงเราออกมาดีที่สุดนะคะหรือถ้ามีการแสดงแค่ครั้งเดียวชุดเดียวนะคะเราก็จะมาดูว่าถ้าเราจัดการแสดงครั้งต่อไปเนี่ยเราก็ควรนำสิ่งที่ต้องแก้ไขอันนี้ไปปรับปรุงในการแสดงครั้งต่อไปของเรานะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์และคุณค่าของการแสดงมีอะไรบ้าง
1: ช่วย

0: ต่อไป
1: เป็นการช่วยอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติ
0: ต่อไปค่ะไปค่ะ
1: เกิดความคิดนี้เริ่มสร้างขันในการคิดไปพุทธะแสง
0: ต่อไป
1: เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
0: ์และ
1: ช่วยผ่อนคลายความเครียดทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
0: โหสุดยอดทุกคนเลยอ่ะรับไปกลุ่มละ3แต้มไปเลยนี่แจกคะแนนเลยวันนี้นะคะนักเรียนตั้งใจเรียนกันมากเลยนะอะประโยชน์ที่นักเรียนได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะเราได้สร้างสรรค์ด้วยนะคะได้ทำไมคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะได้สุนทรียะในการแสดงในการชมการแสดงของผู้ชมด้วยนะคะอะต่อไปมาถึงงานของเราแล้วนะคะครูได้แจกใบงานไปแล้วนะเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะคะไม่ใช่แต่ละกลุ่มขอโทษในห้องเราในห้องเราเดี๋ยวจะให้ตั้งโต๊ะตรงกลางมาติดกันนะคะแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนเข้ามานั่งประชุมวางแผนการว่าใครจะเป็นผู้อำนวยการแสดงนะใครจะทำหน้าที่อะไรนะคะตามบทบาทหน้าที่ที่ครูให้นักเรียนได้เรียนไปนะคะซึ่งในใบความรู้มีเดี๋ยวนักเรียนเอาบทบาทหน้าที่ตรงนั้นนะคะขึ้นมาดูนะแล้วก็เขียนลงไปนะคะว่าใครทำอะไรนะซึ่งในกิจกรรมของเรานะคะครั้งนี้นะคะต้องทำร่วมกันทั้งห้องเหมือนครั้งเรียนที่แล้วเลยนะคะโดยนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยจัดการแสดงจินตลีลาระบำดอกบัวหรือจะบอกว่าครูขาถ้าหนูอยากเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นได้ไหมอนุโลมได้นะคะโดยนะคะมีนักแสดงทั้งหมด12คนนะคะแล้วก็คนเป่าขลุ่ยซึ่งเพลงก็คือจะให้เพลงที่นักเรียนได้เรียนต่อไปได้ต่อไปนะคะได้เรียนไปเมื่อภาคเรียนที่แล้วก็คือเพลงระบำดอกบัวนั่นเองเดี๋ยวจะให้เป่าเดี๋ยวจะให้เป่าขลุ่ยนะคะเพลงระบำดอกบัวนะโดยไม่ต้องมีคนร้องใช้ทำนองอาจจะให้เป่าคอไปกับเพลงที่ครูให้นักเรียนชมเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะเป่าคอกันไปนะแล้วก็ให้นักแสดง12คนนี้นะคะแสดงเพลงนี้นะคะแต่นักเรียนจะเปลี่ยนอุปกรณ์ได้นะคะดังนั้นนะคะในการทำงานอันนี้นักเรียนก็ต้องแบ่งหน้าที่ซึ่งต้องทำบัตรเชิญไปเชิญแขกมาชมการแสดงด้วยนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องดูว่าเราควรจะใช้สถานที่ตรงไหนในการจัดการแสดงดีนะคะดังนั้นเดี๋ยวต้องมารวมกันแล้วก็นัดหมายกันนะคะแบ่งหน้าที่กันนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมานำเสนอกันนะคะว่านักเรียนได้ให้ใครทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะพร้อมยังนักเรียนไปทางพร้อมยังคะพร้อมแล้วอ่ะเดี๋ยวนักเรียนลุกขึ้นแล้วก็นำโต๊ะมาต่อกันนะคะอย่าเสียงดังนะใช้วิธีการยกนะคะแล้วก็มาล้อมวงหัวหน้าห้องต้องมือขึ้นใครเป็นหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องเป็นผู้อำนวยการแสดงนะคะ

ีนี้อ่ะใบนี้นะคะมันจะมีของทุกกลุ่มนะคะเดี๋ยวเอามารวมกันที่หัวหน้านะคะเราจะวันนี้เราจะลงไปในใบกลุ่มไหนก็ได้นะคะยังไม่ต้องเรียบร้อยแต่ใบที่ส่งครูจะต้องเป็นใบที่เรียบร้อยดังนั้นอาจจะเผื่อเขียนผิดเขียนถูกนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกนักเรียนก็เขียนชื่อการแสดงนะคะว่าจะใช้ก็คือจินตลีลาดอกไม้จินตลีลาอะไรก็ได้นักเรียนเขียนลงไปนะคะเขียนคิดชื่อการแสดงว่าจะแสดงอะไรนะคะโดยใช้เพลงระบำดอกบัวนะคะแล้วก็แบ่งหน้าที่นะคะดังนั้นในวันนี้ก็จะต้องมี2ข้อนี้ก่อนนะคะ2ข้อนี้ก่อนพอครั้งต่อไปนะคะความคืบหน้านะคะนักเรียนก็เขียนมาแล้วก็มาให้ครูดูในครั้งหน้าว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกประชุมกันอีกครั้งนึงดูความคืบหน้านะคะวันนี้ก็แบ่งหน้าที่คิดชื่อเพลงว่าใครทำอะไรนะคะโดยดูในอะไรใบความรู้ที่ครูให้ไปนะคะลงมือปฏิบัติได้ค่ะ

0: ค่ะนักเรียนแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ผู้กำกับไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะผู้อำนวยการแสดงนะคะก็คือหัวหน้าของเราเนี่ยเดี๋ยวมานำเสนอสิคะว่าในห้องของเราเพื่อนๆนะคะได้ทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะนักเรียนปลายทางก็ลองนำเสนอกิจกรรมของตัวเองนะคะว่าใครทำหน้าที่อะไรบ้างเชิญข้างหน้าเลยค่ะเชิญข้างหน้าเลยค่ะเพื่อนๆจะได้รับรู้พร้อมๆกันนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรนะคะ
1: ผู้อำนวยการสร้างนะคะมีแพตตี้ค่ะพิธีกรคือปิงปองกับข้าวกล้องค่ะนักแสดงมีฟิล์มโค้ดข้าวกล้องข้าวปุ้นอลิสแป้ง

0: กัสแล้วก็แพตตี้ค่ะผู้กำกับการแสดงมีโค้ชค่ะผู้ช่วยผู้กำกับคือเบลล่ากับเอวาค่ะเป่าขุยมี thank you burger เบลล่าเอวาณเดชแล้วก็ไทม์ค่ะต้อนรับมีโนเบิลชมพูปิงปองค่ะทำคลิปคือปูนชมพูต้นน้ำฟ้าใสแล้วก็มีโค้ชเป็นช่วยกำกับค่ะสถานที่คือปันอลิสโนเบิลซ่าเหรียญกาตาเวียค่ะทำการ์ดคือฟัสคือปลายฟ้าเข้าปุ้นบอสไลเฟิลน้ำอิงและเอเชียค่ะช่างแต่งหน้ามีฟิล์มฟ้าใสชมพูแล้วก็เข้ากล้องค่ะ
1: ปรบมือค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะนะคะทุกคนก็ได้รู้นะคะหน้าที่ของตัวเองแล้วดังนั้นเดี๋ยวก็ไปดำเนินการนะคะว่าใครต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยมานัดหมายกันอีกทีหนึ่งนะคะให้ผู้อำนวยการสร้างเขานัดหมายนะคะในการดูความคืบหน้าของการทำงานนะทีนี้กิจกรรมที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะต่อไปนะก็คือนักเรียนต้องทำการ์ดเชิญนะคะอันนี้ก็คือครูเอาการ์ดเชิญของโรงเรียนเรานะคะที่ได้ทำไว้มาให้นักเรียนดูอันนี้ก็มีตัวอย่างของจริงนะคะอันนี้นะคะอันนี้มันเป็นอะไรป๊อปUp. เห็นไหมคะพยกขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นรูปของอาคารราชพฤกษ์ของประชุมราชพฤกษ์ของเรานะคะก็จะมาเขียนตรงนี้อาจจะเป็นนักเรียนอาจจะเขียนตรงนี้เป็นอะไรคะชื่อการแสดงของเราแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกกําหนดการต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างในภาคเรียนนี้ครูไม่ได้บังคับนะคะครูไม่ได้ให้นักเรียนทําในรูปแบบที่ครูอยากจะให้นักเรียนทําครั้งนี้ให้นักเรียนออกแบบเองเลยนะคะอยากจะเอาแบบนี้ก็ง่ายดีเห็นไหมคะเป็นป๊อปอัพง่ายๆนักเรียนก็ทําไมคะเอาเป็นรูปเพื่อนเราเดี๋ยวเอารูปเพื่อนเราถ่ายแต่งตัวสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ว่าชุดการแสดงอะไรหรือภาพสวยๆนะคะใส่ลงไปตามจุดต่างๆนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนะแต่นักเรียนก็สามารถไปออกแบบของตัวเองได้นะคะอันนี้ก็คือการเขียนนะคะการเขียนตัวอย่างการเขียนรูปแบบนักเรียนจะใช้รูปแบบจะเอาเป็นการ์ดเชิญที่เป็นแผ่นเดียวหน้าหลังใส่ซองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่นักเรียนไปออกแบบมาอันนี้ก็คือวิธีการเขียนเนื้อหาข้างในนะคะซึ่งคุณครูก็ได้ให้นักเรียนไว้แล้วนะคะทีนี้มีเรามาสรุปกิจกรรมลำดับขั้นตอนกันดีกว่าว่านักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะครูได้ให้ใบกิจกรรมไว้กับนักเรียนทุกคนแล้วเอาหยิบขึ้นมานะคะหยิบขึ้นมาให้ทุกคนช่วยกันเขียนหมายเลขลงไปว่าอันไหนอยู่ลำดับที่1 2 3 4นะคะซึ่งหมายเลขนี่1 2 3 4น่าจะอยู่ตรงไหนนะให้เวลาเขียนนะคะมาเขียนเขียนเขียนช่วยกันดิช่วยกันในกลุ่มลองช่วยกันสิคะว่าอันไหนมันคือขั้นตอนที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7นะคะ

0: หมดเวลาวางปากกาวางปากกานะคะอ่ะพร้อมหรือยังดูซิว่าใครกลุ่มไหนตอบได้ถูกต้องบ้างเรามาดูกันอันแรกอะไรคะ
1: อ
0: ันที่สองอันที่สาม
2: จูงเพื่อมอบหมาย
0: นะ
2: สี
0: ่
2: จัดการเป็นรูปดิจิตอลของการ

ก่งมากเลยใครตอบถูกนะคะเดี๋ยวได้คะแนนพิเศษไปเอาใบมาส่งคุณครูด้วยเขียนชื่อกลุ่มให้ครูด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะตอบได้เหมือนกันเนาะนะคะนะคะวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวการแสดงของนักเรียนนะคะครูจะนัดหมายวันที่เราแสดงนะคะอีกครั้งหนึ่งนะว่าจะแสดงวันไหนอะไรอย่างไรพร้อมวันไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามานัดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions. From culture, food, and street food to lifestyle, no wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angels, the metropolis that never sleeps.
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ค่ะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางทุกท่านค่ะวันนี้พบกับครูบุ๊ครัฐธริกาอ่อนน้อมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในรายวิชาไหมคะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องอะไร
1: งานเทศกาล
0: รู้ได้ไงคุณครูเอาขึ้นให้ดูซึ่งวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันเรื่องงานแกะสลักก่อนหน้านี้เราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรบ้าง
2: การร
0: ้
2: อย
0: อุบะงานใบตองใบตองห่ออะไรคะ
2: ห
0: ่อขนมแล้วขนมมีทรงอะไรบ้างที่หนูเรียนไปแล้ว
3: ทรงส
0: ู
3: ง
0: ใส่ทรงเตี้ยนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้1อธิบายความหมายและความสำคัญของงานแกะสลัก2เข้าใจขั้นตอนและวิธีการแกะสลัก3ปฏิบัติการแกะสลักแตงกวาและถั่วฝักยาวได้ถูกต้องตามขั้นตอน4มีความอดทนประณีตใส่ใจในการปฏิบัติกิจกรรมนะคะวันนี้เด็กๆจะได้แกะสลักอะไรเอ่ย
4: แตงกวา
0: แตงกวากับอะไร
4: ถั่วฝ
0: ักยาวทบทวนกันก่อนประเภทของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยมีทั้งหมดกี่ประเภท
4: 4
0: 1เลยคือเพราะว่าจำวันนี้ได้ก็เลยตอบงานแกะสลักใช่ไหมทบทวนอ่านไปพร้อม

ถูกต้องซึ่งงานแกะสลักวันนี้นะคะคือการนำวัสดุต่างๆมาเปลี่ยนแปลงรูปทรงโดยการใช้เครื่องมือแกะหรือขูดวัสดุเพื่อนำเอาส่วนของวัสดุที่ไม่ต้องการออกจากชิ้นส่วนใหญ่ซึ่งทำให้เกิดรูปร่างรูปทรงลวดลายความสวยงามต่างๆมีใครเคยแกะบ้างไม่มีหรอแกะสลักยางลบไม่อันนี้เล่นครูว่าแกะเล่นเคยแกะอะไรบ้างเดี๋ยวเคยแกะอะไรแกะองุ่นเพื่อนได้รางวัลด้วยใช่ไหมแข่งแกะผักและผลไม้เพื่อรับประทานอะตบมือให้เพื่อนหน่อยคุณครูจำได้สองคนเลยได้รางวัลด้วยนะคะทีนี้วันนี้คุณครูมีสื่อวิดิทัศน์เกี่ยวกับงานแกะสลักเรามาดูกันซิว่าทำไมถึงครูต้องนำเรื่องงานแกะสลักมาให้นักเรียนดูในวันนี้

การแกะสลักผักผลไม้เนี่ยริเริ่มมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นความงามที่ไม่คงทนทำแล้วมันสูญสลายไปตามกาลเวลามันเป็นเสน่ห์ของเครื่องสดพวกแกะสลักผักผลไม้ถึงแม้มันจะเป็นความงามระยะสั้นแต่มันก็เป็นเสน่ห์ของมันแล้วก็เสน่ห์ของมันคือการใช้มีดเพียงเล่มเดียวมาตัดเกลาแล้วก็แกะให้เกิดลวดลายต่างๆบนพื้นผิวผลไม้ที่มีความแตกต่างกันงานทำด้วยมือครับทำให้กลีบดอกต่างๆว่าลวดลายจะอ่อนช้อยกว่างานที่ใช้เครื่องมือเป็นงานหัตถกรรมที่ต้องใช้ความรู้สึกอารมณ์แล้วก็สุนทรียะอย่างเช่นทำกลีบดอกแต่ละกลีบครับต้องใช้จังหวะในการลงมีดแล้วก็ความสุนทรียะแล้วก็ความชำนาญคุณค่าของมันก็คือมันเหมือนศิลปะของบรรพบุรุษครับที่สืบทอดมาเหมือนเราเป็นคนรุ่นใหม่ก็มันเป็นศิลปะที่ทำยากแล้วก็ใช้ความชำนาญเลยคุณค่าในการอนุรักษ์แล้วก็ต้องใช้ทักษะในการสืบสานด้วยครับ

สวัสดีครับผมณรงค์กสิณสิทธิ์ครูเบียร์ครับเป็นช่างแกะสลักผักผลไม้ครับจุดเริ่มต้นน่าจะเป็นความสนใจตั้งแต่สมัยเด็กครับสมัยประถมศึกษาจะมีหลักสูตรแกะสลักในวิชากพอ.เราสึกสนใจพวกงานศิลปะว่าทำไมศิลปะจากมีดเล่มเดียวทำให้เกิดลวดลายแกะสลักบนพื้นผิวผลไม้ได้อย่างสวยงามนั่นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราให้หันมาสนใจวิชาแกะสลักผักผลไม้ครับตอนที่ได้เห็นได้ฝึกฝนมันก็เหมือนเรียนไปตามระบบที่เราก็ได้ฝึกฝนรู้สึกชอบพอเราเกิดความชอบแล้วทำให้เราศึกษาลงลึกกับเนื้องานสิ่งที่เราชอบสมัยก่อนจะมีหนังสือสกุลไทยมันจะมีลายปักคอลัมน์งานแกะซึ่งเป็นผลงานของท่านอาจารย์เพ็ญพันธ์สิทธิไตศิลปินแห่งชาติเลยทำให้เกิดเห็นปุ๊บสนใจในงานว่าทำไมสวยเพราะเอิญก็ได้รู้จักท่านด้วยตามงานประกวดหรือว่าเป็นลูกศิษย์คอยช่วยเหลืองานที่บ้านท่านนี่ครับก็ได้ศึกษาจากท่านตรงนั้นแล้วก็เอามาประยุกต์มาเป็นอินสปิเรชันตลอดจนการทำงานในปัจจุบันแรกๆครับทำเพราะใจรักทำไปเรื่อยๆหลังๆมางานบางอย่างเนี่ยก็น่าจะสืบสานไว้เพราะสมัยนี้เห็นได้ยากแต่ว่าน่าดีใจครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็หันมาสนใจงานแกะสลักผักผลไม้มากขึ้นช่วงที่ฝึกฝนแรกๆก็เรียนกับอาจารย์ด้วยสมัยนั้นแล้วก็ฝึกที่บ้านฝึกด้วยตัวเองบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมันคืออะไรพอเรามาฝึกเองทำเองมันจะเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อสิ่งที่อาจารย์ท่านบอกเป็นอย่างนี้ตอนนั้นครับยากครับเราไม่รู้ว่าจังหวะการลงมีดจังหวะความลึกของเนื้องานจะทำยังไงให้ชิ้นงานแกะแล้วลอยตัวออกมาสำหรับงานชิ้นแรกรู้สึกว่าผลงานออกมาไม่ค่อยดีครับรู้สึกว่าจะเป็นแกะมะเขือเปราะซึ่งมันยากตรงที่ว่ามันมีความเปราะบางงานแกะสลักนี่ครับส่วนมากครับทำแรกๆเนี่ยก็จะไม่ได้สวยงามมันต้องอาศัยการฝึกฝนไปเรื่อยๆแล้วผลงานจะออกมาดีตามที่เราฝึกฝนครับแรกๆอาจจะไม่ได้สวยมากแต่ว่าถ้าเราตั้งใจเนี่ยผลงานก็ออกมาดีทุกวันนี้ก็ยังฝึกไปเรื่อยๆเหมือนการพัฒนาเพราะว่าศิลปะครับมันไม่มีคำว่าสิ้นสุดถ้าคนเราคิดว่าสิ้นสุดเนี่ยมันจะหยุดการพัฒนาในตัวเองการพัฒนาเนี่ยเหมือนการต่อยอดการใช้กระบวนการใหม่ๆเข้ามาประยุกต์กับงานแกะสลักผักผลไม้ให้เกิดมีความหลากหลายของในเวอร์ชันนั้นครับความสนุกคือการที่เราเอาผลไม้ต่างๆแต่ละสีแต่ละชนิดมาแกะสลักให้ลวดลายที่แตกต่างกันเพราะผลไม้แต่ละอย่างเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันทีนี้เราก็ต้องใช้ความสามารถความชำนาญเนี่ยมาแกะสลักผักผลไม้ตัวนั้นให้เกิดความสวยงามลักษณะเฉพาะของผลไม้ตัวนั้นเป็นจุดที่เหมือนว่าท้าทายตัวเองแล้วก็สนุกความยากของงานแกะสลักน่าจะเป็นตัววัตถุดิบเพราะว่าอย่างที่ครูบอกว่าผลไม้แต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเราต้องศึกษาด้วยว่าผลไม้แต่ละตัวเนี่ยลักษณะโครงสร้างของมันเป็นยังไงว่ากว่าจะได้ชิ้นงานนึงเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานของทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนอย่างแกะสลักเนี่ยต้องใช้ความอดทนอย่างสูงอย่างที่บอกของสดมันมีระยะเวลาของมันถ้าเราแกะนานเกินไปผักผลไม้ก็จะอยู่ไม่ได้นานเราต้องอาศัยระยะเวลาที่พอเหมาะอย่าแกะนานจนเกินไปแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ยก็ลงให้พอเหมาะถ้าเราแกะนานเกินไปเนี่ยทำให้สภาพผลไม้เนี่ยเกิดความช้ำแล้วก็ไม่น่าทานได้คุณสมบัติการแกะสลักผักผลไม้เนี่ยต้องอาศัยความอดทนและความชอบคนเราต้องชอบก่อนความชอบเนี่ยจะทำให้เป็นบ่อเกิดของความอดทนในการฝึกฝนคนเราอ่ะถ้าขาดความชอบแล้วอ่ะกูคิดว่าจะลงในเนื้องานหรือว่าศึกษาแล้วจะไม่ได้นานก็อยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยศึกษางานเยอะๆเพราะว่าศิลปะขนาดนี้ก็เป็นศิลปะประจำชาติไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วก็อยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยพยายามเอางานแกะสลักผักผลไม้มาใช้ให้ได้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันมากที่สุดอย่างปัจจุบันนี้ที่ครูทำงานคือเปิดสอนแกะสลักเพื่อเผยแพร่งานแกะสลัก

การแกะสลักผักผลไม้เนี่ยผูกพันครับว่าเป็นสิ่งที่เราทำทุกวันอย่างที่บอกว่าเราทำว่าใจรักแล้วก็ความชอบด้วยทำให้เราทำงานพวกนี้ได้นานๆเป็นธรรมดาครับคนเราถ้าได้รับความชื่นชมเนี่ยก็จะเกิดความภูมิใจในการทำงานรู้สึกว่าพอใจมีความสุขบางทีคำชมอย่างเดียวไม่ได้บางทีต้องมีคำติพวกนี้แหละครับมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราพัฒนาผลงานในจุดนั้นเพื่อให้มันมีความลงตัวครับความรู้สึกก็ดีใจครับซึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นอินสไปเรชันให้กับนักแกะรุ่นใหม่หรือว่าช่างรุ่นใหม่เนี่ยสนใจงานของเราต้องเอาไปต่อยอดคือของพวกนี้ต่อให้เราตายแล้วเอาไปไม่ได้สิ่งที่ทิ้งไว้ก็คือศิลปะเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ดูแล้วก็ใครจะเอางานของครูไปต่อยอดเนี่ยครูไม่ได้ติดว่าเราต้องห่วงวิชาบรรพบุรุษได้สรรสร้างขึ้นมาดังนั้นครูคิดว่าครูมีหน้าที่ทำและสร้างสรรค์ไม่ใช่มีหน้าที่เป็นความเป็นเจ้าของครับความสุขที่ได้รับจากการแกะสลักเหมือนเป็นผู้ให้เราให้เราทำสิ่งต่างๆเนี่ยลวดลายใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นมาก็ให้คนรุ่นหลังหรือว่าเยาวชนเนี่ยที่มีใจรักสืบสานเรียนรู้งานของเราเรามีหน้าที่สืบสานมีหน้าที่สร้างผลงานใหม่ๆปัจจุบันนี้ก็พยายามสืบสานอยู่อย่างเช่นงานอนุรักษ์ครูก็ยังสืบสานอยู่แล้วงานแบบประยุกต์ศิลป์เนี่ยครูก็ประยุกต์ขึ้นมาให้สอดคล้องกับสังคมก็จะสืบทอดควบคู่ไปด้วยกันแล้วก็ทำงานแกะสลักทุกวันครับมีความสุขครับเพราะว่าได้สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าภูมิใจพอทำแล้วรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็สุขใจที่ไม่ได้ทำไม่เคยคิดที่จะหยุดทำครับว่าเราสึกว่าเราชอบแล้วก็ทำได้ไปเรื่อยๆทำได้จนกว่าที่ว่าจะทำไม่ได้แล้วทั้งปัจจุบันและอนาคตก็สืบสานต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าศิลปะแกะสลักเนี่ยเป็นศิลปะงานศิลป์ประจำชาติไทยมีความอ่อนช้อยแล้วก็สวยงามครูก็อยากสืบทอดงานพวกนี้ครับให้อยู่ไปนานๆเพื่อไม่ให้สูญหายไปตามกัน

0: เป็นอย่างไรบ้างกับคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่
1: ภูมิใจ
0: ภูมิใจสวยน่ารับประทานไหม
1: น
0: ่ารับประทานนะคะขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์จากไทย PBS เรื่อง

0: ด็กๆอยากฝึกแกะสลักสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคะขอตัวแทนนะคะบอกคุณครูหน่อยว่าดูสื่อวิดิทัศน์เมื่อสักครู่รู้สึกอย่างไรบ้างไหนเชิญค่ะยกมือสูงมากตัวสูงเพื่อนตัวสูงใช่ไหมคะรู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากรับชมวิดิทัศน์แล้ว
1: รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็มีความสวยงามมากเลย
0: ภูมิใจอะไร
1: ภูมิใจที่เขาสลักครับแกะสลักผลไม
0: ้ภูมิใจในการ
1: แกะสลักผลไม
0: ้แกะสลักผลไม้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยใช่หรือไม
1: ่ใช่ครับ
0: ใช่ขอบคุณค่ะเชิญนั่งมีตัวแทนผู้ชายและครูบุ๊กขอตัวแทนผู้หญิง1คนกลุ่ม5มั้ยกลุ่ม2อีกแล้วกลุ่ม2ได้คะแนนน่ะ
2: รู้สึกอยากแกะสลักค่ะ
0: รู้สึกอยากแกะสลักถ้ามี2ชิ้น1ชิ้นหั่นแบบปกติอีก1ชิ้นหั่นตกแต่งสวยงามเลยหนูเลือกรับประทานชิ้นไหนคะ
2: ชิ้นที่ตกแต่งสวยงามค่ะ
0: เพราะอะไร
2: เพราะว่ามีความสวยน่ารับประทาน
0: ม
2: ี
0: ความสวยและน่ารับประทานขอบคุณค่ะอะตบมือด้วยมาดูประเภทของงานแกะสลักบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นหนึ่งในประเภทของงานแกะสลักที่หนูเห็นมีงานแกะสลักอะไร
3: ผลไม้
0: ผลไม้นะคะจัดอยู่ในงานแกะสลักของเนื้ออ่อนเป็นผลงานสร้างสรรค์ลวดลายลงบนผักผลไม้หรือวัสดุเนื้ออ่อนเช่นสบู่เทียนผลไม้โดยใช้เครื่องมือที่มีความแหลมคมนิยมใช้ตกแต่งอาหารนะคะหรือทำเป็นของขวัญได้ด้วยในรูปภาพนี้เป็นรูปแกะสลักอะไร
3: เทียน
0: ส่วนใหญ่จะใช้ในเทศกาลอะไรเอ่ย
3: แห่เทียนเข้าพรรษา
0: เทศกาลช่วงวันเข้าพรรษานะคะประเภทที่2คืองานแกะสลักไม้เนื้ออ่อน

0: ก่อนเคยเห็นบ้างไหม
1: เคยเห็นบ้าง
0: ดูรูปที่ครูเคยเห็นบ้างไหม
1: เคยค่ะ
0: ส่วนใหญ่ที่หนูเห็นเขานิยมแกะเป็นรูปสัตว์ใช่หรือไม
2: ่ใช
0: ่สัตว์อะไรบ้าง
1: ช
0: ้
1: าง
0: ช้าง
3: กวาง
0: กวาง
3: ว
0: ัวด้วยนะคะอะไรนะ
1: กระบือ
0: กระบืออ่ะพอมาดูกันว่างานแกะสลักไม้เนี่ยเป็นศิลปะกรรมทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาหลายปีเลยซึ่งลวดลายการแกะสลักมักจะสืบทอดประเพณีโบราณซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติไทยนะคะในรูปนี้มีรูปอะไรบ้าง
1: ช้างกระบือ
0: มีเหมือนเลยที่หนูตอบคุณครูนะคะอันนี้เป็นเพียงรูปตัวอย่างต่อไปก่อนจะแกะสลักได้เราต้องรู้จักวิธีการแกะสลักผักและผลไม้ในชีวิตประจำวันซึ่งวันนี้คุณครูเตรียมมาให้ด้วยเป็นการยกตัวอย่างนะคะวิธีการแรกคือการปอกการทำวัตถุที่มีเปลือกออกโดยการใช้มีดหรือใช้มือปอกเช่นการปอกส้มใช้อะไรปอกส้มอ่ะ
3: ม
0: ือและในรูปปอกอะไรแอปเปิลนะคะต่อมาเป็นการกรีดการทำวัสดุให้เป็นรอยหรือแยกออกจากกันโดยใช้ของแหลมคมกดลงบนวัสดุนั้นแล้วก็กรีดออกไปเคยทำไหม
1: เคย
0: ทำจริงเหรอ
1: จริง
4: ทำกับลิปบิ้น
0: ทำกับลิปบิ้นอันนี้เป็นทำกับอะไร
4: ผ
0: ัก
4: ชี
0: ไม่ใช่ผักชีลูกผักอะไร
1: ต
0: ้นหอมนะนี่เป็นรูปต้นหอมต่อมาการเกาการตกแต่งวัสดุที่ยังไม่เกลี้ยงให้เรียบยิ่งขึ้นโดยใช้มีดหั่นคมออกนะคะเป็นเส้นและขูดขาเนี่ยให้มันเกลี้ยงลงดูรูปนี้อันนี้ยังไม่ได้ทำเห็นด้านหลังไหม
3: อ
0: ันนี้เกิดการเกาแล้วเรียบร้อยนะคะไม่มีผิวขูดขาต่อมาการคว้านการทำวัสดุซึ่งมีส่วนที่เป็นแกนหรือเป็นเม็ดออกจากการโดยใช้เครื่องมือที่มีปลายแหลมคมแทงลงตรงจุดที่ต้องการคว้านแล้วขยับไปรอบๆจนแกนหลุดค่อยๆแคะหรือดุลออกเช่นการคว้านเงาะนอกจากเงาะมีอะไรอีกที่ต้องใช้วิธีการคว้านได้บ้าง
3: ลำไย
0: มังคุดหรือละมุดหนูหมายถึงอะไรลิ้นจี่ด้วยเงาะคุณครูบอกแล้วมีหลายอย่างเลยนะมะปางรู้จักไหมคะ
1: รู้จัก
0: มะปาง
4: มะยงชิด
3: ว้าว
0: เป็นยังไง
1: สวย
0: สวยงามมากวันนี้เด็กๆจะได้ทดลองการแกะสลักนะคะถั่วฝักยาวและแตงกวานะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผักในเครื่องจิ้มซึ่งเครื่องจิ้มหมายถึงผักที่รับประทานเครื่องเคียงกับน้ำอะไร
4: น
0: ้
4: ำพริก
0: น้ำพริกนะคะแกะอันไหนเลยดีฟักทองเลยดีไหมวันนี
1: ้
0: ไม่ดีไม่เสร็จแน่คุณครูว่านะคะวัสดุอุปกรณ์วันนี้1มีดแกะสลัก2มีดเล็กนะคะ3ถั่วฝักยาวแล้วก็4แตงกวาเดี๋ยวไปดูคุณครูสาธิตวิธีการทำกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูมีตัวอย่างนะคะการแกะสลักผักเพื่อกินคู่กับน้ำพริกนะคะมาดูกันว่าผักมีอะไรบ้างอะไรลูกอะไรคะไม้แลอะไรคะ
3: แล
0: แดแลดิสต่อมารู้จักอยู่แล้วอะไรเร็วเรียนไปแล้วที่มือครูที่มือครูถั่วพูอ้าวต่อมา
1: แตง
0: กวาเรียนไปแล้วเรียนไปแล้วเรื่องผัก
1: ถั่วฝักยาว
0: โอเคอันนี้ละกันเป็นรูปอะไรเอ่ย

0: คะแต่ว่าวันนี้คุณครูจะมาสาธิตวิธีการทำแตงกวานะคะและถั่วฝักยาวเป็นแบบนี้นะขั้นตอนแรกเลือกแตงกวาก่อนนะคะให้มีลักษณะไม่ใหญ่หรือเบาจนบางเบาเกินไปเพราะด้านในเนี่ยมันจะฟีบนะคะจากนั้นตัดส่วนที่เป็นหัวนะคะออกเราจะใช้ลักษณะแตงกวาให้มีชิ้นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะใช้มีดแกะสลักมีดแกะสลักมี2แบบให้เลือกแบบที่ถนัดได้เลยนะคะวิธีการจับจับเหมือนดินสอเด็กๆ เห็นปลายมีดไม้แหลมมากแล้วก็คมมากด้วยความคมของมีดด้านนี้ก็คมนะคะเพราะฉะนั้นควรใช้แบบระมัดระวังคุณครูจับแบบดินสอไม่ต้องกรีดไม่ต้องกรีดระวังด้วยเริ่มจากขวานไส้ออกเมื่อกี้หนูตอบคุณครูแล้วว่าวิธีการทำผักแกะสลักมีขั้นตอนหลายแบบเช่นการปอกการขวานถ้าไม่ออกก็คือกลับด้านทำอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมออกหรือยังสะอาดยังคะอ่ายังทำให้สะอาดด้วยนำไส้ของแตงกวาออกให้หมดเลยต่อไปคุณครูจะทำลายขอบด้านข้างตรงนี้นี่นะคะอันนี้เป็นแบบลายเล็กๆตัวอย่างที่ครูเตรียมมาอันนี้ใหญ่หรือเล็ก
1: ใหญ่
0: มี2แบบเลือกทำได้เลยเริ่มจากครั้งที่1นะคะนำมีดเนี่ยลงไปเฉียงเล็กน้อยและครั้งที่2วางลงไปตรงรอยตัดค่ะออกมาแล้วกินไม่ได้ยังไม่เสร็จเลยอีกครั้งนะทำให้รอบๆเลยค่ะวิธีการเดิมครั้งที่1วางมีดลงไปเฉียงเล็กน้อยครั้งที่2เช่นกันจับมีดแกะสลักให้ถนัดนะระวังมีดบาดด้วยกลุ่ม6ไม่ตั้งใจดูคุณครูทำไม่ได้แน่ทำไม่ได้แน่จะครบรอบแล้วจะครบยอดจะครบรอบยังไม่เสร็จเลยนำเศษออกให้หมดนะคะเสร็จแล้ว1ด้านเหลืออีก1ด้านทำแบบเดียวกันเลยวันนี้คุณครูจะให้ส่งงานเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มละ1ชิ้นแต่เดี๋ยวจะบอกว่าต้องทำอย่างไรบ้างแตงกวาของครูใกล้จะเสร็จแล้วคุณครูทำเร็วไหม
2: เร็ว
0: แล้วหนูคิดว่าหนูทำเร็วไหม
2: เร็ว
0: ต่อไปเป็นถั่วฝักยาว

0: ากรนะคะให้มีลักษณะเป็นการหั่นแบบอะไรแบบอะไรแบบแท่งหรือหั่นแบบไม้อะไรนะไม้ขีดเด็กๆดูที่มือคุณครูเห็นเส้นของถั่วฝักยาวไหมคะ
1: เห็น
0: มี2เส้นแล้วก็มี1เส้นแล้วก็เวลาจะหั่นห้ามหั่นตรงเส้นเราจะแต่งถั่วฝักยาวเป็นแบบนี้กีบถั่วที่ผ่าออกมาจะอยู่ระหว่างนะคะระหว่างเส้นไม่โดนเส้นนะดูจับถั่วให้แน่นคล้ายๆวิธีการปอกห้ามโดนเนื้อข้างในนะคะจะแค่ตรงเปลือกเท่านั้นนี่นะอีกข้างหนึ่งถ้าอยากให้ถั่วเนี่ยกีบบานเยอะๆหรือเปลือกบานออกมาเยอะๆให้นำไปล้างน้ำหรือแช่น้ำก่อนนะคะปลายถั่วของเด็กๆก็จะบานออกแบบนี้เด็กๆต้องทำจนครบเลยแล้วก็นำถั่วมาใส่ลงไปในแตงกวาครูสาธิตวิธีการใส่ให้ดูพอยังครูใส่พอยังพอไหมพอหรือไม่
1: พอ
0: ไม่พอเห็นไหมว่ายังหลวมอยู่ต้องใส่ให้แน่นเลยไม่งั้นถั่วฝักยาวหนูจะหลุดออกจากแตงกวาค่ะครูใส่ให้แน่นเลยพอไหมก็จะได้แบบนี้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถใช้ถั่วฝักยาวเนี่ยหั่นตามคุณครูได้เลยนะคะแล้วก็แตงกวาก็ฟันเม็ดออกนะคะสำหรับโจทย์ในวันนี้พร้อมฟังโจทย์หรือยัง
1: พร้อม
0: ให้นักเรียนรังสรรค์ถั่วฝักยาวหรือแตงกวานะคะโดยไม่มีวิธีการกำหนดให้สวยงามแต่ต้องใช้ขั้นตอนในการแกะสลักจากนั้นเพื่อนๆในห้องก็จะเป็นคนประเมินคะแนนให้1กลุ่มต้องส่งคุณครูกี่ชิ้น1ชิ้นนะเดี๋ยวเด็กๆมารับอุปกรณ์ด้านหน้าได้เลยค่ะ

0: เด็กๆได้รับอุปกรณ์ไปครบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ค่ะนักเรียนปลายทางค่ะเตรียมอุปกรณ์ครบหรือยังคะครบแล้วแน่นอนเช่นกันค่ะงั้นเรามาลงมือทำกันเลยพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: เข้าสู่ช่วง

0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางนะคะนำชิ้นงานหรือผลงานเนี่ยมาส่งคุณครูเรียบร้อยแล้วค่ะมาฟังกันว่านักเรียนต้นทางเนี่ยมาในคอนเซปต์หรือธีมอะไรกันบ้างกลุ่มหนึ่งธีมอะไรคะ
1: ธีมหนูน้อยหมวกแดงค่ะ
0: หนูน้อยหมวกแดงกลุ่มที่สองตอบเลยก็ได้ค่ะ

0: ต้นกด
1: ตีมอะไรนะหอคอยใช่ไหมกลุ่ม2หอคอยหอคอยแตงกวากลุ่ม3มาในตีมอะไร
2: ผักสวนครัวค่ะ
1: สวนผักสวนครัวกลุ่ม4
3: รสแตงกวาร
1: สแตงกวากลุ่ม5
4: ป่าเมซอนครับ
1: ป่าเมซอนป่าจริงๆค่ะผลงานป่าจริงๆกลุ่ม6สุดท้ายค่ะ
5: กระถางต้นไม้ครับ
1: กระถางต้นไม้ตอนนี้นะคะมีผลงานอยู่ครบด้านหน้าแล้วและเด็กๆเนี่ยได้รับสติ๊กเกอร์แต้มคะแนนแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่ม6กลุ่ม1นะคะวนไปเรื่อยๆมาเลือกแค่1ชิ้นนะคะว่าชอบอันไหนมากที่สุดเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะ

0: าที่คุณครูนะคะดูวันนี้ทุกๆกลุ่มเนี่ยได้คะแนนที่ศูนย์สี่ไหม
1: ศ
0: ูนย์สี่เพราะว่าหนูแปะคะแนนให้ตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่นะคะอันนี้เดี๋ยวคุณครูไปให้คะแนนนะคะตามสติกเกอร์ที่นักเรียนเนี่ยได้มาประเมินไว้เลยสัปดาห์ถัดไปเราจะเรียนรู้กันในเรื่องรู้ไหมเรื่องอะไร
2: การเรียนโชว์ดอกรักรัก
0: ซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้ค่ะใบความรู้เรื่องการประดิษฐ์ช่อดอกรักวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ช่อดอกรักนะคะเช่นดอกรักกรรไกรลวดไม้ปลายแหลมนะคะและเราจะเรียนรู้กันในเรื่องถัดไปในเรื่อง
2: ช่อดอกรักปักเก
0: ๋กแสดงว่าสัปดาห์หน้าเราจะได้ทำอะไร
2: ดอกรักปักเก๋ก
0: เคยปักไหมจะได้มาเรียนรู้วิธีการจัดดอกไม้ค่ะนักเรียนปลายทางอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมนะคะและสำหรับวันนี้ขอจบวิธีการแกะสลักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

0: His Majesty King Maha Wachirlongkorn is committed to continue, maintain, and further the royal initiatives of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great in order to bring the maximum benefit to the people and to create jobs and higher income so farmers can improve their quality of life. He therefore graciously gave 1,350 rai of his own land in Pongyang Subdistrict, Maerim District, Chiang Mai Province, to the Ministry of Agriculture and Cooperatives in order to run agricultural clinical projects. The purpose of this project is to distribute research studies and agricultural technology developed at the Huai Hong Krai Royal Development Study Center. Located in the same province with similar geography, this center was established following the royal initiative of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great. According to the policy of His Majesty the King, this project aims to improve the well-being of the locals in the project area by creating work, increasing income, providing a source of foods and herbs to adequately serve their needs, and rejuvenating the forest to a thriving state where it will contribute to the watershed once again. On April 3, 2006, His Majesty the King endowed this area with the royal title of the Kaset Wichaya Project under the initiative of His Royal Highness Crown Prince Maha Wachirlongkorn in Chiang Mai Province. The enormous area of this project is divided into a learning center, training center, vocational training center, and full circle agricultural demonstration plots to systemize soil and water conservation, soil rehabilitation, and water source development. Moreover, the area has been allocated for agroforestry, a community food bank and source of herbs and natural foods, as well as residences for local people who originally used the land. Around 900 rai of the project area is natural forest, developed and managed by the Royal Forest Department to be an eco-friendly destination.
1: หลังจากที่มีโครงการเกษตรวิทยาชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทุกคนต่างซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสําคัญของป่าต้นน้ําของหมู่บ้านพระองค์ท่านเล็งเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอยู่ชนบทนะครับ
2: นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่องค์ท่านได้มอบพื้นที่ส่วนพระองค์นะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสาธิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ
0: The Kaset Wichaya Center is an agricultural learning center following the royal initiative. It also symbolizes the kindness of His Majesty the King.Who aims to improve the quality of life among his people. He continues to encourage sustainable living and conservation of local natural resources to continue, maintain, and further the royal initiatives of his father, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great.

ัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษที่สำคัญและง่ายและใช้ได้จริงในชุดประจำวันอย่างที่คุณผู้ชมต้องการนั่นเองครับเพราะวันนี้ตอนของเรามีชื่อว่า prepositions part 1Prepositions นะครับคุณผู้ชมครับมาวิเคราะห์คำกันสักหน่อยไหมฮะมันจะมีคำว่า pre เนี่ยก็จะแปลว่าก่อนส่วนคำว่า position ก็คือตำแหน่งครับตำแหน่งดังนั้นเนี่ยนะครับ preposition ก็ถ้ามาแยก preposition เนี่ยนะครับก็คืออะไรเป็นการบอกนะฮะตำแหน่งของสถานที่หรือสิ่งของต่างๆนะครับในรูปประโยคหลักๆนะครับสองอันเลยนะสั้นๆเลยครับจะได้ไม่ต้องซับซ้อนมากก็คือตำแหน่งของเวลาและตำแหน่งของสถานที่นั่นเองครับนะฮะวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยคำง่ายๆคือคำว่า by นั่นเองครับทุกวันนี้นะครับหลายคนที่ดูรายการของเรามาหลายตอนกันแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนเขียนบทภาษาอังกฤษพวกนี้ให้กับคุณผู้ชมได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและง่ายๆนะครับเขาเองนะครับดังนั้นนะครับ the script is written by me นั่นเองครับ by me ก็คือเขียนโดยผมนั่นเองครับจะเห็นคำว่า by เนี่ยในพวกประโยค passive voice เยอะเนี่ยนะครับก็คือ the script is written by me หรืออาจจะบอกว่า the shop was burnt by the man ร้านนี้นะครับถูกเผาโดยผู้ชายคนนั้นอะไรเงี้ยนะครับหรือ do it by yourself ก็คือทำเองด้วยตัวเองสิครับต่อไปครับเราจะไปจ่ายตังค์ก็จะถามว่า would you like to pay by credit card นะครับ pay by credit card ก็คือจ่ายโดยใช้บัตรเครดิตหลายคนก็รู้จักประโยคนี้นะครับ I go to school by bus หรือ I came by taxi นะฮะ บางคนบอกว่าฉันนั่งแท็กซี่มาไปแปลตรงตัวฉันนั่งแท็กซี่มา I sit taxi come นี้คุณครับแปลตรงตัวอย่างนี้ฝรั่งก็ตกใจสิครับ I came by taxi คำว่า by ต่อไปนะครับผมก็คือคำว่าภายในนั่นเองครับแต่คำว่าภายในเรื่องของเวลานั่นนะจ๊ะเรื่องของเวลานั่นนะครับต้องบอกเลยมันจะมีทริคอยู่อย่างนึงนะครับคำว่าภายในโดยใช้คำว่า by เนี่ยมันจะคือ by บวกกับคำของเวลาอย่างเช่นครับ you have to send it by tomorrow send it by tomorrow ก็คือส่งมันมาภายในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะตัวเธอหรือจะบอกว่า we will finish it by 7 เราจะเสร็จภายใน 1:00 หรือภายใน 7:00 เนี่ยนะครับby จะเป็น by tomorrow by next year by 3:00 นะฮะเห็นมั้ยมันจะเป็นคำของเวลาครับหลายคนจะถามเอาแล้วภายในที่ใช้คำว่า within ล่ะครับคุณคริสคำว่า within เนี่ยนะครับผมมันก็คือ preposition ง่ายๆที่แปลว่าภายในอ่ะหลักๆแล้วกันนะ2อันพวกนี้เราต้องให้เครดิตกับคำว่า by กันสักหน่อยเนี่ยนะครับ within เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของภายในเวลาก็คือต้องบวกกับตัวเลขแต่ตัวเลขไม่ใช่เป็นนาฬิกาเป็นโมงนะตัวเลขคือระยะเวลาครับอย่างเช่นหากคุณโทรมาหาเราภายใน24ชั่วโมง If you call within 24 hours ถ้าคุณโทรมาภายใน24ชั่วโมงเป็นต้นใช่ไหมฮะ We will send it to you within 3 days within 3 days ภายใน3วันอีกอันนึงครับก็คือ within เนี่ยนะครับอย่างเช่นผมมีลูกชายเนี่ยผมจะบอกลูกต้องอยู่ภายในตึกนี้นะ You have to stay within this building within this building ก็คือภายในตึกนี้นะครับเห็นไหมฮะ within ก็เป็น preposition ที่พูดถึงเรื่องของเวลาก็ได้สถานที่ก็ดีนั่นเองครับเข้าใจแล้วนะฮะ byนะครับ by tomorrow กับ within 2 days โอเคนะครับ by tomorrow tomorrow within 2 days ต่อไปนะครับคำว่า by เนี่ยนอกจากจะแปลว่าภายใน

หรือจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะแปลได้ว่าอยู่ตรงหรืออยู่ติดกับนั่นเองครับอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยนะครับอยู่ติดกับทะเลสาบอยู่ตรงทะเลสาบเลย My house is by the lake by the lake นั่นเองครับผม My house is by the lake หรือหลายคนก็คงอยากจะซื้อคอนโดที่อยู่ติดกับแม่น้ำ Condo by the river or the hotel is by the sea by the sea อยู่ติดทะเลหรืออยู่ตรงทะเลเลยนะจ๊ะซึ่งคำว่า by ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหนึ่งคำที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยหลายคนต้องรู้จักแล้วคือคำว่าอะไรครับสายนั่นเองครับอย่าลืมนะครับออกเสียงว่า stand by นะครับไม่ใช่ stand by stand by อาจจะเหยียบพี่บี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับ stand by แปลว่าอะไรล่ะครับ stand ยืน by ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมที่จะทำงานนั่นเองนะฮะเขาถึงเรียกว่า stand by เห็นไหมครับอีกหนึ่งความหมายของคำว่า by ที่คล้ายๆกันก็คือเวลา by เนี่ยอยู่กับ verb อย่างเช่นครับWe drove by the hotel. We drove by the hotel. เรานั้นขับรถนะฮะผ่านโรงแรมไปนะครับหรือ we walked by the university. We walked by the university. คือเราก็ได้เดินผ่านมหาวิทยาลัยไปนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับหลายคนจะเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเห็นแล้วนะเออใช่ใช่เคยเห็นประโยคพวกนี้ต่างๆนานาเนี่ยนะครับหลายคนถามว่าแล้ว preposition เนี่ยมันจะมีเทคนิคอะไรคะอาจารย์คริสมันจะมีสูตรอะไรไหมคะก็วันนี้เนี่ยบางอันก็จะมีสูตรอย่างเช่นเมื่อกี้นะฮะคร่าวๆแต่เอาจริงๆเนี่ยนะครับก็คือ preposition เนี่ยนะครับมันคือใช้ feeling ล้วนๆครับมันเป็น feeling มันต้องพูดจาก sense ก็คือจิตใต้สำนึกคือจิตวิญญาณของคุณครับถ้าคุณมาพูดจาก grammar จาก tense นะครับชาตินี้ก็เครียดแล้วก็เกรงตลอดชาตินะฮะอันนั้นครับมันคือ feeling ล้วนๆคือเห็นประโยคอะไรแล้วคุณพูดตามอย่างเช่นในรายการของเราพูดตามแล้วมันก็จะติดปากติดปากก็จะติดเข้าไปในสมองติดเข้าไปในสมองพอครั้งหน้าคุณจะใช้สมองก็จะส่งที่ปากแล้วก็จะพ่นออกไปแบบถูกต้องและอย่างไหลลื่นนั่นเองครับมีเคสนึงครับวันก่อนเนี่ยนักเรียนผู้ชายผมคนนึงเขาถามผมว่าอาจารย์คริสครับอยากจะทราบจังเลยนะครับว่าปลาสลิดปลาหิมะนะครับผมปลาอินทรีปลาเยอะแยะหมดเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรผมก็คิดในใจนะครับแต่ไม่ได้บอกเขานะครับว่าโอ้โหเฮ้ยเราก็ไม่ใช่ fisherman friend นะครับเพื่อนชาวประมงถึงจะไม่รู้ปลาทุกชนิดผมก็บอกผมไม่แน่ใจครับผมเดี๋ยวผมเช็ค Google ให้ดูเลยกันดีไหมฮะลูกศิษย์คนนี้อยู่ดีครับเขาหันมามองผมเขาอายุเยอะหน่อยนะฮะเขาก็บอกผมว่าอาจารย์คริส you are an English teacher you ought to know by now you ought to know by now โอ้ประโยคนี้มันไฮโซมากเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะคำว่า by now เนี่ยมันแปลว่าป่านนี้แล้ว ought to know เนี่ยมันเป็นประโยคไฮโซของคำว่า should know you should know by now คือคุณควรจะรู้แล้วนะป่านนี้เนี่ยผมก็ถามเขาคุณไปเอามาจากไหนเนี่ยประโยคนี้ฟังดูมันคุ้นๆนะเขาบอกผมว่าไงไหมครับอยู่ดีเขาหันมามองผมแล้วทำหน้าซึ้งๆ nothing gonna change my love for you you ought to know by now how much I love you ผมบอกเลิกร้องเถอะครับแหมทำตาซึ้งเนี่ยผมไม่ใช่เมียคุณนะครับเห็นไหมครับเขาได้มาจากเพลงอะ feeling ไงฮะ feeling you ought to know by now เนี่ยนะครับผมก็คือแน่นอนครับป่านนี้นั่นเองใช่ไหมครับ you have to come here by now นะครับ okay you should be here by now you should be here by now คือคุณควรจะอยู่ที่นี่ป่านนี้แล้วนะจ๊ะนะครับอีกหนึ่ง by ที่คล้ายๆคือ by the time you get here everything will be closed กว่าคุณจะมาถึงที่นี่ทุกอย่างมันก็จะต้องถูกปิดหมดแล้วสิจ๊ะพี่น้องก็มาสายไงล่ะครับSo by the time you get here คือกว่าคุณจะมาถึงที่นี่นะครับ by the time นะฮะอีกอันนึงเนี่ยนะครับผมก็คืออะไรครับถือว่าวันนี้เนี่ยผมเต้นอยู่ในผับแล้วผมก็ไปเหยียบเท้าคุณก็หวังว่าคุณคงจะไม่ใช่ลูกนักการเมืองที่ใหญ่โตแล้วก็อารมณ์ร้อนเนี่ยนะครับผมอาจจะเหยียบเท้าคุณแต่ไม่ได้ตั้งใจไงผมเหยียบโดยบังเอิญหรือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับ I stepped on his foot by accidentI stepped on his foot by accident ก็คือผมเหยียบเท้าเขาโดยบังเอิญหรือโดยเป็นอุบัติเหตุนะครับผมก็จะว่าพี่ครับผมพี่อย่ายิงผมเลยนะครับอย่าทำร้ายผมเลยมันเป็นแค่อุบัติเหตุนะจ๊ะใจเย็นๆนี่ไงครับ by accident นะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งคำที่หลายคนจะต้องรู้จักและเคยเจอภาษาอังกฤษนะครับก็คือคำว่า by the way นะหลายคนมักจะเข้าใจผิดกับอีกหนึ่งคำก็คือ anywayby the way กับ anyway แตกต่างยังไงครับ by the way ก็แปลว่าอะไรนะครับโอ้มีอีกเรื่องนึงยังไม่ได้บอกเช่นวันนี้ผมอาจจะเหมือนกำลังคุยกับคุณอยู่โอ้ by the way don't forget that tomorrow is a holiday อย่าลืมนะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดถ้าเป็น anyway นะครับ anyway ก็แปลว่าเปลี่ยนเรื่องนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะเปิดพูดถึงนี่นะครับ you know what my son is a very cute little boy นะครับผม anyway but let's get backto learning English ใช่ไหมฮะอ่ะเปลี่ยนเรื่องกลับมาเรียนภาษาอังกฤษกันหน่อยดีกว่านะครับอ
เรื่องราวของ by เนี่ยนะครับผมอันอื่นๆเนี่ยนะครับก็เป็นพวกอยู่ใน two word verb หรือ phrasal verb ที่เราเคยสอนคุณผู้ชมมาบ้างแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นอันนึงที่เราเคยสอนนะครับคุณผู้ชมก็คือ drop by drop by ก็คือแวะไปหาเองครับอย่างเช่นถ้าใครเป็นลูกศิษย์เก่าของผมเนี่ยนะครับผมเคยเรียนกับผมที่ central world เนี่ยนะ if you go to central world drop by คืออะไรแวะมาหานะจ๊ะหรือจะใช้คำว่า come by นะ come by ก็ไม่ได้

0: จริง stop by ก็คือแวะมาหาก็ได้นะนะครับแต่ stop by เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวไทยชอบทำกันมากๆเวลาไปต่างจังหวัดฝรั่งถามผมเยอะมากเลยครับทำไมพี่น้องหลายๆคนชอบไปต่างจังหวัดแล้วต้องแวะทุกที่ที่อยู่ตามถนนหนทางอย่างเช่นหัวหินเงี้ยกรุงเทพหัวหินเนี่ยบางครั้งนะครับ4ชั่วโมงว่าเดี๋ยวก็แวะซื้อเกลือบ้างเดี๋ยวก็แวะพอร์โตชิโน่ซื้อกาแฟบ้างเดี๋ยวก็แวะปั๊ม
1: เดี๋ยวก็ต้องแวะไปซื้อน้ำตาลสดไปแวะซื้อปลาทูไปแวะเอาเล็ดไปแวะชีฟฟาร์ม
0: ฝรั่งบอกไม่ได้ไปทะเลสักทีนะครับดังนั้นครับก็คือ stop by ก็คือแวะนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะปวดฉี่ I have to take a pee take a pee ก็คือปวดฉี่มากคุณขับรถอยู่ผมบอกให้ can you stop by the gas station can you stop by the gas station ก็คืออะไรคุณช่วยแวะปั๊มหน่อยได้ไหมครับไม่ไหวแล้วนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับผมเรื่องของ buy เนี่ยนะครับก็จะมีการหารนั่นเองครับ 1,000 บาท divided by 5 equals 200 1,000 บาทหาร5เท่ากับ200ผมว่าประโยคนี้สำคัญมากๆนะครับสำหรับพวกพี่น้องที่ต้องไปทานข้าวและเป็นคนที่อาจจะไม่มีสตังค์เยอะหรืออาจจะมีสตังค์เยอะแต่มีเกลือเยอะก็คือเค็มนั่นเองนะครับ1,000 บาท divided by 5ก็คือหาร5นะครับอีกอันนึงก็คืออะไรครับ multiplied by ก็เป็นอีกหนึ่งคำของคำว่าคูณก็คือ times อย่างเช่นครับ2คูณ2เท่ากับ4 2 times 2 equals 4หรือ2 multiplied by 2 equals 4นั่นเองครับอันสุดท้ายของคำว่า buy เป็นอันที่ผมนั้นโปรดปรานที่สุดเลยนะครับก็คือนี่เลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับแหมดูสิครับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้นะครับถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงสาวสวยเต็มไปหมดเลยนะครับก็คนมันหล่อนะครับช่วยไม่ได้ I am surrounded by a lot of beautiful women surrounded by ถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงเยอะมากเลยครับผมอะไรนะครับแต่งงานมีลูกแล้วขอโทษครับน้องจ๋าที่มีเมียแล้วจ้ะมีลูกแล้วไป preposition ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับก็คือ preposition in นั่นเองครับin เนี่ยนะครับผมก็คือในนะครับผมแต่เราต้องใช้กันให้เป็นกันหน่อยเนี่ยนะครับอันแรกเลยที่เราใช้คำว่า in เนี่ยนะครับก็คือจังหวัดเมืองประเทศถามมาเลยฮะรัฐก็ได้นะครับผมอย่างเช่นเนี่ยนะฮะ I live in Thailand ไม่ใช่ I live at Thailand หรือ on Thailand ใช่ไหมฮะ I live in Thailand นะครับผมนี่แหละฮะ She lives in Japan นะครับผมหรือว่าอย่างเช่นครับ I have a school สมมตินะฮะ I have a school in Phuket ผมมีโรงเรียนอยู่ที่ภูเก็ตเป็นต้นเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับผม in Thailand in New York in Phuket made in Thailand and in Thailand นี่ไง made in Thailand นะครับนี่นะครับ in เนี่ยก็จะใช้กับเดือนและปีนั่นเองครับอย่างเช่นนะครับผมถ้าผมจะบอกว่า I opened my school in March นะครับ I opened my school in March in Central World นะใน Central World ในเดือนมีนาคมเห็นไหมใช้เหมือนภาษาไทยในเดือนมีนาคมนะครับหรือผมจะบอกว่าผมเปิดโรงเรียนผมเนี่ยนะครับในปี1999สมมตินะครับ I opened my school in 1999 in March in 1999แต่ถ้าเป็นวันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้ on นะจ๊ะแต่วันนี้เรายังไม่ได้โฟกัส on นะครับแต่ผมจะเปิดตัวหนึ่งให้ก่อนแล้วกันนะ on อย่างเช่นครับ on Monday on Tuesday และเมื่อกี้ in January แต่ถ้าเป็นวันที่5มกราคม on the 5th of January หรือ on January the 5th นั่นเองครับรวมถึงเนี่ยนะครับ on Valentine's Day นะครับ on New Year's Eve นะฮะ on ก็คือใช้กับพวกวันนั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยนะครับอีกหนึ่งอันของคำว่า in ก็คือ in the morning นะครับอย่าลืมนะครับเรื่องเวลาเราก็เคยสอนไปแล้วนะครับไปดูเทปเก่าๆใน YouTube กันได้นะครับเดี๋ยวมา brush up นะมา brush up มาขัดเกลากันหน่อยเนี่ยนะฮะ in the morning ก็คือตอนเช้า in the afternoon คือตอนบ่าย in the evening คือตอนเย็นนะครับแต่ถ้าตอนกลางคืนต้องใช้ at night นะจ๊ะ at night จะใช้กันมากกว่านะครับแล้วฝากไว้นะครับ in the morning ตอนเช้าแต่ this morning ก็คือเช้านี้นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับเรื่องของ in เนี่ยนะฮะผมก็จะใช้ในประโยคอีกหลายประโยคมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่น in time เคยดูไหมครับหนังที่ผมนำแสดงนะฮะล้อเล่นครับ Justin Timberlake ครับแหมไปเทียบเท่ากับเขาเห็นเขาตัดสกินเฮดคล้ายๆกันเนี่ยนะครับ in time ก็แปลว่าทันเวลาแล้วถ้า on time แปลว่าตรงเวลานะมันแยกแยะกันนะครับผมอย่างเช่นนะครับ we got there in time คือเราไปถึงที่นั่นทันเวลาพอดีนั่นเองครับถ้าคุณเคยดูหนังเรื่อง in time นะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะต้องมีการแข่งกับเวลาให้ทันเวลาพอดีครับ on time ตรงเวลาแต่ in time แปลว่าทันเวลานั่นเองครับอีกหนึ่งอันนะครับก็คือ in a hurry

หรือ in a rush นะฮะ in a hurry หรือว่า in a rush ก็จะแปลว่ารีบนะฮะอย่างเช่น I'm in a hurry หรือ I'm in a rush ก็แปลว่าเขารีบนะจ๊ะตัวเธอจะถามฝรั่งก็ได้นะครับ Are you in a hurry Are you in a rush คุณรีบหรือเปล่านะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งอันของคำว่า in นะครับภาษาอังกฤษปีหน้า next year แต่ถ้าในอีก2ปีข้างหน้า next 2 year นั่นไงเห็นไหมฮะผมว่าแล้วเชลคุณก็ยังจำให้ได้หรืออาจจะยังไม่เคยดูเทปเก่าๆของเราเนี่ยนะครับจำมาเลยนะครับว่า next year คือปีหน้าถ้า next 2 years เนี่ย next 2 years มันจะแปลว่าในอีก2ปีที่จะถึงนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าในอีก2ปีข้างหน้าเขาจะใช้ in 2 years นั่นเองครับ in 2 years อย่างเช่นถ้าคุณจะเรียนจบในอีก2ปีข้างหน้า I will graduate in 2 years นั่นเองครับ I'll graduate in 2 years หรือ I'm going to ก็ได้นะ I'm going to graduate in 2 years นั่นเองครับนะฮะหรือวันนี้ครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมไม่เคยทราบนะครับเราผมอัดรายการไปนะครับก็ต้องสารภาพนะครับก็โทรศัพท์ก็อยู่ติดกับผมอย่างนี้นะครับผมบางครั้งอาจจะมีการรับแล้วก็บอกว่า I'll call you back in a few minutes in a few minutes ก็คือเดี๋ยวโทรกลับในอีก 2-3 นาทีข้างหน้าได้เปล่าตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะครับส่วนคำว่า in นะฮะอย่าลืมครับ in บวกกับตัวเลขหรือ in a few ก็ได้นะ in a few days ในอีกไม่กี่วันมันจะคล้ายๆกับอันนี้เราเคยสอนไปแล้วคือ last year ปีแล้วแต่ถ้า2ปีที่แล้วต้องใช้ 2 years ago ไม่ใช่ last 2 years นะครับโอเค last 2 years มันก็จะแปลว่าใน2ปีที่ผ่านมาต่อเนื่องเกิดขึ้นแต่ 2 years ago 2ปีที่แล้วคือมันเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วฝรั่งก็จะคิดคำว่า ago มาทำไมล่ะครับถ้าคุณไม่ยอมใช้อ่ะให้เขามาชงโอเลี้ยงให้คุณกินเหรอครับนั่นมัน ago นะฮะ so 2 years ago นะครับอันนี้เราพูดถึงตำแหน่งบ้างนะนะไม่เห็นจะยากครับ the folder is in the cupboard the folder is in the cupboardก็คือแฟ้มเอกสารอยู่ในตู้เก็บของบางคนบอก the fam is in the cupboard คือฝรั่งเขาจะเข้าใจแหละครับก่อนหนึ่งนะครับแฟ้มไม่มีนะครับในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the folder or the file และอย่าลืมครับตู้เก็บของเขาออกเสียงว่า cupboard the folder is in the cupboard นะครับผม in the cupboard นะครับผมหรือว่าจะบอกว่า the plate is in the sink นะฮะจานอยู่ในอ่างล้างจานเป็นต้นเห็นไหม in ก็คือไหนอ่ะไม่ยากเลยทีเดียวนะครับภาษาอังกฤษของคำว่า in เนี่ยมีอีกหลายสำนวนหลายประโยคสำเร็จรูปเอาไปใช้ได้เลยนะครับฝรั่งบอก I'll see you in a jiffy ชาวไทยฮะ I'll see you in a jiffy โอ้โหพี่น้องชาวไทยไปนั่งรออยู่ที่ร้าน jiffy รอไป3วันฝรั่งยังไม่มาเลยครับเพราะ see you in a jiffy ไม่ได้แปลว่าเจอกันที่ร้าน jiffy นะจ๊ะตัวเธอแต่มันแปลว่าเดี๋ยวเจอกันอีกแป๊บหนึ่งนั่นเองครับส่วนร้าน jiffy ที่คุณเห็นในร้านสะดวกซื้อตามปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับ jiffy แปลว่าเวลาอันสั้นนะฮะดังนั้น in a jiffy ก็แปลว่าเวลาแป๊บเดียวครับตอนนี้คนโทรมาหาผมก็อยากจะรับแล้วบอก I'll call you back in a jiffy in a jiffy คือเดี๋ยวโทรกลับอีกแป๊บหนึ่งนะครับผลไม้เวลาเป็นฤดูกาลของเขาเนี่ยนะครับเราจะใช้ in season อย่างเช่นครับ mangoes are in season ก็คืออะไรช่วงนี้เป็นฤดูมะม่วงจ้าต่อไปครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะบอกว่าเขากำลังประชุมกันอยู่นะครับหรือว่าประชุมกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับ the meeting is in progress หรือ in progress นะครับ the meeting is in progress or in progress ก็คือกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เลยทีเดียวต่อไปเนี่ยนะครับหลายคนชอบถามผมนะครับว่าคุณคริสครับถ้าไปเรียนโรงเรียนของคุณคริสเนี่ยเรียนกับเทปเรียนกับครูคนอื่นหรือเปล่าผมบอกไม่เลยครับเรียนกับผมเนี่ยนะครับ you study with me in person นะฮะ in personหรือจะใช้เป็นสำนวนอีกอันนึงก็คือ in the flesh in the flesh ก็คืออะไรแบบสดๆเป็นๆเลยนะครับ in person คำต่อไปนะครับก็คือบ้านเราก็ใช้เหมือนกันนะฮะใช้แบบไทยๆมานะครับก็คือคำว่าแว้นนะฮะก็คือแว้นไปก่อนหรือว่าจ่ายล่วงหน้ากันไปก่อนนะครับ pay in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้าไปก่อนอย่างเช่นเราต้องจ่ายเขา3เดือนล่วงหน้า we have to pay 3 months in advance 3 months in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้า3เดือนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเท่านี้เราซวยเราตกระกำลำบากเราไปทำอะไรไม่ดีเนี่ยนะครับโดนแม่ด่าโดนเมียด่าโดนเจ้านายด่า you are in trouble you are in trouble ก็คือคุณนั้นอยู่ในสภาวะที่ซวยแล้วจ้างานเข้าชุดใหญ่ถ้าเป็นสำนวนนะครับก็จะบอกว่า you are in hot water หรือ you are in deep water คือตกลงไปในถังน้ำร้อนหรือตกไปในน้ำที่ลึกว่ายน้ำออกมายากนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมีหลายคนเขาก็มาบอกผมนะครับว่าถ้าผมเนี่ยย้อนเวลากลับไปสัก10ปีเนี่ยนะครับผมเนี่ยน่าจะหน้าตาคล้ายๆณเดชน์เลยทีเดียวนะครับอะไรนะครับฝันไปเถอะครับแหมถ้าอยากจะบอกว่าฝันไปเถอะ in your dreams นะครับ in your dreams นะครับ in your dreams หรือใช้ dream on ก็ได้นะมี on นั่นแหละฮะ in your dreams or dream on ก็คือฝันไปเถอะไม่มีทางนะฮะต่อไปครับ in love
in love ครับ I'm in love Are you in love Everybody's in love ทุกคนนั้นอยู่ในช่วงของความรักหรืออยู่ในช่วงของการมีความรักนั่นเองอีกหนึ่งอันครับสิ้นเดือนแล้วครับพี่ไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ไม่พอเป็นหนี้ท่วมหัวเลยครับ in debt เราใช้ in debt นั่นเองครับ in debt ก็จะแปลว่าอะไรครับเป็นหนี้นั่นเอง debt ไม่ใช่ debt นะฮะ บางคนออกเสียง debt ไม่ต้องแม้มปากบางคนออกเสียง debt ฝรั่งก็เปียกตาเลยนะฮะ I'm in debt ผมเป็นหนี้นะครับหรือว่า the company is in debt บริษัทนั้นเป็นหนี้นั่นเองครับแล้วสำนวนนี้เราเคยสอนแล้วตอน colors นะครับสีแดงไงนะผู้ชายฝรั่งบอกชาวไทยว่า I am in the red ชาวไทยหันไปฟังแล้วก็บอก I am in the yellow ไม่เกี่ยวกับเรื่องสีนะครับ in the red คือตัวแดงขึ้นเต็มเลยก็คือเป็นหนี้นั่นเองคำว่าคุมดูแลนั่นนะครับก็คือ in charge นั่นเองฮะ in charge อย่างเช่นครับถือว่าผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาด I am in charge of marketing I'm in charge of marketing ก็แปลว่าอะไรครับผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาดนั่นเอง Who is in charge หรือ Who's in chargeใครเป็นคนคุมหรือใครเป็นคนดูแลที่นี่นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับ in a nutshell เปลือกถั่วมันจะเล็กไงช่องว่างในเปลือกถั่วมันก็น้อย so in a nutshell ก็เลยกลายเป็นสำนวนฝรั่งที่แปลว่าอะไรไหมครับแปลว่าเรื่องย่อๆนี่คือเรื่องย่อๆที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับผมต่อนะฮะ in a row ก็แปลว่าติดต่อกันนั่นเองครับนี่นะครับติดต่อกันอย่างเช่นเนี่ยนะครับสมมติวันนี้ผมไปเล่นโบว์ลิ่งนี่อู้ล้างท่อนะครับแต่เพื่อนผมเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงสไตร์3ครั้งติดกันนะฮะ She had 3 strikes in a row 3 strikes in a row ก็แปลว่าสไตร์3ครั้งติดกันเลยครับอีกหนึ่งสำนวนที่ชาวไทยต้องเจอประจำนะครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยได้ยินคือ in the loop ในคำว่า loop เนี่ยนะครับนี่ไงวุ๊บเป็นเชือกวงกลมนะฮะอยู่รอบๆเป็น loop ไงใช่ไหม in the loop ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าดึงคุณเข้ามาอยู่ในวงนี้นะครับเราจะได้รู้สิ่งเดียวกัน I want to write an email to you นะครับ to make sure that you are in the loop ผมอยากจะเขียนอีเมลมาหาคุณเพื่อที่จะยืนยันนะครับว่าคุณนั้นอยู่ในวงเดียวกับเราคุณจะได้รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นนั่นเองครับ in the loop นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือคำว่า he turned himself in ก็คือเขามอบตัวของตัวเองให้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปทำคดี he turned himself in ก็คือมอบตัวนั่นเองครับpositions แม่เห็นไหมครับเยอะจริงๆนะมี by แล้วก็มี in คุณผู้ชมก็คงจะงงอ้าวแล้วอันอื่นน่ะ to on น่ะ with at of โอ้ยเยอะไม่ต้องกลัวครับเพราะผม Christopher Wright กับรายการคลิกของเรายังมีให้คุณอีกหลาย preposition ในครั้งต่อๆไปอย่างแน่นอนครับแต่วันนี้แค่นี้ก็จำให้หมดก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วครับผมแล้วเจอกันใน prepositions part 2ครับ

ากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ สองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมุติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบอุ๊ยทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย but I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือI appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityWhat a pity โอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ต่อไปให้ยกมือเสียงชัดๆโอเค1 2 3 A A B B C K D D E เอาใหม่ E A F G G G H H I I E J J K L คัวคัวคัวอ่านให้เร็วลูกคูควะคัวคัวต่อไป r r r r r แต่ต้องเร็วๆs v v เวลาออกเสียง v ฟันฟันลูกฟันข้างหน้ามากระทบกับริมฝีปากข้างล่างลองดูสิ v v v ในภาษาไทยเราไม่มีมีแต่เสียงในภาษาอังกฤษภาษาไทยเราเวลาเราไม่พูดว่าวีรวันเราไม่พูดอย่างนี้นะวีรวันไม่มีนะเรามีแต่วีรวันนะแต่ภาษาอังกฤษมีนะคะภาษาอังกฤษต้องมีเสียงนี้นะคะต่อไป w w คำนี้ปากเป็นรูเลย w w ปากจู w w ต่อไป xนี่ภาษาเหมือนพูดเร็วๆสิลองพูดเร็วเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้ x x x ต่อไป y oh yeah z z โอเคนี่คือเสียงของเขาเนาะเสียงของเขาเอาใหม่ a a c D E F G G H H I E J J K K L M N O O P P Q Q R S T T U Viva W X X Y Z Z อันนี้ก็ไม่ออกเสือแต่ออกเสียงมันสั่นอะ Z Z เสียงสั่น Z เหมือนคำว่า Zoo ที่เราออกเสียง Zoo ที่แปลว่าอะไร Zoo แปลว่าอะไรนะสวนสัตว์เก่งมากครับเก่งมากเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะเอาทิชเชอร์จะเอาคำสระเมื่อกี้สระมีตัวอะไรบ้างนะสระมีอะไรบ้างนะ A A E I O U ใช่ไหมเนาะมารวมทีนี้ทิชเชอร์จะให้รวมแล้วลองมาดูคำนี้ค่ะเมื่อกี้ A ออกเสียงยังไงลูก A ออกเสียงไง A ตัว T ล่ะตัว T ออกเสียงไง T

0: ตัวทีออกเสียงไงทีตัวทีเธออ้าวลองพูดเร็วๆสิ at at at at at at at at at at สรุปแล้ว a t 2ตัวนี้รวมกันแล้วอ่านว่า at พร้อมกันค่ะ at at at at a t ไหนลองอ่านให้ครูฟังหน่อย a อ่านว่ายังไง a อ่านออกไง a a t ล่ะเธอลองพูดเร็วๆ at at พูดเร็วๆกลายเป็น at at เอาล่ะทีนี้คำที่หนึ่งค่ะทีเชอร์ใส่ตัว b เข้าไป b ออกเสียงไงลูก b b ใช่ไหมคะข้างหลัง at อ่านว่า at ใส่ b เข้าไปเป็น bat bat พร้อมกัน bat ทีเชอร์ใส่ c เข้าไปค่ะ k k at k at k at เป็น cat ต่อไปทีเชอร์ใส่ f f no not fat at อ่านว่า at ใส่ f เข้าไปเป็น fat ค่ะ at fat เอาใหม่ at อ่านว่า at at at b at b at bat นะใส่ลงไปเอาใหม่ b ใส่เข้าไปเป็น at b at b at เป็นไง bat ใครออกเสียงได้ลองดูนะต้องจำตัวข้างหน้าให้ได้ว่าออกเสียงไงลูกเพราะข้างหลังเรารู้แล้วว่ามันออกเสียงว่า at เราใส่ b เข้าไปบอใบไม้ใช่ไหมใส่บอใบไม้ถูกไหมตัว b นี้ b บอใบไม้ใส่ b เข้าไปบอใบไม้ b กับสระ at เป็น bat เห็นไหมลูกเอามารวมกันเลยเป็น bat คอคอควายคอกับ at คอแอทอ cat เห็นหรือยัง catตัว F ล่ะ F ตัวอะไร F F ออกเสียงไง F F F F for for อะไร for fun ก็เป็น fat fat ต้องดูตรงนี้กระดานค่ะดูกระดานลูกดูกระดาน fat ต่อไป H ล่ะ hat ต่อไป M ล่ะ mat ต่อไป R rat ต่อไปset ต่อไป pet ต่อไป wet พร้อมกันใหม่ค่ะ 1 2 3 bat cat fat hat mat rat set pet wet ผู้ชายก่อนผู้ชายก่อน 1 2 3 ให้พร้อมกันเสียงดังโอเคต่อไปผู้หญิงบ้างนะผู้หญิง one two three bat cat wet ไหนใครรู้บ้างว่าใครรู้ความหมายตัวไหนบ้างบอกทิชเชอร์เร็วใครรู้ความหมายตัวไหนบ้าง bat แปลว่าอันนัทบอกรู้คำนี้ครับ cat แปลว่าแมวคำอื่นล่ะดิวรู้จักคำไหนบ้าง bat รู้จักไหมคำใครรู้จักคำว่า bat บ้างอยู่ในถ้ำอันนัทได้อีกแล้ว bat ค้างคาว hat หมวก hat หมวกหมวกฮะต่อไป rat แปลว่าอะไร rat ฮะหนูต่อไป mat ไม่ใช่ mass mat Matt เวลาไปทะเลเราเอาอะไรไปปูนั่งเสือ Matt Matt เนาะพร้อมกันเอามาอีกรอบนึงค่ะBat พร้อมกัน1 2 3
1: Bat
0: ดูกระดาน
1: Bat
0: เดี๋ยววันนี้ก่อนออกจากห้องตอนเย็นก่อนออกจากห้องไปพักเลยทิชเชอร์จะให้อ่านไม่ออกก็ยังไม่ต้องไปฮะทำไมไม่สบายเหรอเดี๋ยวบอกทิชเชอร์เดี๋ยวให้ครูทิชเชอร์มาโอเคเมื่อกี้ผู้ชายพร้อมกันเลยผู้ชายพร้อมกันดูกระดานลูก A N อ่านว่า and ใช่ไหมอ้าว 1 2 3
1: bat
0: พร้อมกัน10พร้อมกัน
1: bat
0: ran โอเคเดี๋ยวจะให้อ่านทีละแถวแล้วไม่ได้ไปทีละแถวไม่ได้ต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นแหละมาดิงจะอยู่แถวไหนดิงเดี๋ยวครูให้ทิชเชอร์อยู่คนเดียวดิงเอาละแถวที่หนึ่งดิวใช่ไหมลูกแถวที่หนึ่งนะพร้อมกันนะดิวถ้าเกิดว่านี่ใครวุฒิอ้ำดิงใครลูกชื่อวินนะนันกิงไม่พูดไม่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแต่ใครเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้คะแนนคนนั้นนะคะพร้อม1 2
1: 3
0: เอาใหม่ ran พร้อมกัน man panแทนยังไม่ค่อยสามัคคีกันนะยังไม่ใช่อานัทเอาอานัทคนเดียวเหรออ้าวพร้อม1 2 3แทนแทน very good เห็นหรือยังเห็นไหม very good ดุนมาอ้าว1 2 3โอเค good ต่อไปลูก good ต่อไปค่ะvery good ต่อไปแถวสุดท้ายค่ะโอเคผ่านต่อไปคำใหม่ A อ่านออกเสียงว่า A ออกเสียงว่าแอ P ออกเสียงแอปต้องมีพแอปพร้อมเอาผู้หญิงก่อนพร้อมอ่านว่าแอปแอป1 2 3 gap โอเคต่อไปแถวที่2 cap nap map tap ต่อไปแถวที่3 cap gap nap map tap ต่อไปแถวนี้ค่ะอะไรแก้แล้วมาดูหน้าครูที่เจอทำไมดูกระดาน capเดี๋ยวตั้งแต่ตรงนี้นะครึ่งนึงนะไปถึงอาฟาฟนะฮะตรงนี้ไม่ต้องนะสี่คนนี้ไม่ต้องพร้อม1 2 3 เป็นใบเลยเห็นไหมแคปโอเคไม่ใช่แจบแกปแกปแนปแมปแท็บโอเคต่อไปอนัทแก็บไม่ใช่แท็บแท็บทุกคนออกเสียงเพอพร้อมกันไม่ต้องออกเพอลองพูดสินั่นแหละต่อไปแถวสุดท้ายดิวข้างหลังตามาเลย1 2 3 cap gap nap map tap โอเคผ่านแล้วนะที่เจอรอบเดียวนะแล้วเดี๋ยววนกลับมาทีนี้แหละทีนี้แหละนะที่จะดิงเดี๋ยวก็ไปทำลูกชิ้นนี่ไอออกเสียงอีอินอ่านว่าอินไอเอ็นอินใส่เบอร์เข้าไปเป็นบินพร้อมกันบินฟินซินทินพินวินทีละแถวค่ะทีละแถวWin โอเคเดี๋ยวนะพี่เจอเห็นแล้วมีไม่กี่คนพูดนะที่เหลือไม่พูดนะแถวนี้ค่ะแถวนี้แถวอนัทอนัทvery good แถวนี้ค่ะพร้อมกันโอ้เริ่มสามัคคีตรงนี้ very good ต่อไปค่ะบินต่อไปแถวสุดท้ายลูกบินโอเคไปแล้วนะต่อไปนะต่อไปลองดูนะ IG IG อ่านออกเสียงยังไงคะ IG อ่านออกเสียงยังไงก่อนตัวนี้ลูกตัวนี้อีกแล้วนี่ตัว G มันต้องออกเกอีกใส่ P เข้าไปเป็น pig ต่อไป big ต่อไปนี่ week ต่อไป dig ต่อไป fig เก่งมากค่ะพร้อมกัน1 2 3 pig big week dig Big very good จำได้ยังจำได้นะไปแล้วต่อไปตัว e e ออกเสียงไง e e ใช่ไหม e n e n n n n n n นะออกเสียง n นะคะ n ต่อไปที่เชิดใส่ h เข้าไป her hen ใส่ m เข้าไปเป็น men pen tenเบน very good อ่ะพร้อมกัน1 2 3 hen very good อันนี้อ่านว่า n ต่อไป e e t t e e t e e t e e t กลายเป็น e t ใส่ b เข้าไปเป็นbed ใส่เกิดเข้าไปเป็น get อ้าวพร้อมกัน bed get jet let met pet net set wet อีกรอบนึงค่ะอีกรอบนึง1 2 3 bed เอาใหม่เอาใหม่ไม่พร้อมไม่พร้อมเอาใหม่1 2 3ถูกต้องค่ะถูกต้องเอาละต่อไปมาตัว O แล้วค่ะตัว O แล้วเยอะมากนะแต่เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้พวกเราออกมาหาคำคำที่ทิชเชอร์พูดอย่างนี้เลยนะคะคำที่ทิชเชอร์พูดนะคะO ออกเสียงไง O P ออกเสียงไง Up Up Up ก็เป็น UpUp ใส่ m เข้าไปเป็น mop top hop pop โอเค1 2 3 mop เอาผู้ชายก่อนผู้ชาย1 2 3 hopHop โอเคผู้หญิงผู้หญิงตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวคืนสติ๊กเกอร์ผู้หญิงค่ะ1 2 3 Mop Hop Hop โอเคเสียง P ดังนั้นเวลาลูกออกเสียงจะต้องปิดปากปิดปากก่อนปิดปากแล้วก็ปล่อยลมออกไปนั่นแหละดังนั้นเวลาออกเสียงเนี้ยมอมอบมอบฮอฮอฮอปเธอเธอท็อปเพอปต่อไปโอ้คำนี้ออกเสียงยากไหมออกเสียงว่าออกออกคำนี้ออกเสียงเลยออกbox box เก่งมากค่ะ ox แปลว่าอะไรเนี่ย ox วัววัวตัวตัวผู้ box แปลว่า box แปลว่าไม่ใช่ box แปลว่าอะไรกล่องfox ล่ะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่ frogFrog Frog ก็คือกบแต่ Fox ก็คือจิ้งจอกใช่เอาละเดี๋ยวครูที่เชิญจะให้ส่งนะส่งเป็นกลุ่มเลยมานะคะเดี๋ยวตรงนี้จะต้องลดมาเป็นกลุ่มเดียวนะเดี๋ยวให้5คนออกแถวละ1 1 1นะคะนี่ก็ไปรวมครับแถวละ1คนกลุ่มละ1คนเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่นเกมต่อไปOT OT อ่านว่าอะไร Ot Ot พร้อมกัน1 2 3 Dot

lot เก่งมากเอาอีกทีนึง one two threeLot ต่อไปตัว U ละหมดละจะหมดละ U ak ak ak ak ak ต่อไปอ่านว่า ak ใส่ b เข้าไปเป็น bug โอเคเก่งมากค่ะ bug mug hug jug rug tugโอเคเอาผู้ชายก่อนผู้ชายพร้อม one two three bug jug rug ไม่มีวักอ่ะทักต่อไปผู้หญิงผู้หญิงพร้อม one two three bug mug hug jug rug tugโอเคหมดแล้วสุดท้ายจะเดี๋ยวจะให้เล่นเกมต้องจำให้ได้นะว่าทิชเชอร์พูดว่าอะไร UT at at at at at ใส่เบอร์เข้าไปเป็น but hut ใส่เคเข้าไปเป็น cut ใส่เนเข้าไปเป็น nutเอาไม้พร้อมกันพร้อมกันค่ะพร้อมกัน but cut hut nut แต่คำนี้พิเศษคำเดียวมีอยู่คำหนึ่งพิเศษไม่ได้อ่านว่า put นะแต่อ่านว่า u ตัวนี้ออกเสียงเพราะเมื่อกี้ทิชเชอร์ให้ดูแล้วมันมีออกเสียงได้อะกับเออใช่ไหมแต่อ่านออกเสียงนี้ก็คือ put put put โอเค

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ื่อนผมที่อเมริกาเลี้ยงปลากัดไว้ที่บ้านเขาบอกว่าสั่งซื้อมาจากประเทศไทยผมสนใจมากเพราะไม่อยากเชื่อว่าปลากัดจะสามารถส่งออกไปขายถึงอเมริกาได้ผมไปหาข้อมูลมาเลยได้รู้ว่า The Siamese fighting fish is the national aquatic animal of Thailand. It is sold all around the world. Even though the fish is small, it can put up a big fight.ที่สำคัญมีสีสันที่หลากหลายและสวยงามเป็นอย่างมากผมรู้มาว่าแหล่งเพาะเลี้ยงปลากัดที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมวันนี้ผมขอไปหาซื้อปลากัดมาลองเลี้ยงดูบ้างครับ Hello Hi สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อ Teacher Greg อยากหาซื้อปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านแล้วเด็กๆรู้จักหรือเปล่าฟาร์มปลากัดอยู่ที่ไหนครับ
1: มาถูกแล้วค่ะที่นี่แหละค่ะคือฟาร์มปลากัด
0: เฮ้ยมาถูก I only see bottles This place is full of bottles โอ้ไม่เห็นมีปลาเลยมีแต่ขวดนะครับ
1: ที่นี่เป็นฟาร์มปลากัดจริงๆนะคะทีเชอร์ตามหนูมาเลยค่ะฟอลโลมี
0: โอเค let's go ว้าว
1: ทีเชอร์มีปลาอยู่จริงๆนะคะ
0: โอ้ unbelievable โอ้โหคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่ามีปลาในขวดด้วยขวดเดียวหรือเปล่าครับ only one
1: ไม่ค่ะมีหลายคนเลยค่ะ
0: ขอดูด้วยครับปลาอยู่ไหนโอ้สองตัวแล้วนะครับแล้วโอ้ยังไม่หมดสามตัวนี่สี่ตัวแสดงว่ามีปลาในทุกขวดใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีมากเลยวันนี้ Teacher Greg ก็อยากได้ปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านเอาอย่างนี้ดีกว่าTeacher Greg จะแลกเปลี่ยนภาษาให้เด็กๆสอน Teacher Greg วิธีเลี้ยงปลากัด Teacher Greg จะสอนภาษาอังกฤษแถมดีไหม
1: ดีค่ะแต่วันนี้ Teacher ต้องช่วยเราเลี้ยงปลากัดให้ครบหมดทุกขวดนะคะ
0: โอ้ได้เลยครับสบายสบาย
1: ทั้งหมดนี้ก็น่าจะประมาณ 100,000 ขวดเองค่ะ
0: ฮะ 100,000 ขวด Are you serious Are you kidding me พูดจริงหรือพูดเล่นครับ
1: คิดจริงแต่พวกเรารับรองว่า Teacher จะได้วิธีการเลี้ยงปลากัดอย่างถูกต้องค่ะ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับงั้นจะให้เด็กๆแนะนำตัวเองทีละคนครับ
1: My name is Sasina Sibunreang My nickname is Nawa I am 15 years old
0: Excellent Great to meet you
2: My name is Onisha Shinpi My nickname is Ogat I am 10 years old
0: Great job Excellent
3: My name is Nakan Shinpi My nickname is Yok I am 11 years old
0: Well done และคนสุดท้ายครับ
4: My name is Tapashimon Hong Pek My nickname is Om I'm 9 years old
5: My name is Teacher Greg I'm 18 years old
0: Great to meet you all ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Teacher Greg ว่าไปนั่งคุยสบายสบายดีกว่าครับ Let's go Whoa ถึงแล้วนะครับพวกเราอยู่บนขวดปลากัดแล้วเด็กๆมาที่ฟาร์มปลากัดได้ยังไงครับชอบเลี้ยงปลากัดหรือเปล่าครับ
1: คุณแม่ของหนูเป็นเจ้าของฟาร์มปลากัดที่นี่ค่ะแล้วนี่โยกกับออกัสก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของหนูค่ะก็เลยมาช่วยทำฟาร์มปลากัดที่บ้าน
6: ส่วนหนูแม่หนูกับคุณแม่น้ำว้ารู้จักกันค่ะหนูก็เลยอยากลองเลี้ยงปลากัดแบบคุณแม่น้ำว้าค่ะแม่หนูก็เลยพามาที่นี่แล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆค่ะ
0: รู้หรือเปล่าปลากัดจริงๆแล้วมี3ชื่อเราจะเริ่มจากชื่อวิทยาศาสตร์Betta splendidus.
7: Betta splendidus.
0: เป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ไม่มีใครพูดนะครับถ้าเราจะพูดเป็นภาษาพูดหรือภาษาบ้านๆใช้คำว่า fighting fish.
7: Fighting fish.
0: เด็กๆรู้จักหรือเปล่า fighting แปลว่าอะไรครับ
7: ต
0: ่
7: อส
0: ู้เพราะเป็นปลาที่กัดและสู้และมีอีกคำหนึ่งนะครับปลากัดไทยเรียกว่า Siamese. Fighting fish.
7: Fighting fish
0: แปลตรงตัว Siamese ก็คือสยาม Fighting fish ปลาอะไรครับ
1: ปลากัด
0: ปลากัดไม่ใช่ปลาต่อสู้นะปลากัดใช่แล้วถูกครับ So what's special about the fighting fish จุดเด่นของปลากัดคืออะไรครับ
1: มีสีสันสวยงามเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศค่ะ
0: โอ้เป็นคำพูดที่พอมากเดี๋ยวสอนให้นะครับประโยคแรกก็คือสีสันนั้นจะเรียกว่า colorful
7: colorful
0: เลี้ยงง่ายeasy to take care of
7: easy to take care of
0: ตายยาก hard to die
7: hard to die
0: แสดงว่าเป็นปลาที่อดทนแข็งแรงนะครับสุขภาพดีอายุแต่ละตัวครับอยู่นานแค่ไหนครับ
8: ถ้าเลี้ยงดีๆจะมีอายุถึง2ปีค่ะ
0: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และมีคำถามให้ตอบเฉลยตอนจบรายการครับแล้ววิธีเพาะพันธุ์ ต้องทำยังไงครับ
1: ต้องเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็มีสีสันสวยงามค่ะจากนั้นก็ใส่ตัวผู้ลงไปในขันก่อนพอตัวผู้เริ่มเกาะก็ใส่ตัวเมียตามลงไปค่ะใส่น้ำหมักใบหัวกวางให้มีสีชาอ่อนๆค่ะผ่านไป2วันก็ตัดตัวเมียออกให้ตัวผู้เลี้ยงปลาต่อไปค
0: ่
1: ะ
0: อุ๊ยตัดตัวเมียออกลูกจะคิดถึงหรือเปล่าใครจะเลี้ยงปลา
6: ตัวผู้ต้องเป็นฝ่ายดูแลเลี้ยงไข่ค่ะทีเชอร
0: ์แล้วลูกปลาโตมาแล้วทำยังไงต่อครับ
1: ปลาเป็นตัวแล้วก็จะเอาไปเลี้ยงต่อในรังสีเมนค่ะพออายุครบ2เดือนสามารถแยกเพศได้แล้วก็จะเอามาเลี้ยงต่อในขวดนี่แหละค่ะ
0: แล้วทำไมถึงต้องแยกนะครับ
1: ปลากัดมันจะเริ่มดุค่ะแล้วมันก็จะกัดกันเอง
6: ทีเชอร์คะพอเราแยกเพศปลากัดเสร็จเดี๋ยวเราจะนำใส่ขวดตรงที่เรานั่งอยู่เลยนะคะทีเชอร์ทำตามไปพร้อมกับพวกหนูเลยนะคะ
0: สอนนิดนึงนะครับคำว่าเพาะพันธุ์ในภาษาอังกฤษพูดว่า breeding
7: breeding
0: เก่งมากแล้วขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ขั้นตอนแรกเราต้องใส่ปลากัดลงในขวดก่อนค่ะ
0: ภาษาอังกฤษว่า put the fish in the bottle แล้วทีเชอร์เห็นว่ามีขวดเยอะมากเลยแล้วจะรู้ได้ไงต้องเลือกขวดอะไรบ้างครับ
1: เราต้องดูจากเชือกที่กั้นอยู่ค่ะเป็นล็อกๆแล้วก็ต้องใช้ความจำเอาว่าล็อกไหนยังไม่ได้ใส่ล็อกไหนใส่ไปแล้วค่ะ
0: แล้วในขวดต้องใส่น้ำอะไรบ้างครับ
6: น้ำดื่มก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นน้ำที่ไม่มีคลอรีนค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อแสดงว่าดื่มได้ใช่ไหมครับ โอ้ยวางไว้วางไว้เอาปลาใส่ในขวดแล้วยังไงต่อครับ
1: ขั้นตอนที่สองก็จะให้อาหารต่อ
0: ภาษาอังกฤษว่า feeding the fish
7: feeding the fish
0: เก่งมากแล้วปลากัดชอบกินอะไรครับ
6: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
0: และขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรครับ
1: เป็นล้างขวดปลาค่ะ
0: ภาษาอังกฤษว่า washing the bottle
7: washing the bottle
0: ถูกต้องแล้วที่ทุกคนเห็นว่าก็มีรอยแตกที่ขวดด้วยนะคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าครับทำเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าไว้ใช้ตอนเปลี่ยนน้ำค่ะต้องใส่น้ำใหม่เข้าไปแล้วมันก็จะดันน้ำเก่าออกมาทางช่องนั้นค่ะ
0: อ๋อเช่นใช่ไหมครับแต่ที่จะเรียกว่าขวดก็ไม่ค่อยสะอาดครับตั้งใจทำอย่างนี้หรือเปล่า
6: ตั้งใจค่ะเพราะถ้าขวดขุ่นปลาจะรู้สึกปลอดภัยค่ะแต่ว่าถ้าขวดใสปลาจะเห็นหน้ากันหลายๆตัวแล้วจะรู้สึกไม่ปลอดภัยค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อจะเห็นเพื่อนแล้วจะอยากจะกัดด้วยใช่ไหมครับนี่แล้วต้องเลี้ยงในขวดนานแค่ไหนครับ
1: เลี้ยงจนปลาอายุครบ4เดือนค่ะแล้วก็จะเอาไปขายได้
0: จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลากัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากมีฟาร์มเลี้ยงหมูเยอะทำให้มีลูกน้ำลูกไหลเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นอาหารชั้นดีสำหรับปลากัดปลากัดจากที่นี่จึงมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นปลาที่มีความแข็งแรงและสีสันสวยงามมากที่สุดโอ้โหพอใส่ปลาในตู้นะครับสวยมากเลยแล้วทั้งหมดมีกี่สายพันธุ์ครับ
6: มี7สายพันธุ์ค่ะ
0: โอเคนั้นสอนนิดนึงสายพันธุ์ภาษาอังกฤษว่า species
7: species
0: แล้วมีพันธุ์อะไรบ้างเช่น
1: อันแรกก็จะเป็นปลากัดป่าค่ะสีมันก็จะหมุนๆหมองๆได้ค่ะสายพันธุ์ที่2นะคะที่เชื่อมันก็จะเป็นปลากัดหม้อค่ะเพราะว่าคนสมัยก่อนเลี้ยงในหม้อดินค่ะสายพันธุ์ที่3ก็จะเป็นปลากัดจีนค่ะหางมันจะคล้ายๆกับผู้กันจีน
0: สายพันธุ์ที่4คืออะไรครับ
1: เท่านี้ก็จะเป็นฮาร์ฟมูนหมดเลยค่ะแปลตรงตัวก็เลยเป็นครึ่งพระจันทร์ครึ่งดวง
0: ฮาร์ฟมูนก็พระจันทร์ครึ่งดวงถูกต้องครับแล้วสายพันธุ์ที่5คืออะไรครับ
8: คราวเทลค่ะหางเขาจะคล้ายมงกุฎค่ะ
0: Crown แปลว่ามงกุฎ Crown tail ก็คือหางก็เหมือนมงกุฎนั่นเองสายพันธุ์ที่6ก็คือ
6: Double tail ค่ะหางเขาจะมีแฉกทั้งบนล่างจะคล้ายเป็นรูปหัวใจค่ะ
0: เข้าใจชัดเจนเพราะ Double แปลว่า2สายพันธุ์สุดท้ายคืออะไรครับ
6: Super Delta จะเป็นหางจะกางไม่ถึง180องศาค่ะ
0: ถ้าจะถามว่าชอบสีอะไรไม่อยากเด็กๆลองด้วยนะWhat color do you like?
7: What color do you like?
0: เก่งมาก What color do you like?
1: I like mustard.
0: Mustard มันจะออกสีเหลืองนิดนึงนะครับ
6: I like red and blue.
0: Red and blue. Okay, two colors.
6: I like ทงชาติ
0: And what color do you like?
8: I like yellow.
6: Fisher ค่ะ What kind of fish do you like?
0: Really like the crown tail.
6: And what color do you like?
0: I like blueand red just like you ปลากัดมีสีหลากหลายแล้วสีไหนเพาะพันธุ์ยากที่สุด
6: สีธงชาติค่ะเพราะใน1คอก 2-300 ตัวจะมีไม่ถึง10ตัวที่เป็นสีธงชาติค่ะเพราะสีอาจจะยังไม่นิ่งค
0: ่
6: ะ
0: แล้วสีธงชาติไทยมีหรือเปล่าม
6: ีค่ะ
0: ที่จะแกรดดูไม่ออก
6: ตัวนี
0: ้สวยมากเลยครับแล้วปลากัด สีไหนขายดีที่สุดครับ
1: ประเทศจีนก็จะเป็นพวกสีแดงค่ะเพราะเป็นสีมงคล
0: ถูกต้องครับ
1: อเมริกาก็จะเป็นพวกสีสว่างๆหน่อยค่ะเป็นสีขาวสีเหลืองสว่าง
0: ตัวเมียตัวผู้ที่จะไปเองดูไม่ออกจะรู้ได้ไงแต่ละตัวครับ
9: ตัวผู้จะมีหางที่ยาวแล้วก็

0: ่าฮะ
1: ไม่จริงค่ะที่เชื่อคือมันจะเป็นเพียงแค่ความเชื่อทั้งนั้นค่ะคือเวลาตัวผู้มองตาตัวเมียจะเป็นการกระตุ้นให้ตัวเมียสร้างไข่มากขึ้นในท้องท้องเมล็ดก็จะโตคนเลยเข้าใจผิดกันค่ะแต่จริงๆแล้วพอตัวเมียเขามีไข่แล้วเขายังต้องการผสมน้ำเชื้อกับตัวผู้ก่อนไข่จึงจะฟักออกมาเป็นลูกปลากัดได้ค่ะ
0: อ๋อเป็นเรื่องธรรมชาติที่กลายเป็นความเชื่อถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากที่ฟาร์มแห่งนี้เฉพาะผ่านปลากัดเพื่อขายแล้วทางพี่ก้อยเจ้าของฟาร์มได้ทำงานร่วมกับนักวิชาการโดยให้เด็กๆช่วยกันจดบันทึกข้อมูลและถ่ายภาพปลาที่ป่วยเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชาประมงในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาต่อไปด้วยครับซึ่งสาเหตุที่ปลาป่วยเกิดได้จากการกินอาหารไม่สะอาดบางครั้งลูกน้ำลูกไหลจากแหล่งน้ำธรรมชาติอาจจะมีพวกปรสิตติดมาด้วยจึงเป็นสาเหตุทำให้ปลาป่วยได้ครับ
2: ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกปลากัดมากที่สุดในโลกตลาดใหญ่อยู่ที่อเมริกาประเทศจีนอินเดียสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ยุโรปก็พวกฝรั่งเศสเยอรมันค่ะปลากัดนะคะเป็นปลาที่ค่อนข้างทนทุกสภาพอากาศแล้วสามารถส่งเขาไปที่ประเทศร้อนอย่างอิหร่านตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้และยิ่งถ้าประเทศหนาวๆอย่างยุโรปอะค่ะเขาก็สามารถอยู่ได้เพราะว่าเขาเป็นปลาที่ค่อนข้างทนแล้วก็ปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศได้ดีค่ะปลากัดของประเทศไทยเนี่ยโด่งดังมาก่อนหน้านั้นแล้วอะค่ะเพราะต่างชาติเนี่ยเขาดูจากวารสารกรมประมงการ PR ของกรมประมงอะค่ะแล้วก็มันก็จะมีงานที่เขาเรียกว่างานแฟร์ค่ะและในปัจจุบันนะก็คือว่าอินเทอร์เน็ตอะค่ะมันเป็นโลกโซเชียลทำให้ชาวต่างชาติเขาค้นหาประเทศไทยปลากัดของไทยได้เจอได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนในการแพ็คปลาใช่ไหมคะในการส่งออกง่ายๆเลยค่ะเราก็เตรียมน้ำในภาชนะในกะละมังอะค่ะแล้วก็ใส่เมทิลีนบูแล้วก็ใส่น้ำแข็งให้มันเย็นนิดนึงเพื่อป้องกันเวลาที่ปลาเดินทางแล้วเขาจะเครียดอะค่ะแล้วเราก็เทปลามาตักหน้ากะมังในผืนผ้าใบอะค่ะเราจะได้เห็นบอดี้ของปลาว่าเออหางเขาขาดไหมเขามีตำหนิไหมตาบอดไหมเกล็ดถลอกไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะส่งปลาที่มีคุณภาพไปให้กับลูกค้าแล้วเราก็ตักปลาค่ะใส่ในถุงพลาสติกอะค่ะขนาดประมาณ 3.5 เซนติเมตรอะค่ะหรือว่าถ้าเล็กลงมาหน่อยประเทศใกล้ๆเราก็แค่3เซนติเมตรอะค่ะแค่นี้ปลาก็ได้ไปทั่วโลกแล้วค่ะจริงๆปลากัดจะอยู่ในถุงนะคะที่เราซีลเนี่ยค่ะประมาณ1อาทิตย์ด้วยกันค่ะแต่เราติดปัญหาที่ว่าเราจะต้อง DOA ให้กับลูกค้าถ้าสมมติว่าปลาส่งไปแล้วมีปัญหาเราก็เลยการันตีแค่1วันค่ะปลากัดนะคะเราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาง่ายๆคือเราจะถ่ายรูปอะค่ะก่อนที่เราจะแพ็คให้กับลูกค้าดูว่าตอนเนี้ยเรากำลังจะแพ็คอะเขาอะแข็งแรงนะแล้วเขาก็ไม่ป่วยนะแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาหางขาดหางแหว่งอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะยืนยันกับลูกค้าได้ว่าเราส่งปลามีคุณภาพเด็กๆที่อยู่ในฟาร์มนะคะก็เป็นลูกเป็นหลานของเราทั้งนั้นนะคะซึ่งมาช่วยงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหารายได้พิเศษระหว่างเรียนนะคะแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ด้วยแล้วเขาก็จะได้เกิดความภูมิใจภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของพ่อแม่และที่สำคัญนะคะปลากัดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยค่ะ
0: ประเทศไทยเลี้ยงปลากัดได้เยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเนื่องจากมีอาหารและอุณหภูมิที่เหมาะสมในต่างประเทศซื้อไปเลี้ยงได้แต่ไม่สามารถเพาะพันธุ์เองได้จึงทำให้ปลากัดจากประเทศไทยได้รับความนิยมและส่งขายไปได้ทั่วโลกข้อมูลจากกรมประมงในปี2021ปลากัดเป็นสัตว์สวยงามน้ำจืดที่ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับเรียบร้อยครับซื้อปลากัดจากฟาร์มแล้วที่จะแกอยากเลี้ยงที่บ้านแต่เลี้ยงไม่เป็นสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
3: เดี๋ยวเราต้องเริ่มจากการจัดโหลปลากันก่อนค่ะ
0: ก่อนจะเริ่มครับสอนให้คำว่าตู้ปลาหรือโหลใช้คำว่า fish tank
4: fish tank
0: แล้วก็มีคำไฮโซ aquarium
4: aquarium
0: แต่ถ้าจะไม่ได้ก็ fish bowl
4: Fish bowl
0: ทีจะแกเองก็อยากจัดตู้ปลาที่บ้านต้องทำยังไงครับ
3: ขั้นตอนแรกต้องใส่น้ำไปก่อนค่ะเป็นน้ำดื่มปกติก็ได้ค่ะที่อุณหภูมิห้อง
0: ใส่เยอะไหมครับเยอะแค่ไหน
3: ประมาณถึงเท่านี้ก็ได้ค่ะ
0: โอเคใส่น้ำเรียบร้อยนะครับแล้วยังไงต่อครับผม
1: ก็อันดับแรกก็ใส่หินก่อนค่ะ
0: โอเคสอนให้นะครับคำว่าก้อนหินมีสองคำ rock
4: Rock.
0: หรือใช้คำว่า stone ก็ได้โอเคใส่เลยครับเยอะไหม
3: ให้เต็ม
0: โอเค

0: นิดนึง
1: มาค่ะ
0: แล้วเห็นว่าก็มีต้นไม้ด้วยใช่ไหมฮะใส่ในตู้ปลาเพื่ออะไรฮะ
1: เพื่อให้เขาผ่อนคลายค่ะ
0: alright let's try แล้วถ้าไม่ใส่ต้นไม้ปลาจะชอบหรือเปล่าหรือจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดียังไงฮะ
1: ไม่ใส่ต้นไม้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใส่ก็ได้ค่ะเหมือนมันจะเปรียบเหมือนเฟอร์นิเจอร์ของปลาค่ะ
0: แล้วเอาปลากลับบ้านปลาชอบกินอะไรครับ
1: ปลาก็กินอาหารเม็ดแบบนี้เลยค่ะ
0: อ๋ออันนี้จะเรียกว่า fish food
1: Fish food
0: ใช่แล้วนะฮะนานแค่ไหนถึงจะเปลี่ยนน้ำในตู้ครับ
1: ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะหรือไม่ก็แบบดูว่าถ้าน้ำไม่ขุ่นก็เปลี่ยนก็ได
0: ้ตู้ปลาก็พร้อมแล้วปลาในน้ำก็อยากจะกลับบ้านแล้วจะปล่อยปลาครับปล่อยปลาของเราก็เป็น crown tail ปลาตัวที่สองกลับบ้านได้แล้วนี่ก็คือ double tail ต่อไปครับอันนี้พันอะไรครับ
1: half moon สีธงชาติ
0: half moon สีธงชาติไทยและตัวสุดท้ายลงในน้ำแล้วอันนี้พันอะไรครับ
1: ฮาร์มูนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วน้องๆตั้งชื่อเรียน
1: ตั้งกันแล้วค่ะ
0: ปลาชื่ออะไรครับ
1: จันทาค่ะ
0: สวยมากเลยอ่ะชอบน่ารักแล้วตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับ
1: ชื่อดุดัน
0: เฮ้ยดุดันจริงหรือเปล่ามันกัดมันกัดนะชอบมากเลยแล้วมีท่าให้ทำหรือเปล่าครับขอดูหน่อย5 4 3ไป
1: ดุดันดุดัน
0: ดุมากแล้วตัวนี้ชื่ออะไรฮะ
1: ฟ้าทองค่ะ
0: โอ้สวยมากถ้าเป็นผมจะตั้งชื่อสโนไวท์และของเรา
1: His name is Lion เพราะว่าหางมันเป็นแบบแข็ง
0: เหมือนสิงโตครับและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับถ้าเราอยากได้ลูกค้าทั่วโลกแน่นอนต้องพูดภาษาอังกฤษไปด้วยแล้ววันนี้มาฝาก3ประโยคประโยคแรกก็คือ What kind and color
2: of fish
0: do you want แปลว่า
1: สีไหนที่คุณอยากได
0: ้และสายพันธุ์ด้วยนะครับ kind ก็คือประเภทหรือสายพันธุ์ที่หลังแล้วจะถามว่าเอากี่ตัว
2: How many do you want
0: เก่งมากและประโยคสุดท้าย Where should I send it วันนี้สนุกมากแล้วได้ความรู้ไปด้วยครับวันนี้ผมได้มารู้จักกับเด็กๆที่มีความสามารถและชื่นชอบการเพาะเลี้ยงปลากะผมรู้สึกประทับใจมากปลากะเป็นปลาตัวเล็กๆที่รักสันโดษมีรูปลักษณ์และสีสันที่สวยงามผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเจ้าปลากะไทยตัวเล็กๆจากจังหวัดนครปฐมนี้ถึงทำให้คนทั่วโลกหลงเสน่ห์จนต้องสั่งซื้อไปเลี้ยงกันข้ามประเทศเลยครับคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ได้หมายความว่าปลากะ A fighting fish B better C bite tick tock เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C bite แปลว่ากัดนะครับส่วนคำว่า fighting fish และ better ทั้งสองคำไม่ถึงปลากัดนั่นเองครับปลากัดชอบกินอะไรครับ
1: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
0: ไข่ตุ๋นไข่ต้มได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ไข่น้ำมันจะเน่าค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นไข่ลูกเคยได้ไหม
1: ไม่ได้ไข่น้ำมันเน่าค่ะ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน และยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right. All set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาต่อ24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Coach ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะให้น้องอ้นจำได้ไหมคะในอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราให้น้องอ้นได้ฝึกการเป็นโค้ชโดยรับการโค้ชจากพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนแล้ววันนี้ถึงเวลาที่น้องอ้นจะมาฉายแสงเป็นโค้ชด้วยตัวเองแล้วนะคะน้องอ้นอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะลูก
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอ้นพร้อมไหม
1: พร้อมครับ

0: ทวนนะเดี๋ยวครูทวนให้ก่อนนะว่าการจะเป็นโค้ชที่ดีนะคะใครที่ไม่ได้ดูสัปดาห์ที่แล้วนะคะหรือดูแล้วมาทวนกันนะคะ3สิ่งนี้ต้องมี1คือทักษะในเรื่องที่เราจะโค้ชเช่นถ้าเราเป็นโค้ชฟุตบอลเราก็ต้องมีทักษะฟุตบอลตั้งแต่พื้นฐานไปยันระดับสูงเลยนะคะ2นั่นก็คือทักษะการสื่อสารเวลาเราจะบอกอะไรให้ใครทำอะไรก็ต้องบอกถึงเหตุผลว่าทำอันนี้เพื่ออะไรจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะเสียโอกาสอะไรแล้วก็ค่อยให้เขาทำเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะแล้วก็3คือจิตวิทยานะคะเราจะเปิดใจเขายังไงเราจะชื่นชมเขาเวลาเขาทำได้ดีอย่างไรนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะคือลักษณะของการเป็นโค้ชที่ดีซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมครูง้อมีภารกิจมาให้น้องอ้นน้องอ้นจะต้องโค้ชนักฟุตบอลฝึกหัดซึ่งถามอ้นก่อนเลยเตรียมอะไรมาสอนน้องนักฟุตบอลฝึกหัดของเราวันนี
1: ้อย่างแรกคือผมอยากจะลองเล่นกับน้องดูก่อนว่าน้องมีทักษะมากแค่ไหนหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: ามีสกิลอะไรแค่ไหนผมจะได้สอนถูกและแนะนำในสิ่งที่มันถูก
0: ดีมากดีมากเลยอ้นอันนี้ฉลาดมากเลยนะคะคือการมาปุ๊บเราไม่ใช่สักแต่ว่าเราให้อะไรไปเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเขามาระดับไหนแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปสอนเบสิกให้กับคนที่เขาอาจจะมีของอยู่แล้วเนาะประเมินก่อนแล้วไง
1: ประเมินก่อนพอเล่นกับน้องเสร็จเราก็จะมาฝึกทักษะเหมือนที่พี่ตัวเคยฝึกให้ผมดูว่าน้องเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็มีทักษะแบบไหนบ้างมีทักษะตรงไหนเพิ่มขึ้นอีกบ้าง
0: โอเคสองอันหลักๆเนาะประเมินก่อนแล้วเราก็ให้ทักษะที่พี่ตุ๊กเคยให้เรามาลองฝึกถ่ายทอดดู
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ครับผม
0: วันนี้นะคะจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะ เราจะเปลี่ยนจากนักฟุตบอลมาเป็นโค้ชเนี่ยมันเป็นการอัพสกิลอีกเลเวลนึงเลยนะเอาละค่ะและเวลาสำคัญก็กำลังมาถึงนะคะเก่งในสนามจะเก่งในการถ่ายทอดหรือเปล่า เราจะไปดูกันนะคะอ้นพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: ครับพร้อมแล้วไปฮัลโหลสวัสดีครับเอ็นเจสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อ้น
2: ครับ
0: โอ้โหพ่อคุณไหว้ซะหลังโกงใช่พ่อวันนี้เดี๋ยวเราพาพี่อ้นมาเจอเอ็นเจนะคะเอ็นเจเนี่ยเป็นนักฝึกนักฟุตบอลฝึกหัด

0: ตอนนี้ NJ อายุเท่าไหร่
1: 13ครับ
0: 13นะพี่อ้น
2: 17ครับ
0: 17นะแก่กว่าสัก4ปีกำลังดีนะคะเอ็นเจเล่นบอลมานานยังลูก
1: 2ปีครับ
0: 2ปีพี่อ้นล่ะ
2: ผมเล่นตั้งแต่โอ้โหนานแล้วครับเล่นเยอะกว่าน้องอีก
0: กี่ปีตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ตั้งแต่อายุ2ขวบครับ
0: คุณพระ
2: ตอนนู้นเลย
0: เออก็เรียกว่าสั่งสมมาสัก10กว่าปีได้ละถึง5ปีนะเขาจะเอาประสบการณ์ของเขามาสอนเราวันนี้นะซึ่งวันนี้ถ้าเอ็นเจอยากรู้อะไรอยากถามอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลจัดเลยถ้าเขาอธิบายไม่เข้าใจพี่ผมไม่เข้าใจโอเคไหมเอาแบบตรงๆกันไปเลยนะปัจจุบันเล่นบอลอยู่ที่โรงเรียน
1: ครับ
0: เป็นนักกีฬา
1: ครับ
0: เป็นอะไรลูกเป็น
1: นักฟุตบอลของโรงเรียนครับ
0: ตำแหน่งไหนคะ
1: เล่นกลางครับ
0: นะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่อ้วนเขาจะขอดูก่อนนะว่าเดี๋ยวขอเล่นด้วยกันก่อนใช่ไหมเพ
2: ื่
0: อว
2: ั
0: ดดูก่อนว่าเรามีมายังไงเขาจะได้ให้ของที่เหมาะสมกับเราได
1: ้ครับ
0: โอเค
1: คร
0: ับ มีอะไรอยากคุยกันก่อนไหมฮะ
2: ก็จะสอนให้เต็มที่ครับผม
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอเคพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะ
2: พร้อมครับ
0: พร้อมไหม
2: พร้อมครับพร้อมครับ
0: ไปนักฟุตบอลกับโค้ชแตะศอกกันก่อน
1: คร
0: ับ เออเอาไปแยกย้ายค่ะ
2: เอาละครับผมวันนี้นะครับผมได้รับภารกิจมาเป็นโค้ชนะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับว่าน้องเอ็นเจเขามีสกิลและทักษะเป็นยังไงบ้างนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ผมจะให้น้องเลี้ยงในเวลา1นาทีนะครับผมถ้าผมแย่งได้เราก็จะมาปรับดูว่าน้องควรพัฒนาสกิลอะไรตรงไหนครับ

เอาละครับผมตอนนี้ผมก็ทดสอบน้องไปเรียบร้อยนะครับผมผมก็ไม่รู้กันนะครับว่าอันนี้เป็นพี่ตุ๊กตอนเด็กหรือเปล่านะครับผมใช่พี่ตุ๊กตอนเด็กไหมครับเนี่ยไม่ใช่ครับเลี้ยงไวมากเลยครับผมแต่มีข้อเสียคือไม่ได้ใช้ปลายเท้าเล่นเหมือนที่พี่ตุ๊กพูดนะครับผมเพราะว่าการใช้ปลายเท้านั้นจะเป็นการที่ทรงตัวแล้วก็ทำให้เราสามารถหนีคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมอันที่สองนะครับผมผมก็จะทำการทดสอบเหมือนที่พี่ตุ๊กทดสอบผมนะครับว่าน้องมีทักษะตรงนี้ไหมและจะสามารถทำได้หรือเปล่าครับ

0: มตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับที่แบบทดสอบที่ผมจะทดสอบน้องแล้วนะครับผมอันนี้มีอยู่3สถานีนะเดี๋ยวพี่จะให้เดี๋ยวพี่จะให้เราทำโอเคด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่ทำอย่างนี้4รอบโอเคไหมลองดูนะ1 2 3ดีเก่งมากมาอีก3รอบโหเบสิกแน่นจริงเหมือนพี่ตุ๊กเลยมารอบสุดท้ายแล้วดี
1: โอ้โหจะแอบเข้าไปดูเขาใกล้ๆนะคะว่าเขาโค้ชยังไง
0: มาสถานีที่2เลยสถานีที่2เนี่ยนะมันเป็นการวิ่งแต่วิ่งสั้นๆเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูก่อนใช้ปลายเท้าเหมือนกันแต่เหมือนนู้นเลยทำอย่างนี้4รอบเหมือนกันโอเคไหมมา1 2 3โอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้เยี่ยมเยี่ยม

0: มาครับสถานีที่3นะครับผมอันนี้ไหวไหมเนี่ยไหวนะไหวนะสถานีนี้ก็คือเกี่ยวกับการวิ่งเร็วเพื่อที่จะหนีคู่ต่อสู้ไปให้ได้คือการก้าวยาวๆไปเลยเนี่ยก้าวยาวๆไปทำอย่างนี้4รอบเหมือนกัน4รอบใช้ปลายเท้าวิ่งนะเพราะมันจะเร็วกว่าการที่เราเหยียบลงแบบเต็มเท้าไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยก้าวยาวๆไปเลยก้าวยาวแบบต้วมต้วมต้วมไปเลยฮึบสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมมาแล้วรอบสุดท้ายแล้วไปโอ้โหเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากใน3สถานีนี้ที่พี่ให้ทำนะสถานีแรกเนี่ยคือเป็นการวัดว่าเราเนี่ยมีความบาลานซ์ตัวมากแค่ไหนแต่สำหรับน้องเนี่ยดีเยี่ยมมากเลยดีมากเลยแบบทรงตัวได้ดีมากเลยเพราะว่าบางคนก็กระโดดไปอึ๊บจะล้มแล้วอันนี้ก็คือไม่มีความบาลานซ์ในตัวอย่างที่2คืออันนี้คือการสับขาคือให้คู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าเราจะไปทางซ้ายหรือว่าจะไปทางขวามันทำให้แบบเร็วๆขึ้นและการที่ทำด้วยปลายเท้าเพราะว่ามันจะได้เร็วขึ้นดีกว่าเรามานั่งแบบเต็มเท้าอย่างเงี้ยมันจะไปหลบยากอะไรอย่างงี้ด่านสุดท้ายก็คือวิธีการกระชากบอลหนีเรากระชากบอลหนีเนี่ยเราต้องก้าวยาวๆก้าวก้าวก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทัน3ด่านเนี้ยน้องทดสอบผ่านครับเก่งมากครับ
1: มาเด็กๆเก่งมากค่ะคุณเดี๋ยวสิ่งที่ครูขอเพิ่มนิดนึงครูอยากรู้ว่าถ้าไม่ฝึกอันนี้จะเกิดอะไรขึ้น
0: มันจะทำให้เราไม่มีร่างกายเกี่ยวกับแรงขาครับ
1: ถูกไหมคะ
0: ถูก
1: มันคือแรงขาเนาะคือการที่พอเรายกอย่างเงี้ยมันจะสร้างกล้ามเนื้อ
0: สร้างกล้ามเน
1: ื้อซึ่งถ้าแรงขาตรงนี้มีจะทำให้เกิดผลอะไรในอนาคตการเล่น
0: จะทำให้เราวิ่งได้เยอะครับทำให้เรามีร่างกายขาที่แข็งแรงเพราะว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันใช้ขาอยู่แล้วแน่นอนเลย
1: โอเคเห็นไหมคะอันนี้คือที่ครูพยายามจะบอกว่าเวลาที่เราจะบอกอ่ะเราต้องบอกเขาว่าทำอันนี้มันจะได้อะไรในระยะยาวถ้าไม่ทำอ่ะอยู่เคยเห็นไหมนักกีฬาที่แบบวิ่งล้มหมดอ่ะเพราะว่ากำลังเขาไม่พอ
0: ใช่
1: ฉะนั้นเราต้องฝึกอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการชี้บอกจุดประสงค์เมื่อกี้อันนึงที่ครูชอบมากในที่อ้นทำกับน้องก็คืออ้นจะคอยให้กำลังใจตลอดดีเก่งแต่มันเหนือไปกว่าการที่บอกว่าดีเก่งคือเราสามารถบอกเขาได้ว่าเขาเก่งตรงไหนเขาดีอย่างไรเขาดีตรงไหนที่เราบอกว่าเขาดีเขาเก่งเนี่ยมันดีตรงไหนจุดทักษะไหน
0: เขาดีตรงที่ร่างกายเขาพร้อมด้วยและจิตใจเขาก็พร้อมผมสอนอะไรเขาสามารถทำได้ทุกอย่างทำตามได้อย่างรวดเร็ว
1: ไ
0: ม่มีข้อแม้เลยอันนี้ถือว่าน้องดีครับ
1: โอเคโอเคนะคะอีกจุดนึงที่ดีของอ้นคือตอนที่น้องวิ่งก้าวยาวๆเมื่อกี้ครูเห็นแล้วว่าก้าวจริงเขาไปได้ยาวกว่านั้นแต่เหมือนเขากักไว้ให้ตรงกับเป้าที่เราวางไว้
0: ใช่
1: พอมาถึงปุ๊บเราก็เลยบอกไม่ต้องกักเลยก้าวยาวๆเลยไปให้สุดขานี่คือการเขาเรียกว่าการ give direction หรือการให้ทิศทางนะคะทีนี้ครูถามอ้นละกันว่ามันมีด่านไหนอีกไหมที่เราอยากจะปรับอยากจะให้ทิศทางเพิ่มเติมให้น้อง
0: สถานีที่สองครับ
1: อันนี้ทำไมยังไง
0: ใช่ครับเพราะว่าน้องก้าวเท้าผิดไปนิดหน่อยครับ
1: โอเคงั้นลุยเลยค่ะลองดูเลย
0: เห็นดูแล้วเราวิ่งมาอย่างนี้ปุ๊บเราทำอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บความจริงไม่ใช่ก้าวเท้าเดียวไปเลยด้วยปลายเท้าเอาแบบเร็วๆเลยพออันนี้2รอบพอพร้อมไหมมา1 2 3โอเคโอเคครับเก่งครับ
1: โอเคพึงพอใจไหมคะโค้ช
0: พึงพอใจครับ
1: พึงพอใจนะคะ
0: ทำถูกต้องแล้วครับ
1: ถูกต้องแล้วนะคะ
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่าเราเรียนรู้อะไรจากการโค้ชครั้งนี้บ้าง
0: ได้ครับ
1: โอเคไป
2: ปกติผมเล่นที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ช่วงก่อนโควิดก็ได้ซ้อมคาร์นิมี่นิดหน่อยครับแล้วก็แต่ผมจะไม่ค่อยว่างเพราะว่าผมจะเล่นดนตรีด้วยพี่อ้นเขาสอนดีมากเลยครับแบบที่ผมได้พูดไปก็เขาให้กำลังใจได้ดีแล้วก็เขาแบบวางแล้วเขาบอกจุดแบบข้อบกพร่องของผมที่ผมทำไม่ดีด้วยครับก็วันนี้ผมได้เรียนรู้ทักษะการซ้อมครับแบบช่วงนี้โควิดใช่ไหมครับ เราก็ไม่สามารถไปลงทีมหรือซ้อมหลายๆคนได้อะไม่สามารถไปอะคาเดมี่ได้แต่ว่าอย่างนี้ผมสามารถแบบทำทีละอันที่แบบสวนข้างบ้านอะไรเงี้ยได้ครับเพื่อพัฒนาแล้วก็รู้ว่าจุดบกพร่องผมเป็นแบบนี้ผมควรจะทำอย่างนี้เพื่อทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็การฝึกครั้งนี้นะครับมันช่วยผมตรงที่ว่าในเมื่อผมเล่นกองกลางอยู่แล้วอะครับบางทีที่ผมได้บอลนะครับผมก็สามารถเลี้ยงหลบอย่างที่แบบพี่เขาให้ก้าวยาวเงี้ยครับบางจังหวะผมสามารถกระชากแล้วเปิดให้เพื่อนได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็นำไปปรับใช้ได้เวลาลงทีมเวลานำไปแข่งจริงอะไรเงี้ยครับ
1: ครูขอสัมภาษณ์เอ็นเจก่อนแล้วกันเป็นไงบ้าง รู้สึกยังไงกับการโค้ชของพี่อ้น
2: พี่เขาสอนเข้าใจมากครับแล้วเขาก็แบบว่าเขาให้กำลังใจอยู่ตลอดทำให้เหมือนกับว่ารู้สึกดีขึ้นแบบรู้สึกเหนื่อยน้อยลงนะครับ
1: เย้ อันนี้ต้องชื่นชมพี่อ้นนะคะฝีมือไม่เบาเหมือนกันนะเราเนี่ยเอาพี่อ้นเราตาเหลือกเหมือนกันนะตอนแรกอ่ะ
2: ที่เขาน่าจะไม่ได้ใส่รองเท้าด้วย
1: เออรองเท้ามันไม่ได้เกาะเนาะ
2: ครับ
1: นะคะอ้นล่ะพอได้โค้ชจริงๆแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง
0: โอสอนเด็กก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ง่ายนะ
1: ไม่ได้ง่ายเนาะก็ไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนสกิลที่มาเนี่ยก็จะ
0: แตกต่างออกไปครับ
1: ถูกไหม
0: แต่ละคนสกิลก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้องสอบที่เขามีอยู่ในระดับหนึ่งหรือเปล่า
1: ตอนนี้เราประเมินเขาว่ายังไงตอนแรกพอเราเห็นเขาปุ๊บเราประเมินเขาว่าไง
0: เห็นประเมินว่าเออได้ครับเล่นได้
1: ลูกพี่ตุ๊กกับชาติมาเกิด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมแสดงว่าเขามีของมาถูกไหม
0: ถูกครับ
1: แล้วพอเราไปทำไปสอนเขาจริงๆเนี่ยพอเราได้อธิบายต่างๆนานารู้สึกถึงความยากง่ายยังไง
0: รู้สึกว่าถามว่ามันง่ายไหมถ้าเราทำให้ดูมันง่ายแต่ถ้าเราสื่อสารแล้วน้องไม่เข้าใจเนี่ย
1: อ
0: ันเนี้ยเราจะทำให้น้องไม่ได้ความรับรู้อะไรจากเราเลย
1: ซึ่งที่ครูเห็นครูเห็นเรามีการยกตัวอย่างโดยการทำให้ดูซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการอธิบายที่ง่ายนะคะไม่ผิดนะได้หมดเราจะทำให้เขาดูอธิบายโดยการพูดสำคัญที่สุดเราต้องยกตัวอย่างก็คือทำให้ดูเนี่ยดีมากที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นง่ายและเร็วที่สุดคือการยกตัวอย่างวันนี้สิ่งที่ครูเห็นในขณะที่อ้นสอนนะคะมีจุดที่ดีมากๆเลยก็คือการให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็อธิบายขั้นตอนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนทีละสเต็ปมีการถามน้องว่าพร้อมไหมคอยดูจังหวะเขามีการให้จังหวะอันนี้ดีดูไม่เร่งรี
0: บ
1: แล้วก็มีความเป็นมิตรมีความถ่อมตัวด้วยในความที่ว่าพอเห็นน้องเขาเก่งแล้วเราไม่ได้แบบฉันเป็นโค้ชฉันต้องเก่งกว่าเท่านั้นเรามีการชื่นชมเขาว่าเฮ้ยเก่งนะเนี่ยเหมือนพี่ตุ๊กเลยอันนี้ถือว่าเป็นสปิริตนะเป็นความใจกว้างที่ครูนับถือนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: สิ่งที่เราสามารถเพิ่มเติมได้มีอะไรได้บ้างอ่ะข้อที่1เลยสังเกตมั้ยครูจะไม่บอกว่าข้อเสียต่อไปนี้ถ้าเราจะไปเป็นโค้ชใครเราจะไม่เรียกว่าข้อเสียเราเรียกว่าข้อที่พัฒนาได้ฟังดูดีกว่ามั้ยเออถ้าครูเขาบอกว่าเอ้ยข้อเสียของแกคืนนี้นะเว้ยโอ้โหมันฟังดูมีข้อเสียเรา
2: ครับ
1: แต่มันเป็นจุดพัฒนาได้อะใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะให้คอมเมนต์อะไรที่เป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยให้เราบอกว่าข้อดีของเธอคืออะไรอันดับแรกเราต้องบอกข้อดีของเขาก่อนนะคะและอันดับต่อมาค่อยบอกจุดที่น่าพัฒนาของเขาว่ามีอะไร
0: เ
1: วลาที่เราชมคนนะอย่าชมว่าเก่งธรรมดาแต่ถ้าสมมติว่าเขาวิ่งแบบโอเคดีต่ออย่างเงี้ยชมว่าเก่งได้แต่พอมาพักเสร็จปุ๊บเราต้องชี้ให้เขาเห็นเลยว่าเฮ้ยยูมีความไวนะเธอมีความคล่องตัวดีนะสมดุลของเธอค่อนข้างดีเลยนะอย่างเงี้ยค่ะให้เราระบุไปเลยว่าจุดดีของเขาคืออะไรมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะเห็นข้อดีของตัวเองแล้วจะทำให้การพัฒนาก้าวกระโดดกว่าเดิมอันนี้คือมีงานวิจัยหลายตัวเลยนะคะคุณผู้ชมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชมคนแล้วระบุเลยไปลงไปเลยว่าเขาดีในเรื่องไหนจะทำให้เรื่องนั้นของเขาเนี่ยดีแบบก้าวกระโดดนะคะและต่อมาเมื่อกี้คือชมให้ถูกแนะนำด้วยคำที่ถูกต้องนะคะสำคัญที่สุดคือตัวสุดท้ายนี่แหละให้เราบอกถึงจุดประสงค์ของการทำจริงๆแล้วในเหตุการณ์นี้เราต้องบอกถึงจุดประสงค์ตั้งแต่ต้นเลยมาเอ็นเจเดี๋ยวเราจะมาฝึกสกิลกันฝึกทักษะนะแล้วเราก็บอกก่อนนักบอลส่วนใหญ่เนี่ยอยากลงสนามเลยอยากเล่นอยากเตะเลยหารู้ไหมว่านักบอลที่เก่งเขาฝึกข้างสนามหนักมาก
0: ใช่ครับ
1: เพื่อที่จะไปเก่งบนสนามจริงนะงั้นเราจะมาฝึกทักษะเหล่านี้กันอย่างเงี้ยให้เราบอกก่อนว่ามันเพราะอะไรที่เราต้องมาฝึกวิ่งยอกยอกแยกแยกอย่างนี้ทำไมเราไม่ฝึกเตะโกเลยนะคะจากนั้นต่อมาปุ๊บให้บอกเป็นฐานย่อยว่าแต่ละฐานเนี้ยเราจะฝึกไปเพื่ออะไรนะอย่างที่ครูมาแก้ให้ตอนท้ายว่าต้องขยี้ไปเลยว่าถ้าหนูฝึกเนี้ยหนูจะสร้างอันนี้แล้วมันจะทำให้หนูเร็วจะให้ดีนะยกตัวอย่างนักเตะเก่งๆมาก็ได้ว่าอย่างเช่นเมสซี่อย่างเงี้ยหรือเมสซี่เจของพี่เจบ้านเราเนี่ย ขาฝึกอันเนี้ยเพื่อให้ตรงนี้เกิดขึ้นแข็งแรงอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมันจะทำให้เขามีทักษะที่คล่องตัวกว่าคนทั่วไปมันจะทำให้คนฟังแล้วเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยอยากเป็นแบบเขาเว้ยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้จูงใจได้ง่ายขึ้นโอเคไหมนะคะอันนี้ก็คือเบื้องต้นพื้นฐานสำหรับวันนี้ที่ครูเห็นในอ้นนะเห็นไหมคะว่าครูจะพูดข้อดีของอ้นก่อนซึ่งเป็นข้อดีจริงๆของอ้นแล้วครูก็ตามมาด้วยสิ่งที่ครูเสนอแนะว่าอ้นพัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมได
0: ้
1: นะมันจะทำให้คนฟังอะค่ะรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ make sense แล้วก็เอาไปทำได้จริงๆมากกว่าที่จะไปบอกว่าห่วยผิดไม่ได้ไม่ดีไม่โน่นไม่นี่โอ้โหอันนี้หมดแรงใจซึ่งโค้ชจะต้องมีหน้าที่เติมทั้งแรงกายเติมทั้งแรงสติปัญญาแล้วก็เติมทั้งแรงใจให้กับลูกทีมของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันนี้ได้เห็นอนาคตวงการบอลของไทยนะคะถ้าเราจะเอาจริงด้านนี้ครูเห็นแววทั้งคู่เลยนะเอ็นเจขอบคุณมากๆนะลูกนะมีอะไรอยากจะบอกพี่อ้นก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปวันนี้คะ
2: ก็อยากจะขอบคุณพี่อ้นมากๆเลยนะครับที่สอนผมวันนี้ก็พี่สอนได้ดีแล้วก็สอนได้เข้าใจมากๆเลยครับผมว่าครับ
1: ค่ะมีอะไรอยากจะบอกน้องไหม
0: ก็น้องอายุเพิ่ง13เองในระดับน้องผมว่าน้องเก่งมากเลยครับผ
1: ม
0: ได้ขนาดนี้ทั้งการจับบอลล็อกบอลอะไรอย่างเงี้ยน้องเป็นหมดเลยแล้วสอนน้องเข้าใจง่ายแล้วน้องตั้งใจยังไงน้องก็ไปได้ไกลอ่ะ
1: โอเค
0: ขอบคุณครับ
1: โอ้น่ารักมากๆเลยนะคะเวลาเห็นอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หวังใจว่าทุกคนจะเอาเทคนิคนี้ไปฝึกไปใช้ได้จริงใครอยากเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นโค้ชอะไรนะคะขอให้คุณย้ำนะคะเก่งในทักษะที่คุณจะเอาไปสอนมีทักษะในด้านการสื่อสารสื่อสารอย่างเข้าใจจุดประสงค์บอกเป็นขั้นเป็นตอนได้และสำคัญก็คือจิตวิทยาค่ะสามารถชมเขาได้อย่างจริงใจนะคะสามารถสร้างความเป็นมิตรกับคนที่จะมาเรียนกับเราได้เท่านี้เองค่ะคุณก็จะสามารถเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพได้แล้วอย่าลืมกลับมาชม The Speech Coach ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าว้าวมากนะคะเราจะได้เป็น Speech Coach on Stage ค่ะเราจะขึ้นไปพูดกันบนเวทีและคนที่เราเชิญมาพูดนั้นโอ้โหบอกเลยค่ะว่าโด่งดังในโลกออนไลน์มากๆเขาจะเอาประสบการณ์ความสำเร็จในฐานะยูทูบเบอร์ของเขานะคะมาแชร์บนเวทีกับ The Speech Coach ของเราเขาก็คือ Be The Scar ค่ะติดตามชมได้นะคะทั้งแนวคิดวิธีคิดและวิธีการถ่ายทอดของเขาบนเวทีกับเรา The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
0: มันแตกต่างครับเราเล่นเราจะเล่นอะไรก็ได้อะครับเราจะทำอะไรก็ทำได้ครับแต่การที่จะมาเป็นโค้ชคือเราต้องรู้ทักษะในเบื้องต้นแล้วก็รู้สกิลของเด็กด้วยครับที่เราจะสอนเขาว่าสกิลเขาระดับไหนพอได้มาลองสอนเองนะผมก็รู้สึกว่ามันยากพอสมควรครับการที่จะผันตัวมาเป็นโค้ชแบบข้ามกระโดดอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เรียนรู้หรือว่าลึกซึ้งถึงโค้ชอะไรขนาดนั้นคุณครูงอเขาแนะนำเกี่ยวกับการพูดและก็การให้รู้ว่าเราทำในสิ่งนี้ไปแล้วประโยชน์เราได้อะไรและเราทำเพราะอะไรในอนาคตข้างหน้ามันจะมีผลอะไรกับตัวเราไหมมันจะทำให้ร่างกายเราเป็นยังไงแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอยากเป็นครับเพราะว่าอยากจะสอนเด็กให้มีความสนุกเกี่ยวกับฟุตบอลครับเด็กที่มีใจหลักจริงๆ
1: สำหรับวันนี้นะคะโหครูบอกเลยนะครูเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของน้องอ้นมากเลยจากซีซั่น1ที่เราเห็นกันเนี่ยอ้นตอนนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบขาดเกินๆนิดนึงนะคะบางทีก็จะล้นเกินไปหน่อยบางทีก็ขาดในเรื่องของความรับผิดชอบหรืออะไรบางอย่างด้วยความวัยด้วยนะแต่พอผ่านการฝึกผ่านทั้งการปรับ mindset การฝึกทั้งการสื่อสารแล้วเขาได้เจอคนที่เป็นฮีโร่ของเขาอย่างพี่ตุ๊กวันนี้สิ่งที่ครูเห็นเด็กคนหนึ่งที่มีความเป็นไปได้อย่างสูงในการเขาจะผ่านตัวเองไปเป็นโค้ชเลยนะคะการพูดของเขาการให้เกียรตินะคะเพื่อนที่มาร่วมทีมกับเขาเนี่ยนะคะวิธีการแนะนำการบอกเป็นขั้นเป็นตอนการหยุดที่จะฟังโอ้โหครูนะเพราะวันนี้อ้นทำได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวของอ้นมากๆนะคะวันนี้ครูมั่นใจนะคะว่าถ้าเกิดใครเอาสิ่งที่อ้นได้เรียนมาเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มนุษย์เนี่ย เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ไม่เหมือนสัตว์อื่นเลยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ง่ายที่สุดในบรรดาสัตว์ทั่วไปเราเป็นมนุษย์ที่เทรนตัวเองได้ด้วยอันนี้คือสำคัญต่างจากสัตว์ทั่วไปเพราะสัตว์ทั่วไปต้องมีคนมาฝึกวันนี้ค่ะเราสามารถเทรนจิตเทรนใจของตัวเองได้เราเห็นน้องอ้นเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ The Speech ได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงวันนี้นะคะย้อนกลับไปดูซ้ำๆแล้วคุณจะพบว่าตัวคุณก็จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนค่ะ

0: คนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะเขาคือพี่มี่เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: คนส่งคลิปวิดีโอมา อยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งชื่อเพลงกังนัมสไตล์ปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมซักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองมันเป็นกับดัก

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้

แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby สองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ในออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five เรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋นึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the worm the early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังเนาะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Five แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell out

To shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊มันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทชัดนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษการมากๆทีเดียวนะครับคุณเอฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าTransshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบเท่ากับเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่า Feeder Ship สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รูปเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะคำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่าง

I traveled to Chiang Mai by plane. ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และ

0: ใหญ่เลยแล้วค่ะ
1: เอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบม็อบนะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboat T-O-W นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ T-O-W towboat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboat towing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับ

0: ครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
1: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไปอัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuffed คือยัดมันลงมาเยอะมากเลยนะคะก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffingยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
0: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
1: หรือว่า Full Container Load
0: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
1: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วแบบที่สองเนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก Less Than Container Load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
0: ครับ
1: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า Freight Forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
0: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอตาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense wind แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cyclone super typhoon super hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ super typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือทอร์เนโดที่เจ้าของภาษาออกเสียงทอร์เนโดเนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือแซนด์สตอร์มนะครับพายุฝุ่นนี่คือดัสต์สตอร์มหรือเดสเซิร์ตสตอร์มก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัฒน์เสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะ
1: ไม่ด
0: ีจริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed john should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆถู
1: กเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูกๆ
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: แต่วันนี้มีที่มาจากละครจัดใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

0: Everybody, welcome to English Level Up.
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up
1: ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกๆคนแล้วค่ะ
3: I'm so busy this week. I want to take a rest on this weekend.
2: สัปดาห์นี้ครูพี่นุ่นยุ่งมากเลยค่ะครูพี่เนทครูพี่นุ่นก็อยากจะพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์บ้าง
1: Oh, take a good rest. พักผ่อนเยอะๆนะคะครูพี่นุ่นน้องๆค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำที่ครูพี่นุ่นเพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคำว่า week ที่แปลว่าสัปดาห์ส่วนคำว่า weekend แปลว่าสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า week, weekly, weekday, weekend กันค่ะ
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำเหล่านี้กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
4: โอ้ฮัลโหล Welcome to pharmacy How can I help you
5: I'm sick I'm not feeling well
4: Sick เขาจะมีอาการอะไรจะพูดอย่างไรเนี่ยSymptom เฮ้ย Symptom พูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
6: ทำไมล่ะครับ
4: ให้เกียรติลูกค้าผมหน่อย
6: เพราะอะไรครับ
4: เขาไม่ได้ซิมนะฮะดูดีๆครับเขาเป็นฝรั่งฮะสาวสวยด้วยครับ
6: โอ้แต่ทุ่มเหรอแต่ทางนี้นะครับ Symptom ไม่ได้เป็นภาษาไทยครับ Symptom แปลว่าอาการไม่สบายส่วนพี่ต้องถามว่า What are your symptoms
4: Oh What are your symptoms
5: I have a cough
4: Cough.
5: I'm coughing.
4: Oh, coffee! Look, coffee over there.
5: No. I'm coughing.
4: Close up. Oh, temple over there.
6: PX, เขาบอกเขามีอาการไอ
4: Oh, you have a couch?
5: A couch like a sofa?
4: You have a cuff.
5: A cuff like handcuffs?
6: คุณผู้ชมครับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่บางครั้งเนี่ยนะครับการออกเสียงไม่แมทกับการสะกดอย่างแรงนะครับเช่นคำว่าอาการไอหรือมีการอาการไอนั่นเองครับ C O U G H ออกเสียงว่า cough cough นั่นเองนะฮะ cough ถ้าเป็นกริยากำลังเกิดขึ้นก็คือ coughing ไม่ใช่ coffee กาแฟไม่ใช่ coffin ลงศพแต่ I'm coughing ฉันกำลังไอ I have a cough มีอาการไอแต่ถ้า couch sofa cough ก็เหมือนกับกุญแจมือเข้าใจนะครับพี่เอกออกเสียงว่า cough
4: คอ
6: ฟันครับ
4: ครับผม
5: I have a sore throat
4: sore throat you heard me
6: Pick sore แปลว่าบาดเจ็บหรือว่าเจ็บ throat แปลว่าลำคอ heard neck แปลว่าคอเขาปวดหรือว่าเจ็บคอเหมือนแบบคอมันซนนอนตกหมอนคือเจ็บคอ
4: you have a sore throat
5: yes and I have phlegm too
4: phlegm
5: yeah like
6: จะขาดอีกนานไหมเฟลมแปลว่าเสมหะในคอนั่นเองครับ
5: I have a fever
4: fever fever ปวดตรงไหนครับ
6: เขาพูดภาษาอังกฤษไหมไม่ได้ภาษาไทย
4: ก็พูดว่า
6: fever ไม่ใช่ฝีไม่ใช่ฝีมันเวอร์ออกมาอย่างนั้นนะฮะ fever
4: fever
6: เขาเป็นไข
4: ้ you have a hot body
5: thank you but what do you mean
4: ก็ตัวร้อนไงครับ
6: อะไรครับตัวร้อนคืออะไร
4: hot body hot กับร้อนไง body กับตัวไงครับ
6: โอ้นี่ดีนะครับเขาไม่เข้ามาตบพี่ในตรงนี้เนี่ย
4: ทำไมฮะไม่ใช่เหรอ
6: ไม่ใช่เลยครับคุณผู้ชมครับเวลาเราเป็นหวัดเนี่ยนะครับบางครั้งหรือหลายครั้งก็จะมีไข้ตามมาด้วยถูกต้องไหมนะครับคำว่าไข้เนี่ยนะครับก็คือ a fever so I have a fever บางคนเป็นไข้หวัดก็คือ I have the flu ไปเลยนะครับมาจากคำว่า influenza I have the flu แต่ถ้าตัวร้อนบอก hot body อันนั้นแปลว่ารูปร่างนี่ร่องร้อนดีนะครับเมื่อกี้ฝรั่งเขาก็เคลิ้มแล้วก็รู้สึกว่ามีการชมบางคนอาจจะตอบกันได้ดังนั้นนะครับต้องใช้ I have a high temperature สามพยางค์นะครับI have a high temperature. I have a fever, เป็นไข้. I have the flu, เป็นไข้หวัด. และ I have a high temperature, ตัวร้อนนั่นเองครับ.
4: High temperature.
5: I think I need antibiotics and painkillers.
4: Killer. เฮ้ย จะฆ่าใครครับ?
6: ฆ่าอย่าเพ่นข้างบ้าน. เฮ้ย คุณชมครับยาที่เราทานกันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า medicine เราทราบกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2อย่างนะครับนั่นคือยาแก้ปวดลดไข้. ฝรั่งเราจะเรียกกันรวมๆว่า painkillers ก็คือค่าความเจ็บปวดของเรากับอีกอันนึงคือ anti หรือที่ทางเมื่อกี้คุณผู้หญิงชาวต่างชาติบอก anti จะ anti หรือจะ anti ต่อต้านกันนะครับ antibiotics หรือ antibiotics ก็จะแปลว่าพวกยาปฏิชีวนะเวลาคนมี infection infection คืออาการติดเชื้อก็จะกิน antibiotics นั่นเองครับ
5: Can you hurry up? I feel weak.
4: Oh, เขารู้สึกอย่างนี้มาเป็นอาทิตย์แล้ว
6: อ๋อฟังจากคำไหนครับพี
4: ่ Weak.
6: Weak ก็คือ1สัปดาห
4: ์
7: 1สัปดาห
6: ์ Feel ก็คือรู้สึก
4: ใช่
6: อ๋อ Feel weak ก็คือรู้สึกมาสัปดาห
4: ์ใช่แล้ว
6: พี่ครับมันคนละ weak ครับ W-E-E-K คือ weak คือสัปดาห์แต่นี่คือ W-E-A-K weak แปลว่า on air on เพลียเขาบอกเขารู้สึกอ่อนเพลีย
4: รู้สึกชีดวิน
6: ชีดวินแปลว่าอะไร
4: เขาเป็นลม
6: แปลถ้าตรงตัวอย่างนั้นพี่เขาเรียกว่า faint หรือ she fainted faint รู้จักคำว่า faint ไหม
4: faint faint หาอะไร faint หาอะไรแล้วเป็นลมอ่ะ
6: faint หายายาดมรถพยาบาลสิครับพี่
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs นะคะน้องๆเจอคำว่า week weekly weekday weekend กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไหมคะโปรเฟสเนสเจอคำว่า week ที่แปลว่าสัปดาห์นะคะน้องๆคะเรามาดูความแตกต่างของคำเหล่านี้กันค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ยกตัวอย่างเช่น he comes to see us once a weekแปลว่าเข้ามาหาพวกเรานะคะสัปดาห์ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ส่วนคำว่า weekly เป็น adjective ค่ะแปลว่ารายสัปดาห์ยกตัวอย่างเช่น this is a weekly magazine นี่คือนิตยสารรายสัปดาห์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekly เป็น adjective แปลว่ารายสัปดาห์ค่ะ weeklyเป็น adverb ค่ะน้องๆแปลว่าสัปดาห์ละครั้งยกตัวอย่างเช่น the newspaper is published weekly แปลว่าหนังสือพิมพ์ได้รับการตีพิมพ์สัปดาห์ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekly เป็น adverb ค่ะน้องๆแปลว่าสัปดาห์ละครั้ง
1: weekend เป็นคำนามแปลว่าสุดสัปดาห์ค่ะก็คือวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น I will go to see my family on this weekendฉันจะไปหาครอบครัวในวันสุดสัปดาห์นี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekend เป็นคำนามแปลว่าสุดสัปดาห์ค่ะ
2: weekday เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะยกตัวอย่างเช่น a weekday is any of the days of the week except Saturday and Sundayวันธรรมดานะคะคือวันใดก็ได้ในสัปดาห์ค่ะน้องๆยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekday เป็นคำนามค่ะแปลว่าวันธรรมดา
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า week weekly weekday weekend กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
8: Voila! The finishing touch. เรียบร้อยแล้ว
9: ผู้ชมมาแล้ว
8: เอ้าโหสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Itchy Feet ภาษาอังกฤษติดเที่ยวรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจและสอนภาษาอังกฤษให้ผู้ชมผ่านการเยือนสถานที่ต่างๆนะครับและรวมถึงการพบปะผู้คนครับ This edition it'll be more of offering a consultation service on a weekly basis
10: จอกเป็นแนวบริการให้คำปรึกษารายสัปดาห์มากกว่า as your very own travel and field trip agency
8: เป็นผู้ให้การปรึกษาเรื่องการจัดทัวร์และทัศนศึกษาเป็นการเฉพาะกิจสำหรับทุกท่านที่สนใจเลยครับ
10: We will take clients and you our audienceTraveling to broaden your mind
8: ถูกต้องฮะอันนี้ก็บอกว่า traveling broadens the mind การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการเปิดโลกทัศน์และนั่นก็คือที่มาของรายการนั่นเองนะครับ Itchy Feet ภาษาอังกฤษติดเที่ยว
11: ใช่เลยใช่ๆๆๆ a bit to the left a bit to the left ซ้ายหน่อยซ้ายหน่อย a bit up a bit up up up up up up โอเค dead center อยู่นิ่งๆตรงกลางเลยโอ้โหนี่แหละคันเท้าอยู่พอดีเลยเฮ้ยมือกินอะไรเนี่ย
10: shut your trap when you yawn will ya นะเวลาหาวเนี่ยปิดปากหน่อยได้ไหมคือ trap เนี่ยมันคือกับดักนะแต่บางครั้งก็มาใช้เป็นคำว่าปากได้เหมือนกันคือ itchy feet เนี่ยไม่ได้แปลตรงๆว่าคันเท้านะครับแต่แปลเป็นไทยคือชีพจรลงเท้านั่นเอง
8: มีการเดินทางเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนตลอดเวลานั่นเองครับ
10: going to places you've never been before is a real inspiration.
11: Ah, inspiration นี่คือแกงผัดปลาไหลใช่ป่ะ
10: แรงบันดาลใจ
11: อะไร
10: แรงขึ้นบันได
11: ไม่แก่แล้วช่างมัน
10: Don't give heed to those two. อย่าไปใส่ใจพวกโฮมบอยนะครับ
11: นี่ครับเด็กๆสมัย English Breakfast ก็ตามมาเพียบเลยรวมถึงนี่ด้วยนี่
7: And to evaluate what you've accomplished in developing your English skills.
9: และเพื่อประเมินว่าน้องๆเนี่ยประสบความสำเร็จและบรรลุในการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือเปล่า
7: The Itchy Feet team will every week produce a worksheet and send it to our subscribers.
12: ใช่เลยครับทุกสัปดาห์ทีมงานจะผลิตและอัปโหลดเวิร์กชีตหรือแผ่นประกอบการรับชมรายการเพื่อให้น้องๆทุกคนได้ evaluate หรือประเมินตัวเองว่าเรา accomplished หรือบรรลุผลแค่ไหนแล้วงานนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับดังนั้นคุณครูสามารถเอาไปซีร็อกและแจกเด็กๆ เป็นการบ้านได้เลย
13: Aw man, how do you expect the students to answer all those questions in the worksheet correctly? จะตอบถูกไงหมดอ่ะ
9: ก็ดูรายการ Itchy Feet ทุกวันอาทิตย์ไงทุกคนที่ดูก็ต้องตอบคำถามในเวิร์กชีตได้แน่นอน
13: Awesome
10: Awesome Now who's gonna clean that up?
11: นั่นสิใครทำความสะอาดเนี่ย
6: แน่นอน
11: ลุงลังลุงลังคุกกี้ลุงลังไปไหน
10: ฮะ Well, I had him run some errands at the market. ใช้ลุงลังไปซื้อของที่ตลาดปีนังตรงแถวพระราม4คลองเตย
11: อ๋อตลาดปีนังของเยอะจำได้เออแล้วนี่เขาไม่รู้เหรอเนี่ยว่านี่เดบิวต์รายการคือแบบเป็นการเปิดการใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วทำไมไม่มาเนี่ยฮะ
10: ก็ใช้ไปตั้งนานแล้วนะ He's been gone for a couple of
11: hours หายไป 2-3 ชั่วโมงแล้วใช่ไหม
10: ใช่ He's been gone for a couple of days now
11: หายไป 2-3
14: หายไป 2-3 วันแล้วเหรอ
9: เอ้าลูกน้องตัวเองหายไปตั้ง 2-3 วันไม่คิดจะตามเลยเหรอเนี่ย
10: ก็ไม่รู
15: ้ Hello Itchy Feet Tour and Travel How can I help you
11: Hello คุกกี้นี่ลุงลังเอง
16: ลุงลัง Where have you been นี่ไปไหนเนี่ย I thought you were deceased
9: นึกว่าติดโรคเหรอ
10: ไม่ใช่ disease คือโรคSo deceased คือตาย
16: So where are you? Penang Market?
11: Penang Market? Not quite Cookie ก็ไม่เชิงอะนะคือแบบว่า
14: Penang Island?
11: Yes Cookie Malaysia อยู่มาเลเซียนี่แหละครับ I think I might have overslept on the tuk-tuk สงสัยคงหลับเพลินบนสามล้อครับ
10: Call me back in 5 Let me work something out
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feet น้องๆเจอคำว่า week weekly weekday weekend กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไหมคะครูพี่เน็ตเจอคำหนึ่งนะคะคือคำว่า weekly ที่แปลว่ารายสัปดาห์นั่นเองค่ะมาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาไปยิมสัปดาห์ละ2ครั้งภาษาอังกฤษจะพูดว่า he goes to the gym twice a weekใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า week weekly weekday weekend ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบ week นั่นเองค่ะน้องๆ he goes to the gym twice a week แปลว่าเขาไปยิมสัปดาห์ละ2ครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าฉันมีประชุมสัปดาห์ละครั้งเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I have a meeting ใช้อะไรดีคะระหว่าง week weekly weekday weekend ใช้อะไรดีคะ TikTok TikTokถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า weekly นั่นเองค่ะ I have a meeting weekly ฉันมีประชุมสัปดาห์ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekly เป็น adverb ค่ะแปลว่าสัปดาห์ละครั้งแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงฝูงชนควรมาวันธรรมดาภาษาอังกฤษจะพูดว่า if you want to avoid the crowds it's best to come on a ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง weekweekly weekday weekend ใช้อะไรดีนะ TikTok TikTok ถูกต้องนะคะต้องตอบ weekday นั่นเองค่ะ
3: If you want to avoid the crowds, it's best to come on a weekday. แปลว่าหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงฝูงชนนะคะควรมาวันธรรมดานั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekday นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าวันธรรมดาใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะไปพบกับช่วง Better to Know เอาละค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและคำนี้นะคะคือคำว่า believe นั่นเองค
3: ่
1: ะ
3: น้องๆคะ believeเป็น verb ค่ะแปลว่าเชื่อโดยมีหลักการใช้ที่หลากหลายค่ะ believe บวกเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราเชื่อว่าจริงค่ะยกตัวอย่างเช่น believe his story ฉันเชื่อเรื่องราวของเขาแล้วถ้า believe ที่บวกคนนะคะก็จะเป็นการที่เราเชื่อว่าเขาเนี่ยได้พูดความจริงค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe him ฉันเชื่อเขาแล้วถ้า believe ตามด้วย that นะคะแล้วก็บวกด้วยประโยคจะแปลว่าเชื่อว่านั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe that she told the truth ฉันเชื่อว่าเธอบอกความจริงแล้วถ้า believe in จะเป็น phrasal verb ค่ะแปลว่าเชื่อคือเชื่อว่ามีบางสิ่งอยู่จริงค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe in Godฉันเชื่อในพระเจ้าในที่นี้คือการเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงค่ะน้องๆ นอกจากนี้นะคะ believe in แล้วตามด้วยคนจะแปลว่าเชื่อค่ะเป็นการเชื่อมั่นในคนคนนั้นนะคะว่าจะประสบความสำเร็จหรือเชื่อมั่นในตัวคนคนนั้นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe in you ฉันเชื่อมั่นในตัวคุณนั่นเองค่ะ
1: น้องๆค่ะถ้าเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าฉันเชื่อว่ามันเป็นความจริงเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I that is the truth ใช้อะไรดีคะระหว่าง believe กับ believe in ใช้อะไรดีนะTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า believe นั่นเองค่ะ I believe that it is the truthฉันเชื่อว่ามันเป็นความจริงน้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe นะคะบวกกับคำว่า that ต้องตามด้วยประโยคค่ะแปลว่าเชื่อว่า
3: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเชื่อมั่นในตัวคุณฉันรู้ว่าคุณสามารถทำมันได้ภาษาอังกฤษจะพูดว่า I know you can do it ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง believe in หรือ believe that ใช้อะไรดีนะTikTokถูกต้องนะคะต้องตอบ believe in นั่นเองค่ะ I believe in you I know you can do it แปลว่าฉันเชื่อมั่นในตัวคุณฉันรู้ว่าคุณสามารถทำมันได้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe in ตามด้วยคนนะคะจะแปลว่าเชื่อมั่นในตัวคนคนนั้นนั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้
3: วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
17: มาถึงแล้วค่ะโรงเรียนที่จิจ้าเรียนดีเจอยู่ชื่อโรงเรียนโอไตและคอมิสิกสกูลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยโรงเรียนเขามีสอนอะไรและคุณครูจิจ้าเนี่ยสอนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะจิจ้าก็กำลังเปิดเพลงทีมของรายการดูให้รู้นะคะแล้วก็จิจ้าจะอธิบายคร่าวๆนะคะว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างนะคะก็คือถ้าเห็นตรงนี้นะคะอันนี้เรียกว่า DJ set นะคะส่วนนี้นะคะเรียกว่า CDJ นะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็เรียกว่า CDJ เหมือนกันค่ะก็คือตรงกลมๆตรงนี้นะคะอันที่จริงมันเป็นที่ใส่ CD ค่ะแต่ว่าในสมัยปัจจุบันเราก็ใช้แค่ USB แล้วก็ใส่เพลงก็ได้เลยส่วน DJ เนี่ยการ mix เพลงก็คือ mix เพลงที่1แล้วก็เพลงที่2เข้าด้วยกันค่ะพอเราเปิดเพลงที่1แล้วเนี่ยที่ออกมาลำโพงอ่ะเราก็ต้องฟังเพลงที่2ในหูฟังนี้ค่ะเราไม่สามารถเปิดเพลงที่2พร้อมกันได้เพราะว่าคนดูก็จะแบบอันนี้ได้เพลงอะไรใช่มั้ยคะที่ทุกคนในเห็นดีเจอ่ะฟังหูเดียวเพราะว่าเขาต้องฟังเพลงที่2แล้วก็อีกหูนึงอ่ะฟังเพลงที่ออกลำโพงนะคะตอนนี้จิจ้าก็กำลังเลือกเพลงที่2ว่าจะเอาเพลงอะไรก็เราก็ต้องดูว่าโอเคเพลงนี้ควรจะเหมาะกับเพลงไหนที่จะคิวมาในเพลงต่อไปนะคะ แล้วก็ต่อไปพอเราเลือกเพลงได้แล้วเนี่ยจีจ้าก็ต้องปรับ BPM นะคะเพลง1กับของให้เข้ากันเช่นตอนนี้เพลงที่1 BPM ประมาณ101จีจ้าก็ต้องปรับเพลงที่2ให้ประมาณ101เพราะว่าเวลาคิวเพลงเข้ามามันจะได้เสียงจะได้สวยๆนะคะประมาณนี้ค่ะก็คือคิวเข้าเพลงที่2แล้วแล้วต่อไปเราก็ทำเป็นวนลูปไปเรื่อยๆค่ะเลือกเพลงที่3เลือกเพลงที่4แล้วก็สลับกันไปอย่างนี
18: ้หน่วยการดีนะคะเนี่ยมาถึงโรงเรียนฝึกสอนดีเจแล้วก็ต้องคุยกับคุณครูกันสักหน่อยค่ะ
19: เอ๊ะとかっていうでそういうコンペティションで世界チャンピオンになるために DJ を練習している人も日本にはやっぱ多くいます。
17: เมื่อกี้นะคะเราก็ถามครูใหญ่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยวงการ DJ เนี่ยมี potential ประมาณไหนนะคะครูใหญ่ก็ตอบว่าในวงการ DJ ที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือถ้าสมมติอยากจะแค่เดบิวต์หรือว่าอยากจะแค่แสดงที่คลับก็เป็นเรื่องง่ายค่ะแต่ว่าถ้าสมมติกินข้าวที่คลับ DJ หรือว่าคอนเนคกับ DJ เป็นอยู่สังคมเดียวกับเขาอะมันก็ค่อนข้างที่จะยากค่ะก็คือต้องสนิทกันจริงๆแล้วครูใหญ่ก็ยังบอกอีกนะคะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมีการแข่งขัน DJ ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น DMC ซึ่งเป็นระดับโลกนะคะแล้วก็ยังมีการแข่งขันอื่นๆอีกมากมายค่ะ
19: 僕が学生の頃とかにどういう風にサポートできるのかっていうのはまあずっと考えていることですし
17: เมื่อกี้นะคะเราก็ถามครูใหญ่ว่าการเป็น DJ เนี่ยคิดว่ามันเท่ไหมนะคะครูใหญ่ก็บอกว่ามันเท่มากเลยค่ะ10ปีที่แล้วนะคะครูใหญ่นะคะได้ไปฟัง DJ ค่ะแล้วมันเสียงมันก็กระหึ่มมากแล้วก็เท่มากๆแล้วค่ะเราก็เลยอยากจะมีส่วนในการซัพพอร์ตวงการ DJ นะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็อยากเป็น DJ ด้วยค่ะครูใหญ่ก็เลยคิดว่าโอเคมาเปิดโรงเรียน DJ ดีกว่า
18: คุณครูใหญ่บอกว่าถ้าจะเรียนเอาจริงเอาจังให้ทำงานได้อย่างเร็วที่สุดคือเรียน3เดือนแบบเรียนทุกวันและฝึกฝนเต็มที่ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเรียนที่นี่มาเรียนเพื่อเป็นงานอดิเรกค่ะคือเรียนเอาความรู้แล้วก็ความสุขไปเรื่อยๆค่ะ
19: そうですね。さっきちょっと話に触れたそういう DJ の大会で世界チャンプになった人とか更新でいるので、それこそそういうスクラッチとか。
17: ค่ะ、ジジャก็ถามครูใหญ่นะคะว่าการที่คนอย่างจีจ้าเนี่ยอยากจะเดบิวต์จริงๆอ่ะมาโรงเรียนอ่ะเร็วกว่าหรือว่าเรียนเองง่ายกว่าครูใหญ่ก็บอกว่าแน่นอนว่ามาโรงเรียนเนี่ยจะได้เดบิวต์เร็วกว่าแน่นอนค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนนะคะก็สอนเทคนิคต่างๆมากมายค่ะแล้วก็นอกจากมีการสอนมิกซ์เพลงหรือ

0: าการ scratch pen ก็ยังมีการ mix เพลงแบบธรรมดาด้วยโดยใช้โปรแกรมต่างๆค่ะมีหลายคอร์สมากมายเลยค่ะ
1: แต่เพราะว่าโควิด-19 ทำให้โรงเรียนปิดไปหลายเดือนเพิ่งกลับมาเปิดเรียนกันได้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะซึ่งก็ยังเปิดได้ไม่เต็มรูปแบบเพราะนักเรียนบางคนที่มาจากต่างจังหวัดการเดินทางก็เสี่ยงดังนั้นการเรียนดีเจออนไลน์จึงเกิดขึ้นออนไลน์กันไปทุกวงการจริงๆเลยนะคะเนี่ยแม้แต่การแสดงโชว์ก็ยังมีออนไลน์เลยค่ะ
2: 当然タイでもタイのスクールとまあコラボレーションしていろんなこう意見をまあ意見とか情報ですね交換して、そう DJ 文化とかを発展させていきたいなというふうに思ってます。
0: ジジャーก็ถามผู้ใหญ่นะคะว่าในอนาคตเนี่ยโรงเรียนเนี่ยมีแผนที่จะพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไรบ้างจะมีอีเวนต์อะไรบ้างนะคะคุณครูใหญ่ก็บอกว่าตอนนี้นะคะด้วยความที่เป็นโควิดเนี่ยเราไม่สามารถไปต่างประเทศได้ก็มีที่ล่าสุดนะคะอาทิตย์ที่แล้วก็มีงานอีเวนต์ออนไลน์ค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างที่ประเทศสเปนที่อีบิซ่านะคะแล้วก็กับญี่ปุ่นค่ะก็คือเป็นออนไลน์คอนเฟรนซ์นะคะคนที่เป็นดีเจที่นู่นที่ดังมากๆนะคะเขาก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ว่าโอเคที่งานนั้นเป็นยังไงบ้างทำยังไงถึงจะได้เดบิวต์ที่นั่นแล้วก็กับการทางญี่ปุ่นนะคะก็จะมีไปแลกเปลี่ยนกับเขาว่าโอเคเกี่ยวกับโอตาคุเคาน์เตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างที่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วในอนาคตนะคะผู้ใหญ่ก็บอกว่าจะมีแพลนนะคะที่จะขยายไปต่างประเทศที่ไม่ใช่แค่สเปนค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าต่างประเทศต่างๆก็จะพยายามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันออนไลน์แทนนะคะ
2: 日本だと割とこうダンスミュージックってそんなに一般的でもないと思うんですよ。しづらい部分はやっぱあるかもしれないですね。まあそこはちょっと違いかもしれないですね。
0: 日本と比べると。
2: そうですね。
0: โอเคค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ถามผู้ใหญ่นะคะเกี่ยวกับวงการดนตรีในญี่ปุ่นแล้วก็ต่างประเทศเช่นอเมริกาหรือยุโรปนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงคุณครูใหญ่ก็บอกว่าในยุโรปคนในยุโรปโดยพื้นฐานเองเนี่ยเขามีหัวใจที่รักดนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าถึงดนตรีหรือว่าการที่จะเข้ามาเป็นดีเจเนี่ยมันก็ง่ายกว่าหรือเร็วกว่านะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะเข้าถึงดนตรีได้ยากกว่าก็จะใช้เวลานานมากกว่าค่ะ

0: รายการดูให้รู้เรื่องเป็นดีเจในญี่ปุ่นง่ายหรือยากนี่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆทราบไหมคะคำว่าง่ายกับยากในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
2: มาเริ่มต้นที่คำว่าง่ายกันค่ะน้องๆคำว่าง่ายในภาษาอังกฤษใช้คำว่า easy เป็น adjective ค่ะยกตัวอย่างเช่น English is easy ภาษาอังกฤษง่ายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า easy เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย
0: ส่วนคำว่าง่ายนะคะนอกจากคำว่า easy ยังมีอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า simple ที่เป็น adjective แปลว่าง่ายเช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่น This machine is very simple to use เครื่องจักรเครื่องนี้นะคะใช้งานง่ายมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า simple เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย
2: ส่วนคำว่ายากในภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถใช้คำว่า hard ได้ด้วยค่ะน้องๆคำว่า hard นะคะจะเป็น adjective นั่นเองค่ะแปลว่ายากยกตัวอย่างเช่น My homework is hard แปลว่าการบ้านของฉันเนี่ยยากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
0: นอกจากนี้นะคะคำว่ายากยังมีอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า difficult ที่เป็น adjective นะคะแปลว่ายากค่ะยกตัวอย่างเช่น the test is very difficult ข้อสอบยากมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า difficult เป็น adjective แปลว่ายากค่ะ
2: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ weekly ที่เป็น adjective แปลว่ารายสัปดาห
0: ์ weekly ที่เป็น adverb แปลว่าสัปดาห์ละครั้งค่ะ weekend เป็นคำนามแปลว่าสุดสัปดาห์ weekday เป็นคำนามแปลว่าวันธรรมดาค่ะ
2: Believe เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าเชื่อ Easy เป็น adjective แปลว่าง่าย Simple เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย Hard เป็น adjective ค่ะแปลว่ายากและ Difficult เป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
0: เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากสำนวนที่ว่า smell a rat

0: แปลว่ามีความรู้สึกถึงสิ่งผิดปกตินะคะยกตัวอย่างเช่น I smell a rat This deal is too good to be true
1: ฉันรู้สึกแปลกๆข้อตกลงนี้มันดีเกินไปที่จะเป็นจริง
0: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ
2: English Level Up
0: กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันที่17พฤษภาคมกันนะครับเดิมทีแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าทางด้านประเทศไทยตอนบนเนี่ยเขาเป็นลักษณะของพื้นที่ความกดอากาศต่ำนะครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำทางด้านอ่าวมัตตบันนะครับเห็นว่ากลุ่มฝนเนี่ยสีเขียวๆสีส้มเนี่ยก็อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับถ้าเรามาดูคลื่นนะครับจะเห็นว่าทางด้านดามันตอนบนเนี่ย2-3 เมตรดามันตอนล่าง1-2 เมตรของไทยตอนบน1-2 เมตรนะครับตรงนี้คลื่นกําลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะทางด้านดามันตอนบนเรือเล็กงดออกจากฝั่งถ้ามีฝนเนี่ยก็จะได้มากกว่า3 เมตรนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะของพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยหนักมากเนี่ยอยู่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะพื้นที่สีแดงสำหรับทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศของกรมอุตุนะครับเรื่องฝนตกหนักหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับก็จะมีผลกระทบจนถึงวันที่18ซึ่งในเนื้อความเนี่ยก็คือประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับเนื่องจากลมมรสุมมันค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้พัดฝนเข้ามาตกได้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็คลื่นลมทางด้านอันดามันตอนบนเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรง2-3 เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยเข้ามากกว่า3 เมตรได้นะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งอันนี้เป็นแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่18พฤษภาคมนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกระนองพังงาแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกจันทราดนะครับที่มีหนักมากได้อยู่ส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดที่มีฝนตกหนักได้นะครับก็จะเน้นทางด้านอีสานบนแล้วก็ด้านตะวันตกสําหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับภาคเหนือฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตะวันตกนะพวกทางด้านจังหวัดตากกําแพงเพชรแล้วก็ทางด้านตะวันออกพวกเชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกที่ติดประเทศลาวพวกหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครบนราชธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับส่วนมากอยู่ทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ตามทางด้านรับลมนะครับพวกระยองจันตาดนครนายกปราจีนบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับอาจจะเน้นทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะฝนโอกาสได้ถึง 70% ส่วนมากทางด้านระนองพังงานะครับเน้นหนักถึงหนักมากนะครับส่วนภูเก็ตกระบี่ตรังเนี่ยก็เป็นฝนตกหนักนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: เอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปเตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
1: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
4: ตกลงสู้กันยังไง

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning How are you today?
1: I'm fine. And you?
2: How do you do? How have you been? How's it going?
0: Wait, Professor. What are you doing? The kids are all confused.
2: Oh, I was just using different ways to greet them.
0: Professor เขากำลังทักทายน้องๆในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งคนไทยเราหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับการทักทายเดิมๆเช่น How are you today? I'm fine, thank you, and you? เวลาเราได้ยินการทักทายแบบใหม่ก็อาจจะทำให้เรางงได้ค่ะ
2: Yes, that's right. In English, there are many different ways you can greet someone. Like I just said, how do you do? How have you been? Or how's it going?It has the same meaning as สบายดีไหม or เป็นอย่างไรบ้าง
0: ตัวอย่างเลยนะคะก็คือ how do you do หลายคนอาจจะตอบว่า I'm talking to you แต่ professor เขาไม่ได้ถามค่ะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่เขาถามเราว่าสบายดีไหมซึ่งคำตอบที่เราควรจะตอบเขาก็คือ I'm fine thank you หรือว่า I'm doing greatพี่ก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้กันได้นะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around
0: เอาละค่ะน้องๆค่ะวันนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้ว Yeah ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข16ค่ะ
4: มาเลยค่ะน้องแพลวของเรา
0: หมายเลข16ชื่อว่าอะไรคะ
5: แพลวค่ะ
0: น้องแพลวกี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: your word is respect
5: R-E-P-E-C-T
2: Okay, your answer is... Incorrect, I'm so sorry. You were very, very close. The correct way to spell respect is R-E-S-P-E-C-T
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
6: ซอนค่ะ
0: น้องซอนย่อมาจากอะไรลูก
6: กุญแจซอน
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: your word is wallet
6: w o l l i n g
2: incorrect I'm so sorry the correct way to spell wallet is w a l l e t
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปใครเอ่ยใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลข3ค่ะหมายเลขสาวน้อยของเราหมายเลข3ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อนิต้าค่ะ
0: นิต้าน้องนิต้าอยู่ป.อะไรแล้วลูก
7: ป.2ค่ะ
0: ป.2พร้อมหรือยังลูก
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้ว professor
2: your word is activity
7: Activity.
2: Okay, your answer is correct. Good job.
0: High five! เก่งมากเพราะว่าวันนี้น้องนิต้าเป็นคนแรกที่จะไปที่ไมค์สต็อปเลยค่ะเย้เก่งมากเราไปลุ้นดีกว่าค่ะว่าใครจะออกมาสะกดคำคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะวิ่งมาอย่างเร็วเลยชื่ออะไรลูก
8: Forest ครับ
0: Forest อยู่ปอะไรล่ะคะ
8: ป2ครับ
0: กี่ขวบคะ
8: 7ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
8: คร
0: ับ
2: Your word is angel
8: A N G E L
2: Okay your answer is correct good job
0: Hello.แปลว่าอะไรครับ
9: นางฟ้าครับ
0: นางฟ้าเอ๊ะไปรอที่ไปซับได้เลยค่ะเอาล่ะเอาล่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะมาสะกดคำต่อไปหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข9ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข9
10: น
0: ้
10: อง
0: ซีน้องซีอยู่ปออะไรคะ
10: ป .4
0: ป .4 วันนี้พร้อมไหมลูกพร้อมนะ
2: Your word is perfume
10: P-A-M-P-U
2: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell perfume is P-E-R-F-U-M-E
0: คนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข

0: ตอนนี้หลายๆท่านกำลังพึ่งไสยศาสตร์นะคะ19ค่ะเพื่อนดีใจแทนด้วยชื่ออะไรลูก
1: น
0: ิ
1: วต
0: ันนิวตันตั้งใจฟังดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is medical
1: M E D I C A L
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: Medical ก็แปลว่าเกี่ยวกับการแพทย์นะคะน้องนิวตันเก่งมากวันนี้โอ้โหสะกดได้แม่นยำมากน้องนิวตันเข้ารอบไปที่ใบจ๊อบเลยค่ะเหลืออีกกี่ที่ได้ใบจ๊อบคะที่สุดท้ายแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนที่จะมาสะกดคำคนต่อไปก็คือผู้โชคดีก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
3: คะ
0: น้องซันกี่ขวบแล้วคะ
3: 7ค่ะ
0: ขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is story
3: S T O R Y
2: Okay your answer is correct congratulations
0: ไปข้างหน้าเลยครับแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดเย้และช่วงหน้าค่ะน้องๆจะสะสมเงินได้มากเท่าไหร่และทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันช่วงหน้าเลยค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
4: และตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็กำลังติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันครับทำงานเป็นทีมกันแบบนี้น่ายกย่องจริงๆครับความสนุกความตื่นเต้นกำลังรอพวกเขาอยู่ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยคนเก่งทั้ง5คนพร้อมๆกันเลยครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
5: มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
0: เพราะอะไรคะถึงจะนำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าม
5: ันจะสูญพันธุ์แล้วก็เลยเพราะว่าไดโนเสาร์สูญไปแล้ว
0: โอ้พอไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์ไปแล้วเราก็ต้องช่วยอนุรักษ์สัตว์อื่นๆไม่ให้สูญพันธุ์ไปเหมือนไดโนเสาร์ใช่ไหม
6: คร
0: ับ เอาละค่ะน้องๆค่ะน้องๆทราบกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
5: ใ
0: ช่เย้ถ้าทราบกันดีแล้วไปเริ่มกับน้องนิต้าคนแรกกันเลยนะคะทุกคนประจำที่เลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยค่ะมีหมายเลข1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะเอาละค่ะน้องนิต้าค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
7: 3
0: หมายเลข3ค่ะHospital แปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
7: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลพร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Jar
7: Again please
2: Jar
7: Pass
2: Bed Bed
7: B-E-T
2: Bed.
7: B-E-T.
2: Bed.
7: B-E-D.
2: Nurse.
7: N-U-R-S-E.
2: Doctor.
7: D-O-C-T-O-R.
2: Gloves.
7: Again.
2: Gloves.
7: Pass.
2: Medicine.
7: Pass.
2: Cotton.

0: ดเวลาค่ะน้องนิต้าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนบ้างที่เมื่อกี้เราข้ามไปนะคะคำว่า close แปลว่าอะไรรู้ไหมคะนิต้าอะไรนะคะสะกดได้ไหมลูก S gloves
1: Gloves can be tricky because the V sound in the middle, gloves. Also, it's important to hear the S at the end of plurals.
0: อีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่นิต้าพลาดไปก็คือคำว่า cotton.
1: The correct way to spell cotton is C-O-T-T-O-N.
0: แปลว่าสำลีค่ะไม่เป็นไรนะคะน้องนิต้าพี่เห็นถึงความตั้งใจของหนูมากๆเลยเพราะตัวเท่านี้อายุเท่านี้ทำได้ตั้ง3คำนี่ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือกับน้องนิต้าหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะเชิญกลับไปที่ใบสต๊อปได้เลยนะน้องฟอเรสต์คะตาหนูแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 4 5 6 7 8 9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหเรื่องอะไรนะคะฟอเรสต
2: ์
0: หมายเลข5โอ้มาแนวเชื่อเพื่อนนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร body accessories รู้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร
2: เครื่องประดับ
0: ใช่บนร่างกายถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we will start now cap
2: cap
1: bag
2: Bag.
1: Bag.
2: B-A-T-G.
1: Bag.
2: Pass.
1: Belt.
2: Belt. Pass.
1: Ring.
2: Ring.
1: Ring.
2: R-I-N-G.
1: Necktie.
2: Necktie. Pass.
1: Glasses.
2: Glasses. See.พาพวกเขามาทำเดิมสิ Pass
1: Earrings
2: อะไร
0: คำสุดท้าย Earrings ก็คือต่างหูนั่นเองเพราะเป็นเหมือนที่แหวนที่เรามาใส่ที่หูใช่ไหมคะ Professor, what is the correct way to spell earrings?
1: E-A-R-R-I-N-G-S
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำเลยคือคำว่า bag
2: กระเป๋า
0: ก็รู้นี่ Forest ไหนลองสะกดให้พี่อีก
2: ทีน
0: BAG ถูกต้องเอ็มเน็กไทมีใครสะกดได้บ้างเอ่ย
3: N E C K T I E
1: That is correct
0: เก่งมากค่ะเน็กไทค่ะ Forest ทำไปได้ทั้งหมด2คำนะคะรวมกับของน้องนิต้าเป็น5คำค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยเชิญกลับไปนั่งที่ไบค์สต็อปได้เลยนะคะน้องเปรมครับเชิญเลยครับอ้าวแคทหายไปไหนออกมาแล้วตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายหมายเลขมากๆเลย
4: ไฟนอลแบบไม่สุดก็คือ
0: ไฟนอลแบบไม่สุดก็คือ8เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไรoccupation
4: คืออะไรคร
0: ับ โอ้แปลว่าอาชีพนั่นเอง
4: ง่าย
0: เลยหมูเลยใช่ไหมขอให้ได้เต็ม10เลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we will start now actor
3: a c t o r
1: model
3: m o d e l
1: baker
3: b a k e r
1: lawyer
3: what
1: lawyer
3: L-O-Y-E-R
1: Lawyer
3: L-R-O-Y-E-R
1: Lawyer
0: ทำได้นะ
3: Pass
1: Waiter
3: W-A-I-T-E-R
1: Scientist
3: S-C-I-E-N-T-I-S-T
1: Fireman
3: F-I-R-E-M-A-N
1: Engineer
3: E-N-G-I-N-E-E-R
1: Architect
3: What?
1: Architect.
3: Pass.
1: Fisherman.
3: F-I-S-H-E-R-M-E-N.
0: หมดเวลาค่ะแล้วก็คำเมื่อกี้ทันด้วยนะคะน้องเบย์เย่แต่ว่าคำนี้ค่ะขอบอกว่าทริกกี้มากๆเลยแต่เราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่า fisherman นี่ทริกกี้ยังไงค่ะ
1: Fisherman is a tricky word because if you say it singular, which ends in M-A-N, it sounds the same as the plural form that ends in M-E-N.
0: อีกคำหนึ่งเมื่อกี้ที่เราข้ามไปคำว่า architect มีใครรู้ไหมคะ
4: A-R-C-H-I-T-E-C-T
1: She did.
0: แปลว่าสถาปนิกค่ะเอาละค่ะน้องเปรมรู้ไหมลูกว่าวันนี้ตัวเองทำถูกไปกี่คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น13คำเก่งสุดๆไปเลยกลับไปรอที่ไบซับได้เลยนะคะน้องเปรมนิวตรอนแท็กทีมออกมาออกเลยลูกพร้อมไหมลูกรอบนี้พร้อมกับรอบที่แล้วไหมคะ
5: พร
0: ้
5: อม
0: พร้อมแล้วนี่1 2 4 6 7 9เพื่อนๆยังไงนะคะโอ้มีหลายเลขเลยนิวตรอนคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะลูก
5: 7ค่ะ
0: หมายเลข7นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไรเบเกอรี่รู้ไหมคะว่าเบเกอรี่แปลว่าอะไร
5: ร้านขนม
0: ร้านขนมถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now cake
6: C A K E
1: bread
6: Again please
1: bread
6: B A B R A N D
1: bread
6: pass
1: butter
6: pass
1: caramel
6: pass
1: cookie
6: C O O K I E
1: toast
6: pass
1: cracker
6: C
0: หมดเวลาค่ะ cracker มีใครรู้ไหมคะว่า cracker สะกดยังไงเอมี่คะ
4: C R A C K E R
1: That is correct
0: แล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะมี bread มีใครสะกดได้ไหมคะ
6: B R E A D
0: ถูกต้องนะคะแปลว่าขนมปังแล้ววันนี้ค่ะน้องนิวตรอนก็ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น15คำค่ะไปกลับไปแล้วที่ไปซับได้เลยนะคะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราน้องสันเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลข9ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Bathroom Bathroom คือ
7: ห้องน้ำค่ะ
0: ห้องน้ำถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Soap
6: S-O-A-P
1: Comb
6: One more time
1: Comb
6: C-O-M-B
1: Foam.
6: Again?
1: Foam.
6: Pass.
1: Mirror.
6: M-I-R-R-O.
1: Mirror.
6: M-I-R-R-O.
1: Mirror.
6: Pass.
1: Towel.
6: T-O-W-E-L.
1: Shampoo.
6: S-H-A-M-P-O-O.
1: Conditioner.
6: C-O-N-D I S pass
1: shower
6: S H O S H O W E L
0: ใกล้มากเลย
1: The correct way to spell shower is A S H O W E R
0: E R เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปคือคำว่า mirror M I R R O R นั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้น้องซันทำไปได้ทั้งหมด4คำค่ะรวมกับของเพื่อนๆเป็น19คำขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปทำมาข้างหน้าเลยนะคะและนี่ก็คือชมหน้า5ผู้เข้ารอบของเราที่วันนี้ทำไปได้ทั้งหมด19คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะนำเงินเท่าไหร่ไปบริจาค
4: 9,500 บาท
0: ถูกต้อง19คำคำละ500บาททั้งหมดเป็น9,500บาทซึ่งวันนี้นะคะน้องๆจะนำทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเรานะคะส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ก็ขอเชิญน้องๆคนเก่งทั้ง20คนทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะ และก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆคุณค่าของการให้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่ความปรารถนาดี
1: The value of sharing is measured by intentions not objects
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is

0: ความไม่หยุดนิ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราๆไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองดังเช่นการรังสรรค์เมนูอาหารก็เช่นกันและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร
1: ์แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่า
2: คำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับผมนะครับผมว่ามันก็ตามคอนเซ็ปต์เลยครับอาหารน่ะมันไม่มีจุดสิ้นสุดทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามวัฒนธรรมตามพื้นถิ่นทุกอย่างมันสามารถรังสรรค์ได้หมดผมว่ามันไม่มีขีดจำกัดจริงๆครับ

0: น้ำผึ้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะขนานแท้เลยทีเดียวโดยชาวจีนนิยมเรียกน้ำผึ้งนี้ว่าเฟิงหมี่หรือพังบิงจัดว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติหวานโดยน้ำผึ้งนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลกเลยว่าเป็นอาหารอันทรงคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งเพื่อให้สมกับความเป็นคุกเขาเจอเทปนี้เราจึงขอนำเสนอความพิเศษของน้ำผึ้งชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้เพียงในภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นและนั่นก็คือน้ำผึ้งดอกลำไยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับคุณออฟผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเมนูเครื่องดื่มที่เกิดจากการล้อมรวมกันของใบหมิ่นกาแฟและน้ำผึ้งดอกลำไยในเมนูที่มีชื่อว่าโมฮิโต้กาแฟส้มและน้ำผึ้งคาเวียร
1: ์ผมอิทธิศาสตร์อินทรโชติครับชื่อเล่นออฟครับเป็นเจ้าของร้าน The Link Corner Cafe Gastronomy เนี่ยตอนแรกเราก็เคยดูแค่ในคลิปหรือว่าในวิดีโอหรือว่าในพาร์ทของต่างประเทศครับหลังๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนำดูครับว่าเฮ้ยเปิดร้านเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองบ้างลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมแกสโตรโนมีไหมสนใจหรือเปล่ามีโครงการนี้อยู่นะนี่ครับเราก็เลยสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ที่เราเรียนรู้มาครับเราก็เลือกเทคนิคที่เรียกว่าสเฟียริฟิเคชันคือการทำให้ของเหลวกลายเป็นเม็ดกลมๆในการให้มันเซตตัวครับอันนี้มันจะเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มอรรถรสในการทานอาหารในรูปแบบใหม่ๆจากที่เราจะเดิมเราจะกินเป็นของเหลวอย่างเดียวตอนนี้เราต้องการให้รสสัมผัสออกมาได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปครับมันเป็นการสร้างจุดเด่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเข้าไปทำให้สินค้าจากเดิมที่เราเคยเห็นอยู่เนี่ยมัน value add เข้ามาได้โดยที่เราเพิ่มมูลค่าได้จากการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเมนูวันนี้ชื่อVirgin Mojito Espresso with Honey Clavier ครับเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เป็น international หน่อยครับแต่เราก็ผสานวัตถุดิบที่มันเป็นร้านนาของเราเราจะใช้เทคนิคโมเลกุลาร์อยู่2วิธีนะครับก็คืออย่างแรก Spherification หนึ่งแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเป็น Smoke อีกวิธีหนึ่งครับมันเริ่มต้นจากโครงการGastronomy ร้านนาเนี่ยแหละครับจะต้องมีช่วงที่บอกว่าต้องครีเอทเมนูขึ้นมา1เมนูสำหรับที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอยู่ทั้งหมด3เมนูมั้งครับผมก็คิดว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรที่จะเป็นโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีแล้วให้เหมาะกับตัวตนของเราที่เราเป็นอยู่แล้วเผอิญที่ร้านเนี่ยมีเมนู Virgin Mojito อยู่ละเราจะใส่อะไรเข้าไปลูกเล่นอะไรเข้าไปทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดความน่าสนใจครับเกิดความว้าวให้ลูกค้าเห็นแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเมนูเดิมๆเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นคาเวียร์น้ำผึ้งเพื่อว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันแมทกับเมนูเครื่องดื่มได้หลายเมนูครับอันนี้สามารถไปท็อปปิ้งกับได้ทุกเมนูครับไม่ว่ากาแฟก็ได้นมก็ได้ทุกอย่างได้หมดครับชาได้หมดเลยทำมาเป็นท็อปปิ้งของที่ร้านครับโวจินโมจิโต้ปกตินะครับก็จะขาดรสชาติความหวานรสชาติแรกก็คือมีเปรี้ยวมีซ่าเค็มนิดโดดโดดหน่อยครับพอมันโดนฮันนี่คลาเวียเข้าไปปุ๊บมันจะมีความหวานละมุนของน้ำผึ้งแทรกเข้าไปเวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราสดชื่นมากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนผสมของเครื่องดื่มวันนี้ครับหลักๆก็เราจะมีที่เป็นสมุนไพรที่เป็นของที่เราสามารถปลูกเองในทางภาคเหนือก็คือหนึ่งก็คือใบมิ้นท์ครับอย่างที่สองก็คือมะนาวอย่างที่สามเป็นน้ำตาลบราวน์ชูการ์ครับคือน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สี่ก็คือโซดาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่งก็คือคาเวียร์ฮันนี่ที่เราทำจากผงอากาก้าหรือว่าผงวุ้นบ้านเรานะครับผสมกับน้ำผึ้งดอกลำไยตัวน้ำผึ้งตัวนี้มันเป็นน้ำผึ้งที่เกิดในภาคเหนือหรือเกิดในพื้นที่เนี่ยภาคเหนือตอนบนครับเพราะตอนบนของเราจะปลูกต้นลำไยค่อนข้างเยอะมันก็จะมีฟาร์มผึ้งที่เลี้ยงจากดอกลำไยโดยเฉพาะเลยทำให้น้ำผึ้งเนี่ยมีความหอมซึ่งต่างกับน้ำผึ้งที่มาจากดอกไม้ชนิดอื่นหรือว่าความหวานจากที่อื่นแล้วก็มีความหวานที่พอดี ขั้นตอนในการทำเมนูนี้ไม่ยากเลยครับอย่างแรกเราต้องทำโมจิโต้เป็นเวอร์จินโมจิโต้ก่อนครับคือเราจะเอาใบมิ้นท์ครับมาบดกับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเข้าไปแล้วก็ท็อปด้วยโซดาครับ

0: และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของฮันนี่คาเวียร์เราก็จะเอาผงวุ้นครับหรือผงอากาอากาครับผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็หยอดลงไปในน้ำมันที่อุณหภูมิที่เย็นจัดครับแล้วก็จะเกิดคาเวียร์ฮันนี่ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เดคอเรชั่นเป็นอันจบกันมันทำให้เกิดรสสัมผัสใหม่ๆกับเมนูที่เดิมๆอยู่แล้วมันทำให้มันเกิดความละมุนเกิดความอรรถรสในการกินมากขึ้นบอกลูกค้าจากลูกค้าที่มาทานนะเขาบอกทำไมมันรู้สึกมันหรูหรามากเลยการที่เราทำแค่นี้เพิ่มเติมเข้าไปทำให้โปรดักต์หน้าตาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันเกิดความมหัศจรรย์ว่าเฮ้ยถ้ากินคาเวียร์นี่มันต้องระดับโรงแรมนะร้านสตรีทฟู้ดอย่างเราเนี่ยคนธรรมดาจะไม่ได้เคยได้ทดลองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงกับโปรดักต์ที่เป็นโมเลกุล่าได้อ่อนล้าจากการทำงานมาทั้งวันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับถ้าเจอโมจิโต้ของเราที่มีความเปรี้ยวมีความซ่ามีความเค็มนิดๆแล้วแทรกด้วยช็อตเอสเปรสโซ่เข้าไปนะครับแล้วก็โดนสุดท้ายตบด้วยฮันนี่คาเวียร์ของเรานะครับมันจะมี3มิติ3เลเยอร์อยู่ด้วยกันในแก้วใบนี้นะครับรับรองว่าถ้าทานเข้าไปคงจะต้องสดชื่นในช่วงบ่ายแน่นอนครับจุดเด่นของภาคเหนือจริงๆของเราเนี่ยถ้าเป็นร้านกาแฟจริงๆจุดเด่นของเราคือเรามีกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุดระดับต้นๆของโลกครับเราก็สามารถใช้โปรดักต์ที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเอามาใช้ได้เลยโดยเลยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรมากมายเรามีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำกระบวนการกาแฟทั้งหมดของเรามันสักเซสอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเราดึงมาใช้มาเป็นลูกเล่นกิมมิคของร้านเราได้อีกมากครับหนึ่งอย่างแรกครับการที่เราใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นใช่ไหมครับหนึ่งเลยครับค่าใช้จ่ายครับคอสเราจะต้องต่ำแน่นอนเพราะเราไม่ต้องขนส่งเราจะมีวัสดุที่ปลอดภัยเพื่อรับประทานเองโดยเรารู้กระบวนการการผลิตอยู่แล้วและสุดท้ายอ่ะมันก็คืออัตลักษณ์ครับวัตถุดิบพื้นถิ่นมันจะเกิดในท้องถิ่นนั้นๆน่ะถ้าเราใช้วัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงหรือมาทำอาหารเนี่ยมันจะทำให้เกิดเสน่ห์เขาเรียกว่าเสน่ห์ของการทำอาหารขึ้นมานี่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
1: ความสดชื่นจากใบมิ้นผสมกับความเข้มเล็กน้อยของกาแฟตบท้ายด้วยความมันหอมหวานจากน้ำผึ้งดอกลำไยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยมอบความสดชื่นปลุกเราให้ตื่นหายจากความขี้เกียจในยามบ่ายได้ดีเลยทีเดียวครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแค่เปิดมาเมนูแรกก็ทำให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับความหอมหวานของน้ำผึ้งดอกลำไยฟินกันสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับยิ่งเป็นน้ำผึ้งท้องถิ่นด้วยแล้วความพิเศษความเฉพาะนั้นจะเป็นอย่างไรคุณหนึ่งพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความพิเศษเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
2: ค่ะน้ำผึ้งนะคะสุวิชายาวิเลิศค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสุภาฟาร์มผึ้งค่ะการเลี้ยงผึ้งในปัจจุบันนะคะก็ยังจะเป็นการเลี้ยงผึ้งที่คล้ายคลึงกับสมัยอดีตนั่นก็คือการเลี้ยงที่อยู่ที่หน้าฟาร์มนะคะเราจะเอาผึ้งไปไว้ตามสวนหรือจุดต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์นะคะปราศจากสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าผึ้งเป็นแมลงแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถวางได้ก็คือต้องคุยกับเจ้าของสวนคนเลี้ยงผึ้งอะค่ะไม่จำเป็นต้องมีสวนเป็นของตัวเองนะคะเราสามารถเช่าสวนของเกษตรกรได้นะคะค่ะสำหรับผึ้งที่เราเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นผึ้งสปีชีส์เอพิสเมอริเฟอร่านะคะจะเป็นผึ้งที่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีความขยันแล้วก็อดทนถ้าเป็นผึ้งสปีชีส์อื่นนะคะที่เราเห็นทั่วไปในป่าก็จะมีนิสัยดุร้ายนะคะซึ่งไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วก็เก็บผลผลิตได้ไม่มากเท่าผึ้งชนิดเอพิสเมอริเฟอร่าค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่สาธิตการเลี้ยงผึ้งนะคะซึ่งหน้าฟาร์มจริงๆเนี่ยเราจะมีผึ้งประมาณ 1,000 ถึง 2,000 รังนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเราจะจำลองไว้ประมาณ 7 ถึง 8 รังเพื่อให้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่สนใจนะคะหรือว่าคนทั่วไปค่ะที่อยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงผึ้งจริงๆเป็นยังไงนะคะ เราก็จะมาดูกันได้กันที่นี่เลยค่ะสำหรับลังนี้นะคะจะเป็นลังจำลองนะคะซึ่งตัวลังจริงอ่ะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดผึ้งนะคะเราจำเป็นจะต้องสโมคควันก่อนนะคะเพื่อให้ผึ้งรู้สึกว่ามึนงงนะคะตัวนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆกับผึ้งนะคะเพียงแต่ว่าให้ผึ้งมีความนิ่งซึ่งเราสามารถหยิบคอนผึ้งขึ้นมาดูได้ค่ะผึ้งที่สามารถให้น้ำผึ้งได้มากที่สุดก็คือผึ้งเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ Apis mellifera อันนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากอิตาลีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยประเทศไต้หวันค่ะการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งนะคะเราก็จะเก็บเริ่มตั้งแต่ช่วงดอกไม้เริ่มบานนะคะซึ่งมีระยะเวลาจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ 1-2 เดือนค่ะต่อ1พื้นที่ซึ่งการบานดอกไม้แต่ละชนิดอะค่ะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่คนเลี้ยงผึ้งก็มีความจำเป็นจะต้องย้ายผึ้งไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อสามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดน้ำผึ้งของเรามี3ชนิดค่ะมีน้ำผึ้งดอกลำไยน้ำผึ้งดอกไม้ป่าแล้วก็น้ำผึ้งลิ้นจี่ค่ะน้ำผึ้งดอกลำไยจะมีลักษณะหวานหอมนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เฉพาะตัวที่สุดนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกไม้ป่าก็จะเป็นกลิ่นหวานกลางๆธรรมชาตินะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่จะเป็นน้ำผึ้งที่หวานอมเปรี้ยวค่ะสำหรับน้ำผึ้งดอกลำไยอะค่ะจะเป็นตัวน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวต่างชาติมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนคนจีนนะคะจะชอบทานลำไยเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาก็จะสั่งน้ำผึ้งลำไยในปริมาณมากนะคะถ้าเกิดเป็นน้ำผึ้งดอกไม้ป่าคนไทยจะชอบน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามากเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับน้ำผึ้งที่เคยทานในสมัยเด็กหรือว่าจากตลาดทั่วไปรสชาติจะคล้ายๆกันนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ค่ะสำหรับลูกค้าทางภาคใต้แล้วก็ทางตะวันออกกลางค่ะ

น้ำผึ้งขนาด 1,000 กรัม 350 กรัมแล้วก็ 7 กิโลนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีลายผลิตของตัวโรงรังผึ้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะนี่นะคะจะเป็นส่วนที่ผลิตโรงรังผึ้งของโรงงานเรานะคะโรงรังผึ้งนะคะจะมีทั้งส่วนที่เราผลิตเองแล้วก็รับมาจากเกษตรกรในกลุ่มนะคะจริงๆแล้วโรงรังผึ้งนะคะมีอายุตั้งแต่3ถึง10ปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานของอย.ค่ะเราจะต้องใส่ไว้ที่2ปีซึ่งอันนี้เป็นกฎที่ออกโดยองค์การอนามัยค่ะพื้นที่การเลี้ยงผึ้งอะค่ะจริงๆมีความสำคัญแทบจะที่สุดเลยของกระบวนการทั้งหมดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชพันธุ์แล้วก็มีดอกไม้ที่บานมากพอจะสามารถให้น้ำหวานได้ปริมาณพอเหมาะสำหรับจำหน่ายน้ำผึ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีมลพิษหรือว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือแม้แต่สารเคมีก็ตามจะทำให้ผึ้งเนี่ยไม่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากเท่าที่ต้องการนะคะนั่นก็คือเกษตรกรนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการใส่ใจในการวางผึ้งในแต่ละจุดมากค่ะตัวน้ำผึ้งสามารถเก็บไว้ได้หลายปีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่3จนถึง10ปีเลยเพียงแต่ว่าเราอะสร้างมูลค่าด้วยการที่เอาน้ำผึ้งอ่ะมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้แล้วก็สามารถเอาตัวน้ำผึ้งอ่ะค่ะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นกันน้ำผึ้งถือเป็นสารให้ความหวานที่มีวิตามินแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมากกว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นการนำน้ำผึ้งไปผสมในเครื่องดื่มก็ตามหรือว่าในอาหารก็ตามอะค่ะจะช่วยนอกจากจะช่วยชูคุณค่าของวัตถุดิบแล้วอะค่ะยังจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบนั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็ตามน้ำผึ้งถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะในการนำไปเป็นวัตถุดิบไม่เฉพาะแค่อาหารด้วยยังจะเป็นเครื่องสำอางอีกนะคะ

0: เมนูสุดท้ายในวันนี้เราขอเอาใจสายไอศกรีมเลิฟเวอร์กันไปเลยครับกับเมนูไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะที่ผ่านการรังสรรค์เมนูจากคุณหนึ่งหน้าตาเมนูจะเป็นอย่างไรจะว้าวขนาดไหนขอเชิญคุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกันเลยครับ
1: ครับผมชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับปนาวุฒิกาจเจริญครับผมสำหรับโครงการแกสโตรโนมีนะครับก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพ่อค้าก็คืออยู่ในส่วนของฟู้ดทรัคด้วยกันเขาแนะนำมาเราก็เลยลองศึกษาข้อมูลแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการไปครับมีหลายกิจกรรมเลยครับก็จะเป็นการแนะนำทำให้เรารู้จักกับเทคโนโลยีในการทำอาหารโดยการนำหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการทำอาหารครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ไม่หยุดนิ่งตอบโจทย์กับพ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบันเพราะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการความแปลกใหม่ตลอดเวลาครับผมของหวานเอาพูดถึงในอดีตก่อนแล้วกันนะครับโดยเฉพาะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะปฏิเสธเลยเวลาเด็กจะซื้อไอศกรีมหรือซื้อขนมหวานทำให้ฟันผุโตขึ้นจะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำยังไงให้ของหวานเนี่ยมีประโยชน์ในสายตาผู้ใหญ่บ้างอะฮะเราก็เลยคิดสูตรไอศกรีมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งไอศกรีมของเราจะเป็นไขมันต่ำหวานน้อยแล้วก็เสริมภูมิต้านทานจากตัวเกสรผึ้งเข้าไปครับผมชื่อว่าไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะโยเกิร์ตอัญชันครับผมเริ่มต้นด้วยความที่ครอบครัวของเราเนี่ยทำฟาร์มผึ้งมาก่อนครับผมน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นราคาขึ้นลงเนี่ยมันจะอยู่กับพ่อค้าคนกลางพอเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้มันตัดข้อเสียตรงนี้ไปเราก็เลยมาทำโปรดักต์ของเราเองครับผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยความที่เรามองเห็นถึงเทรนด์สุขภาพครับผมเราก็เลยคิดค้นทำยังไงไม่ให้ไขมันมันสูงเกินไปครับคือใครทานเยอะก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับผมก็เลยลองปรับสูตรปรับอะไรดูครับผมรวมถึงหาหวานน้อยด้วยเพราะว่าเราจะแทนความหวานจากน้ำผึ้งที่ราดบนท็อปปิ้งเข้าไปครับผมก็เลยมาคิดค้นเป็นไอศกรีมน้ำผึ้งขึ้นมาครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับคือไอศกรีมของเราเบสจะเป็นนมนะครับเราจะใช้นมจากทางเหนือเราเองนะครับท็อปปิ้งทั้งหลายนะครับน้ำผึ้งเกสรผึ้งรวมถึงรวงผึ้งเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ครับผมทางภาคเหนือก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เราคุกคีอยู่ด้วยกันทำฟาร์มด้วยกันมานานแล้วครับผมซึ่งในส่วนของตัวน้ำผึ้งที่เราใช้เป็นท็อปปิ้งนะครับจะเป็นน้ำผึ้งจากเชียงใหม่ของเราเองนะครับผมซึ่งจะเป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไยครับซึ่งมีกลิ่นแล้วก็สีที่ต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปนะครับหรือทางภาคอื่นๆนะครับในตัวของเกสรผึ้งเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์เขาเยอะมากครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องภูมิต้านทานครับผมลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยครับผมส่วนมิโซะเนี่ยเราใช้ถั่วเหลืองฝักสดซึ่งปลูกจากทางภาคเหนือของเราเองครับผมถั่วเหลืองฝักสดถั่วแระญี่ปุ่นนะครับครับผมตัวนั้นมาทำเป็นมิโซะครับผมแล้วก็มิกซ์ลงไปในตัวไอศกรีมด้วยครับเพิ่มความนัวอีกมาขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่ทางเราได้ร่วมกับโครงการแกสโตรโนมีครับผมในส่วนของการทำไอศกรีมนะครับนำนมสดเนี่ยไปผ่านการ dry freeze ครับผมทำให้เป็นผงออกมามันจะง่ายต่อการจัดการครับผมแล้วก็เราเพิ่มตัวของส่วนน้ำผึ้งจากฟาร์มของเราเข้าไป mix ด้วยกัน

ริงๆแล้วอ่ะเวลาเราผสมตัวไอศกรีมเข้าไปแล้วเนี่ยเราควรจะหมักหรือว่านำไปแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อให้ไอศกรีมมันเข้ากันได้ดีมากขึ้นทำให้เวลาผลิตไอศกรีมออกมาเนื้อไอศกรีมจะมีความเนียนนุ่ม

0: ผลิตไอศครีมใส่ภาชนะนะครับผมแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยรวงพึ่งสดราดด้วยน้ำพึ่งจากเกสรดอกลำไยแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยเกสรพึ่งทีครับผมและที่สำคัญผมก็มีประดับด้วยดอกอัญชันซึ่งปลูกจากที่ฟาร์มที่บ้านเราเองครับผมเพิ่มหน้าตาให้เขาดูดีขึ้นครับผมจากที่เราชิมเองด้วยแล้วก็เราถามลูกค้าด้วยครับผมมันจะมีความนัวมีความติดเค็มนิดๆของมิโซะครับผมในส่วนของเกสรผึ้งจะกรุบๆครับผมส่วนตัวน้ำผึ้งกับตัวรวงผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งในเวลาเจอความเย็นแล้วมันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นก็จะคล้ายๆกับเจลลี่ครับผมเด็กๆก็เลยชอบด้วยครับผมเริ่มแรกเรามองถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่ที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับผมช่วงแรกก็เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เลยครับผมอายุ30อัพแต่พอเราท็อปปิ้งมีการเดคอเรชั่นในส่วนของดอกมงดอกไม้ด้วยทำให้กลุ่มลูกค้าเราเลนจ์มันกว้างขึ้นครับไปถึงลดลงมาจากผู้ใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวเล็กๆซึ่งเขามากับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมทำให้เลนจ์ของกลุ่มลูกค้านี่กว้างขึ้นครับผมการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้นำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารได้ครับผม
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าความเป็นญี่ปุ่นที่มาจากมิโซะพอมาผสมกับความเป็นไทยอย่างน้ำผึ้งดอกลำไยรสชาติที่ได้นั้นเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งบวกกับความเย็นช่ำจากไอศกรีมด้วยแล้วทำให้เมนูนี้ไม่ว่าใครที่ได้ลิ้มลองก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟินสุดๆไปเลยแหละครับด้วยความเฉพาะตัวของน้ำผึ้งดอกลำไยที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการเพาะเลี้ยงทางด้านสภาพแวดล้อมภูมิประเทศของภาคเหนือที่อุดมสมบูรณ์เมื่อผนวกกับการรังสรรค์เมนูจากของทั้งสองเชฟด้วยแล้วล่ะก็ทำให้เมนูในวันนี้ช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมในครั้งหน้าวัตถุดิบหลักของเราจะเป็นอะไรจะมีความพิเศษมากแค่ไหนเมื่อถูกรังสรรค์ใหม่ในแบบคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้าห้ามพลาดแล้วพบกันนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะกำลังทำอะไรอยู่ขอให้หยุดไว้ก่อนและก็ตั้งใจชมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านสนใจกันมากๆเลยนั่นคือการชะลอวัยนั่นเองค่ะและผู้ที่จะมาไขความลับนะคะสู่การชะลอวัยให้กับเรานั่นก็คือคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะถ้าพูดถึงเรื่องของการชะลอวัยหลายๆคนจะรู้สึกถึงแค่บริเวณหน้าตาริ้วรอยต่างๆเท่านั้นจริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่าคะ
1: จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นครับนอกจากริ้วรอยต่างๆแล้วก็ยังหมายถึงระบบต่างๆในร่างกายของเราด้วยนะครับดูแลให้มันอยู่แล้วก็เสื่อมสภาพช้าที่สุด
0: จริงๆแล้วการชะลอวัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวมากคือมันไม่ใช่แค่ภายนอกที่เราเห็นอย่างเดียวแต่คุณหมอบอกว่ายังรวมไปถึง
1: เป็นการดูแลสุขภาพ
0: ด้านในของเราด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้อะไรด้านในที่มันไม่ดีแล้วมันส่งผลอะไรยังไงบ้างล่ะคะคุณหมอคะ
1: อ
0: ๋อเพราะว่าที่ผ่านมานี่คิดมาตลอดเลยว่าถ้าอยากดูเด็กอยากจะชะลอวัยต่างๆฉันจะต้องไม่มีริ้วรอยหน้าฉันจะต้องตึงตลอดเวลาไม่เคยคิดถึงระบบของข้างในเลย
1: ครับใช่คนเราส่วนใหญ่พอพูดถึงคำว่าชะลอวัยเนี่ยก็จะนึกถึงแค่โบท็อกฟิลเลอร์ร
0: ้
1: อยไหมแค่หน้าตาครับส่วนนั้นอ่ะมันช่วยได้ในเรื่องของลักษณะภายนอกเฉยๆอย่างการฉีดโบท็อกเนี่ยหรือโบทูล็อกซินเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อทำให้ไม่เกิดริ้วรอยนะครับหรือฟิลเลอร์ที่เป็นฮาลูรอนิกแอซิดเนี่ยก็คือฉีดไปเพื่อเติมเต็มนะครับหรือร้อยไหมเพื่อสร้างคอลลาเจนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค
0: ่ภายนอก
1: แต่ร่างกายของคนเราคือมันเสื่อมลงทุกวันนะครับระบบต่างๆเริ่มตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยมันเสื่อมลงทุกวันถ้าเราไม่ได้ดูแลนะครับอาจจะเริ่มตั้งแต่ศีรษะก่อนเส้นผมผมก็เมื่ออายุมากขึ้นผมก็อาจจะหลุดร่วงทำให้ผมบางลงนะครับแล้วก็มาถึงผิวก็มันก็ความยืดหยุ่นก็จะน้อยลงนะครับ
0: ค่ะ
1: คอลลาเจนก็
0: เพราะว่าอะไรล่ะคะ
1: เพราะว่าคอลลาเจนมันไม่ได้สร้างคอลลาเจนได้มากเหมือนก่อนทำให้เกิดริ้วรอยเขียวย่น
0: ค่ะ
1: ทำให้เกิดผิวแห้งนะคร
0: ับ ค่ะนี่เหมือนคุณหมอแบบกำลังดูปัญหาจากร่างกายของผักอยู่ใช่ไหมคะเหมือนคุณหมอเล็งผมบางนะผมบางอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ไม่ใช่เลยครับอันนี้แค่ใช้เป็นเหมือนสแกนเฉยแต่ว่าคุณผักยัง
0: พูดรวมๆทั่วๆไปรอดยังรอดอยู่นะคะเมื่อกี้พูดเรื่องของผิวหนังที่พออายุมากขึ้นคอลลาเจนลดน้อยลง
1: เส้นผมผิวหนังแล้วก็มาที่ตาระบบตาเนี่ยก็คือจะมองเห็นก็คือบางคนก็จะเป็นสายตายาวนะครับมันก็ตาพร่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับมาถึงจมูกก็คือระบบหายใจนะครับก็อาจจะหายใจติดขัดนะครับหอบหืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาที่ฟันก็กระดูกนะครับแคลเซียมก็น้อยลงเกิดกระดูกพุนกระดูกหักง่าย
0: ก็จะมีจะเห็นผู้ใหญ่ส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องรากฟัน
1: ใช่อาจจะต้องใช้ฟันชุดที่3หรือ นะครับถ้าเกิดไม่ได้รับการดูแลนะครับลิ้นก็คือรับรสได้น้อยลงนะครับอาจจะเบื่ออาหารได้แล้วกระเพาะอาหารก็ย่อยยากขึ้นอาหารอะไรที่ย่อยยากๆกินเข้าไปแล้วก็จะไม่สบายท้องนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาจนถึงต่อมไร้ท่อต่อมเหงื่อนะครับก็อาจจะทำใหมดลูกแห้งนะครับหรือก็อาจจะแบบไม่มีความต้องการทางเพศก็เป็นไปได้นะครับ
0: แล้วยังมีระบบภายในร่างกายอะไรอีกบ้างคะคุณหมอ
1: ก็มาที่หัวใจนะครับหัวใจก็จะเต้นช้าลงแล้วก็ทำให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นแล้วก็ไปที่ไตก็จะฉี่บ่อยขึ้นแล้วก็อั้นปัสสาวะได้น้อยลง
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วก็สมองก็หลงลืมอาจจะ
0: เรื่องของความจำ
1: ใช่อาจจะถึงขั้นเป็นอัลไซเมอร
0: ์ฟังมาแต่ละอาการเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะคุณหมอคะแล้วช่วงอายุที่จะเข้าสู่การเสื่อมของอวัยวะต่างๆภายในของเราเนี่ยคือช่วงอายุอยู่ประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
1: อ๋อคือ หลังจากอายุ25ไปแล้วนะครับหลังจากร่างกายเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆคือพอ30ก็อาจจะเร็วขึ้นหน่อย40มันก็จะมีอัตราเร่งของมัน
0: ค่ะแล้วนี้เราจะมีวิธีการดูแลหรือว่าพวกศาสตร์การชะลอวัยที่มันถูกต้องยังไงบ้างคะอย่างถ้าเป็นหน้าตาภายนอกเราก็ยังมีโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ได
1: ้
0: แต่ภายในของเราศาสตร์ชะลอวัยที่ถูกต้องคือยังไงคะคุณหมอ
1: ก็ natural anti aging นะครับก็จะเน้นในเรื่องของ preventive ของการป้องกัน
0: ยังไงคะ
1: ก็จะช่วยคือร่างกายของเราไงมันต้องเสื่อมอยู่แล้วแหละเซลล์มันก็เสื่อมลงทุกวันแต่ถ้าเราปฏิบัติตามศาสตร์เนี้ยก็จะทำให้มันเสื่อมช้าลงแล้วก็คงอยู่ในสภาพดีนานที่สุดครับ
0: ก็คือเป็นเรื่องของการป้องกันเหรอคะคุณหมอคะ
1: ครับก็จะมีทั้งหมด10อย่างนะครับเริ่มจาก attitude คือความนึกคิดถ้าเราคิดว่าเราแก่เราก็จะแก่เร็ว
0: งั้นก็ต้องคิดว่าถ้าเด็กก็จะเด็กตลอดเวลา
1: ใช่ครับถ้า
0: เริ่มจากการหลอกตัวเองก่อนอย่าง
1: น
0: ี้เหรอคะคุณหมอ
1: ไม่ใช่การหลอกตัวเองครับแต่มันเป็นการที่เหมือนกับถ้าเราคิดว่าอย่างที่เคยบอกว่าจิตเป็นกายไม่ใช่จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่แก
0: ่
1: เราก็จะไม่แก่แต่แค่คิดอย่างเดียวไม่พอนะครับมันก็จะมีเรื่องwater ก็คือน้ำร่างกายของคนเราเนี่ย 70-80% ประกอบด้วยน้ำดังนั้นเราก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆเพื่อให้ร่างกายสดชื่นนะครับให้ผิวของเรามีอีลาสตินนะครับไม่เกิดรอยเหี่ยวย่นนะครับแล้วก็ exercise ก็ออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายเนี่ยก็นอกจากเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังช่วยให้น้ำหนักเราอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่อ้วนแล้วก็ไม่แก่ด้วยครับ
0: ค่ะเมื่อกี้พูดไปทั้งหมด3เรื่องแล้ว
1: ครับ
0: ทีนี้เรื่องที่4อะไรคะ
1: เรื่องที่4 nutrition ก็คืออาหารเราต้องทานอาหารให้ครบหมวดหมู่นะครับแล้วก็ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะช่วยให้เราไม่อ้วนแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่พอเพียง
0: ค่ะแล้วมีเคล็ดลับมีอาหารตัวไหนที่เขาจะช่วยในเรื่องของการชะลอวัยให้เราได
1: ้ก็มีหลายตัวเลยครับ อย่างที่เขาเรียกกันว่าซูเปอร์ฟู้ดนะครับก็อาจจะมีผักหลากสีพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีค่าโอแลกสูงครับ
0: ค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างเอ่ยนอกจากเบอร์รี่ซุปเปอร์ฟรุตอะไรอย่างงี
1: ้ครับ
0: ที่ทานกันเยอะ
1: ๆก็จะพยายามหลีกเลี่ยงพวก3 white poison
0: คืออะไรคะ
1: ก็คือได้แก่อาหารที่เป็นพิษสีขาว3อย่างแป้งน้ำตาลเกลือ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็คือเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอคะ
1: ใช
0: ่ตัวต่อมา
1: environment ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็พยายามพาตัวเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นอาจจะมีเวลาก็ไปสวนสาธารณะเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับหรือไปนอกเมืองบ้างครับเพราะว่าในเมืองเนี่ยมลภาวะเยอะคนในเมืองส่วนมากเป็นภูมิแพ
0: ้ค่ะแล้วถ้าสมมุติเราไปสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันจะไปช่วยอะไรภายในของเราได้หรอคะ
1: แน่นอนครับ
0: กับแค่การสูดอากาศดีๆเท่านั้น
1: เพราะว่าร่างกายของคนเราต้องการออกซิเจนใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราได้รับอากาศบริสุทธิ์เนี่ยร่างกายรับออกซิเจนเต็มที่มันก็จะซ่อมแซมตัวมันเองได้ดี
0: โอ้
1: ครับ
0: อ่ะข้อต่อมา
1: คือ rest ก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับคนที่นอนน้อยเนี่ยก็มักจะไม่ล่าเริงไม่กระปี้กระเป๋าอาจจะแก่เร็วแต่ถ้าเกิดเรานอนหลับพักผ่อนเพียงพอหลับสนิทนะครับร่างกายได้ฟื้นฟูอย่างเต็มที่เนี่ยก็จะทำให้เราไม่แก่เร็ว
0: ค่ะแล้วนอนเยอะเกินไปแบบนี้ ได้ไหมคะ
1: อะไรที่มากไปหรือน้อยไปก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละครับ
0: หรือถ้าบางคนที่อาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะให้นอนวันละ8ชั่วโมงอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเมื่อคืนเรานอนไม่พอแล้วเรามางีบตอนกลางวันเพิ่มแบบนี้มันจะได้ผลดีไหมคะ
1: ที่ทำงานเหร
0: อนี่แบบมีเวลาว่างพักกลางวันอะไรอย่างนี
1: ้ก็ช่วยได้ครับแต่ว่าระยะที่เราหลับสนิทจริงๆเนี่ยก็คือมันควรจะนอนต่อเนื่องมากกว่าที่จะแบบนอนทีละนิดเอามารวมกันอย่างนี้
0: ก็คือให้ได้ผลดีก็คือต้องนอนต่อเนื่องนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: อ่ะพักผ่อนแล้ว
1: ครับ
0: ต้องมีอะไรอีกคะ
1: ไออย่างนึงที่จะทำให้คนเราไม่แก่ก็คือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา learning นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้กระตุ้นเซลล์ประสาทสมองให้เราเป็นคนที่ไม่เป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาจจะเรียนภาษาเรียนดนตรีเรียนอะไรก็ได้นะครับเพื่อ ให้สมองเราได้มีการพัฒนาตลอดเวลา
0: ค่ะแล้วถ้าสมมติสมองมันเข้าข่ายขี้หลงขี้ลืมไปแล้วจะมีวิธีการดึงยังไงให้กลับมามีความจำที่โอเคขึ้นนะคะ
1: ครับก็นี่แหละครับหาอะไรเรียนซึ่งคนเราส่วนมากมักจะคิดว่าพอเราเรียนจบปริญญาแล้วเนี่ยออกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยคือโอเคหมดแล้วไม่ต้องเรียนแล้วแต่การเรียนนี่แหละครับที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้สมองเราพัฒนาแล้วไม่แก่ไม่หลงลืมง่ายแต่ถ้าหลงลืมไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะพัฒนากลับมาไม่ได้เราก็เนี่ยมาเรียนมาหรือเล่นเกมอย่างพวกเกมซูโดกุอะไรที่คิดเป็นเกมฝึกสมองเงี้ยครับก็ช่วยได้เหมือนกัน
0: โอ้นี่ก็คือเคล็ดลับเลยใช่ไหมคะที่จะช่วยฟื้นฟูนะคะการเสื่อมของอวัยวะต่างๆภายในของร่างกายของเราให้กลับคืนมาหรือเรียกง่ายๆว่าศาสตร์การชะลอวัยนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: เข้าที่อันต่อไปเลยค่ะคุณหมออ
1: ันต่อไปนะครับก็คือรีแล็กซ์นี่ก็คือผ่อนคลายไม่เครียดนะครับเพราะว่าความเครียดเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยที่ทำให้แก
0: ่ง่ายๆเลยพักผ่อนไปเยอะ
1: พักผ่อนด้วยแล้วก็นอกจากพักผ่อนแล้วก็คือผ่อนคลาย
0: ผ่อนคลาย
1: พยายามไม่เครียดพยายามคิดบวก
0: ก็คือเป็นเรื่องกับกระบวนการความคิดอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: ให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น
1: ทั้งความคิดก็คือถ้าคิดก็คิดในเรื่องที่ดีและไม่คิดคือรีแลกซ์ปล่อยวาง
0: อันต่อมาเลยค่ะ
1: อันต่อมาคือโซเชียลไลซ์ก็คือคนเราต้องมีสังคมครับต่างประเทศเนี่ยจะต่างกับเมืองไทยอย่างนึงคือพอคนสูงอายุแล้วเขาก็ยังมีสังคมของเขาเขาก็ยังไปกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับหรือบางคนก็อาจจะไปวอลันเทียร์ไปเป็นอาสาสมัครหรือทำงานอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขายังมีคุณค่าทำให้ยังมีสังคมนะครับเพราะว่าพอคนเราเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมถ้าเกิดพออายุมากแล้วเราก็คือลูกหลานไม่ดูแลเขาก็ไม่มีสังคมของตัวเองก็จะทำให้ยิ่งแก
0: ่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยให้เราแบบว่าแก่ช้าลง
1: ใช่ครับ
0: ด้วยการเข้าสังคมนั่นเอง
1: เข้าสังคม
0: ยังไม่หมดเพียงเท่านี้
1: อันสุดท้าย
0: ยังมีอะไรคะ
1: laughter ครับ laughter is the best medicine ก็คือการหัวเราะครับเพราะเมื่อร่างกายหัวเราะเราก็ได้หลั่งสารเอนโดฟินทำให้มีความสุขนะครับ
0: ที่เขาพูดกันแบบหัวเราะหนึ่งครั้งอายุยืนเป็น1ปีอะไรอย่างนี
1: ้
0: ยิ่งหัวเราะเยอะๆสุขภาพจิตก็ดีขึ้น
1: จริงครับ
0: แล้วแค่การหัวเราะมันจะเป็นการหลั่งสารเลยนะคะคุณหมอคะ
1: หลั่งสารเอนโดฟินครับ
0: หลั่งสารเอนโดฟินซึ่งมันจะดีต่อภายในของเราด้วยหรือเปล่า
1: แน่นอนครับใช่ครับมันเป็นสารแห่งความสุข
0: ค่ะแล้วอย่างบางคนผู้เฒ่าผู้แก่หรือแบบเริ่มสักวัย30ขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มฟังธรรมะมากขึ้นหันหาธรรมะมากขึ้นธรรมะกับการชะลอวัยเนี่ยไปคู่กันจริงหรือเปล่า
1: ธรรมะก็เป็นเรื่องที่ดีครับอย่างที่บอกเรื่องของรีแลกซ์เรื่องของการปล่อยวางเนี่ยธรรมะก็สอนให้เราปล่อยวางคิดดีใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็คือเรื่องของธรรมะการฟังธรรมะอย่างนี้ช่วยได้อย่างแน่นอน
1: ครับครับช่วยให้จิตใจเราสงบครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนอกเหนือจากที่คุณหมอบอกมาทั้ง10ข้อนะคะกับการไปฟังธรรมะฟังเทศฟังธรรมก็ช่วยแบบขัดเกลาจิตใจเราให้คิดดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอคะ
1: คร
0: ับ
1: ผมใช่ครับ
0: เดี๋ยวให้คุณหมอสรุปนิดนึงแล้วกันค่ะถึงศาสตร์แห่งการชะลอวัยที่ถูกวิธีค่ะ
1: ครับก็คือศาสตร์แห่งการชะลอวัยที่ถูกวิธีก็คือเราต้องดูแลมากกว่าแค่รูปร่างหน้าตาเรานะครับเราต้องดูแลทุกระบบภายในนะครับแล้วก็ทำตามเคล็ดลับที่ผมแนะนำ
0: ค่ะแล้วนอกเหนือจากเคล็ดลับที่คุณหมอแนะนำแล้วค่ะยังมีอีกหนึ่งตัวช่วยที่หลายคนในสมัยนี้นี่หูใช้กันเยอะมากเลยนั่นคือเรื่องของอาหารเสริมค่ะคุณหมอคะ
1: ครับ
0: ในเมื่อเรื่องที่คุณหมอบอกมาบางเรื่องนี่อาจจะทำไม่ได้อาจจะไม่สะดวกหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันก็เลยเลือกใช้อาหารเสริมแทนจริงๆแล้ววิตามินอาหารเสริมทั่วไปเนี่ยมันช่วยได้ไหมคะคุณหมอ
1: สำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมครับอาหารเสริมเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมาเพื่อเสริมเสริมก็คือเราต้องขาดเราถึงจะเสริมแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ขาดแล้วเราเสริมเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าจะเป็นประโยชน์นะครับดังนั้นอาหารเสริมถ้าเกิดแพทย์ไม่ได้เป็นผู้แนะนำหรือเราไม่ได้มีอะไรถ้าเกิดเราความจำเป็นที่ต้องใช้มันก็ไม่ดีครับแต่ในส่วนของผู้สูงอายุแพทย์ส่วนมากก็จะแนะนำพวกเรื่องของแคลเซียมพวกอะไรพวกนี้นะครับ
0: ค่ะ ค่ะอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณหมอคะเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระโอ้โหคำนี้ได้ยินมาเยอะมากๆเลยเขาจะมาช่วยเรื่องของการต้านการชะลอวัยได้ยังไงบ้างคะ
1: อ๋อแอนตี้ออกซิเดนต์ครับก็พวกนี้นะครับมันก็อนุมูลอิสระคืออะไรอนุมูลอิสระก็คือเหมือนท็อกซินเหมือนมลภาวะที่เราได้รับนะครับแล้วก็ทำให้บางอย่างเนี้ยก็คือเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกาย

0: คุณหมอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าตัวไหนที่ทานไปแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเราบ้าง
1: ได้เลยครับก็อย่างเช่นพวกผักหลักสีนะครับพวกแครอทบีทรูทนะครับแล้วก็ตระกูลกะหล่ำบรอกโคลีคอลิฟลาวเวอร์นะครับแล้วก็ยังมีพวกถั่วนะครับถั่วลิสงถั่วแดงถั่วดำต่างๆนะครับ
0: โอ้โหง่ายๆแค่นี้เองค่ะเดินออกไปตามตลาดเราก็เจอแล้วนี่คือสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหลายที่รับรองว่ารับประทานไปเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคุณอย่างแน่นอนค่ะแล้วอย่างสาวๆเนี่ยค่ะคุณหมอคะโบท็อกฟิลเลอร์ที่ผักบอกไปแน่นอนว่าอะว่าภายในอะมันก็ต้องแข็งแรงส่วนนึงแหละแต่อย่างแรกด่านแรกเลยที่ทุกคนมองเห็นเราเนี่ยคือเรื่องของความสวยความงามไม่มีใครยอมแก่ยอมเหี่ยวโบท็อกฟิลเลอร์ทั้งหลายมันอันตรายยังไงบ้างคะ
1: อันตรายยังไงบ้างเอาทีละตัวเลยแล้วกันถ้าเป็นโบท็อกเนี่ยโบท็อกหรือโบทูโบทูล็อกซินเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันคือฉีดไปเพื่อคลายกล้ามเนื
0: ้
1: อถ้าเกิดฉีดมากเกินไปหรือเป็นโบท็อกที่ไม่ได้รับคุณภาพไม่ได้คุณภาพเน
0: ี่
1: ยมันก็จะทำให้เกิดอาการคือดื้อยาฉีดบ่อยไปทำให้ต่อมาโบท็อกใช้ไม่ได้ผลแล้วเพราะว่ามันร่างกายมันไม่ตอบสนองต่อโบท็อกซ
0: ์
1: ก็คือรอยเหี่ยวนั้นมันก็จะไม่หาย
0: คือฉีดแล้วมีฉีดแล้วรอยเหี่ยวไม่หายด้วยเหรอคะ
1: ใช่เพราะว่าโบท็อกซ์จริงๆมันจะอยู่ประมาณ6เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนอย่างเงี้ยบ่อยไปแบบว่าเฮ้ยเริ่มเห็นปุ๊บนิดนึงนี่ไม่ได้เลยต้องไปฉีดแล้วก็มาทุก2เดือนสมมติเมื่อร่างกายได้รับบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็หยุดตอบสนองครับ
0: ก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดี
1: ใช่แล้วถ้าฉีดผิดจุดเนี่ยอย่างเช่นปากเนี่ยถ้าเกิดฉีดผิดจุดก็จะทำให้ปากเบี้ยวหรือแถวตาเนี่ยก็จะทำให้ตาปิดยิ้มไม่เป็นธรรมชาติอะไรพวกนี้ครับแต่ที่จะสวยก็กลายเป็นไม่สวย
0: แล้วนอกจากโบท็อกซ์แล้วตัวฟิลเลอร์ล่ะคะ
1: ตัวฟิลเลอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันคือสารฮาโลรูยานิกอะซิดซึ่งมันอาจจะไปถ้าฉีดแล้วมันไปอุดเลือดทำให้เลือดไม่เดินอุดหลอดเลือดทำให้เลือดไม่เดินเนี่ยทำให้อวัยวะส่วนนั้นเน่าได
0: ้ค่ะ
1: หรือบางคนฉีดผิดตำแหน่งทำให้ตาบอดได
0: ้โอ้อย่างเคยเห็นข่าวคุณหมอคะฉีดเสริมจมูกด้วยฟิลเลอร์อย่างนี้แล้วกลายเป็นว่าทำให้ตาบอดมันไปส่งผลกับดวงตาได้ยังไงคะ
1: เขาฉีดอาจจะผิดจุดแล้วมันไปเข้าที่ต่อมน้ำตาหรือว่าเส้นเลือดแถวประสาทตานะครับมันไปบล็อก
0: อันตรายมากๆเลยนะคะเรียกว่าเสี่ยงมากๆเลยสำหรับสาวๆที่แบบอยากจะดูสาวดูตึงอยู่ตลอดเวลาแล้วเลือกเทคนิคการแพทย์ด้วยการฉีดโบท็อกซ์หรือฟิลเลอร์โดยเฉพาะตอนนี้มีตัวใหม่มาแล้วนั่นคือการร้อยไหม
1: ครับ
0: การร้อยไหมบางคนเขาบอกว่าไม่อันตรายแต่จริงๆแล้วผลของมันเป็นยังไงคะคุณหมอ
1: ร้อยไหมเนี่ยก็คือถามว่าอันตรายไหมทุกอย่างที่มันไม่ธรรมชาติมันก็อันตรายหมดแต่ไหมเนี่ยที่ใช้อาจจะเป็นไหมที่เขาใช้ผ่าตัดหัวใจซึ่งมันละลายไปเองแต่ก็ถ้าเกิดทำไม่ถูกวิธีนะครับมันก็อาจจะมีไหมตื้นไปนะครับมันก็อาจจะเห็นเป็น
0: คือไหมที่หมอกมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันไม่ละลายเหรอคะ
1: มันใช้เวลากว่าจะละลายครับถ้าเกิดเขาร้อยผิดหรือถ้าไปร้อยเข้ากล้ามเนื้อเนี่ยก็อาจจะทำให้ช้ำบวมได้นะครับดังนั้นการเสริมสวยพวกนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็บางคนที่แบบว่าไปทำกับหมอกระเป๋าอะไรพวกนี้อันนี้ไม่แนะนำเลยเพราะว่า มันอันตราย
0: ค่ะแล้วอย่างนี้การร้อยไหมมันจะทำให้เป็นอยู่ข้างในไหมคะเพราะเหมือนเราเอาเลนไปแทงเต็มไปหมดเลย
1: ก็อย่างที่บอกว่าคือไหมพวกนี้มันเป็นไหมละลายมันเป็นไหมเดียวกับที่ใช้ผ่าตัดหัวใจซึ่งมันจะละลายไปเองนะครับหลังจาก1เดือน
0: มีไหมละลายแล้วตัวที่แพงกว่าไหมทองคำ
1: ครับก็มันสมัยนี้ปัจจุบันนี้มันมีเยอะแยะไปหมดเลยไหมทองคำไหมละลายไหมสกรูไหมก้างปลาอะไรเงี้ยครับแต่ละชนิดเนี่ยเรามันคือไอเดียเดียวกันคือเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนเพื่อยึดหลังจากที่ไหมละลายไปแล้วก็คือให้ร่างกายมันสร้างคอลลาเจนแล้วก็ทำให้มันลิฟต์เงี้ยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: ค่ะก็คือสรุปแล้วการสวยด้วยแพทย์อะไรงี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ผิดหรอกถ้าสมมติว่าเราทำอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในความดูแลของแพทย์ใช่ไหมคะ
1: พอดีโดยที่อย่างที่บอกว่าไม่มากไปอย่างเช่นโบท็อกซ์นี่ก็ฉีดมากซะจนแบบว่ามันดื้อโ
0: บท็อกซ์บางคนหน้าแน่นจนไม่รู้จะจิ้มตรงไหนแล้ว
1: ครับ
0: มันจะเป็นเหมือนการเสพติดอย่างนึง

0: มั้ยคะคุณหมอคะ
1: ใช่ทีนี้คือเหมือนพอคราวนี้พอเห็นรอยย่นนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือทนไม่ได้แล้ว มันเป็นเรื่องของจิตใจแล้วทีนี้ก็ต้องฉันจะต้องperfect อยู่ตลอดเวลา
0: เพราะอย่างที่บอกไปว่าคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้อยากจะเห็นอะไรที่มันเห็นผลเร็วมากกว่าก็เลยมองข้ามเรื่องของการดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยศาสตร์ชะลอวัยที่จะทำให้ว่าภายในมันสมบูรณ์ถ้าข้างในสมบูรณ์มันก็จะส่งผลที่ดีสู่ภายนอกใช่ไหมคะคุณหมอให้คุณหมอย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงแล้วกันค่ะถึงการดูแลด้วยศาสตร์การชะลอวัยที่ถูกวิธีว่าดีกว่าการที่คุณไปใช้การพึ่งพาภายนอกอย่างแน่นอน
1: ใช่ก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยก็คือคนเราควรจะดูแลทุกระบบในร่างกายนะครับเพื่อให้เราสุขภาพดีนะครับแล้วก็เรื่องของลักษณะภายนอกเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องรองมากกว่านะครับถ้าเกิดคุณหน้าแน่นไม่มีริ้วรอยแต่คุณป่วยคุณสุขภาพไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นอยากให้หันมาดูแลสุขภาพก่อนนะครับแล้วพวกความงามพวกนี้จะตามมาเองครับ
0: ค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะของศาสตร์ธรรมชาติแห่งการชะลอวัยนั่นเองค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะนำไปปฏิบัติกันค่ะเพราะว่าศาสตร์นี้นะคะเขาเน้นในเรื่องของการป้องกันมากกว่าการรักษานั่นเองค่ะแล้วก็รับรองเลยค่ะว่าถ้าคุณนำไปปฏิบัติกันอย่างถูกวิธีแล้วนะคะก็จะส่งผลดีๆสู่ร่างกายอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกและแน่นอนว่าความงามจากภายในจะส่งสู่ภายนอกอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะและวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
2: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
3: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
2: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
4: ทายปัญหาเหรอดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
5: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
2: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทน
5: ฮึทำอะไรนะปล่อยข้านะ
6: จบไป
1: อะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
2: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
5: ไม่ใช่เอ้ย
2: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
4: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
6: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
4: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
2: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
5: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
3: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
4: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
4: ข้าถูกกว่า
2: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
5: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่หายใจไม่ออก
2: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
5: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เว้ยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
5: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
3: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
1: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
4: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
7: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้

0: อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
1: ้อ๋ออย่างนี้เอง
0: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
2: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
3: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
4: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
2: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
4: ใช่
2: เฮ้ย
4: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
3: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
4: ไม่ใช่สักหน่อยแต่แต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
4: มีเหตุผล
2: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
2: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
1: ตะน้อย
8: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
2: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อเนี้ยพวกเจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
2: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
1: เฮ้ย
9: ตาน้อยสุดยอด
8: ตาน้อยซะอย่าง
2: น้อย
5: คราวนี้จะอุปาทาน
8: ฮะ
1: ช่วยด้วย
2: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
10: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
5: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่นวดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้าม

0: เออที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่กับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ประเวศวสีวันนี้เวลา 17:31 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฎกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศวสีซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10มกราคม2569สิริอายุ94ปีศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ประเวศวสีเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2474ที่จังหวัดกาญจนบุรีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวิสุทธิ์รังสีกาญจนบุรีและเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดสหรัฐอเมริกาและศึกษาวิชามนุษยพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมารับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ทำการศึกษาวิจัยเรื่องโรคธาลัสซีเมียและได้รับทุนวิจัยต่อเนื่องจากต่างประเทศและมีผลการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งในด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์สาธารณสุขการศึกษาวัฒนธรรมสังคมกฎหมายและการเมืองมีความคิดว่าระบบสุขภาพเชื่อมโยงกับด้านต่างๆทุกด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพต้องทำโดยเป็นองค์รวมโดยมีชุมชนเป็นฐานรากจากความเสียสละและอุทิศตนเพื่อสังคมมาโดยตลอดศาสตราจารย์กิติคุณประเวศได้รับรางวัลจากนานาชาติและในประเทศไทยอาทิรางวัลแม็กไซไซในปี2524รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2526ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติสาขาการแพทย์ได้รับเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาและได้รับเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2531ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎและทุติยจุลจอมเกล้าด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับแพทย์หญิงจันทพงศ์วสีมีบุตรธิดาจำนวน2คนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดินแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอร์พลองแชงบริษัทโลก้าจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทิลจำกัดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG970 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 1:05 นาทีคืนวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:30 นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง17พฤษภาคมพุทธศักราช

2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2026ณเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศส

0: วลา 16:38 วันที่14 พฤษภาคม 2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5 ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังปาเลเดเฟสติวัลเอเดของเกณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานฟิล์มเฟสติวัล2026ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กราบทูลเชิญโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยซึ่งได้นำผู้ประกอบการไทยจำนวน15 บริษัทเข้าร่วมจัดแสดงผลงานและเจรจาการค้าครอบคลุมทั้งธุรกิจภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันรวมถึงบริการสนับสนุนการผลิตทั้งสตูดิโอและบริการสำหรับกองถ่ายต่างประเทศเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในฐานะผู้ให้บริการครบวงจรในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกทั้งด้านคุณภาพและความคุ้มค่าเปิดโอกาสทางการค้าการเจรจาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นหนึ่งในสินค้าบริการยุทธศาสตร์ของประเทศงานมาเช่ดูฟิล์ม2026จัดขึ้นเป็นครั้งที่68ระหว่างวันที่12-20 พฤษภาคม 2569โดยจัดควบคู่กับคานฟิล์มเฟสติวัล2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12-23 พฤษภาคม 2569ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เข้าร่วมงานดูฟิล์มมาแล้วรวม18 ครั้งเพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยงานนี้ถือเป็นหนึ่งในตลาดซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และคอนเทนต์ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกและเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการเจรจาการค้าการร่วมผลิตโดยคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจากประเทศสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกกว่า130 ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมนีจีนญี่ปุ่นและออสเตรเลียทั้งนี้ผู้ผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศยังคงเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำอย่างต่อเนื่องด้วยความงดงามและความหลากหลายของภูมิประเทศทีมงานชั้นยอดโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและการให้บริการด้วยน้ำใจไมตรีของไทยซึ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2569มีภาพยนตร์ต่างประเทศจำนวนมากถึง162 เรื่องเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยสร้างมูลค่าการลงทุนกว่า$36 ล้านจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีทิศทางเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมโลกซึ่งในปี2568 PwC Thailand คาดการว่ามูลค่าตลาดสื่อและบันเทิงไทยคาดว่าจะถึง700 ล้านบาทโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากบริการ OTT Streaming และโฆษณาออนไลน์ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการบริโภคคอนเทนต์ภายในประเทศและการส่งออกและลดข้อจำกัดด้านการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 10:33 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังห้องประชุมเฟื่องเหนือศูนย์พระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครในการประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2568ในการนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถวาย

ญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลโดยทรงเป็นต้นแบบของผู้นำที่เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ของความมั่นคงวิทยาศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนทรงมีบทบาทในการสนับสนุนและกำหนดทิศทางของการจัดการภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติทั้งทางด้านพลังงานสะอาดการผลิตที่รับผิดชอบและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทางอุตสาหกรรมจากนั้นประธานประกาศเสียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก4ประเภทวิชาประกอบด้วยประเภทวิชาพาณิชยกรรมสังกัดคณะบริหารธุรกิจประเภทวิชาศิลปกรรมสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ประเภทวิชาคหกรรมสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์รวม111คนพร้อมกับประธานเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีประพฤติดีนักเรียนที่รับทุนการศึกษาประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปีรวมทั้งประธานเข็มเรียนดีสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุดเพื่อเชิดชูเกียรติและให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษาที่ได้บ่มเพาะพัฒนาทักษะความรู้ให้กับนักเรียนสำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปัจจุบันจัดการเรียนการสอน5ประเภทวิชาคือประเภทวิชาอุตสาหกรรมประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาคหกรรมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประเภทวิชาศิลปกรรมรวม13สาขาวิชาทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมีศูนย์การเรียนการสอนทั้งหมด4แห่งประกอบด้วยศูนย์เทเวศศูนย์โชติเวศศูนย์พาณิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนความสำคัญตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงใช้ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ประกอบพระกรณียกิจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอยู่เป็นนิจด้วยเหตุแห่งพระวิริยะนั้นสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้จึงมีมติถวายปริญญาคหกรรมศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็กแด่พระองค์ฉะนั้นขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาพึงระลึกและเจริญรอยตามพระจริยาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนฝึกฝนมาเกื้อกูลสังคมและประเทศชาติสมดังคำปฏิญาณที่ทุกท่านกล่าวต่อข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้อันจักเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงามอันยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ครอบครัวศรีวิสารวาจาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท TOT จำกัดบริษัท Account Channel จำกัดมหาชนและในเครือศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวิทย์รุ่น76ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลาวัดเสวตฉัตรวัดบางแวกวัดกำแพงวัดพระไกรสีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 14:30 น.บริษัท AC Audit and Advisory จำกัดนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่24คณะนายมนูนแซ่โค้คณะสมาคมสุวรรณสามัคคีและสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้า

มหานครวัดต่างๆจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดบ้านอันวัดสว่างคารมวัดสว่างทุ่งกระเสมวัดบ้างกู่วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์วัดหงสุวรรณาวาสวัดหนองใหญ่วัดพระนารายมหาราชจังหวัดนครราชสีมาและวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17 นาฬิการาชสกุลสุบรรณสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทศิษย์เก่าอัสสัมชัญคอนแวนต์รุ่น67ครอบครัวเชื้อชายนักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่น15ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทโอลิฟโกลบอลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมจำนวน8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์นีด้ารุ่น5ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569วันนี้ที่โรงแรม The Emerald เขตดินแดงกรุงเทพมหานครโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569โดยมีแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีสำหรับการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17พฤษภาคม2569แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่เขต To Be No. 1และชมรม To Be No. 1ในชุมชนมีเขตเข้าประกวด30เขตและชุมชนเข้าประกวด41ชมรมด้วยเขต To Be No. 1ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี18เขตอาทิเขตจตุจักรเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตทวีวัฒนาเขตบางนาเขตมีนบุรีเขตราชบูรณะและเขตลาดพร้าวเขตทูบีนัมเบอร์วันที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี12เขตชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี16ชมรมอาทิชมรมสุวรรณประสิทธิ์2เขตบึงกุ่มชุมชนแจงร้อนเขตราชบูรณะและชุมชนบุญมากเขตราชบูรณะรวมทั้งชมรมทบีนัมเบอร์วันในชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี9ชมรมโดยเขตและชมรมทั้งหมดนี้จะไปนำเสนอผลงานการประกวดระดับประเทศร่วมกับอำเภอและชุมชนที่ผ่านเข้ารอบจากภูมิภาคทั่วประเทศกรุงเทพมหานครในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักของโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้ดำเนินงานสนองพระดำริให้เยาวชนไทยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

เริ่มจากการขับเคลื่อนชมรมทวีนัมเบอร์วันในชุมชนและส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่ปี2549และพัฒนาระบบการบริหารจัดการผ่านสำนักงานเขตทั้ง50เขตเพื่อเอื้อต่อการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีเขตและชุมชนที่ผ่านผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานในกลุ่มต้นแบบ18เขตและ23ชมรมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โปคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์ร.ศ. 112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้

0: แดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: โหแล้วสู้กันไหมครับ
2: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
0: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
1: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
3: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
1: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
3: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
1: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
1: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
3: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
1: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
1: ฉันก็ไม่รู
3: ้แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่ แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย

0: ไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากเลยล่ะ
1: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
2: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
1: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
4: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
1: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
4: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
1: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
4: ไม่เป็นอะไรมากครับ
1: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
2: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
1: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
4: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
1: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
1: จับได้
4: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
4: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้

0: เตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
2: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
3: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
2: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
3: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
2: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
3: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
2: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เข้าไปเลย
7: เดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้
8: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
3: ยเขายิงเข้าประตูไปแล้ว
9: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรเหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษที่สำคัญและง่ายและใช้ได้จริงในชุดประจำวันอย่างที่คุณผู้ชมต้องการนั่นเองครับเพราะวันนี้ตอนของเรามีชื่อว่า prepositions part 1prepositions นะครับคุณผู้ชมครับเราต้องมาวิเคราะห์คำกันสักหน่อยไหมฮะมันจะมีคำว่า pre เนี่ยก็จะแปลว่าก่อนส่วนคำว่า position ก็คือตำแหน่งครับตำแหน่งดังนั้นนะครับ preposition ก็ถ้ามาแยก preposition นะครับก็คืออะไรเป็นการบอกนะฮะตำแหน่งของสถานที่หรือสิ่งของต่างๆนะครับในรูปประโยคหลักๆนะครับ2อันเลยนะสั้นๆนะครับจะได้ไม่ต้องซับซ้อนมากก็คือตำแหน่งของเวลาและตำแหน่งของสถานที่นั่นเองครับนะฮะวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยคำง่ายๆคือคำว่า by นั่นเองครับทุกวันนี้นะครับหลายคนที่ดูรายการของเรามาหลายตอนกันแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนเขียนบทภาษาอังกฤษพวกนี้ให้กับคุณผู้ชมได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและง่ายๆนะครับเขาเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ the script is written by นั่นเองครับ by me ก็คือเขียนโดยผมนั่นเองครับจะเห็นคำว่า by เนี่ยในพวกประโยค passive voice เยอะนะครับก็คือ the script is written by me หรืออาจจะบอกว่า the shop was burnt by the man ร้านนี้นะครับถูกเผาโดยผู้ชายคนนั้นอะไรงี้นะครับหรือ do it by yourself by yourself ก็คือทำเองด้วยตัวเองสิครับต่อไปครับเราจะไปจ่ายตังค์ก็จะถามว่า would you like to pay by credit card นะครับ pay by credit card ก็คือจ่ายโดยใช้บัตรเครดิตหลายคนก็รู้จักประโยคนี้นะครับ I go to school by bus หรือ I came by taxi นะฮะ บางคนบอกว่าฉันนั่งแท็กซี่มาไปแปลตรงตัวฉันนั่งแท็กซี่มา I sit taxi come นี้คุณครับแปลตรงตัวอย่างนี้ฝรั่งก็ตกใจสิครับ I came by taxi คำว่า by ต่อไปนะครับผมก็คือคำว่าภายในนั่นเองครับแต่คำว่าภายในเรื่องของเวลาเนี่ยนะจ๊ะเรื่องของเวลาเนี่ยนะครับต้องบอกเลยมันจะมีทริคอยู่อย่างนึงนะครับคำว่าภายในโดยใช้คำว่า by เนี่ยมันจะคือ by บวกกับคำของเวลาอย่างเช่นครับ you have to send it by tomorrow send it by tomorrow ก็คือส่งมันมาภายในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะตัวเธอหรือจะบอกว่า we will finish it by 7 เราจะเสร็จภายใน1ทุ่มหรือภายใน7โมงเนี่ยนะครับby จะเป็น by tomorrow by next year by 3 o'clock นะฮะเพราะมันจะเป็นคำของเวลาครับหลายคนจะถามเอาแล้วภายในที่ใช้คำว่า within ล่ะครับคุณคริสคำว่า within เนี่ยนะครับผมมันก็คือ preposition ง่ายๆที่แปลว่าภายในอ่ะหลักๆแล้วกันนะ2อันพวกนี้เราต้องให้เครดิตกับคำว่า by กันสักหน่อยเนี่ยนะครับ within เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของภายในเวลาก็คือต้องบวกกับตัวเลขแต่ตัวเลขไม่ใช่เป็นนาฬิกาเป็นโมงนะตัวเลขคือระยะเวลาครับอย่างเช่นหากคุณโทรมาหาเราภายใน24ชั่วโมง If you call within 24 hours ถ้าคุณโทรมาภายใน24ชั่วโมงเป็นต้นใช่ไหมฮะ We will send it to you within 3 days within 3 days ภายใน3วันอีกอันนึงครับก็คือ within เนี่ยนะครับอย่างเช่นผมมีลูกชายผมจะบอกลูกต้องอยู่ภายในตึกนี้นะ You have to stay within this building ก็คือภายในตึกนี้นะครับเห็นไหมฮะ within ก็เป็น preposition ที่พูดถึงเรื่องของเวลาก็ได้สถานที่ก็ดีนั่นเองครับเข้าใจแล้วนะฮะ by นะครับ by tomorrow กับ within 2 days โอเคนะครับ by tomorrow within 2 days ต่อไปนะครับคำว่า by เนี่ยนอกจากจะแปลว่าภายในหรือจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะแปลได้ว่าอยู่ตรงหรืออยู่ติดกับนั่นเองครับอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยนะครับอยู่ติดกับทะเลสาบอยู่ตรงทะเลสาบเลย my house is by the lake นั่นเองครับผม my house is by the lake หรือหลายคนก็คงอยากจะซื้อคอนโดที่อยู่ติดกับแม่น้ำ condo by the river or the hotel is by the sea อยู่ติดทะเลหรืออยู่ตรงทะเลเลยนะจ๊ะซึ่งคำว่า by ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหนึ่งคำที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยหลายคนต้องรู้จักแล้วคือคำว่าอะไรครับ stand by นั่นเองครับอย่าลืมนะครับออกเสียงว่า stand by นะครับไม่ใช่ stand by อาจจะเหยียบพี่บี้หรือเปล่านี่นะครับ stand by แปลว่าอะไรล่ะครับ stand ยืน by ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมที่จะทำงานนั่นเองนะฮะเขาถึงเรียกว่า stand by เห็นไหมครับอีกหนึ่งความหมายของคำว่า by ที่คล้ายๆกันก็คือเวลา by เนี่ยอยู่กับ verb อย่างเช่นครับ
We drove by the hotel. We drove by the hotel. เรานั้นขับรถนะฮะผ่านโรงแรมไปนะครับหรือ we walked by the university. We walked by the university คือเราก็ได้เดินผ่านมหาวิทยาลัยไปนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับหลายคนจะเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเห็นแล้วนะใช่ใช่เคยเห็นประโยคพวกนี้ต่างๆนานาเนี่ยนะครับหลายคนถามว่าแล้ว preposition มันจะมีเทคนิคอะไรคะอาจารย์คริสมันจะมีสูตรอะไรไหมคะก็วันนี้เนี่ยบางอันก็จะมีสูตรอย่างเช่นเมื่อกี้นะฮะคร่าวๆแต่เอาจริงๆเนี่ยนะครับก็คือ preposition เนี่ยนะครับมันคือใช้ฟีลล้วนครับมันเป็น feeling มันต้องพูดจาก sense ก็คือจิตใต้สำนึกคือจิตวิญญาณของคุณครับถ้าคุณมาพูดจาก grammar จาก tense นะครับชาตินี้ก็เครียดแล้วก็เกรงตลอดชาตินะฮะอันนั้นครับมันคือ feeling ล้วนๆคือเห็นประโยคอะไรแล้วคุณพูดตามอย่างเช่นในรายการของเราพูดตามแล้วมันก็จะติดปากติดปากก็จะติดเข้าไปในสมองติดเข้าไปในสมองพอครั้งหน้าคุณจะใช้สมองก็จะส่งที่ปากแล้วก็จะพ่นออกไปแบบถูกต้องและอย่างไหลลื่นนั่นเองครับมีเคสนึงครับวันก่อนเนี่ยนักเรียนผู้ชายผมคนนึงเขาถามผมว่าอาจารย์คริสครับอยากจะทราบจังเลยนะครับว่าปลาสลิดปลาหิมะนะครับผมปลาอินทรีปลาเยอะแยะหมดเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรผมก็คิดในใจนะครับแต่ไม่ได้บอกเขานะครับว่าโอ้โหเฮ้ยเราก็ไม่ใช่ fisherman friend นะครับเพื่อนชาวประมงถึงจะไม่รู้ปลาทุกชนิดผมก็บอกผมไม่แน่ใจอะครับผมเดี๋ยวผมเช็ค Google ให้ดูเลยกันดีไหมฮะลูกศิษย์คนนี้อยู่ดีครับเขาหันมามองผมเขาอายุเยอะหน่อยนะฮะเขาก็บอกผมว่าอาจารย์คริส you are an English teacher you ought to know by now you ought to know by now โอ้ประโยคนี้มันไฮโซมากเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะคำว่า by now เนี่ยมันแปลว่าป่านนี้แล้ว ought to know เนี่ยมันเป็นประโยคไฮโซของคำว่า should know you should know by now คือ

0: คุณควรจะรู้แล้วนะป่านี้เนี่ยผมก็ถามเขาคุณไปเอามาจากไหนเนี่ยประโยคนี้ฟังดูมันคุ้นๆนะเขาบอกผมว่าไงไหมครับอยู่ดีเขาหันมามองผมแล้วทำหน้าซึ้งๆ Nothing's gonna change my love for youYou ought to know by now how much I love you ผมบอกเลิกร้องเถอะครับแหมทำตาซึ้งเนี่ยผมไม่ใช่เมียคุณนะครับเห็นไหมครับก็ได้มาจากเพลงอะ feeling ไงฮะ feeling You ought to know by now เนี่ยนะครับผมก็คือแน่นอนครับป่านี้นั่นเองใช่ไหมครับ You have to come here by now นะครับ You should be here by now You should be here by now คือคุณควรจะอยู่ที่นี่ป่านี้แล้วนะจ๊ะนะครับอีกหนึ่ง by ที่คล้ายๆคือ by the time you get here everything will be closedกว่าคุณจะมาถึงที่นี่ทุกอย่างมันก็จะต้องถูกปิดหมดแล้วสิจ๊ะพี่น้องก็มาสายไงล่ะครับ so by the time you get here คือกว่าคุณจะมาถึงที่นี่นะครับ by the time นะฮะอีกอันนึงเนี่ยนะครับผมก็คืออะไรครับถือว่าวันนี้เนี่ยผมเต้นอยู่ในผับตึ๊ดแล้วผมก็ไปเหยียบเท้าคุณก็หวังว่าคุณจะไม่ใช่ลูกนักการเมืองที่ใหญ่โตแล้วก็อารมณ์ร้อนเนี่ยนะครับผมอาจจะเหยียบเท้าคุณแต่ไม่ได้ตั้งใจไงผมเหยียบโดยบังเอิญหรือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับ I stepped on his footI stepped on his foot by accident ก็คือผมเหยียบเท้าเขาโดยบังเอิญหรือโดยเป็นอุบัติเหตุนะครับผมก็จะว่าพี่ครับผมพี่อย่ายิงผมเลยนะครับอย่าทำร้ายผมเลยมันเป็นแค่อุบัติเหตุนะจ๊ะใจเย็นๆนี่ไงครับ by accident นะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งคำที่หลายคนจะต้องรู้จักและเคยเจอภาษาอังกฤษนะครับก็คือคำว่า by the way นะหลายคนมักจะเข้าใจผิดกับอีกหนึ่งคำก็คือ anywayby the way กับ anyway แตกต่างยังไงครับ by the way ก็แปลว่าอะไรไหมครับโอ้มีอีกเรื่องนึงยังไม่ได้บอกเช่นวันนี้ผมอาจจะเหมือนกำลังคุยกับคุณอยู่โอ้ by the way don't forget that tomorrow is a holiday อย่าลืมนะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดถ้าเป็น anyway นะครับ anyway เนี่ยก็แปลว่าเปลี่ยนเรื่องนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะพูดถึงนี่นะครับ you know what my son is a very cute little boy นะครับผม anyway but let's get backto learning English ใช่ไหมครับอ่ะเปลี่ยนเรื่องกลับมาเรียนภาษาอังกฤษกันหน่อยดีกว่านะครับเรื่องราวของ by เนี่ยนะครับผมอันอื่นๆเนี่ยนะครับก็เป็นพวกอยู่ใน two word verb หรือ phrasal verb ที่เราเคยสอนคุณผู้ชมมาบ้างแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นอันนึงที่เราเคยสอนนะครับคุณผู้ชมก็คือ drop by ก็คือแวะไปหาเองครับอย่างเช่นถ้าใครเป็นลูกศิษย์เก่าของผมเนี่ยนะครับผมเคยเรียนกับผมที่ Central World เนี่ยนะ if you go to Central World drop by คืออะไรแวะมาหานะจ๊ะหรือจะใช้คำว่า come by นะ come by ก็ไม่ได้แปลว่า come by แล้วก็ชนแก้วแบบชาวญี่ปุ่นนะครับ but come by ก็คือแวะมาหาหรือว่า I'll drop by นะครับผมก็จะแปลว่าเดี๋ยวแวะไปหาก็ได้ส่วนมากลูกศิษย์ผมมาหาผมเยอะมากคุณผู้ชมครับเวลาเข้ามาที่ Central World เนี่ยเขาจะแวะมาหาผมเนี่ยนะครับเพื่อมาให้ผมสแตมป์บัตรจอดรถครับผมนะฮะน่ารักที่สุดเลยนะครับอีกหนึ่งอันนะครับของคำว่าแวะก็คือคำว่า stop by นะครับที่จริง stop by ก็คือแวะมาหาก็ได้นะนะครับแต่ stop by เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวไทยชอบทำกันมากๆเวลาไปต่างจังหวัดฝรั่งถามผมเยอะมากเลยครับทำไมพี่น้องหลายๆคนชอบไปต่างจังหวัดแล้วต้องแวะทุกที่ที่อยู่ตามถนนหนทางอย่างเช่นหัวหินเงี้ยกรุงเทพหัวหินเนี่ยบางครั้งนะครับ4ชั่วโมงว่าอะไรเดี๋ยวก็แวะซื้อเกลือบ้างเดี๋ยวก็แวะโปโตชิโน่ซื้อกาแฟบ้างเดี๋ยวก็แวะปั๊ม
1: เดี๋ยวก็ต้องแวะไปซื้อน้ำตาลสดไปแวะซื้อปลาทูไปแวะเอาเล็ดไปแวะชีฟฟาร์ม
0: ฝรั่งบอกไม่ได้ไปทะเลสักทีนะครับดังนั้นครับก็คือ stop by ก็คือแวะนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะปวดฉี่ I have to take a pee ก็คือปวดฉี่มากคุณขับรถอยู่ผมบอก hey can you stop by the gas station ก็คืออะไรคุณช่วยแวะปั๊มหน่อยได้ไหมครับไม่ไหวแล้วนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับผมเรื่องของ by เนี่ยนะครับก็จะมีการหารนั่นเองครับ 1,000 บาท divided by 5 equals 200 1,000 บาทหาร5เท่ากับ200ผมว่าประโยคนี้สำคัญมากๆนะครับสำหรับพวกพี่น้องที่ต้องไปทานข้าวและเป็นคนที่อาจจะไม่มีสตังค์เยอะหรืออาจจะมีสตังค์เยอะแต่มีเกลือเยอะก็คือเค็มนั่นเองนะครับ1,000 บาท divided by 5ก็คือหาร5นะครับอีกอันนึงก็คืออะไรครับ multiply by ก็เป็นอีกหนึ่งคำของคำว่าคูณก็คือ times อย่างเช่นครับ2คูณ2เท่ากับ4 2 times 2 equals 4หรือ2 multiplied by 2 equals 4นั่นเองครับอันสุดท้ายของคำว่า by เป็นอันที่ผมนั้นโปรดปรานที่สุดเลยนะครับก็คือนี่เลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับแหมดูสิครับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้นะครับถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงสาวสวยเต็มไปหมดเลยนะครับก็คนมันหล่อนะครับช่วยไม่ได้ I am surrounded by a lot of beautiful women

surrounded by ถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงเยอะมากเลยครับผมอะไรนะครับแต่งงานมีลูกแล้วขอโทษครับน้องจ๋าที่มีเมียแล้วจ้ะมีลูกแล้วไปไป preposition ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับก็คือ preposition in นั่นเองครับin เนี่ยนะครับผมก็คือในนะครับผมแต่เราต้องใช้กันให้เป็นกันหน่อยเนี่ยนะครับอันแรกเลยที่เราใช้คําว่า in เนี่ยนะครับก็คือจังหวัดเมืองประเทศจำไว้เลยฮะรัฐก็ได้นะครับผมอย่างเช่นเนี่ยนะฮะ I live in Thailand ไม่ใช่ I live at Thailand หรือ on Thailand ใช่มั้ยฮะ I live in Thailand นะครับผมนี่แหละฮะ She lives in Japan นะครับผมหรือว่าอย่างเช่นครับ I have a school สมมุตินะฮะ I have a school in Phuket ผมมีโรงเรียนอยู่ที่ภูเก็ตเป็นต้นเห็นมั้ยฮะดังนั้นนะครับผม in Thailand in New York in Phuket made in Thailand and in Thailand นี่ไง made in Thailand นะครับต่อไปนะครับ in เนี่ยก็จะใช้กับเดือนและปีนั่นเองครับอย่างเช่นนะครับผมถ้าผมจะบอกว่า I opened my school in March นะครับ I opened my school in March in Central World นะใน Central World ในเดือนมีนาคมเห็นไหมใช้เหมือนภาษาไทยในเดือนมีนาคมนะครับหรือผมอาจจะบอกว่าผมเปิดโรงเรียนผมเนี่ยนะครับในปี1999สมมุตินะครับ I opened my school in 1999 in March in 1999แต่ถ้าเป็นวันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้ on นะจ๊ะแต่วันนี้เรายังไม่ได้โฟกัส on นะฮะแต่ผมจะเปิดตัวหนึ่งให้ก่อนแล้วกันนะ on อย่างเช่นครับ on Monday on Tuesday และเมื่อกี้ in January แต่ถ้าเป็นวันที่5มกราคม on the 5thof January หรือ on January the 5th นั่นเองครับรวมถึงเนี่ยนะครับ on Valentine's Day นะครับ on New Year's Eve นะฮะ on ก็คือใช้กับพวกวันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งอันของคำว่า in ก็คือ in the morning นะครับอย่าลืมนะครับเรื่องเวลาเราก็เคยสอนไปแล้วนะครับไปดูเทปเก่าๆใน YouTube กันได้นะครับแต่มา brush up นะมา brush up มาขัดเกลากันหน่อยเนี่ยนะฮะ in the morning ก็คือตอนเช้า in the afternoon คือตอนบ่าย in the evening คือตอนเย็นนะครับแต่ถ้าตอนกลางคืนต้องใช้ at night นะจ๊ะ at night จะใช้กันมากกว่านะครับแล้วฝากไว้นะครับ in the morning ตอนเช้าแต่ this morning ก็คือเช้านี้นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับเรื่องของ in เนี่ยนะฮะผมก็จะใช้ในประโยคอีกหลายประโยคมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่น in time เคยดูไหมครับหนังที่ผมนำแสดงนะฮะล้อเล่นครับ Justin Timberlake ครับแหมไปเทียบเท่ากับเขาเห็นเขาตัดสกินเฮดคล้ายๆกันเนี่ยนะครับ in time ก็แปลว่าทันเวลาแล้วถ้า on time แปลว่าตรงเวลานะมันแยกแยะกันนะครับผมอย่างเช่นนะครับ we got there in time we got there in time คือเราไปถึงที่นั่นทันเวลาพอดีนั่นเองครับถ้าคุณเคยดูหนังเรื่อง in time นะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะต้องมีการแข่งกับเวลาให้ทันเวลาพอดีครับ on time ตรงเวลาแต่ in time แปลว่าทันเวลานั่นเองครับอีกหนึ่งอันนะครับก็คือ in a hurryหรือ in a rush นะฮะ in a hurry หรือว่า in a rush ก็จะแปลว่ารีบนะฮะอย่างเช่น I'm in a hurry หรือ I'm in a rush ก็แปลว่าเขารีบนะจ๊ะตัวเธอจะถามฝรั่งก็ได้นะครับ Are you in a hurry Are you in a rush คุณรีบหรือเปล่านะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งอันของคำว่า in นะครับภาษาอังกฤษปีหน้า next year แต่ถ้าในอีก2ปีข้างหน้า next 2 year นั่นไงเห็นไหมฮะผมว่าแล้วเชลคุณก็ยังจำให้ได้หรืออาจจะยังไม่เคยดูเทปเก่าๆของเราเนี่ยนะครับจำมาเลยนะครับว่า next year คือปีหน้าถ้า next 2 years เนี่ย next 2 years มันจะแปลว่าในอีก2ปีที่จะถึงนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าในอีก2ปีข้างหน้าเขาจะใช้ in 2 years นั่นเองครับ in 2 years อย่างเช่นถ้าคุณจะเรียนจบในอีก2ปีข้างหน้า I will graduate in 2 years นั่นเองครับ I'll graduate in 2 years หรือ I'm going to ก็ได้นะ I'm going to graduate in 2 years นั่นเองครับนะฮะหรือวันนี้ครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมไม่เคยทราบนะครับเราผมอัดรายการไปนะครับก็ต้องสารภาพนะครับก็โทรศัพท์ก็อยู่ติดกับผมอย่างนี้นะครับผมบางครั้งอาจจะมีการรับแล้วก็บอกว่า I'll call you back in a few minutes in a few minutes ก็คือเดี๋ยวโทรกลับในอีก 2-3 นาทีข้างหน้าได้เปล่าตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะครับส่วนคำว่า in นะฮะอย่าลืมครับ in บวกกับตัวเลขหรือ in a few ก็ได้นะ in a few days ในอีกไม่กี่วันมันจะคล้ายๆกับอันนี้ที่เราเคยสอนไปแล้วคือ last year ปีที่แล้วแต่ถ้า2ปีที่แล้วต้องใช้ 2 years ago ไม่ใช่ last 2 years นะครับโอเค last 2 years มันก็จะแปลว่าใน2ปีที่ผ่านมาต่อเนื่องเกิดขึ้นแต่ 2 years ago 2ปีที่แล้วคือมันเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วฝรั่งก็จะคิดคำว่า ago มาทำไมล่ะครับถ้าคุณไม่ยอมใช้อ่ะให้เขามาชงโอเลี้ยงให้คุณกินเหรอครับนั่นมัน ago นะฮะ so 2 years ago นะครับอันนี้เราพูดถึงตำแหน่งบ้างนะนะไม่เห็นจะยากครับ the folder is in the cupboard the folder is in the cupboard
ก็คือแฟ้มเอกสารอยู่ในตู้เก็บของบางคนบอก the form is in the cupboard คุณคิดว่าฝรั่งเขาจะเข้าใจหรอครับก่อนหนึ่งนะครับแฟ้มไม่มีนะครับในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the folder or the file และอย่าลืมครับตู้เก็บของเขาออกเสียงว่า cupboard the folder is in the cupboard นะครับผม in the cupboard นะครับผมหรือว่าจะบอกว่า the plate is in the sink นะฮะจานอยู่ในอ่างล้างจาน

แล้วว่าเจอกันที่ร้านจิฟฟี่นะจ๊ะตัวเธอแต่มันแปลว่าเดี๋ยวเจอกันอีกแป๊บหนึ่งนั่นเองครับโซร้านจิฟฟี่ที่คุณเห็นในร้านสะดวกซื้อตามปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับจิฟฟี่แปลว่าเวลาอันสั้นนะฮะดังนั้น in a jiffy ก็แปลว่าเวลาแป๊บเดียวครับตอนนี้คนโทรมาหาผมก็อยากจะ I'll call you back in a jiffy in a jiffy คือเดี๋ยวโทรกลับอีกแป๊บหนึ่งนะครับผลไม้เวลาเป็นฤดูกาลของเขาเนี่ยนะครับเราจะใช้ in season อย่างเช่นครับ mangoes are in season ก็คืออะไรช่วงนี้เป็นฤดูมะม่วงจ้าต่อไปครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะบอกว่าเขากำลังประชุมกันอยู่นะครับหรือว่าประชุมกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับ the meeting is in progress หรือ in progress นะครับ the meeting is in progress or in progress ก็คือกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เลยทีเดียวต่อไปเนี่ยนะครับหลายคนชอบถามผมนะครับว่าคุณคริสครับถ้าไปเรียนโรงเรียนของคุณคริสเนี่ยเรียนกับเทปเรียนกับครูคนอื่นหรือเปล่าผมบอกไม่เลยครับเรียนกับผมเนี่ยแหละครับ you study with me in person นะฮะ in personหรือจะใช้เป็นสำนวนอีกอันนึงก็คือ in the flesh ก็คืออะไรครับสดเป็นๆเลยนะครับ in person คำต่อไปนะครับก็คือบ้านเราก็ใช้เหมือนกันนะฮะใช้แบบไทยๆมานะครับก็คือคำว่าแว้นนะฮะก็คือแว้นไปก่อนหรือว่าจ่ายล่วงหน้ากันไปก่อนนะครับ pay in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้าไปก่อนอย่างเช่นเราต้องจ่ายเขา3เดือนล่วงหน้า we have to pay 3 months in advance 3 months in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้า3เดือนนั่นเองนะครับต่อไปนี่นะครับเท่านี้เราซวยเราตกระกำลำบากเราไปทำอะไรไม่ดีนี่นะครับโดนแม่ด่าโดนเมียด่าโดนเจ้านายด่า you are in trouble you are in trouble ก็คือคุณนั้นอยู่ในสภาวะที่ซวยแล้วจ้างานเข้าชุดใหญ่ถ้าเป็นสำนวนนี่นะครับเขาจะบอกว่า you are in hot water หรือ you are in deep water คือตกลงไปในถังน้ำร้อนหรือตกไปในน้ำที่ลึกว่ายน้ำออกมายากนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมีหลายคนเขาก็มาบอกผมนะครับว่าถ้าผมเนี่ยย้อนเวลากลับไปสัก10ปีเนี่ยนะครับผมเนี่ยน่าจะหน้าตาคล้ายๆณเดชน์เลยทีเดียวนะครับอะไรนะครับฝันไปเถอะครับแหมถ้าอยากจะบอกว่าฝันไปเถอะ in your dreams นะครับ in your dreams นะครับ in your dreams หรือใช้ dream on ก็ได้นะมี on นั่นแหละฮะ in your dreams or dream on ก็คือฝันไปเถอะไม่มีทางนะฮะต่อไปครับ in love ครับ I'm in love are you in loveEverybody's in love ทุกคนนั้นอยู่ในช่วงของความรักหรืออยู่ในช่วงของการมีความรักนั่นเองอีกหนึ่งอันครับสิ้นเดือนแล้วครับพี่ไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ไม่พอเป็นหนี้ท่วมหัวเลยครับ in debt เราใช้ in debt นั่นเองครับ in debt ก็จะแปลว่าอะไรครับเป็นหนี้นั่นเอง debt ไม่ใช่ debt นะฮะ บางคนออกเสียง debt ไม่ต้องแม้มปากบางคนออกเสียง debt ฝรั่งก็เปียกตาเลยนะฮะ I'm in debt ผมเป็นหนี้นะครับหรือว่า the company is in debtบริษัทนั้นเป็นหนี้นั่นเองครับแล้วสำนวนนี้เราเคยสอนแล้วตอน colors นะครับสีแดงไงนะผู้ชายฝรั่งบอกชาวไทยว่า I am in the red ชาวไทยหันไปฟังแล้วก็บอก I am in the yellow ไม่เกี่ยวกับเรื่องสีนะครับ in the red คือตัวแดงขึ้นเต็มเลยก็คือเป็นหนี้นั่นเองคำว่าคุมดูแลนั่นนะครับก็คือ in charge นั่นเองฮะ in charge อย่างเช่นครับถือว่าผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาดI am in charge of marketing. I'm in charge of marketing. ก็แปลว่าอะไรครับผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาดนั่นเองครับ Who is in charge? หรือ Who's in charge? ใครเป็นคนคุมหรือใครเป็นคนดูแลที่นี่นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับ In a nutshell เปลือกถั่วมันจะเล็กไงช่องว่างในเปลือกถั่วมันก็น้อย So in a nutshell ก็เลยกลายเป็นสำนวนฝรั่งที่แปลว่าอะไรไหมครับแปลว่าเรื่องย่อๆนี่คือเรื่องย่อๆที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับผมต่อนะฮะin a row ก็แปลว่าติดต่อกันนั่นเองครับนี่นะครับติดต่อกันอย่างเช่นนะครับสมมติวันนี้ผมไปเล่นโบว์ลิ่งนี่อู้ล้างท่อนะครับแต่เพื่อนผมเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงสไตร์3ครั้งติดกันนะฮะ she had 3 strikes in a row 3 strikes in a row ก็แปลว่าสไตร์3ครั้งติดกันเลยครับอีกหนึ่งสำนวนที่ชาวไทยต้องเจอประจำนะครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยได้ยินคือ in the loopในคำว่า loop เนี่ยนะครับนี่ไงวุ้บเป็นเชือกวงกลมนะฮะอยู่รับ loop ไงใช่ไหม in the loop ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าดึงคุณเข้ามาอยู่ในวงนี้นะครับเราจะได้รู้สิ่งเดียวกัน I want to write an email to you นะครับ to make sure that you are in the loop ผมอยากจะเขียนอีเมลมาหาคุณเพื่อที่จะยืนยันนะครับว่าคุณนั้นอยู่ในวงเดียวกับเราคุณจะได้รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นนั่นเองครับ in the loop นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือคำว่า he turned himself in ก็คือเขามอบตัวของตัวเองให้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปทำคดี he turned himself in ก็คือมอบตัวนั่นเองครับ prepositions แม่เห็นไหมครับเยอะจริงๆนะมี by แล้วก็มี in
คุณผู้ชมก็คงจะงงอ้าวแล้ว

ื่นอ่ะ to on อ่ะ with at of โอ้ยเยอะไม่ต้องกลัวครับเพราะผมคริสโตเฟอร์ไรท์กับรายการคลิกของเรายังมีให้คุณอีกหลาย preposition ในครั้งต่อๆไปอย่างแน่นอนครับแต่วันนี้แค่นี้ก็จำให้หมดก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วครับผมแล้วเจอกันใน prepositions part 2ครับ

0: ต่อไปให้ยกมือเสียงชัด
1: ๆ
2: Okay, 1, 2, 3. A, A, B, B, C, K, D, D, E. A, how many? E, A, F,
1: V,
2: G, G, H, H, I, I, E, J, J, K, L,
1: ค
2: ัวคัวคัวอ่านให้เร็วลูกคูควะคัวคัวต่อไป R R R R R R แต่ต้องเร็วๆS V V เวลาออกเสียง V ฟันฟันลูกฟันข้างหน้ามากระทบกับริมฝีปากข้างล่างลองดูสิ v v v

0: ในภาษาไทยเราไม่มีมีแต่เสียงในภาษาอังกฤษภาษาไทยเราเวลาเราไม่พูดว่าวีรวันเราไม่พูดอย่างนี้นะวีรวันไม่มีนะเรามีแต่วีรวันนะแต่ภาษาอังกฤษมีนะคะภาษาอังกฤษต้องมีเสียงนี้นะคะต่อไป W วัวคำนี้ปากเป็นรูเลยวัววัวปากจูวัววัวต่อไป X นี่ภาษาเหมือนเอาพูดเร็วๆสิลองพูดเร็วเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีก X X X ต่อไป Y
1: Y
0: Oh
1: yeah
0: Z Z โอเคนี่คือเสียงของเขาเนาะเสียงของเขาเอาใหม่ A A C C D E F G G H H I E J J K K L M N O O P P Q Q R S T T U V V W X X Y Z อันนี้ก็ไม่ออกเสือแต่ออกเสียงมันสั่นอะ z สั่นเสียงสั่น z เหมือนคำว่า zoo ที่เราออกเสียง zoo ที่แปลว่าอะไร zoo แปลว่าอะไรนะสวนสัตว์เก่งมากครับเก่งมากเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะเอาทิชเชอร์จะเอาคำสระเมื่อกี้สระมีตัวอะไรบ้างนะสระมีอะไรบ้างนะ A E I O U ใช่ไหมเนาะมารวมทีนี้ทิชเชอร์จะให้รวมแล้วลองมาดูคำนี้ค่ะเมื่อกี้ A ออกเสียงยังไงลูก A ออกเสียงไง A ตัว T ล่ะตัว T ออกเสียงไง T ตัว T ออกเสียงไง T ตัว T เธออ้าวลองพูดเร็วๆสิ at at at at at atAt, at, at, at. สรุปแล้ว A, T สองตัวนี้รวมกันแล้วอ่านว่า at. พร้อมกันค่ะ at, at, at, at. A, T ไหนลองอ่านให้ครูฟังหน่อย A อ่านว่ายังไง A อ่านออกไง A, A, T ล่ะเธอลองพูดเร็วๆ at at พูดเร็วๆกลายเป็น at at เอาละทีนี้คำที่หนึ่งค่ะทีเชอร์ใส่ตัว b เข้าไป b ออกเสียงไงลูก b b ใช่ไหมคะข้างหลัง at อ่านว่า at ใส่ b เข้าไปเป็น bat bat พร้อมกัน batทิชเชอร์ใส่ C เข้าไปค่ะเคเคแอดเคแอดเคแอดเป็น cat ต่อไปทิชเชอร์ใส่ fur no not fat A T อ่านว่าแอดใส่ fur เข้าไปเป็น fat ค่ะแอด fat เอาใหม่ A T อ่านว่า at at at b at b atBat นะใส่ลงไปเอาใหม่
1: Bieber
0: b ใส่เข้าไปเป็น at b at b at เป็นไง bat ใครออกเสียงได้ลองดูนะต้องจำตัวข้างหน้าให้ได้ว่าออกเสียงไงลูกเพราะข้างหลังเรารู้แล้วว่ามันออกเสียงว่า at เราใส่ b เข้าไปบอใบไม้ใช่ไหมใส่บอใบไม้ถูกไหมตัว b นี่ b บอใบไม้ใส่เบิร์กเข้าไปบอใบไม้เบิร์กกับสระแอดเป็น bat เห็นไหมลูกเอามารวมกันเลยเป็น bat คอคอควายคอกับแอดคอแอทอ cat เห็นหรือยัง cat ตัว f ล่ะ f ตัวอะไร f f ออกเสียงไง f f for อะไร for fun ก็เป็น fat

fat ต้องดูตรงนี้กระดานค่ะดูกระดานลูกดูกระดาน fat ต่อไป h ล่ะ hat ต่อไป m ล่ะ mat ต่อไป r red ต่อไป set ต่อไป pet ต่อไป wet อ้าวร้องกันใหม่ค่ะ one two three bat cat fat hat mat red set pet wet อ้าวผู้ชายก่อนผู้ชายก่อน one two threeให้พร้อมกันเสียงดังโอเคต่อไปผู้หญิงผู้หญิงบ้างนะผู้หญิงอ้าว one two three bat cat wet อ่ะไหนใครรู้บ้างว่าใครรู้ความหมายตัวไหนบ้างบอกทิชเชอร์เร็วใครรู้ความหมายตัวไหนบ้าง bat แปลว่าอันนั้นบอกรู้คำนี้ครับ cat แปลว่าแมวคำอื่นล่ะดิวรู้จักคำไหนบ้าง bat รู้จักไหมคำใครรู้จักคำว่า bat บ้างอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำอันนั้นได้อีกแล้ว bat ค้างคาวhat hat hat หมวก hat หมวกหมวกฮะต่อไป red แปลว่าอะไร red ฮะหนูต่อไป matmat ไม่ใช่ mass mat mat เวลาไปทะเลเราเอาอะไรไปปูนั่งเสือ mat mat เนาะพร้อมกันเอามาอีกรอบนึงค่ะbat พร้อมกัน1 2 3ดูกระดานดูกระดานดูกระดาน bat เดี๋ยววันนี้ก่อนออกจากห้องตอนเย็นก่อนออกจากห้องไปพักเลยทิชเชอร์จะให้อ่านไม่ออกก็ยังไม่ต้องไปฮะทำไมไม่สบายเหรอเดี๋ยวบอกทิชเชอร์เดี๋ยวให้ครูทิชเชอร์มาโอเคเมื่อกี้ผู้ชายผู้ชายพร้อมกันเลยผู้ชายพร้อมกันดูกระดานลูก A N อ่านว่า and ใช่ไหมอ้าว one two three พร้อมกันสิบพร้อมกันฮะ ran โอเคเดี๋ยวจะให้อ่านทีละแถวแล้วไม่ได้ไปทีละแถวไม่ได้ต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นแหละมาดิงจะอยู่แถวไหนดิงเดี๋ยวครูให้ทิชเชอร์อยู่คนเดียวดิงเอาละแถวที่หนึ่งดิวใช่ไหมลูกแถวที่หนึ่งนะพร้อมกันนะดิวถ้าเกิดว่านี่ใครวุฒิอ้ำดิงใครลูกชื่อวินนะนันกิงไม่พูดไม่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแต่ใครเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้คะแนนคนนั้นนะคะอ้าวพร้อม
One, two, three. Oh, my. Ran. พร้อมกัน Man. Pan. Pan. ยังไม่ค่อยสามัคคีกันนะยังไม่ใช่อนัทเอาอนัทคนเดียวเหรออ้าวพร้อม1 2 3 very good เห็นหรือยังเห็นไหม very good ดุนมาอ้าว1 2 3 okay good ต่อไปลูกgood ต่อไปค่ะvery good ต่อไปแถวสุดท้ายค่ะโอเคผ่านต่อไปคำใหม่ค่ะคำใหม่ทำไม A อ่านออกเสียงว่า A ออกเสียงว่าแอ P ออกเสียงแอปต้องมีพแอปพร้อมเอาผู้หญิงก่อนพร้อมอ่านว่าแอป one two threeGap. Okay. ต่อไปแถวที่สอง Cap. Nap. Map. Tap. ต่อไปแถวที่สาม Cap. Gap. Nap. Map. Tap. ต่อไปแถวนี้ค่ะอะไรแก้แล้วมาดูหน้าครูทิเจอร์ทำไมดูกระดาน cap cap เดี๋ยวตั้งแต่ตรงนี้นะครึ่งหนึ่งนะไปถึงอาฟาฟนะนะคะตรงนี้ไม่ต้องนะสี่คนนี้ไม่ต้องพร้อม one two three เป็นใบเลยเห็นไหมcap โอเคไม่ใช่แจบ gap gap nap map tap โอเคต่อไปอนัท gap ไม่ใช่แท็ด tap ทุกคนออกเสียงเพอพร้อมกันไม่ต้องออกเพอลองพูดสินั่นแหละต่อไปแถวสุดท้ายดิวข้างหลังตาออกมาเลย one two three cap gap napMap Tap โอเคผ่านแล้วนะที่เจอรอบเดียวนะแล้วเดี๋ยววนกลับมาทีนี้แหละทีนี้แหละนะที่จะดิ่งเดี๋ยวเอาไปทำลูกชิ้นนี่I ออกเสียง E in อ่านว่า in i n in ใส่เบอร์เข้าไปเป็น bin พร้อมกัน bin sin sin tin pin win ทีละแถวค่ะ

ทีละแถวอ้าววินโอเคเดี๋ยวนะที่เจอเห็นแล้วมีไม่กี่คนพูดนะที่เหลือไม่พูดนะแถวนี้ค่ะแถวนี้แถวนี้แถวอนัทอนัทvery good แถวนี้ค่ะพร้อมพร้อมกันโอ้เริ่มสามัคคีตรงนี้ very good ต่อไปค่ะบินต่อไปแถวสุดท้ายลูกปีนโอเคไปแล้วนะต่อไปนะต่อไปลองดูนะ IG IG อ่านออกเสียงยังไงคะ IG อ่านออกเสียงยังไงก่อนตัวนี้ลูกตัวนี้อีกแล้วนี่ตัว G มันต้องออกเกเกเกเกอีกใส่ P เข้าไปเป็น pig pig pig ต่อไป big big ต่อไปนี่ wig wig ต่อไป dig ต่อไป fig เก่งมากค่ะพร้อมกัน one two three pig big wig dig pig very good จำได้ยังจำได้นะไปอ่ะต่อไปตัว e ออกเสียงไง e เห็นไหม e n e n n n n n n ออกเสียงn นะคะ n ต่อไปที่เชิดใส่ h เข้าไป her n ใส่ m เข้าไปเป็น men pen ten ben very good พร้อมกัน one two three hen very good อันนี้อ่านว่า n ต่อไป e e t t e e e e e e กลายเป็น e ใส่ b เข้าไปเป็น bet ใส่ g เข้าไปเป็น get พร้อมกัน bet get jet let met pet net set wet อีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่ง one two three bet เอาใหม่ไม่พร้อมเอาใหม่ one two three ถูกต้องค่ะถูกต้องเอาละต่อไปมาตัว O แล้วค่ะตัว O แล้วเยอะมากนะแต่เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้พวกเราออกมาหาคำคำที่ทิชเชอร์พูดอย่างนี้เลยนะคะคำที่ทิชเชอร์พูดนะคะโอออกเสียงไงโอออพีออกเสียงไงออฟก็เป็นออฟออฟใส่มเข้าไปเป็นมอบhop hop hop okay 1 2 3 mop เอาผู้ชายก่อนผู้ชาย 1 2 3 hop hop hop
ขอบโอเคผู้หญิงผู้หญิงตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวเอาคืนสติ๊กเกอร์ผู้หญิงค่ะ1 2 3โอเคเสียงพีดังนั้นเวลาลูกออกเสียงจะต้องปิดปากปิดปากก่อนปิดปากแล้วก็ปล่อยลมออกไปนั่นแหละดังนั้นเวลาออกเสียงเนี้ยมอมอบมอบฮอฮอฮอปเธอเธอท็อปเพอร์พอปต่อไปโอ้คำนี้ออกเสียงยากจังยากไหมออกเสียงว่าออกออกคำนี้ออกเสียงเลยออกบ็อกซ์บ็อกซ์เก่งมากค่ะออกแปลว่าอะไรเนี่ยออกวัววัวตัวตัวผู้บ็อกซ์แปลว่าบ็อกซ์แปลว่าไม่ใช่บ็อกซ์แปลว่าอะไรกล่องฟ็อกซ์ล่ะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่ฟรอกฟรอกฟรอกก็คือกบแต่ฟ็อกซ์ก็คือจิ้งจอกใช่เอาล่ะเดี๋ยวครูทิเชอร์จะให้ส่งนะส่งเป็นกลุ่มเลยมานะคะเดี๋ยวตรงนี้จะต้องลดมาเป็นกลุ่มเดียวนะนะเดี๋ยวให้5คนแถวละ1 1 1นะคะนี่ก็ไปรวมครับแถวละ1คนกลุ่มละ1คนอ่ะเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่นเกมต่อไป OT OT อ่านว่าอะไร Ot Ot พร้อมกัน1 2 3 dot lot เก่งมากเอาอีกทีหนึ่ง1 2 3 lot ต่อไปตัว u ละหมดละจะหมดละ u ak ak ak ak ak ต่อไปอ่านว่า ak ใส่ verb เข้าไปเป็นบาร์กโอเคเก่งมากค่ะบาร์กมาร์กฮาร์กจากรักทักโอเคเอาผู้ชายก่อนผู้ชายพร้อม1 2 3บาร์กจากรักไม่มีวักอ่ะทักต่อไปผู้หญิงผู้หญิงพร้อม1 2 3 bug mug hug jug rug tug โอเคหมดแล้วสุดท้ายจะเดี๋ยวจะให้เล่นเกมต้องจำให้ได้นะว่าทิเชอร์พูดว่าอะไร UT at at at at at ใส่เบอร์เข้าไปเป็นBut Hut ใส่เคอเข้าไปเป็น Cut ใส่เนอเข้าไปเป็น Nut เอามาพร้อมกันพร้อมกันค่ะพร้อมกัน But Cut Hut Nut แต่คำนี้พิเศษคำเดียวมีอยู่คำหนึ่งพิเศษไม่ได้อ่านว่า Putนะแต่อ่านว่า U ตัวนี้ออกเสียงเพราะเมื่อกี้ทิเชอร์ให้ดูแล้วมันมีออกเสียงได้อะกับเออใช่ไหมแต่อ่านออกเสียงนี้ก็คือ put put put โอเค

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เพื่อนผมที่อเมริกาเลี้ยงปลากัดไว้ที่บ้านเขาบอกว่าสั่งซื้อมาจากประเทศไทยผมสนใจมากเพราะไม่อยากเชื่อว่าปลากัดจะสามารถส่งออกไปขายถึงอเมริกาได้ผมไปหาข้อมูลมาเลยได้รู้ว่า The Siamese fighting fish is the national aquatic animal of Thailand. It is sold all around the world. Even though the fish is small, it can put up a big fight.ที่สำคัญมีสีสันที่หลากหลายและสวยงามเป็นอย่างมากผมรู้มาว่าแหล่งเพาะเลี้ยงปลากัดที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมวันนี้ผมขอไปหาซื้อปลากัดมาลองเลี้ยงดูบ้างครับ Hello Hi สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อ Teacher Gregอยากหาซื้อปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านแล้วเด็กๆรู้จักหรือเปล่าฟาร์มปลากัดอยู่ที่ไหนครับ
1: มาถูกแล้วค่ะที่นี่แหละค่ะคือฟาร์มปลากัด
0: เฮ้ยมาถูก I only see bottles this place is full of bottles โอ้ไม่เห็นมีปลาเลยมีแต่ขวดนะครับ
1: ที่นี่เป็นฟาร์มปลากัดจริงๆนะคะที่เชื่อตามหนูมาเลยค่ะฟอลโลว์มี
0: โอเค let's go
1: โอ้โหที่เชื่อมีปลาอยู่จริงๆนะคะ
0: โอ้ unbelievable โอ้โหคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่ามีปลาในขวดด้วยขวดเดียวหรือเปล่าครับ only one
1: ไม่ค่ะมีหลายคนเลยค่ะ
0: ขอดูด้วยครับปลาอยู่ไหนโอ้สองตัวแล้วนะครับแล้วโอ้ยังไม่หมดสามตัวนี่สี่ตัวแสดงว่ามีปลาในทุกขวดใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีมากเลยวันนี้ Teacher Greg ก็อยากได้ปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านเอาอย่างนี้ดีกว่าTeacher Greg จะแลกเปลี่ยนภาษาให้เด็กๆสอน Teacher Greg วิธีเลี้ยงปลากัด Teacher Greg จะสอนภาษาอังกฤษแถมดีไหม
1: ดีค่ะแต่วันนี้ Teacher ต้องช่วยเราเลี้ยงปลากัดให้ครบหมดทุกขวดนะคะ
0: โอ้ได้เลยครับสบายสบาย
1: ทั้งหมดนี้ก็น่าจะประมาณ 100,000 ขวดเองค่ะ
0: ฮะ 100,000 ขวด Are you serious Are you kidding me พูดจริงหรือพูดเล่นครับ
1: I'm kidding แต่พวกเรารับรองว่า Teacher จะได้วิธีการเลี้ยงปลากัดอย่างถูกต้องค่ะ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับงั้นจะให้เด็กๆตัวเองทีละคนครับ
1: My name is Sasina Sibunreang My nickname is Nawa I am 15 years old
0: Excellent.

0: Excellent. Great to meet you.
1: My name is Onisha Shinpi. My name is Ogden. I am 10 years old.
0: Great job. Excellent.
2: My name is Makan Shinpi. My nickname is Yok. I am 11 years old.
0: Well done. Let Konsu Thai, huh?
3: My name is Pashima Hong Pek. My nickname is Om. I'm 9 years old.
0: My name is Teacher Greg. I'm 18 years old. Great to meet you all. ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Teacher Greg ว่าไปนั่งคุยสบายสบายดีกว่าครับ Let's go. Whoa! ถึงแล้วนะครับพวกเราอยู่บนขวดปากกาศแล้วเด็กๆมาที่ฟาร์มปากกาศได้ยังไงครับชอบเลี้ยงปากกาศหรือเปล่าครับ
4: คุณแม่ของหนูเป็นเจ้าของฟาร์มปากกาศที่นี่ค่ะแล้วนี่ยกกับออกัสก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของหนูค่ะก็เลยมาช่วยทำฟาร์มปากกาศที่บ้าน
5: ส่วนหนูแม่หนูกับคุณแม่น้ำว้ารู้จักกันค่ะหนูก็เลยอยากลองเลี้ยงปากกาศแบบคุณแม่น้ำว้าค่ะแม่หนูก็เลยพามาที่นี่แล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆค่ะ
0: รู้หรือเปล่าปากกาศจริงๆแล้วมี3ชื่อเราจะเริ่มจากชื่อวิทยาศาสตร์ Beta Splendidus
6: Beta Splendidus
0: เป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ไม่มีใครพูดนะครับถ้าเราจะพูดเป็นภาษาพูดหรือภาษาบ้านๆใช้คำว่า Fighting Fish
6: Fighting Fish
0: เด็กๆรู้จักหรือเปล่า Fighting แปลว่าอะไรครับ
6: ต
0: ่อสู้เพราะเป็นปลาที่กัดและสู้และมีอีกคำหนึ่งนะครับปลากัดไทยเรียกว่า Siamese
6: Siamese
0: Fighting Fish
6: Fighting fish
0: แปลตรงตัว Siamese ก็คือสยาม Fighting fish ปลาอะไรครับ
4: ปลากัด
0: ปลากัดไม่ใช่ปลาต่อสู้นะปลากัดใช่แล้วถูกครับ So what's special about the fighting fish จุดเด่นของปลากัดคืออะไรครับ
4: มีสีสันสวยงามเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศค
0: ่
4: ะ
0: โอ้โหเป็นคำพูดที่พอมากเดี๋ยวสอนให้นะครับประโยคแรกก็คือสีสันนั้นจะเรียกว่า colorful
6: colorful
0: เลี้ยงง่ายEasy to take care of.
6: Easy to take care of.
0: ตายยาก hard to die.
6: Hard to die.
0: แสดงว่าเป็นปลาที่อดทนแข็งแรงนะครับสุขภาพดีอายุแต่ละตัวครับอยู่นานแค่ไหนครับ
7: ถ้าเลี้ยงดีๆจะมีอายุถึง2ปีค่ะ
0: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และมีคำถามให้ตอบเฉลยตอนจบรายการครับแล้ววิธีเพาะพันธุ์ต้องทำยังไงครับ
4: ต้องเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็มีสีสันสวยงามค่ะจากนั้นก็ใส่ตัวผู้ลงไปในขันก่อนพอตัวผู้เริ่มก่อวัดก็ใส่ตัวเมียตามลงไปค่ะใส่น้ำหมักใบหัวกวางให้มีสีชาอ่อนๆค่ะผ่านไป2วันก็ตักตัวเมียออกให้ตัวผู้เลี้ยงปลาต่อไปค
0: ่
4: ะอ
0: ุ๊ยตักตัวเมียออกลูกจะคิดถึงหรือเปล่าใครจะเลี้ยงปลา
5: ตัวผู้ต้องเป็นฝ่ายดูแลเลี้ยงไข่ค่ะทีเชอร
0: ์แล้วลูกปลาโตมาแล้วทำยังไงต่อครับ
4: พอลูกปลาเป็นตัวแล้วก็จะเอาไปเลี้ยงต่อในรังสีเมนค่ะพออายุครบ2เดือนสามารถแยกเพศได้แล้วก็จะเอามาเลี้ยงต่อในขวดนี่แหละค่ะ
0: แล้วทำไมถึงต้องแยกนะครับ
4: ปลากัดมันจะเริ่มดุค่ะแล้วมันก็จะกัดกันเอง
5: ทีเชอร์คะพอเราแยกเพศปลากัดเสร็จเดี๋ยวเราจะนำใส่ขวดตรงที่เรานั่งอยู่เลยนะคะทีเชอร์ทำตามไปพร้อมกับพวกหนูเลยนะคะ
0: สอนนิดนึงนะครับคำว่าเพาะพันธุ์ในภาษาอังกฤษพูดว่า breeding
6: breeding
0: เก่งมากแล้วขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
4: ขั้นตอนแรกเราต้องใส่ปลากัดลงในขวดก่อนค่ะ
0: ภาษาอังกฤษว่า put the fish in the bottle แล้วทีเชอร์เห็นว่ามีขวดเยอะมากเลยแล้วจะรู้ได้ไงต้องเลือกขวดอะไรบ้างครับ
4: เราต้องดูจากเชือกที่กั้นอยู่ค่ะเป็นล็อกๆแล้วก็ต้องใช้ความจำเอาว่าล็อกไหนยังไม่ได้ใส่ล็อกไหนใส่ไปแล้วค่ะ
0: แล้วในขวดต้องใส่น้ำอะไรบ้างครับ
5: น้ำดื่มก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นน้ำที่ไม่มีคลอรีนค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อแสดงว่าได้ใช่ไหมครับ โอ้ยวางไว้วางไว้เอาปลาใส่ในขวดแล้วยังไงต่อครับ
4: ขั้นตอนที่2ก็จะให้อาหารต่อ
0: ภาษาอังกฤษว่า feeding the fish
6: feeding the fish
0: เก่งมากแล้วปลากัดชอบกินอะไรครับ
5: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
0: และขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรครับ
4: เป็นล้างขวดปลาค่ะ
0: ภาษาอังกฤษว่า washing the bottle
6: washing the bottle
0: ถูกต้องแล้วที่เราเห็นว่าก็มีรอยแตกที่ขวดด้วยนะคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าครับทำเพราะอะไรครับ
4: เพราะว่าไว้ใช้ตอนเปลี่ยนน้ำค่ะต้องใส่น้ำใหม่เข้าไปแล้วมันก็จะดันน้ำเก่าออกมาทางช่องนั้นค่ะ
0: อ๋อเช่นใช่ไหมครับแต่ที่จะเรียกว่าขวดก็ไม่ค่อยสะอาดครับตั้งใจทำอย่างนี้หรือเปล่าครับ
5: ตั้งใจค่ะเพราะถ้าขวดขุ่นปลาจะรู้สึกปลอดภัยค่ะแต่ว่าถ้าขวดใสปลาจะเห็นหน้ากันหลายๆตัวแล้วจะรู้สึกไม่ปลอดภัยค
0: ่ะอ๋อจะเห็นเพื่อนแล้วจะอยากจะกัดด้วยใช่ไหมครับนี่แล้วต้องเลี้ยงในขวดนานแค่ไหนครับ
4: เล่นจนปลาอายุครบ4เดือนค่ะแล้วก็จะเอาไปขายได้
0: จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลากัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากมีฟาร์มเลี้ยงหมูเยอะทำให้มีลูกน้ำลูกไหลเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นอาหารชั้นดีสำหรับปลากัดปลากัดจากที่นี่จึงมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นปลาที่มีความแข็งแรงและสีสันสวยงามมากที่สุดโอ้โหพอใส่ปลาในตู้นะครับสวยมากเลยแล้วทั้งหมดมีกี่สายพันธุ์ครับ
4: มี7สายพันธุ์ค่ะ
0: โอเคนั้นสอนนิดนึงสายพันธุ์ภาษาอังกฤษว่า species
6: species
0: แล้วมีพันธุ์อะไรบ้างเช่น
4: อันแรกก็จะเป็นปลากัดป่าค่ะสีมันก็จะหมุนๆหมองๆหน่อยค่ะสายพันธุ์ที่2นะคะที่ชื่อมันก็จะเป็นปลากัดหม้อค่ะเพราะว่าคนสมัยก่อนเลี้ยงในหม้อดินค่ะสายพันธุ์ที่3ก็จะเป็นปลากัดจีนค่ะหางมันจะคล้ายๆกับผู้กันจีนค่ะ
0: สายพันธุ์ที่4คืออะไรครับ
4: แถวนี้ก็จะเป็นฮาร์ฟมูนหมดเลยค่ะแปลตรงตัวก็เลยเป็นครึ่งพระจันทร์ครึ่งดวง
0: ฮาร์ฟมูนก็พระจันทร์ครึ่งดวงถูกต้องครับแล้วสายพันธุ์ที่5คืออะไรครับ
7: คราวเทลค่ะหางเขาจะคล้ายมงกุฎค่ะ
0: Crown แปลว่ามงกุฎ Crown Tail ก็คือหางก็เหมือนมงกุฎนั่นเองสายพันธุ์ที่6ก็คือ
5: Leopard tail ค่ะข้างเขาจะมีแฉกทั้งบนล่างจะคล้ายเป็นรูปหัวใจค่ะ
0: เข้าใจชัดเจนเพราะ double แปลว่า2สายพันธุ์สุดท้ายคืออะไรครับ
4: Super Delta จะเป็นหางจะกลางไม่ถึง180องศาค่ะ
0: ถ้าจะถามว่าชอบสีอะไรไม่อยากเด็กๆลองด้วยนะ What color do you like
6: What color do you like
0: เก่งมาก What color do you like
4: I like mustard
0: Mustard มันจะออกสีเหลืองนิดนึงนะครับ
5: I like red and blue
0: Red and blue Okay, two colors
5: I like ทงชาติ
0: And what color do you like?
7: I like yellow
5: Fisher ค่ะ What kind of fish do you like?
0: I really like the crown tail
5: And what color do you like?
0: I like blue and red just like you ปลากัดมีสีหลากหลายแล้วสีไหนเพาะพันธุ์ยากที่สุด
4: สีทงชาติค่ะเพราะใน1คอก 2-300 ตัวจะมีไม่ถึง10ตัวที่เป็นสีธงชาติค่ะเพราะสีอาจจะยังไม่นิ่งค
0: ่
4: ะ
0: แล้วสีธงชาติไทยมีหรือเปล่าม
4: ีค่ะ
0: ทีจูเกรดูไม่ออก
4: ตัวนี
0: ้สวยมากเลยครับแล้วปลากัดสีไหนใครดีที่สุดครับ
4: ประเทศจีนก็จะเป็นพวกสีแดงค่ะเพราะเป็นสีมงคล
0: ถูกต้องครับ
4: อเมริกาก็จะเป็นพวกสีสว่างๆหน่อยค่ะเป็นสีขาวสีเหลืองสว่าง
0: ตัวเมียตัวผู้ที่จูเกรดูไม่ออกจะรู้ได้ยังไงแต่ละตัวครับ
4: ตัวผู้จะมีหางที่ยาวแล้วก็สีสดกว่าค่ะส่วนตัวเมียจะมีสีที่ฟีดแล้วก็ตัวเล็กแล้วก็หางจะสั้นกว่าค่ะ
0: แล้วที่จูเกรดเคยได้ยินว่าถ้าปลากัดมองหน้ากันมันจะท้องจริงหรือเปล่าครับ
5: ไม่จริงเชื่อคือมันจะเป็นเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้นค่ะคือเวลาตัวผู้มองตาตัวเมียจะเป็นการกระตุ้นให้ตัวเมียสร้างไข่มากขึ้นในท้องท้องเมล็ดก็จะโตคนเลยเข้าใจผิดกันค่ะแต่จริงๆแล้วพอตัวเมียเขามีไข่แล้วเขายังต้องการผสมน้ำเชื้อกับตัวผู้ก่อนไข่จึงจะฟักออกมาเป็นลูกปลากัดได้ค่ะ
0: อ๋อเป็นเรื่องธรรมชาติที่กลายเป็นความเชื่อถูกไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
0: นอกจากที่ฟาร์มแห่งนี้เฉพาะผ่านปลากัดเพื่อขายแล้วทางพี่ก้อยเจ้าของฟาร์มได้ทำงานร่วมกับนักวิชาการโดยให้เด็กๆช่วยกันจดบันทึกข้อมูลและถ่ายภาพปลาที่ป่วยเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชาประมงในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาต่อไปด้วยครับซึ่งสาเหตุที่ปลาป่วยเกิดได้จากการกินอาหารไม่สะอาดบางครั้งลูกน้ำลูกไหลจากแหล่งน้ำธรรมชาติอาจจะมีพวกปรสิตติดมาด้วยจึงเป็นสาเหตุทำให้ปลาป่วยได้ครับ
8: ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกปลากัดมากที่สุดในโลกตลาดใหญ่จะอยู่ที่อเมริกาประเทศจีนอินเดียสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ยุโรปก็พวกฝรั่งเศสเยอรมันค่ะปลากัดนะคะเป็นปลาที่ค่อนข้างทนทุกสภาพอากาศแล้วสามารถส่งเขาไปที่ประเทศร้อนอย่างอิหร่านตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้และยิ่งถ้าประเทศหนาวๆอย่างยุโรปอะค่ะเขาก็สามารถอยู่ได้เพราะว่าเขาเป็นปลาที่ค่อนข้างทนแล้วก็ปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศได้ดีค่ะ ปากัดของประเทศไทยเนี่ยโด่งดังมาก่อนหน้านั้นแล้วอะค่ะเพราะต่างชาติเนี่ยเขาดูจากวารสารกรมประมงการ PR ของกรมประมงอะค่ะแล้วก็มันก็จะมีงานที่เขาเรียกว่างานแฟร์ค่ะและในปัจจุบันนะก็คือว่าอินเทอร์เน็ตอะค่ะมันเป็นโลกโซเชียลทำให้ชาวต่างชาติเขาค้นหาประเทศไทยปากัดของไทยได้เจอได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนในการแพ็คปลาใช่ไหมคะในการส่งออกง่ายๆเลยค่ะเราก็เตรียมน้ำในภาชนะในกะละมังอะค่ะแล้วก็ใส่เมทิลีนบูแล้วก็ใส่น้ำแข็งให้มันเย็นนิดนึงเพื่อป้องกันเวลาที่ปลาเดินทางแล้วเขาจะเครียดอะค่ะแล้วเราก็เทปลามาตักหน้ากะมังในผืนผ้าใบอะค่ะเราจะได้เห็นบอดี้ของปลาว่าหางเขาขาดไหมเขามีตำหนิไหมตาบอดไหมไม่เก็ดถลอกไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะส่งปลาที่มีคุณภาพไปให้กับลูกค้าแล้วเราก็ตักปลาค่ะใส่ในถุงพลาสติกอะค่ะขนาดประมาณ 3.5 เซนติเมตรอะค่ะหรือว่าถ้าเล็กลงมาหน่อยประเทศใกล้ๆเราก็แค่3เซนติเมตรอะค่ะแค่นี้ปลาก็ได้ไปทั่วโลกแล้วค่ะจริงๆปลากัดจะอยู่ในถุงนะคะที่เราซีลเนี่ยค่ะประมาณ1อาทิตย์ด้วยกันค่ะแต่เราติดปัญหาที่ว่าเราจะต้อง DOA ให้กับลูกค้าถ้าสมมติว่าปลาส่งไปแล้วมีปัญหาเราก็เลยการันตีแค่1วันค่ะปลากัดนะคะเราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาง่ายๆคือเราจะถ่ายรูปอะค่ะก่อนที่เราจะแพ็คให้กับลูกค้าดูว่าตอนเนี้ยเรากำลังจะแพ็คอะเขาอะแข็งแรงนะแล้วเขาก็ไม่ป่วยนะแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาหางขาดหางแหว่งอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะยืนยันกับลูกค้าได้ว่าเราส่งปลาไปที่มีคุณภาพเด็กๆที่อยู่ในฟาร์มนะคะก็เป็นลูกเป็นหลานของเราทั้งนั้นนะคะซึ่งมาช่วยงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหารายได้พิเศษระหว่างเรียนนะคะแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ด้วยแล้วเขาก็จะได้เกิดความภูมิใจภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของพ่อแม่และที่สำคัญนะคะปลากัดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยค่ะ
0: ประเทศไทยเลี้ยงปลากัดได้เยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเนื่องจากมีอาหารและอุณหภูมิที่เหมาะสมในต่างประเทศซื้อไปเลี้ยงได้แต่ไม่สามารถเพาะพันธุ์เองได้จึงทำให้ปลากัดจากประเทศไทยได้รับความนิยมและส่งขายไปได้ทั่วโลกข้อมูลจากกรมประมงในปี2021ปลากัดเป็นสัตว์สวยงามน้ำจืดที่ส่งออกเป็นอันดับ1ของประเทศไทยครับปล่อยครับซื้อปลากัดจากฟาร์มแล้วที่จะแกอยากเลี้ยงที่บ้านแต่เลี้ยงไม่เป็นสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
9: เดี๋ยวเราต้องเริ่มจากการจัดโหลปลากันก่อนค่ะ
0: ก่อนจะเริ่มครับสอนให้คำว่าตู้ปลาหรือโหลใช้คำว่า fish tank
6: Fish tank.
0: แล้วก็มีคำไฮโซ aquarium
6: aquarium
0: แต่ถ้าจำไม่ได้ก็ fish bowl
6: fish bowl
0: ทีเจ๊กเองก็อยากจัดตู้ปลาที่บ้านต้องทำยังไงครับ
9: ขั้นตอนแรกต้องใส่น้ำไปก่อนค่ะเป็นน้ำดื่มปกติก็ได้ค่ะที่อุณหภูมิห้อง
0: ใส่เยอะไหมครับเยอะแค่ไหน
9: ประมาณถึงเท่านี้ก็ได้ค่ะ
0: โอเคใส่น้ำเรียบร้อยนะครับเรายังไงต่อครับผม
5: ก็อันดับแรกก็ใส่หินก่อนค่ะ
0: โอเคสอนให้นะครับคำว่าก้อนหินมี2คำ rock
6: rock
0: หรือใช้คำว่า stone
6: stone
0: ก็ได้โอเคใส่เลยครับเยอะไหม
9: ให้เต็ม
0: โอเคนิดนึง
9: มากค่ะ
0: แล้วเห็นว่าก็มีต้นไม้ด้วยใช่ไหมครับใส่ในตู้ปลาเพื่ออะไรครับ
5: เพื่อให้เขาผ่อนคลายค่ะ
0: alright let's try แล้วถ้าไม่ใส่ต้นไม้ปลาจะชอบหรือเปล่าหรือจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดียังไงครับ
9: ไม่ใส่ต้นไม้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใส่ก็ได้ค่ะเหมือนมันจะเปรียบเหมือนเฟอร์นิเจอร์ของปลาค่ะ
0: แล้วเอาปลากลับบ้านปลาชอบกินอะไรครับ
5: ปลาก็กินอาหารเม็ดแบบนี้เลยค่ะ
0: อ๋ออันนี้จะเรียกว่า fish food
5: Fish food
0: ใช่แล้วนะฮะนานแค่ไหนถึงจะเปลี่ยนน้ำในตู้ครับ
9: ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะหรือไม่ก็แบบดูว่าถ้าน้ำไม่ขุ่นก็เปลี่ยนก็ได
0: ้ตู้ปลาก็พร้อมแล้วปลาในน้ำก็อยากจะกลับบ้านเราจะปล่อยปลาครับปล่อยปลาของเราก็เป็น crown tail ปลาตัวที่สองกลับบ้านได้แล้วนี่ก็คือ double tailต่อไปครับอันนี้พันอะไรครับ
5: ฮาร์ฟมูนสีธงชาติ
0: ฮาร์ฟมูนสีธงชาติไทยและตัวสุดท้ายลงในน้ําแล้วอันนี้พันอะไรครับ
5: ฮาร์ฟมูนค่ะ
0: แล้วน้องๆตั้งชื่อเรียง
5: ตั้งกันแล้วค่ะ
0: ปลาชื่ออะไรครับ
5: จันทาค่ะ
0: สวยมากเลยอ่ะชอบน่ารักแล้วตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับ
9: ชื่อดุดัน
0: เฮ้ยดุดันจริงหรือเปล่ามันกัดนะชอบมากเลยอ่ะแล้วมีท่า ให้ทำหรือเปล่าครับ
10: ขอดูหน่อย5 4 3ไป
11: หนุ่มดันหนุ่มดัน
0: ดูมากแล้วตัวนี้ชื่ออะไรฮะ
12: ฟ้าทองค่ะ
0: โอ้สวยมากถ้าเป็นผมจะตั้งชื่อสโนไวท์และของเรา
13: His name is Lion เพราะว่าหางมันเป็นแบบแข็ง
0: เหมือนสิงโตครับและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับถ้าเราอยากได้ลูกค้าทั่วโลกแน่นอนต้องพูดภาษาอังกฤษไปด้วยแล้ววันนี้มาฝาก3ประโยคประโยคแรกก็คือ What kind and color
6: of fish
0: do you want แปลว่า
13: สีไหนที่คุณอยากได
0: ้และสายพันธุ์ด้วยนะครับ kind ก็คือประเภทหรือสายพันธุ์ที่หลังแล้วจะ

0: สนุกมากแล้วได้ความรู้ไปด้วยครับวันนี้ผมได้มารู้จักกับเด็กๆที่มีความสามารถและชื่นชอบการเพาะเลี้ยงปลากะผมรู้สึกประทับใจมากปลากะเป็นปลาตัวเล็กๆที่รักสันโดษมีรูปลักษณ์และสีสันที่สวยงามผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเจ้าปลากะไทยตัวเล็กๆจากจังหวัดนครปฐมนี้ถึงทำให้คนทั่วโลกหลงเสน่ห์จนต้องสั่งซื้อไปเลี้ยงกันข้ามประเทศเลยครับคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามคำศัพท์ข้อไหนไม่ได้หมายความว่าปลากะ A Fighting Fish B Beta C Bite TikTok TikTok TikTok เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C Bite แปลว่ากัดนะครับส่วนคำว่า Fighting Fish และ Beta ทั้งสองคำหมายถึงปลากัดนั่นเองครับปลากัดชอบกินอะไรครับ
1: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
0: ไข่ตุ๋นไข่ต้มได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ไข่น้ำมันจะเน่าค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นไข่ลูกเคยได้ไหม
1: ไม่ได้ไข่น้ำมันเน่าค่ะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระดับต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามบน

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Coach ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะให้น้องอ้นจำได้ไหมคะในอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราให้น้องอ้นได้ฝึกการเป็นโค้ชโดยรับการโค้ชจากพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนแล้ววันนี้ถึงเวลาที่น้องอ้นจะมาฉายแสงเป็นโค้ชด้วยตัวเองแล้วนะคะน้องอ้นอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะลูก
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอ้นพร้อมไหม
1: พร้อมครับ

0: ทวนนะเดี๋ยวครูทวนให้ก่อนนะว่าการจะเป็นคนที่ดีนะคะใครที่ไม่ได้ดูสัปดาห์ที่แล้วนะคะหรือดูแล้วมาทวนกันนะคะ3สิ่งนี้ต้องมี1คือทักษะในเรื่องที่เราจะโค้ชเช่นถ้าเราเป็นโค้ชฟุตบอลเราก็ต้องมีทักษะฟุตบอลตั้งแต่พื้นฐานไปยันระดับสูงเลยนะคะ2นั่นก็คือทักษะการสื่อสารเวลาเราจะบอกอะไรให้ใครทำอะไรก็ต้องบอกถึงเหตุผลว่าทำอันนี้เพื่ออะไรจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะเสียโอกาสอะไรแล้วก็ค่อยให้เขาทำเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะแล้วก็3คือจิตวิทยานะคะเราจะเปิดใจเขายังไงเราจะชื่นชมเขาเวลาเขาทำได้ดีอย่างไรนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะคือลักษณะของการเป็นโค้ชที่ดีซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมครูง้อมีภารกิจมาให้น้องอ้นน้องอ้นจะต้องโค้ชนักฟุตบอลฝึกหัดซึ่งถามอ้นก่อนเลยเตรียมอะไรมาสอนน้องนักฟุตบอลฝึกหัดของเราวันนี
1: ้อย่างแรกคือผมอยากจะลองเล่นกับน้องดูก่อนว่าน้องมีทักษะมากแค่ไหน
0: หรือ
1: ว
0: ่
1: ามีสกิลอะไรแค่ไหนผมจะได้สอนถูกและแนะนำในสิ่งที่มันถูก
0: ดีมากดีมากเลยอ้นอันนี้ฉลาดมากเลยนะคะคือการมาปุ๊บเราไม่ใช่สักแต่ว่าเราให้อะไรไปเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเขามาระดับไหนแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปสอนเบสิกให้กับคนที่เขาอาจจะมีของอยู่แล้วเนาะประเมินก่อนแล้วไง
1: ประเมินก่อนพอเล่นกับน้องเสร็จเราก็จะมาฝึกทักษะเหมือนที่พี่ตัวเคยฝึกให้ผมดูว่าน้องเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็มีทักษะแบบไหนบ้าง
0: โอเค
1: มีทักษะตรงไหนเพิ่มขึ้นอีกบ้าง
0: โอเคสองอันหลักๆเนาะประเมินก่อนแล้วเราก็ให้ทักษะที่พี่ตุ๊กเคยให้เรามาลองฝึกถ่ายทอดดู
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ครับผม
0: วันนี้นะคะจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะ เราจะเปลี่ยนจากนักฟุตบอลมาเป็นโค้ชเนี่ยมันเป็นการอัพสกิลอีกเลเวลนึงเลยนะเอาละค่ะและเวลาสำคัญก็กำลังมาถึงนะคะเก่งในสนามจะเก่งในการถ่ายทอดหรือเปล่า เราจะไปดูกันนะคะอ้นพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: ครับพร้อมแล้วปะเฮลโหลสวัสดีครับเอ็นเจสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อ้น
2: ครับ
0: โอ้โหพ่อคุณไหวซะหลังโกงใช่พ่อวันนี้เดี๋ยวเราพาพี่อ้นมาเจอเอ็นเจนะคะเอ็นเจเนี่ยเป็นนักฝึกนักฟุตบอลฝึกหัด

0: ตอนนี้ NJ อายุเท่าไหร
1: ่13ครับ
0: 13นะพี่อ้น
2: 17ครับ
0: 17นะแก่กว่าสัก4ปีกำลังดีนะคะ NJ เล่นบอลมานานยังลูก
1: 2ปีครับ
0: 2ปีพี่อ้นล่ะ
2: ผมเล่นตั้งแต่โอ้โหนานแล้วครับเล่นเยอะกว่าน้องอีก
0: กี่ปีตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ตั้งแต่อายุ2ขวบครับ
0: คุณพระ
2: ตั้งแต่ตอนนู้นเลย
0: ก็เรียกว่าสั่งสมมาสัก10กว่าปีได้ละ15ปีนะเขาจะเอาประสบการณ์ของเขามาสอนเราวันนี้นะซึ่งวันนี้ถ้าเอ็นจะอยากรู้อะไรอยากถามอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลจัดเลยถ้าเขาอธิบายไม่เข้าใจก็บอกพี่ผมไม่เข้าใจโอเคไหมเอาแบบตรงๆกันไปเลยนะปัจจุบันเล่นบอลอยู่ที่โรงเรียน
1: ครับ
0: เป็นนักกีฬา
1: ครับ
0: เป็นอะไรลูก
1: เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนครับ
0: ตำแหน่งไหนคะ
1: เล่นกลางครับ
0: นะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่อ้วนเขาจะขอดูก่อนนะว่าเดี๋ยวขอเล่นด้วยกันก่อนใช่ไหมเพ
2: ื่
0: อว
2: ั
0: ดดูก่อนว่าเรามีมายังไงเขาจะได้ให้ของที่เหมาะสมกับเราได
1: ้ครับ
0: โอเค
1: คร
0: ับมีอะไรอยากคุยกันก่อนไหมฮะ
2: ก็จะสอนให้เต็มที่ครับผม
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอเคพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะ
2: พร้อม
0: พร้อมไหม
2: พร้อมครับพร้อมครับ
0: ไปนักฟุตบอลกับโค้ชแตะศอกกันก่อน
1: คร
0: ับ เออเอาไปแยกย้ายค่ะ
2: เอาละครับผมวันนี้นะครับผมได้รับภารกิจมาเป็นโค้ชนะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับว่าน้องเอ็นเจเขามีสกิลและเป็นยังไงบ้างนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ผมจะให้น้องเลี้ยงในเวลา1นาทีนะครับผมถ้าผมแย่งได้เราก็จะมาปรับดูว่าน้องควรพัฒนาสกิลอะไรตรงไหนครับ

เอาละครับผมตอนนี้ผมก็ทดสอบน้องไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็ไม่รู้กันนะครับว่าอันนี้เป็นพี่ตุ๊กตอนเด็กหรือเปล่านะครับผม ใช่พี่ตุ๊กตอนเด็กไหมครับเนี่ย ไม่ใช่ครับเลี้ยงไวมากเลยครับผมแต่มีข้อเสียคือไม่ได้ใช้ปลายเท้าเล่นเหมือนที่พี่ตุ๊กพูดนะครับผมเพราะว่าการใช้ปลายเท้านั้นจะเป็นการที่ทรงตัวแล้วก็ทำให้เราสามารถหนีคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมอันที่สองนะครับผมก็จะทำการทดสอบเหมือนที่พี่ตุ๊กทดสอบผมนะครับว่าน้องมีทักษะตรงนี้ไหมและจะสามารถทำได้หรือเปล่าครับ

0: ผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับที่แบบทดสอบที่ผมจะทดสอบน้องนะครับผมอันนี้มีอยู่3สถานีนะเดี๋ยวพี่จะให้เราทำโอเคด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปอึบอึบอึบอึบแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่ทำอย่างนี้4รอบโอเคไหมลองดูนะ1 2 3ดีเก่งมากมาอีก3รอบโอ้เบสิกแน่นจริงเหมือนพี่ตุ๊กเลยมาตอนสุดท้ายแล
1: ้
0: ว
1: โอ้โหจะแอบเข้าไปดูเขาใกล้ๆนะคะว่าเขาโค้ชยังไง
0: มาสถานีที่2เลยสถานีที่2เนี่ยนะมันเป็นการวิ่งแต่วิ่งสั้นๆเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูก่อนใช้ปลายเท้าเหมือนกันแต่เหมือนนู้นเลยทำอย่างนี้4รอบเหมือนกันโอเคไหมมา1 2 3โอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้เยี่ยมเยี่ยม

0: มาครับสถานีที่3นะครับผมอันนี้ไหวไหมเนี่ยไหวนะสถานีนี้ก็คือเกี่ยวกับการวิ่งเร็วเพื่อที่จะหนีคู่ต่อสู้ไปให้ได้คือการก้าวยาวๆไปเลยเนี่ยก้าวยาวๆไปทำอย่างนี้4รอบเหมือนกัน4รอบใช้ปลายเท้าวิ่งนะเพราะมันจะเร็วกว่าการที่เราเหยียบลงแบบเต็มเท้าไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยก้าวยาวๆไปเลยก้าวยาวแบบต้วมต้วมต้วมไปเลยฮึบสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมมารอบสุดท้ายแล้วไปโอ้โหเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากใน3สถานีนี้ที่พี่ให้ทำนะสถานีแรกเนี่ยคือเป็นการวัดว่าเราเนี่ยมีความบาลานซ์ตัวมากแค่ไหนแต่สำหรับน้องเนี่ยดีเยี่ยมมากเลยดีมากเลยแบบทรงตัวได้ดีมากเลยเพราะว่าบางคนก็กระโดดไปอึ๊บจะล้มแล้วอันนี้ก็คือไม่มีความบาลานซ์ในตัวอย่างที่2คืออันนี้คือการสับขาคือให้คู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าเราจะไปทางซ้ายหรือว่าจะไปทางขวามันทำให้แบบเร็วๆขึ้นและการที่ทำด้วยปลายเท้าเพราะว่ามันจะได้เร็วขึ้นดีกว่าเรามานั่งแบบเต็มเท้าอย่างเงี้ยมันจะไปหลบยากอะไรอย่างงี้ด่านสุดท้ายก็คือวิธีการกระชากบอลหนีเรากระชากบอลหนีเนี่ยเราต้องก้าวยาวๆก้าวก้าวก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทัน3ด่านเนี้ยน้องทดสอบผ่านครับเก่งมากครับ
1: น่าเด็กๆเก่งมากค่ะคุณเดี๋ยวสิ่งที่ครูขอเพิ่มนิดนึงครูอยากรู้ว่าถ้าไม่ฝึกอันนี้จะเกิดอะไรขึ้น
0: มันจะทำให้เราไม่มีร่างกายเกี่ยวกับแรงขาครับ
1: ถูกไหมคะ
0: ถูก
1: มันคือแรงขาเนาะคือการที่พอเรายกอย่างเงี้ยมันจะสร้างกล้ามเนื้อ
0: สร้างกล้ามเนื้อ
1: ซึ่งถ้าแรงขาตรงนี้มีจะทำให้เกิดผลอะไรในอนาคตในการเล่น
0: จะทำให้เราวิ่งได้เยอะครับทำให้เรามีร่างกายขาที่แข็งแรงเพราะว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันใช้ขาอยู่แล้วแน่นอนเลย
1: โอเคเห็นไหมคะอันนี้คือที่ครูพยายามจะบอกว่าเวลาที่เราจะบอกอ่ะเราต้องบอกเขาว่าทำอันนี้มันจะได้อะไรในระยะยาวถ้าไม่ทำอ่ะอยู่เคยเห็นไหมนักกีฬาที่แบบวิ่งแล้วหมดอ่ะเพราะว่ากำลังเขาไม่พอ
0: ใช่
1: ฉะนั้นเราต้องฝึกอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการชี้บอกจุดประสงค์เมื่อกี้อันนึงที่ครูชอบมากในที่อ้นทำกับน้องก็คืออ้นจะคอยให้กำลังใจตลอดดีเก่งแต่มันเหนือไปกว่าการที่บอกว่าดีเก่งคือเราสามารถบอกเขาได้ว่าเขาเก่งตรงไหนเขาดีอย่างไรเขาดีตรงไหนที่เราบอกว่าเขาดีเขาเก่งเนี่ยมันดีตรงไหนจุดทักษะไหน
0: เขาดีตรงที่ร่างกายเขาพร้อมด้วยและจิตใจเขาก็พร้อ
1: ม
0: ผมสอนอะไรเขาสามารถทำได้ทุกอย่างทำตามได้รวดเร
1: ็
0: วไม
1: ่
0: มีข้อแม้เลย
1: อ
0: ันนี้ถือว่าน้องดีครับ
1: โอเคโอเคนะคะอีกจุดนึงที่ดีของอ้นคือตอนที่น้องวิ่งก้าวยาวๆเมื่อกี้ครูเห็นแล้วว่าก้าวจริงเขาไปได้ยาวกว่านั้นแต่เหมือนเขากักไว้ให้ตรงกับเป้าที่เราวางไว้
0: ใช่
1: พอมาถึงปุ๊บเราก็เลยบอกไม่ต้องกักเลยก้าวยาวๆเลยไปให้สุดขานี่คือการเขาเรียกว่าการ give direction หรือการให้ทิศทางนะคะทีนี้ครูถามอ้นละกันว่ามันมีด่านไหนอีกไหมที่เราอยากจะปรับอยากจะให้ทิศทางเพิ่มเติมให้น้อง
0: สถานีที่สองครับ
1: อันนี้ทำไมยังไง
0: ใช่ครับเพราะว่าน้องก้าวเท้าผิดไปนิดหน่อยครับ
1: โอเคงั้นลุยเลยค่ะลองดูเลย
0: เห็นดูแล้วเราวิ่งมาอย่างนี้ปุ๊บเราทำอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บความจริงไม่ใช่ก้าวเท้าเดียวไปเลยด้วยปลายเท้าเอาแบบเร็วๆเลยพออันนี้2รอบพอไหมมา1 2 3โอเคโอเคครับเก่งครับ
1: โอเคพึงพอใจไหมคะโค้ช
0: พึงพอใจครับ
1: พึงพอใจนะคะ
0: ทำถูกต้องแล้วครับ
1: ถูกต้องแล้วนะคะ
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่าเราเรียนรู้อะไรจากการโค้ชครั้งนี้บ้าง
0: ได้ครับ
1: โอเคไป
2: ปกติผมเล่นที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ช่วงก่อนโควิดก็ได้ซ้อมคาร์นิมี่นิดหน่อยครับแล้วก็แต่ผมยังไม่ค่อยว่างเพราะว่าผมจะเล่นดนตรีด้วยพี่อ้นเขาสอนดีมากเลยครับแบบที่ผมได้พูดไปก็เขาให้กำลังใจได้ดีแล้วก็เขาแบบวางแล้วเขาบอกจุดแบบข้อบกพร่องของผมที่ผมทำไม่ดีด้วยครับก็วันนี้ผมได้เรียนรู้ทักษะการซ้อมครับแบบช่วงนี้โควิดใช่ไหมครับ เราก็ไม่สามารถไปลงทีมหรือซ้อมหลายๆคนได้อะไม่สามารถไปอะคาเดมี่ได้แต่ว่าอย่างนี้ผมสามารถแบบทำทีละอันที่แบบส่วนข้างบ้านอะไรเงี้ยได้ครับเพื่อพัฒนาแล้วก็รู้ว่าจุดบกพร่องผมเป็นแบบนี้ผมควรจะทำอย่างนี้เพื่อทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็การฝึกครั้งนี้นะครับมันช่วยให้ผมตรงที่ว่าในเมื่อผมเล่นกองกลางอยู่แล้วอะครับบางทีที่ผมได้บอลนะครับผมก็สามารถเลี้ยงหลบอย่างที่แบบพี่เขาให้ก้าวยาวเงี้ยครับบางจังหวะผมสามารถกระชากแล้วเปิดให้เพื่อนได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็นำไปปรับใช้ได้เวลาลงทีมเวลานำไปแข่งจริงอะไรเงี้ยครับ
1: ครูขอสัมภาษณ์เอ็นเจก่อนแล้วกัน
2: ครับ
1: เป็นไงบ้างรู้สึกยังไงกับการโค้ชของพี่อ้น
2: พี่เขาสอนเข้าใจมากครับแล้วเขาก็แบบว่าคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดทำให้เหมือนกับว่ารู้สึกดีขึ้นแบบรู้สึกเหนื่อยน้อยลงนะครับ
1: เย้ อันนี้ต้องชื่นชมพี่อ้นนะคะฝีมือไม่เบาเหมือนกันนะเราเนี่ยเอาพี่อ้นเราตาเหลือกเหมือนกันนะตอนแรกอ่ะ
2: พี่เขาน่าจะไม่ได้ใส่รองเท้าด้วย
1: เออรองเท้ามันไม่ได้เกาะเนาะ
2: ครับ
1: นะคะอ้นล่ะพอได้โค้ชจริงๆแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง
0: โอสอนเด็กก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ง่ายนะ
1: ไม่ได้ง่ายเนาะก็ไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนสกิลที่มาเนี่ยก็จะ
0: แตกต่างออกไปครับ
1: ถูกไหม
0: แต่ละคนสกิลก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้องสอนในจุดที่เขามีอยู่ในระดับหนึ่งหรือเปล่า
1: ตอนนี้เราประเมินเขาว่ายังไงตอนแรกพอเราเห็นเขาปุ๊บเราประเมินเขาว่าไง
0: เห็นประเมินว่าเออได้ครับเล่นได้
1: ลูกพี่ตุ๊กกับชาติมาเกิด
0: ใช่ครับ
1: เห็นไหมแสดงว่าเขามีของมาถูกไหม
0: ถูกครับ
1: แล้วพอเราไปทำไปสอนเขาจริงๆเนี่ยพอเราได้อธิบายต่างๆนานารู้สึกถึงความยากง่ายยังไง
0: รู้สึกว่าถามว่ามันง่ายไหมถ้าเราทำให้ดูมันง่ายแต่ถ้าเราสื่อสารแล้วน้องไม่เข้าใจเน
1: ี่
0: ยอันเนี้ยเราจะทำให้น้องไม่ได้ความรับรู้อะไรจากเราเลย
1: ซึ่งที่ครูเห็นครูเห็นเรามีการยกตัวอย่างโดยการทำให้ดูซึ่งอันนี้มันเป็นการอธิบายที่ง่ายนะคะไม่ผิดนะได้หมดเราจะทำให้เขาดูอธิบายโดยการพูดสำคัญที่สุดเราต้องยกตัวอย่างก็คือทำให้ดูเนี่ยดีมากที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นง่ายแล้วคือการยกตัวอย่างว
0: ัน
1: นี้สิ่งที่ครูเห็นในขณะที่อ้นสอนนะคะมีจุดที่ดีมากๆเลยก็คือการให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็อธิบายขั้นตอนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนทีละสเต็ปมีการถามน้องว่าพร้อมไหมคอยดูจังหวะเขามีการให้จังหวะอันนี้ดีดูไม่เร่งรี
0: บ
1: แล้วก็มีความเป็นมิตรมีความถ่อมตัวด้วยในความที่ว่าพอเห็นน้องเขาเก่งแล้วเราไม่ได้แบบฉันเป็นโค้ชฉันต้องเก่งกว่าเท่านั้นเรามีการชื่นชมเขาว่าเฮ้ยเก่งนะเนี่ยเหมือนพี่ตุ๊กเลยอันนี้ถือว่าเป็นสปิริตนะเป็นความใจกว้างที่ครูนับถือนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: สิ่งที่เราสามารถเพิ่มเติมได้มีอะไรได้บ้างอ่ะข้อที่1เลยสังเกตมั้ยครูจะไม่บอกว่าข้อเสียต่อไปนี้ถ้าเราจะไปเป็นโค้ชใครเราจะไม่เรียกว่าข้อเสียเราเรียกว่าข้อที่พัฒนาได้ฟังดูดีกว่ามั้ยเออถ้าครูเขาบอกว่าเอ้ยข้อเสียของแกคือนี่นะเว้ยโอ้โหมันฟังดูมีข้อเสียเรา
2: ครับ
1: แต่มันเป็นจุดพัฒนาได้อะใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะให้คอมเมนต์อะไรที่เป็น

0: ลูกศิษย์ของเราเนี่ยให้เราบอกว่าข้อดีของเธอคืออะไรอันดับแรกเราต้องบอกข้อดีของเขาก่อนนะคะและอันดับต่อมาค่อยบอกจุดที่น่าพัฒนาของเขาว่ามีอะไ
1: ร
0: เวลาที่เราชมคนนะอย่าชมว่าเก่งธรรมดาแต่ถ้าสมมุติว่าเขาวิ่งแบบโอเคดีต่ออย่างเงี้ยชมว่าเก่งได้แต่พอมาพักเสร็จปุ๊บเราต้องชี้ให้เขาเห็นเลยว่าเฮ้ยยูมีความไวนะเธอมีความคล่องตัวดีนะสมดุลของเธอค่อนข้างดีเลยนะอย่างเงี้ยค่ะให้เราระบุไปเลยว่าจุดดีของเขาคืออะไรมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะเห็นข้อดีของตัวเองแล้วจะทำให้การพัฒนาก้าวกระโดดกว่าเดิมอันนี้คือมีงานวิจัยหลายตัวเลยนะคะคุณผู้ชมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชมคนแล้วระบุเลยไปลงไปเลยว่าเขาดีในเรื่องไหนจะทำให้เรื่องนั้นของเขาเนี่ยดีแบบก้าวกระโดดนะคะและต่อมาเมื่อกี้คือชมให้ถูกแนะนำด้วยคำที่ถูกต้องนะคะสำคัญที่สุดคือตัวสุดท้ายนี่แหละให้เราบอกถึงจุดประสงค์ของการทำจริงๆแล้วในเหตุการณ์นี้เราต้องบอกถึงจุดประสงค์ตั้งแต่ต้นเลยมาเอ็นเจเดี๋ยวเราจะมาฝึกสกิลกันฝึกทักษะนะแล้วเราก็บอกก่อนนักบอลส่วนใหญ่เนี่ยอยากลงสนามเลยอยากเล่นอยากเตะเลยหารู้ไหมว่านักบอลที่เก่งเขาฝึกข้างสนามหนักมาก
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะไปเก่งบนสนามจริงนะงั้นเราจะมาฝึกทักษะเหล่านี้กันอย่างเงี้ยให้เราบอกก่อนว่ามันเพราะอะไรที่เราต้องมาฝึกวิ่งยอกอย่างนี้ทำไมเราไม่ฝึกเตะโกเลยนะคะจากนั้นต่อมาปุ๊บให้บอกเป็นฐานย่อยว่าแต่ละฐานเนี้ยเราจะฝึกไปเพื่ออะไรนะอย่างที่ครูมาแก้ให้ตอนท้ายว่าต้องขยี้ไปเลยว่าถ้าหนูฝึกเนี้ยหนูจะสร้างอันนี้แล้วมันจะทำให้หนูเร็วจะให้ดีนะยกตัวอย่างนักเตะเก่งๆมาก็ได้ว่าอย่างเช่นเมสซี่อย่างเงี้ยหรือเมสซี่เจของพี่เจบ้านเราเนี่ยเขาฝึกอันเนี้ยเพื่อให้ตรงนี้เกิดขึ้นแข็งแรงอย่างนี้นะแล้วมันจะทำให้เขามีทักษะที่คล่องตัวกว่าคนทั่วไปมันจะทำให้คนฟังแล้วเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยอยากเป็นแบบเขาเว้ยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้จูงใจได้ง่ายขึ้นโอเคไหมนะคะอันนี้ก็คือเบื้องต้นพื้นฐานสำหรับวันนี้ที่ครูเห็นในอ้นนะเห็นไหมคะว่าครูจะพูดข้อดีของอ้นก่อนซึ่งเป็นข้อดีจริงๆของอ้นแล้วครูก็ตามมาด้วยสิ่งที่ครูเสนอแนะว่าอ้นพัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมได
1: ้
0: นะมันจะทำให้คนฟังอะค่ะรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ make sense แล้วก็เอาไปทำได้จริงๆมากกว่าที่จะไปบอกว่าห่วยผิดไม่ได้ไม่ดีไม่โดนไม่ดีโอ้โหอันนี้หมดแรงใจซึ่งโค้ชจะต้องมีหน้าที่เติมทั้งแรงกายเติมทั้งแรงสติปัญญาแล้วก็เติมทั้งแรงใจให้กับลูกทีมของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันนี้ได้เห็นอนาคตวงการบอลของไทยนะคะถ้าเราจะเอาจริงด้านนี้ครูเห็นแววทั้งคู่เลยนะเอ็นเจขอบคุณมากๆนะลูกนะมีอะไรอยากจะบอกพี่อ้นก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปวันนี้คะ
2: ก็อยากจะขอบคุณพี่อ้นมากๆเลยนะครับที่สอนผมวันนี้ก็พี่สอนได้ดีแล้วก็สอนได้เข้าใจมากๆเลยครับ
1: ข
2: อบมากครับ
0: ค่ะมีอะไรอยากจะบอกน้องไหม
3: ก็น้องเพิ่ง13เองในระดับน้องผมว่าน้องเก่งมากเลยครับผ
0: ม
3: ได้ขนาดนี้ทั้งการจับบอลล็อกบอลอะไรอย่างเงี้ยน้องเป็นหมดเลยแล้วสอนน้องเข้าใจง่ายแล้วน้องตั้งใจยังไงน้องก็ไปได้ไกลอ่ะ
0: โอเค
3: ผมครับ
0: โอ้น่ารักมากๆเลยนะคะเวลาเห็นอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หวังใจว่าทุกคนจะเอาเทคนิคเนี้ยไปฝึกไปใช้ได้จริงใครอยากเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นโค้ชอะไรนะคะขอให้คุณย้ำนะคะเก่งในทักษะที่คุณจะเอาไปสอนมีทักษะในด้านการสื่อสารอย่างเข้าใจจุดประสงค์บอกเป็นขั้นเป็นตอนได้และสำคัญก็คือจิตวิทยาค่ะสามารถชมเขาได้อย่างจริงใจนะคะสามารถสร้างความเป็นมิตรกับคนที่จะมาเรียนกับเราได้เท่านี้เองค่ะคุณก็จะสามารถเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพได้แล้วอย่าลืมกลับมาชม The Speech Coach ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าว้าวมากนะคะเราจะได้เป็น Speech Coach on Stage ค่ะเราจะขึ้นไปพูดกันบนเวทีและคนที่เราเชิญมาพูดนั้นโอ้โหบอกเลยค่ะว่าโด่งดังในโลกออนไลน์มากๆเขาจะเอาประสบการณ์ความสำเร็จในฐานะยูทูบเบอร์ของเขานะคะมาแชร์บนเวทีกับ The Speech Coach ของเราเขาก็คือ Be The Scar ค่ะติดตามชมได้นะคะทั้งแนวคิดวิธีคิดและวิธีการถ่ายทอดของเขาบนเวทีกับเรา The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
3: มันแตกต่างครับเราจะเล่นอะไรก็ได้อะครับเราจะทำอะไรก็ทำได้ครับแต่การที่จะมาเป็นโค้ชคือเราต้องรู้ทักษะในเบื้องต้นแล้วก็รู้สกิลของเด็กด้วยครับที่เราจะสอนเขาว่าสกิลเขาระดับไหนพอได้มาลองสอนเองนะผมก็รู้สึกว่ามันยากพอสมควรครับการที่จะ

0: ผันตัวมาเป็นโค้ชแบบข้ามกระโดดอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เรียนรู้หรือว่าลึกซึ้งถึงโค้ชอะไรขนาดนั้นคุณครูงอเขาแนะนำเกี่ยวกับการพูดแล้วก็การให้รู้ว่าเราทำในสิ่งนี้ไปแล้วประโยชน์เราได้อะไรและเราทำเพราะอะไรในอนาคตข้างหน้ามันจะมีผลอะไรกับตัวเราไหมมันจะทำให้ร่างกายเราเป็นยังไงแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอยากเป็นครับเพราะว่าอยากจะสอนเด็กให้มีความสนุกเกี่ยวกับฟุตบอลครับเด็กที่มีใจหลักจริง
1: ๆสำหรับวันนี้นะคะโหครูบอกเลยนะครูเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของน้องอ้นมากเลยจากซีซั่นหนึ่งที่เราเห็นกันเนี่ยอ้นตอนนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบขาดเกินๆนิดนึงนะคะบางทีก็จะล้นเกินไปหน่อยบางทีก็ขาดในเรื่องของความรับผิดชอบหรืออะไรบางอย่างด้วยความวัยด้วยนะแต่พอผ่านการฝึกผ่านทั้งการปรับ mindsetการฝึกทั้งการสื่อสารแล้วเขาได้เจอคนที่เป็นฮีโร่ของเขาอย่างพี่ตุ๊กวันนี้สิ่งที่ครูเห็นเด็กคนหนึ่งที่มีความเป็นไปได้อย่างสูงในการที่วันหนึ่งเขาจะผ่านตัวเองไปเป็นโค้ชเลยนะคะการพูดของเขาการให้เกียรตินะคะเพื่อนที่มาร่วมทีมกับเขาเนี่ยนะคะวิธีการแนะนำการบอกเป็นขั้นเป็นตอนการหยุดที่จะฟังโอ้โหครูนะเพราะวันนี้อ้นทำได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวของอ้นมากๆนะคะวันนี้ครูมั่นใจนะคะว่าถ้าเกิดใครเอาสิ่งที่อ้นได้เรียนมาเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ไม่เหมือนสัตว์อื่นเลยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ง่ายที่สุดในบรรดาสัตว์ทั่วไปเราเป็นมนุษย์ที่เทรนตัวเองได้ด้วยอันนี้คือสำคัญต่างจากสัตว์ทั่วไปเพราะสัตว์ทั่วไปต้องมีคนมาฝึกวันนี้ค่ะเราสามารถเทรนจิตเทรนใจของตัวเองได้เราเห็นน้องอ้นเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ The Speech ได้ถ่ายทอดมาซีซั่น1จนถึงวันนี้นะคะย้อนกลับไปดูซ้ำๆแล้วคุณจะพบว่าตัวคุณก็จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนค่ะ

0: คนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: คนส่งคลิปวิดีโอมา อยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งชื่อเพลงกังนัมสไตล์ปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมสักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดัก

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy นะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับI am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked upBecause Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นนึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormthe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังเนาะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยแหละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Five แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีมันถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษการมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าTransshipment นี่นะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเฉพาะเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่า Feedership สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รุกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I traveledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่ใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆนักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Five ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสนึงที่มาแรงมาสักพักนึงแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นน่ะนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่ใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboatTOW นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ TOW tow boat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วย

0: มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยแล้วค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่2ยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: สวัสดีครับ
3: ต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Bit for Fight เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัฒน์เสริมทองครับ
3: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1 TEU ทีเดียวนะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
3: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
3: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
3: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงมา
2: wow.
3: เยอะมากเลย
2: นะคะ
3: ก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
3: หรือว่าcontainer load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
3: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
3: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ
3: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจัดการขนส่งหรือว่า freight forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
3: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอร์เรคานเฮอร์เรคานทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cycloneSuper Typhoon Super Hen ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ Super Typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคย

กันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่าทอร์นาโดหรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือทอร์เนโดที่เจ้าของภาษาออกเสียงทอร์เนโดเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่นะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัฒน์เสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างนี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะ
1: ไม่ดี
0: จริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed John should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ
1: ถูกเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูกๆ
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครจัดใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงแบบไม่ง่ายอ่ะกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เรา2คนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: everybody! Welcome to English Level Up!
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคน
0: พบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: I'm so busy this week. I want to take a rest on this weekend. สัปดาห์นี้ครูพี่นุ่นยุ่งมากเลยค่ะครูพี่แนทครูพี่นุ่นก็อยากจะพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์บ้าง
1: Oh, take a good rest. พักผ่อนเยอะๆนะคะครูพี่นุ่นน้องๆค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำที่ครูพี่นุ่นเพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคำว่า week ที่แปลว่าสัปดาห์ส่วนคำว่า weekend แปลว่าสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า week, weekly, weekday, weekend กันค่ะ
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำเหล่านี้กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: โอ้ฮัลโหล Welcome to pharmacy How can I help you
4: I'm sick I'm not feeling well
3: Sick เขาจะมีอาการอะไรจะพูดอย่างไรเนี่ยSymptom เอ้ย Symptom พูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
5: ทำไมล่ะครับ
3: ให้เกียรติลูกค้าผมหน่อย
5: เพราะอะไรครับ
3: เขาไม่ได้ซิมนะดูดีๆครับเขาเป็นฝรั่งฮะสาวสวยด้วยครับ
5: แต่ทุ่มเหรอแต่ทางนี้นะครับ Symptom ไม่ได้เป็นภาษาไทยครับ Symptom แปลว่าอาการไม่สบายสมมติต้องถามว่า What are your symptoms
3: What are your symptoms
4: I have a cough
3: Cough.
4: I'm coughing.
3: Oh, coffee! Look, coffee over there.
4: No. I'm coughing.
3: Clonesop. Oh, table over there.
5: PX, they say they have a cough.
3: Oh, you have a couch?
4: Huh? A couch? Like a sofa?
3: You have a cuff.
4: A cuff like handcuffs?
5: คุณผู้ชมครับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่บางครั้งเนี่ยนะครับการออกเสียงไม่แมทกับการสะกดอย่างแรงนะครับเช่นคำว่าอาการไอหรือมีการอาการไอนั่นเองครับ C O U G H ออกเสียงว่า cough cough f o r นั่นเองนะฮะ cough ถ้าเป็นกริยากำลังเกิดขึ้นก็คือ coughing ไม่ใช่ coffee กาแฟไม่ใช่ coughing ลงศพแต่ I'm coughing ฉันกำลังไอ I have a cough มีอาการไอแต่ถ้า couch sofa cough ก็เหมือนกับกุญแจมือเข้าใจนะครับพี่เอกออกเสียงว่า coughcough for fun ครับ
3: ครับผม
4: I have a sore throat
3: sore throat you heard me
5: pick sore แปลว่าบาดเจ็บหรือว่าเจ็บ throat แปลว่าลำคอ hurt neck แปลว่าคอเขาปวดหรือว่าเจ็บคอเหมือนแบบคอมันซนนอนตกหมอนก็เจ็บคอ
3: you have a sore throat
4: yes and I have phlegm too
3: phlegm
4: yeah like
5: จะขาดขาดอีกนานไหมเฟลมแปลว่าเสมหะในคอนั่นเองครับ
4: I have a fever
3: fever fever ปวดตรงไหนครับ
5: เขาพูดภาษาอังกฤษไหมไม่ได้ภาษาไทย
3: ก็พูดว่าอะไร
5: ฟีเวอร์ไม่ใช่ฝีไม่ใช่ฝีมันเวอร์ออกมาอย่างนั้นนะฮะฟีเวอร
3: ์ฟีเวอร์
5: เขาเป็นไข
3: ้ you have a hot body
4: thank you but what do you mean
3: ก็ตัวร้อนไงครับ
5: อะไรครับตัวร้อนคืออะไร
3: hot body hot ก็ร้อนไง body ก็ตัวไงครับ
5: โอ้นี่ดีนะครับเขาไม่เข้ามาตบพี่ในตรงนี้เนี่ย
3: เอ้าทำไมฮะไม่ใช่เหรอ
5: ไม่ใช่เลยครับคุณผู้ชมครับเวลาเราเป็นหวัดเนี่ยนะครับบางครั้งหรือหลายครั้งก็จะมีไข้ตามมาด้วยถูกต้องไหมนะครับคำว่าไข้เนี่ยนะครับก็คือ a fever so I have a fever บางคนเป็นไข้หวัดก็คือ I have the flu ไปเลยนะครับมาจากคำว่า influenza I have the flu แต่ถ้าตัวร้อนบอก hot body อันนั้นแปลว่ารูปร่างนี่เราร้อนดีนะครับเมื่อกี้ฝรั่งเขาก็เคลิ้มแล้วก็รู้สึกว่ามีการชมบางคนอาจจะตอบกันได้ดังนั้นนะครับต้องใช้ I have a high temperature 3 พยางค์นะครับI have a high temperature. I have a fever, เป็นไข้ I have the flu, เป็นไข้หวัดและ I have a high temperature, ตัวร้อนนั่นเองครับ
3: High temperature.
4: I think I need antibiotics and painkillers.
3: Killer. เฮ้ยจะฆ่าใครครับ
5: ฆ่ายายเพ็ญข้างบ้านเฮ้ยคุณผู้ชมครับยาที่เราทานกันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า medicine เราทราบกันอยู่แล้วนะครับก็จะมีอยู่2อย่างนะครับนั่นคือยาแก้ปวดลดไข้ฝรั่งเราจะเรียกกันรวมๆว่า painkillers ก็คือค่าความเจ็บปวดของเรากับอีกอันนึงคือ anti หรือที่ทางเมื่อกี้คุณผู้หญิงชาวต่างชาติบอก anti จะ anti หรือจะ anti ต่อต้านกันนะครับ antibiotics หรือ antibiotics ก็จะแปลว่ายาปฏิชีวนะเวลาคนมี infection คืออาการติดเชื้อก็จะกิน antibiotics นั่นเองครับ
4: Can you hurry up? I feel weak
3: เขารู้สึกอย่างนี้มันเป็นอาทิตย์แล้ว
5: อ๋อฟังจากคำไหนครับพี
3: ่ weak
5: weak ก็คือ1สัปดาห
3: ์
5: feel ก็คือรู้สึก
3: ใช
5: ่อ๋อ feel weak ก็คือรู้สึกมาสัปดาห
3: ์ใช่แล้ว
5: พี่ครับมันคนละ week ครับ W E E K คือ week คือสัปดาห์แต่นี่คือ W E A K week แปลว่า on air on clear เขาบอกว่าเขารู้สึก on clear
3: รู้สึกชีดวิน
5: ชีดวินแปลว่าอะไร
3: เขาเป็นลม
5: แปลถ้าตรงตัวอย่างนั้นพี่เขาเรียกว่า faint หรือ she fainted faint รู้จักคำว่า faint ไหม
3: faint หาอะไร faint หาอะไรแล้วไปลมอ่ะ
5: เป็นยาดมนวดพยาบาลสิครับพี
1: ่เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs นะคะน้องๆเจอคำว่า week weekly weekday weekend กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไหมคะโปรเฟสเนสเจอคำว่า week ที่แปลว่าสัปดาห์นะคะน้องๆคะเรามาดูความแตกต่างของคำเหล่านี้กันค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ยกตัวอย่างเช่น he comes to see us once a week แปลว่าเข้ามาหาพวกเรานะคะสัปดาห์ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ส่วนคำว่า weekly เป็น adjective ค่ะแปลว่ารายสัปดาห์ยกตัวอย่างเช่น this is a weekly magazine นี่คือนิตยสารรายสัปดาห์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekly เป็น adjective แปลว่ารายสัปดาห์ค่ะ weekly เป็น adverb ค่ะน้องๆแปลว่าสัปดาห์ละครั้งยกตัวอย่างเช่น the newspaper is published weeklyแปลว่าหนังสือพิมพ์ได้รับการตีพิมพ์สัปดาห์ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekly เป็น adverb ค่ะน้องๆแปลว่าสัปดาห์ละครั้ง weekend เป็นคำนามแปลว่าสุดสัปดาห์ค่ะก็คือวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น I will go to see my family on this weekend ฉันจะไปหาครอบครัวในวันสุดสัปดาห์นี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekend เป็นคำนามแปลว่าสุดสัปดาห์ค่ะ weekdayเป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะยกตัวอย่างเช่น a weekday is any of the days of the week except Saturday and Sunday วันธรรมดานะคะคือวันใดก็ได้ในสัปดาห์ค่ะน้องๆยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekday เป็นคำนามค่ะแปลว่าวันธรรมดาตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า week weekly weekday weekend กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ
6: Voila the finishing touch เรียบร้อยแล้ว
7: ผู้ชมมาแล้ว
6: เอ้าโหสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Itchy Feet ภาษาอังกฤษติดเที่ยวรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจและสอนภาษาอังกฤษให้ผู้ชมผ่านการเยือนสถานที่ต่างๆนะครับและรวมถึงการพบปะผู้คนครับ This edition it'll be more of offering a consultation service on a weekly basis
8: จอกเป็นแนวบริการให้คำปรึกษารายสัปดาห์มากกว่า as your very own travel and field trip agency
6: เป็นผู้ให้การปรึกษาเรื่องการจัดทัวร์และทัศนศึกษาเป็นการเฉพาะกิจสำหรับทุกท่านที่สนใจเลยครับ

0: We will take clients and you, our audience, traveling to broaden your mind.
1: ถูกต้องฮะอันนี้เขาบอกว่า traveling broadens the mind การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการเปิดโลกทัศน์และนั่นก็คือที่มาของรายการนั่นเองนะครับอิชิฟีภาษาอังกฤษติดเที่ยว
2: ใช่ๆๆๆ a bit to the left a bit to the left side or side a bit up a bit up okay dead center อยู่นิ่งๆตรงกลางเลยโอ้โหนี่แหละคันเท้าอยู่พอดีเลยมือกินอะไรน่ะไม่เห็น
3: shut your trap when you yawn will ya นะเวลาหาวเนี่ยปิดปากเนี่ยได้ไหมคือ trap เนี่ยมันคือกับดักนะแต่บางครั้งก็มาใช้เป็นคำว่าปากเนี่ยเหมือนกันคือ itchy feet เนี่ยไม่ได้แปลตรงๆว่าคันเท้านะครับแต่แปลเป็นไทยคือชีพจรลงเท้านั่นเอง
1: มีการเดินทางเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนตลอดเวลานั่นเองครับ
0: going to placesYou've never been before is a real inspiration.
2: Inspiration นี่คือแกงผัดปลาไหลใช่ป่ะ
1: แรงบันดาลใจ
2: อะไรนะ
3: แรงขึ้นบันได
1: ไม่แก่แล้วช่างมัน
0: Don't give heed to those two. อย่าไปใส่ใจพวกโฮมบอยนะครับ
1: นี่ครับเด็กๆสมัย English Breakfast ก็ตามมาเพียบเลยรวมถึงนี่ด้วย
0: นี่And to evaluate what you've accomplished in developing your English skills.
4: และเพื่อประเมินว่าน้องๆเนี่ยประสบความสำเร็จและบรรลุในการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือเปล่า
0: The Itchy Feet team will every week produce a worksheet and send it to our subscribers.
5: ใช่เลยครับทุกสัปดาห์ทีมงานจะผลิตและอัพโหลดเวิร์กชีตหรือแผ่นประกอบการรับชมรายการเพื่อให้น้องๆทุกคนได้ evaluate หรือประเมินตัวเองว่าเรา accomplished หรือบรรลุผลแค่ไหนแล้วงานนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับดังนั้นคุณครูสามารถเอาไปซีร็อกและแจกเด็กๆ เป็นการบ้านได้เลย
6: Aw man, how do you expect the students to answer all those questions in the worksheet correctly?
4: จะตอบถูกไงหมดอ่ะก็ดูรายการ Itchy Feet ทุกวันอาทิตย์ไงทุกคนที่ดูก็ต้องตอบคำถามในเวิร์กชีทได้แน่นอน
7: Awesome.
8: Awesome.
9: Now who's gonna clean that up?
1: นั่นสิใครทำความสะอาดเนี่ยแน่นอนลุงลังลุงลังคุกกี้ลุงลังไปไหนอะ
0: Well I had him run some errands at the market ใช้ลุงลังไปซื้อของที่ตลาดปีนังตรงแถวๆพระราม4คลองเตย
1: อ๋อตลาดปีนังของเยอะจำได้แล้วนี่เขาไม่รู้เหรอเนี่ยว่านี่เดบิวต์รายการคือแบบเป็นการเปิดตัวรายการใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วทำไมไม่มาเนี่ยฮะ
0: ก็ใช้ไปตั้งนานแล้วนะ He's been gone for a couple of
1: hours หายไป 2-3 ชั่วโมงแล้วใช่ไหม
0: Yeah he's been gone for a couple of days now
1: หายไป 2-3
10: ไปสองสามวันแล้วหรอ
4: เอ้าลูกน้องตัวเองหายไปตั้งสองสามวันไม่คิดจะตามเลยเหรอเนี่ย
0: ก็ไม่รู
11: ้ Hello Itchy Feet Tour and Travel How can I help you
2: Hello คุกกี้นี่ลุงลังเอง
11: ลุงลัง Where have you been นี่ไปไหนเนี่ย I thought you were deceased
4: นึกว่าติดโรคเหรอ
0: ไม่ใช่ disease คือโรคส่วน disease คือตาย
11: so where are you Penang market
2: Penang market not quite cookie ก็ไม่เชิงอะนะคือแบบว่า
10: Penang island
2: yes cookie Malaysia อยู่มาเลเซียนี่แหละครับ I think I might have overslept on the tuk tuk สงสัยคงหลับเพลินบนสามล้อครับ
0: call me back in 5 let me work something out
12: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feet น้องๆเจอคำว่า week weekly weekday weekend กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไหมคะครูพี่เน็ตเจอคำหนึ่งนะคะคือคำว่า weekly ที่แปลว่ารายสัปดาห์นั่นเองค่ะมาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาไปยิมสัปดาห์ละ2ครั้งภาษาอังกฤษจะพูดว่า he goes to the gym twice ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า weekweekly weekday weekend ใช้อะไรดีนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถูกต้องนะคะต้องตอบ week นั่นเองค่ะน้องๆ he goes to the gym twice a week แปลว่าเขาไปยิมสัปดาห์ละ2ครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าฉันมีประชุมสัปดาห์ละครั้งเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I have a meeting

0: ใส่อะไรดีคะระหว่าง week weekly weekday weekend ใส่อะไรดีคะTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า weekly นั่นเองค่ะ I have a meeting weeklyฉันมีประชุมสัปดาห์ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekly เป็น adverb ค่ะแปลว่าสัปดาห์ละครั้ง
1: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงฝูงชนควรมาวันธรรมดาภาษาอังกฤษจะพูดว่า if you want to avoid the crowds it's best to come on a ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง week weekly weekday weekend ใช้อะไรดีนะ TikTokถูกต้องนะคะต้องตอบ weekday นั่นเองค่ะ If you want to avoid the crowds it's best to come on a weekday แปลว่าหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงฝูงชนนะคะควรมาวันธรรมดานั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekday นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าวันธรรมดา
0: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะไปพบกับช่วง
0: Better to know
1: เอาละค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและคำนี้นะคะคือคำว่า believe นั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: น้องๆค่ะ believe เป็น verb ค่ะแปลว่าเชื่อโดยมีหลักการใช้ที่หลากหลายค่ะ believe บวกเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราเชื่อว่าจริงค่ะยกตัวอย่างเช่นI believe his story. ฉันเชื่อเรื่องราวของเขาแล้วถ้า believe ที่บวกคนนะคะก็จะเป็นการที่เราเชื่อว่าเขาเนี่ยได้พูดความจริงค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe him. ฉันเชื่อเขาแล้วถ้า believe ตามด้วย that นะคะแล้วก็บวกด้วยประโยคจะแปลว่าเชื่อว่านั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นI believe that she told the truth. ฉันเชื่อว่าเธอบอกความจริงแล้วถ้า believe in จะเป็น phrasal verb ค่ะแปลว่าเชื่อคือเชื่อว่ามีบางสิ่งอยู่จริงค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe in God. ฉันเชื่อในพระเจ้าในที่นี้คือการเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงค่ะน้องๆ นอกจากนี้นะคะ believe in แล้วตามด้วยคนจะแปลว่าเชื่อค่ะเป็นการเชื่อมั่นในคนคนนั้นนะคะว่าจะประสบความสำเร็จหรือเชื่อมั่นในตัวคนคนนั้นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe in you ฉันเชื่อมั่นในตัวคุณนั่นเองค่ะ
0: น้องๆค่ะถ้าเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าฉันเชื่อว่ามันเป็นความจริงเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I that is the truthใช้อะไรดีคะระหว่าง believe กับ believe in ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า believe นั่นเองค่ะ I believe that it is the truth ฉันเชื่อว่ามันเป็นความจริงน้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe นะคะบวกกับคำว่า that ต้องตามด้วยประโยคค่ะแปลว่าเชื่อว่า
1: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเชื่อมั่นในตัวคุณฉันรู้ว่าคุณสามารถทำมันได้ภาษาอังกฤษจะพูดว่า I You I know you can do it ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง Believe in หรือ Believe that ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะต้องตอบ Believe in นั่นเองค่ะ I believe in you I know you can do itแปลว่าฉันเชื่อมั่นในตัวคุณฉันรู้ว่าคุณสามารถทำมันได้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe in ตามด้วยคนนะคะจะแปลว่าเชื่อมั่นในตัวคนคนนั้นนั่นเองค่ะ
0: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
1: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: มาถึงแล้วค่ะโรงเรียนที่จีจ้าเรียนดีเจอยู่ชื่อโรงเรียนโอไตและคอร์มิสิกสกูลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยโรงเรียนเขามีสอนอะไรและคุณครูจีจ้าเนี่ยสอนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ
3: เ
2: โอเคค่ะตอนนี้นะคะจิจ้าก็กำลังเปิดเพลงทีมของรายการดูให้รู้นะคะแล้วก็จิจ้าจะอธิบายคร่าวๆนะคะว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างนะคะก็คือถ้าเห็นตรงนี้นะคะอันนี้เรียกว่า DJ set นะคะส่วนนี้นะคะเรียกว่า CDJ นะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็เรียกว่า CDJ เหมือนกันค่ะก็คือตรงกลมๆตรงนี้นะคะอันที่จริงมันเป็นที่ใส่ CD ค่ะแต่ว่าในสมัยปัจจุบันเราก็ใช้แค่ USB แล้วก็ใส่เพลงก็ได้เลยส่วน DJ เนี่ยการ mix เพลงก็คือ mix เพลงที่1แล้วก็เพลงที่2เข้าด้วยกันค่ะพอเราเปิดเพลงที่1แล้วเนี่ยที่ออกมาลำโพงอ่ะเราก็ต้องฟังเพลงที่2ในหูฟังนี้ค่ะเราไม่สามารถเปิดเพลงที่2พร้อมกันได้เพราะว่าคนดูก็จะแบบอันนี้เล่นเพลงอะไรใช่มั้ยคะที่ทุกคนในเห็น DJ อ่ะฟังหูเดียวเพราะว่าเขาต้องฟังเพลงที่2แล้วก็อีกหูนึงอ่ะฟังเพลงที่ออกลำโพงนะคะตอนนี้จิจ้าก็กำลังเลือกเพลงที่2ว่าจะเอาเพลงอะไรก็เราก็ต้องดูว่าโอเคเพลงนี้ควรจะเหมาะกับเพลงไหนที่จะคิวมาในเพลงต่อไปนะคะแล้วก็ต่อไปพอเราเลือกเพลงได้แล้วเนี่ยจิจ้าก็ต้องปรับ BPM นะคะเพลง1กับเพลงที่2ให้เข้ากันเช่นตอนนี้เพลงที่1 BPM ประมาณ101จิจ้าก็ต้องปรับเพลงที่2ให้ประมาณ101เพราะว่าเวลาคิวเพลงเข้ามามันจะได้เสียงจะได้สวยๆนะคะประมาณนี้ค่ะก็คือคิวเข้าเพลงที่2แล้วต่อไปเราก็ทำเป็นวนลูปไปเรื่อยค่ะเลือกเพลงที่3เลือกเพลงที่4แล้วก็สลับกันไปอย่างนี้
3: หน่วยการดีนะคะเนี่ยมาถึงโรงเรียนฝึกสอนดีเจแล้วก็ต้องคุยกับคุณครูกันสักหน่อยค่ะ
4: DJ とかっていうでそういうコンペティションで世界チャンピオンになるために DJ を練習している人も日本にはやっぱ多くいます
2: เมื่อกี้นะคะเราก็ถามครูใหญ่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยวงการ DJ เนี่ยมี potential ประมาณไหนนะคะครูใหญ่ก็ตอบว่าในวงการ DJ ที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือถ้าสมมติอยากจะแค่เดบิวต์หรือว่าอยากจะแค่แสดงที่คลับก็เป็นเรื่องง่ายค่ะแต่ว่าถ้าสมมติกินข้าวที่กับ DJ หรือว่า connect กับ DJ เป็นอยู่สังคมเดียวกับเขาอะมันก็ค่อนข้างที่จะยากค่ะก็คือต้องสนิทกันจริงๆแล้วครูใหญ่ก็ยังบอกอีกนะคะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมีการแข่งขัน DJ ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น DMC ซึ่งเป็นระดับโลกนะคะแล้วก็ยังมีการแข่งขันอื่นๆอีกมากมายค่ะ
4: 僕が学生の頃とかにどういう風にサポートできるのかっていうのはまあずっと考えてることですし
2: เมื่อกี้นะคะเราก็ถามครูใหญ่ว่าการเป็น DJ เนี่ยคิดว่ามันเท่มั้ยนะคะครูใหญ่ก็บอกว่ามันเท่มากเลยค่ะ10ปีที่แล้วนะคะครูใหญ่นะคะได้ไปฟัง DJ ค่ะแล้วมันเสียงมันก็กระหึ่มมากแล้วก็เท่มากๆแล้วค่ะเราก็เลยอยากจะมีส่วนในการซัพพอร์ตวงการ DJ นะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็อยากเป็น DJ ด้วยค่ะครูใหญ่ก็เลยคิดว่าโอเคมาเปิดโรงเรียน DJ ดีกว่า
3: คุณครูใหญ่บอกว่าถ้าจะเรียนเอาจริงเอาจังให้ทำงานได้อย่างเร็วที่สุดคือเรียน3เดือนแบบเรียนทุกวันและฝึกฝนเต็มที่ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเรียนที่นี่มาเรียนเพื่อเป็นงานอดิเรกค่ะคือเรียนเอาความรู้แล้วก็ความสุขไปเรื่อยๆค่ะ
4: そうですね。さっきちょっと話に触れたそういう DJ の大会で世界チャンプになった人とか更新でいるので、それこそそういうスクラッチとか。
2: ค่ะจีจ้าก็ถามครูใหญ่นะคะว่าการที่คนอย่างจีจ้าเนี่ยอยากจะเดบิวต์จริงๆเนี่ยมาโรงเรียนเร็วกว่าหรือว่าเรียนเองง่ายกว่าครูใหญ่ก็บอกว่าแน่นอนว่ามาโรงเรียนเนี่ยจะได้เดบิวต์เร็วกว่าแน่นอนค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนนะคะก็สอนเทคนิคต่างๆมากมายค่ะแล้วก็นอกจากมีการสอนมิกซ์เพลงหรือว่าการสคราชแผ่นก็ยังมีการมิกซ์เพลงแบบธรรมดาด้วยโดยใช้โปรแกรมต่างๆค่ะมีหลายมากมายเลยค่ะ
3: แต่เพราะว่าโควิด-19 ทำให้โรงเรียนปิดไปหลายเดือนเพิ่งกลับมาเปิดเรียนกันได้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะซึ่งก็ยังเปิดได้ไม่เต็มรูปแบบเพราะนักเรียนบางคนที่มาจากต่างจังหวัดการเดินทางก็เสี่ยงดังนั้นการเรียนดีเจออนไลน์จึงเกิดขึ้นออนไลน์กันไปทุกวงการจริงๆเลยนะคะเนี่ยแม้แต่การแสดงโชว์ก็ยังมีออนไลน์เลยค่ะ
4: 当然タイでもタイのスクールとまあコラボレーションしていろんなこう意見をまあ意見とか情報ですね交換して、そう DJ 文化とかを発展させていきたいなというふうに思ってます。
2: 実はก็ถามครูใหญ่นะคะว่าในอนาคตเนี่ยโรงเรียนมีแผนที่จะพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไรบ้างจะมีอีเวนต์อะไรบ้างนะคะคุณครูใหญ่ก็บอกว่าตอนนี้นะคะด้วยความที่เป็นโควิดเนี่ยเราไม่สามารถไปต่างประเทศได้ก็มีที่ล่าสุดนะคะอาทิตย์ที่แล้วก็มีงานอีเวนต์ออนไลน์ค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างที่ประเทศสเปนที่อีบิซ่านะคะแล้วก็กับญี่ปุ่นค่ะก็คือเป็นออนไลน์คอนเฟรนซ์นะคะคนที่เป็นดีเจที่นู่นที่ดังมากๆนะคะเขาก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ว่าโอเคที่งานนั้นเป็นยังไงบ้างทำยังไงถึงจะได้เดบิวต์ที่นั่นแล้วก็กับการทางญี่ปุ่นนะคะก็จะมีไปแลกเปลี่ยนกับเขาว่าโอเคเกี่ยวกับ โอตาคุเค้าเจอเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างที่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วในอนาคตนะคะผู้ใหญ่ก็บอกว่าจะมีแพลนนะคะที่จะขยายไปต่างประเทศที่ไม่ใช่แค่สเปนค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าต่างประเทศต่างๆก็จะพยายามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันออนไลน์แทนนะคะ
4: 日本だと割とこうダンスミュージックってそんなに一般的でもないと思うんですよ。しづらい部分はやっぱあるかもしれないですね。まあそこはちょっと違いかもしれないですね。
2: 日本と比べると。
4: そうですね。
2: โอเคค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ถามผู้ใหญ่นะคะเกี่ยวกับวงการดนตรีในญี่ปุ่นแล้วก็ต่างประเทศเช่นอเมริกาหรือยุโรปนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงคุณครูใหญ่ก็บอกว่าในยุโรปนะคะคนในยุโรปโดยพื้นฐานเองเนี่ยเขามีหัวใจที่รักดนตรี

อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าถึงดนตรีหรือว่าการที่จะเข้ามาเป็นดีเจเนี่ยมันก็ง่ายกว่าหรือเร็วกว่านะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะเข้าถึงดนตรีได้ยากกว่าก็จะใช้เวลานานมากกว่าค่ะ

0: ายการดูให้รู้เรื่องเป็นดีเจในญี่ปุ่นง่ายหรือยากนี่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆทราบไหมคะคำว่าง่ายกับยากในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
2: มาเริ่มต้นที่คำว่าง่ายกันค่ะน้องๆคำว่าง่ายในภาษาอังกฤษใช้คำว่า easy เป็น adjective ค่ะยกตัวอย่างเช่น English is easy ภาษาอังกฤษง่ายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า easy เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย
0: ส่วนคำว่าง่ายนะคะนอกจากคำว่า easy ยังมีอีกคำนึงค่ะคือคำว่า simple ที่เป็น adjective แปลว่าง่ายเช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่น This machine is very simple to use เครื่องจักรเครื่องนี้นะคะใช้งานง่ายมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า simple เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย
2: ส่วนคำว่ายากในภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถใช้คำว่า hard ได้ด้วยค่ะน้องๆคำว่า hard นะคะจะเป็น adjective นั่นเองค่ะแปลว่ายากยกตัวอย่างเช่น My homework is hard แปลว่าการบ้านของฉันเนี่ยยากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
0: นอกจากนี้นะคะคำว่ายากยังมีอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า difficult ที่เป็น adjective นะคะแปลว่ายากค่ะยกตัวอย่างเช่น the test is very difficult ข้อสอบยากมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า difficult เป็น adjective แปลว่ายากค่ะ
2: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English หรือ Warm Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ weekly ที่เป็น adjective แปลว่ารายสัปดาห
0: ์ weekly ที่เป็น adverb แปลว่าสัปดาห์ละครั้งค่ะ weekend เป็นคำนามแปลว่าสุดสัปดาห์ weekday เป็นคำนามแปลว่าวันธรรมดาค่ะ
2: Believe เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าเชื่อ Easy เป็น adjective แปลว่าง่าย Simple เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย Hard เป็น adjective ค่ะแปลว่ายากและ Difficult เป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
0: เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากสำนวนที่ว่า smell a ratแปลว่ามีความรู้สึกถึงสิ่งผิดปกตินะคะยกตัวอย่างเช่น I smell a ratThis deal is too good to be true.
0: ฉันรู้สึกแปลกๆข้อตกลงนี้มันดีเกินไปที่จะเป็นจริง
2: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: 曼谷，一座融合了多种魅力的城市，从文化美食、交通小吃到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷天使之城，一座不夜的都市。
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: you this afternoon.
1: Fine, thank you. May I have the menu, please?
0: Certainly, here you are.
1: The spaghetti looks good.
0: Our pastas are excellent. The vegetarian spinach and mushroom lasagna is one of our best sellers.
1: I'll have the vegetarian lasagna then.
0: Okay, and may I interest you in an appetizer?
1: Let's see. I can't decide between the green bean salad and the crispy baked ravioli. Which one do you recommend?
0: The baked ravioli would go great with the lasagna, so I recommend that.
1: One crispy baked ravioli then.
0: And would you like to have anything to drink?
1: Yes, please. I'll have a glass of red wine.
0: So that will be one vegetarian spinach and mushroom lasagna, one baked ravioli, and one glass of red wine?
1: That's correct.
0: Thank you. Your order will be out shortly. Can I bring you anything else? Would you like another glass of wine?
1: No, I'm fine, thanks. May I have the dessert menu, please?
0: Certainly. Here you are. May I recommend the tiramisu? It is one of the best in town. The Italian pistachio ice cream is also very good.
1: Both sound interesting. But I'll have the ice cream. And may I also have a cup of coffee, please?
0: Certainly. Your order will be out shortly.
1: Thank you. Excuse me, may I have the bill, please?
0: Here you are. Would you like to pay in credit or cash?
1: I'll be paying in cash. Here you go. Please keep the change.
0: Thank you. I hope you enjoyed your meal.
1: I did. It was lovely.
0: Have a pleasant afternoon.
1: You too. Thank you.
0: Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
9: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化

0: 令我方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考究的方式烹制，精心选用本土食材，精心创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow looks so alive มาก
2: มาก
3: วิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อืม
3: อืมอร่อย
2: อืมอร่อย
3: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
3: อืมวันลาบ
2: อืม
3: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
3: Yeah.
9: Nice.
3: Incredible. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
8: right,
3: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观四面美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
8: 好不怕。
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning How are you today?
1: I'm fine. And you?
2: How do you do? How have you been? How's it going?
0: Wait, Professor. What are you doing? The kids are all confused.
2: Oh, I was just using different ways to greet them.
0: Professor เขากำลังทักทายน้องๆในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งคนไทยเราหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับการทักทายเดิมๆเช่น How are you today? I'm fine, thank you, and you? เวลาเราได้ยินการทักทายแบบใหม่ก็อาจจะทำให้เรางงได้ค่ะ
2: Yes, that's right. In English, there are many different ways you can greet someone. Like I just said, how do you do? How have you been? Or how's it going?It has the same meaning as สบายดีไหม or เป็นอย่างไรบ้าง
0: ตัวอย่างเลยนะคะก็คือ How do you do หลายคนอาจจะตอบว่า I'm talking to you แต่ professor เขาไม่ได้ถามค่ะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่เขาถามเราว่าสบายดีไหมซึ่งคำตอบที่เราควรจะตอบเขาก็คือ I'm fine thank you หรือว่า I'm doing greatพี่ก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้กันได้นะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around
0: เอาละค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: Yeah ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
2: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่มั้ยคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข16ค่ะมาเลยค่ะน้องคนแรกของเราหมายเลข16ชื่อว่าอะไรคะ
4: แพรวค่ะ
0: น้องแพรวกี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word isRespect.
5: R-E-P-E-C-T.
2: Okay, your answer is... Incorrect. I'm so sorry. You were very, very close. The correct way to spell respect is R-E-S-P-E-C-T.
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
6: ซอนค่ะ
0: น้องซอนย่อมาจากอะไรลูก
6: กุญแจซอน
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is wallet
6: W O L L I N G
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell wallet is W A L L E T.
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปใครเอ่ยใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลข3ค่ะหมายเลขสาวน้อยของเราหมายเลข3ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อนิต้าค่ะ
0: นิต้าน้องนิต้าอยู่ป.อะไรแล้วลูก
7: ป.2
0: ป.2พร้อมหรือยังลูก
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้ว Professor
2: Your word is activity
7: A C T I V I T Y
2: Okay your answer is Correct good job
0: Yay!ที่ไบค์สต็อปเลยค่ะเย้เก่งมากเราไปลุ้นดีกว่าค่ะว่าใครจะออกมาสะกดคำคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะวิ่งมาอย่างเร็วเลยชื่ออะไรลูก
5: Forest ครับ
0: Forest อยู่ปออะไรนะคะ
5: ป2ครับ
0: กี่ขวบคะ
5: 7ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
5: คร
0: ับ
2: Your word is angel
5: A-N-G-E-L
2: Okay, your answer is...Correct. Good job.
0: ถูกต้องแล้ว Angel แปลว่าอะไรครับ
5: นางฟ้าครับ
0: นางฟ้าเอ๊ะไม่รอที่ไปซับได้เลยค่ะเอาล่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะมาสะกดคำต่อไปหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข9ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข9น้องซีอยู่ปออะไรคะ
8: ป4
0: ป4วันนี้พร้อมไหมลูกพร้อมนะ
2: Your word is perfume
8: P-A-M-P-U
2: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell perfume is P-E-R-F-U-M-E
0: คนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข13ค่ะหมายเลข13ชื่ออะไรคะ
9: เปรมครับ
0: น้องเปรมน้องเปรมกี่ขวบแล้วคะ
9: 8ขวบครับ
2: Are you excited to be here?
10: Yeah, I'm very excited to be here.
2: Oh, good answer. You only have one word to win. Your word is country.
10: C-O-U-N-T-R-Y
2: Your answer is... Correct! Congratulations!
0: Yeah! เจ๋งมากนี่เราสามารถแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหม
10: Thai is one of Asian country
2: That is a good answer. Good job!
0: Yeah! เขาลาไปเลยค่ะน้องเฟรมเชิญไปที่ไปกันได้เลยเอาล่ะค่ะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขตอนนี้หลายๆท่านกำลังพึ่งไสยศาสตร์นะคะ19ค่ะเพื่อนดีใจแทนด้วยชื่ออะไรลูก
11: น
0: ิ
11: วต
0: ัน นิวตันตั้งใจฟังดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is medical
12: M-C-A-L
2: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
0: Medical ก็แปลว่าเกี่ยวกับการแพทย์นะคะน้องนิวตันเก่งมากวันนี้โอ้โหสะกดได้แม่นยำมากน้องนิวตันเข้ารอบไปที่ใบซับเลยค่ะเหลืออีกกี่ที่ที่ใบซับคะที่สุดท้ายแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนที่จองมาจะกดคำคนต่อไปก็คือผู้โชคดีก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
13: น้องครับ
0: น้องซันกี่ขวบแล้วคะ
13: 7ครับ
0: ขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is story
13: S T O R Y
2: Okay your answer isCorrect! Congratulations!
0: Yeah! เชิญทั้งสี่คนที่ไปต่อมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยลูกน้องสันไปข้างหน้าเลยครับและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดเย้และช่วงหน้าค่ะน้องๆจะสะสมเงินได้มากเท่าไหร่และทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันช่วงหน้าเลยค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
3: และตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็กำลังติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันครับทำงานเป็นทีมกันแบบนี้น่ายกย่องจริงๆครับความสนุกความตื่นเต้นกำลังรอพวกเขาอยู่ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยคนเก่งทั้ง5คนพร้อมๆกันเลยครับ ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
10: มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
0: เพราะอะไรคะถึงจะนำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า
10: เพราะว่ามันจะ 0,000 แล้วก็เลยเพราะว่าไดโนเสาร์0,000ไปแล้วก็เลยกลัวว่าสัตว์จะ 0,000 อีก
0: อ๋อเพราะไดโนเสาร์มัน 0,000 ไปแล้วเราก็ต้องช่วยอนุรักษ์สัตว์อื่นๆไม่ให้ 0,000 ไปเหมือนไดโนเสาร์ใช่ไหม
10: คร
0: ับ เอาละค่ะน้องๆค่ะน้องๆทราบกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
10: ครับ
0: เย้ค่ะทราบกันดีแล้วไปเริ่มกับน้องนิต้าคนแรกกันเลยนะคะทุกคนประจำที่เลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยค่ะมีหมายเลข1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะเอาละค่ะน้องนิต้าค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
8: 3
0: หมายเลข3ค่ะ Hospitalแปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
8: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลพร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now jar
8: Again please
2: jar
8: Pass
2: Bed Bed
8: B-E-T
2: BedBed.
8: B-E-D.
2: Nurse.
8: N-U-R-S-E.
2: Doctor.
8: D-O-C-T-O-R.
2: Gloves.
8: Again.
2: Gloves.
8: Pass.
2: Medicine.
8: Pass.
2: Cotton.
0: หมดเวลาค่ะน้องนิต้าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนบ้างที่เมื่อกี้เราข้ามไปนะคะคำว่า gloves แปลว่าอะไรรู้ไหมคะนิต้าอะไรนะคะสะกดได้ไหมลูก
1: gloves
0: gloves
2: gloves can be tricky because the v sound in the middle gloves also it's important to hear the sAt the end of plurals.
0: อีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่นิต้าพลาดไปก็คือคำว่า cotton.
2: The correct way to spell cotton is C-O-T-T-O-N.
0: แปลว่าสำลีค่ะไม่เป็นไรนะคะน้องนิต้าพี่เห็นถึงความตั้งใจของหนูมากๆเลยเพราะตัวเท่านี้อายุเท่านี้ทำได้ตั้ง3คำนี่ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือกับน้องนิต้าหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะเชิญกลับไปที่ใบสต๊อปได้เลยนะน้องฟอเรสต์คะตาหนูแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 4 5 6 7 8 9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหเลือกอะไรนะคะฟอเรสต์
10: 5
0: หมายเลข5โอ้มาแนวเชื่อเพื่อนนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Body Accessories รู้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร
10: เครื่องประดับ
0: ใช่บนร่างกายถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
10: Boom.
2: we are now cap
10: cap
2: bag
10: bag bag
2: bag
10: bag
2: bag
10: pass
2: belt
10: belt pass
2: ring
10: ring
2: Ring.
10: R-I-N-G.
2: Necktie.
10: Necktie. Pass.
2: Glasses.
10: Glasses. C. A. A. Pass. Come on, come on, come on. Pass.
2: Earrings.
10: Hi.
0: คือต่างหูนั่นเองเพราะเป็นเหมือนที่แหวนที่เรามาใส่ที่หูใช่ไหมคะ Professor what is the correct way to spell earrings
2: E A R R-I-N-G-S.
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำเลยคือคำว่า bag
10: กระเป๋า
0: ก็รู้นี่ Forest ไหนลองสะกดให้พี่อีกท
10: ีน
0: B-A-G ถูกต้องอีกหนึ่งคำ necktie มีใครสะกดได้บ้างเอ่ย
7: N-E-C-K-T-I-E
2: That is correct
0: เก่งมากค่ะ necktie ค่ะForest ทำไปได้ทั้งหมด2คำนะคะร่วมกับของน้องนิต้าเป็น5คำค่ะขอจับมือหน่อยเชิญกลับไปนั่งที่ไบค์สต็อปได้เลยนะคะน้องเปรมครับเชิญเลยครับอ้าวแคทหายไปไหนออกมาแล้วตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะไฟนอลแบบไม่สุดก็คือ8เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร occupation
10: คืออะไรคร
0: ับ โอ้โหแปลว่าอาชีพนั่นเอง
10: ง
0: ่ายเลยหมูเลยใช่ไหมขอให้ได้เต็ม10เลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now actor
10: a c t o r
2: model
10: m o d e l
2: Baker.
10: B-A-K-E-R.
2: Lawyer.
10: What?
2: Lawyer.
10: L-O-Y-E-R.
2: Lawyer.
10: L-R-O-Y-E-R.
2: Lawyer.
0: ทำได้นะ
10: Pass.
2: Waiter.
10: W-A-I-T-E-R.
2: Scientist.
10: S-C-I-E-N-T-I-S-T.
2: Fireman.
10: F-I-R-E-M-A-N.
2: Engineer.
10: E-N-G-I-N-E-E-R.
2: Architect.
10: What?
2: Architect.
10: Pass.
2: Fisherman.
10: F-I-S-H-E-R-M-E-N.
0: หมดเวลาค่ะแล้วก็คำเมื่อกี้ทันด้วยนะคะน้องเบย์แต่ว่าคำนี้ค่ะเขาบอกว่า tricky มากๆเลยแต่เราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่า fisherman นี่ tricky ยังไงค่ะ
2: Fisherman is a tricky word because if you say it singularwhich ends in M-A-N, it sounds the same as the plural form that ends in M-E-N.
0: อีกคำหนึ่งเมื่อกี้ที่เราข้ามไปคำว่า architect มีใครรู้ไหมคะ
7: A-R-C-H-I-T-E-C-T
2: She did.
0: แปลว่าสถาปนิกค่ะเอาละค่ะน้องเปรมรู้ไหมลูกว่าวันนี้ตัวเองทำถูกไปกี่คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น13คำเก่งสุดๆไปเลยกลับไปรอที่ไบซ์ซับได้เลยนะคะน้องเปรมนิวตรอนแท็กทีมออกมาออกเลยลูกพร้อมไหมลูกรอบนี้พร้อมกับรอบที่แล้วไหมคะ
11: พร
0: ้
11: อม
0: พร้อมแล้ว1 2 4 6 7 9เพื่อนๆยังไงนะคะโอ้มีหลายเลขเลยนิวตรอนคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะลูก
11: 7ค่ะ
0: หมายเลข7นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร Bakery รู้ไหมคะว่า Bakery แปลว่าอะไร
11: ร้านขนม
0: ร้านขนมถ้าพร้อมแล้วLet's play spelling.
2: We will start now. Cake.
12: C-A-K-E.
2: Bread.
12: Again, please.
2: Bread.
12: B-A-K-E.

0: B-R-A-N-D.
1: Bread.
0: Pass.
1: Butter.
0: Pass.
1: Caramel.
0: Pass.
1: Cookie.
0: C-O-O-K-I-E.
1: Toast.
0: Pass.
1: Cracker.
0: C.
2: หมดเวลานะคะ cracker มีใครรู้ไหมคะว่า cracker สกดยังไงเอมี่คะ
3: C R A C K E R
1: That is correct
2: แล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะมี bread มีใครสะกดได้ไหมคะ
0: B R E A D
2: ถูกต้องนะคะแปลว่าขนมปังแล้ววันนี้ค่ะน้องนิวตรอนก็ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น15คำค่ะไปกลับไปแล้วไม่ใช่ครับได้เลยนะคะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราน้องสันเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลข9ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Bathroom Bathroom คือ
4: ห้องน้ำค่ะ
2: ห้องน้ำถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Soap
4: S-O-A-P
1: Comb
4: One more time
1: Comb
4: C-O-M-B
1: Foam.
4: Again?
1: Foam.
4: Pass.
1: Mirror.
4: M-I-R-R-O.
1: Mirror.
4: M-I-R-R-O.
1: Mirror.
4: Pass.
1: Towel.
4: T-O-W-E-L.
1: Shampoo.
4: S-H-A-M-P-O-O.
1: Conditioner.
4: C-O-N-D-I-S Pass
1: Shower
4: S-H-O S-H-O-W-E-L
2: ใกล้มากเลย
1: The correct way to spell shower is S-H-O-W-E-R
2: E-R เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปคือคำว่า mirror M-I-R-R-O-R นั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้น้องซันทำไปได้ทั้งหมด4คำค่ะรวมกับของเพื่อนๆ เป็น19คำขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปทำมาข้างหน้าเลยนะคะและนี่ก็คือชมหน้า5ผู้เข้ารอบของเราที่วันนี้ทำไปได้ทั้งหมด19คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะนำเงินเท่าไหร่ไปบริจาค
5: 9,500 บาท
2: ถูกต้อง19คำคำละ500บาททั้งหมดเป็นซึ่งวันนี้นะคะน้องๆจะนำทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเรานะคะส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ก็ขอเชิญน้องๆคนเก่งทั้ง20คนทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆคุณค่าของการให้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่ความปรารถนาดี
1: The value of sharing is measured by intentions, not objects.
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is

0: ความไม่หยุดนิ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองดังเช่นการรังสรรค์เมนูอาหารก็เช่นกันและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร
1: ์แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่า
2: คำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับผมนะครับผมว่ามันก็ตามคอนเซ็ปต์เลยครับอาหารน่ะมันไม่มีจุดสิ้นสุดทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามวัฒนธรรมตามพื้นถิ่นทุกอย่างมันสามารถรังสรรค์ได้หมดผมว่ามันไม่มีขีดจำกัดจริงๆครับ

0: น้ำผึ้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะขนานแท้เลยทีเดียวโดยชาวจีนนิยมเรียกน้ำผึ้งนี้ว่าเฟิงหมี่หรือพังบิงจัดว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติหวานโดยน้ำผึ้งนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลกเลยว่าเป็นอาหารอันทรงคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งเพื่อให้สมกับความเป็นคุกเขาเจอเทปนี้เราจึงขอนำเสนอความพิเศษของน้ำผึ้งชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้เพียงในภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นและนั่นก็คือน้ำผึ้งดอกลำไยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับคุณออฟผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเมนูเครื่องดื่มที่เกิดจากการล้อมรวมกันของใบหมิ่นกาแฟและน้ำผึ้งดอกลำไยในเมนูที่มีชื่อว่าโมฮิโต้กาแฟส้มและน้ำผึ้งคาเวียร
1: ์ผมอิทธิศาสตร์อินทรโชติครับชื่อเล่นออฟครับเป็นเจ้าของร้าน The Link Corner Cafe Gastronomy เนี่ยตอนแรกเราก็เคยดูแค่ในคลิปหรือว่าในวิดีโอหรือว่าในพาร์ทของต่างประเทศครับหลังๆก็มีเพื่อนคนนึงมาแนะนำดูครับว่าเฮ้ยเปิดร้านเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองบ้างลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมGastronomyไหมสนใจหรือเปล่ามีโครงการนี้อยู่นะนี่ครับเราก็เลยสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ที่เราเรียนรู้มาครับเราก็เลือกเทคนิคที่เรียกว่า spherification คือการทำให้ของเหลวกลายเป็นเม็ดกลมๆด้วยการให้มันเซตตัวครับอันนี้มันจะเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มอรรถรสในการทานอาหารในรูปแบบใหม่ๆจากที่เราจะเดิมเราจะกินเป็นของเหลวอย่างเดียวตอนนี้เราต้องการให้รสสัมผัสออกมาได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปครับมันเป็นการสร้างจุดเด่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเข้าไปครับทำให้สินค้าจากเดิมๆที่เราเคยเห็นอยู่เนี่ยมัน value add เข้ามาได้โดยที่เราเพิ่มมูลค่าได้จากการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเมนูวันนี้ชื่อ Virgin Mojito Espresso with Honey Clavier ครับเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เป็น international หน่อยครับแต่เราก็ผสานวัตถุดิบที่มันเป็นล้านนาของเราเราจะใช้เทคนิคโมเลกุล่าอยู่2วิธีนะครับก็คืออย่างแรก spherification หนึ่งแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเป็น smoke อีกวิธีนึงครับมันเริ่มต้นจากโครงการแกสโตรมีลานาเนี่ยแหละครับจะต้องมีช่วงที่บอกว่าต้องครีเอทเมนูขึ้นมา1เมนูสำหรับที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอยู่ทั้งหมด3เมนูมั้งครับผมก็คิดว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรดีที่จะเป็นโมเลกุล่าแกสโตรมีแล้วให้เหมาะกับตัวตนของเราที่เราเป็นอยู่แล้วเผอิญที่ร้านเนี่ยมีเมนู Virgin Mojito อยู่แล้วเราจะใส่อะไรเข้าไปลูกเล่นอะไรเข้าไป

เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดความน่าสนใจครับเกิดความว้าวให้ลูกค้าเห็นแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเมนูเดิมๆเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นคาเวียร์น้ำผึ้งเพื่อว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันแมทกับเมนูเครื่องดื่มได้หลายเมนูครับอันนี้สามารถไปท็อปปิ้งกับได้ทุกเมนูครับไม่ว่ากาแฟก็ได้นมก็ได้ทุกอย่างได้หมดครับชาได้หมดเลยทำมาเป็นท็อปปิ้งของที่ร้านครับโวจินโมจิโต้ปกตินะครับก็จะขาดรสชาติความหวานรสชาติแรกก็คือมีเปรี้ยวมีซ่าเค็มนิดโอดหน่อยครับพอมันโดนฮันนี่คลาเวียเข้าไปปุ๊บมันจะมีความหวานละมุนของน้ำผึ้งแทรกเข้าไปเวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราสดชื่นมากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนผสมของเครื่องดื่มวันนี้ครับหลักๆก็เราจะมีที่เป็นสมุนไพรที่เป็นของที่เราสามารถปลูกเองในทางภาคเหนือก็คือ1ก็คือใบมิ้นท์ครับอย่างที่2ก็คือมะนาวอย่างที่3เป็นน้ำตาลบราวน์ชูการ์ครับคือน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่4ก็คือโซดาครับแล้วก็อีกส่วนนึงอีกพาร์ทนึงก็คือคาเวียร์ฮันนี่ที่เราทำจากผงอากาก้าหรือว่าผงวุ้นบ้านเรานะครับผสมกับน้ำผึ้งดอกลำไยตัวน้ำผึ้งตัวนี้มันเป็นน้ำผึ้งที่เกิดในภาคเหนือและเกิดในพื้นที่เนี่ยภาคเหนือตอนบนครับเพราะตอนบนของเราจะปลูกต้นลำไยค่อนข้างเยอะมันก็จะมีฟาร์มผึ้งที่เลี้ยงจากดอกลำไยโดยเฉพาะเลยทำให้น้ำผึ้งเนี่ยมีความหอมซึ่งต่างกับน้ำผึ้งที่มาจากดอกไม้ชนิดอื่นหรือว่าความหวานจากที่อื่นแล้วก็มีความหวานที่พอดีขั้นตอนในการทำเมนูนี้ไม่ยากเลยครับอย่างแรกเราต้องทำโมจิโต้เป็นเวอร์จินโมจิโต้ก่อนครับคือเราจะเอาใบมิ้นท์ครับมาบดกับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเข้าไปแล้วก็ท็อปด้วยโซดาครับ

และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของฮันนี่คาเวียร์เราก็จะเอาผงวุ้นครับหรือผงอากาอากาครับผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็หยอดลงไปในน้ำมันที่อุณหภูมิที่เย็นจัดครับแล้วก็จะเกิดคาเวียร์ฮันนี่ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เดคอเรชั่นเป็นอันจบกันมันทำให้เกิดรสสัมผัสใหม่ๆกับเมนูที่เดิมๆอยู่แล้วมันทำให้มันเกิดความระมุนเกิดความอรรถรสในการกินมากขึ้นบอกลูกค้าจากลูกค้าที่มาทานนะเขาบอกทำไมมันรู้สึกมันหรูหรามากเลยการที่เราทำแค่นี้เพิ่มเติมเข้าไปทำให้โปรดักต์หน้าตาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันเกิดความมหัศจรรย์ว่าเฮ้ยถ้ากินคาเวียร์นี่มันต้องระดับโรงแรมนะร้านสตรีทฟู้ดอย่างเราเนี่ยคนธรรมดาจะไม่เคยได้ทดลองหรือว่าอะไรเงี้ยครับทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงกับโปรดักที่เป็นโมเลกุล่าได้ผ่อนล้าจากการทำงานมาทั้งวันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับถ้าเจอโมจิโต้ของเราที่มีความเปรี้ยวมีความซ่ามีความเค็มนิดๆแล้วแทรกด้วยช็อตเอสเพรสโซ่เข้าไปนะครับแล้วก็โดนสุดท้ายตบด้วยฮันนี่คาเวียร์ของเรานะครับมันจะมี3มิติ3เลเยอร์อยู่ด้วยกันในแก้วใบนี้นะครับรับรองว่าถ้าทานเข้าไปคงจะต้องสดชื่นในช่วงบ่ายแน่นอนครับจุดเด่นของภาคเหนือจริงๆของเราเนี่ยถ้าเป็นร้านกาแฟจริงๆจุดเด่นของเราคือเรามีกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุดระดับต้นๆของโลกครับเราก็สามารถใช้โปรดักที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเอามาใช้ได้เลยโดยเลยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรมากมายเรามีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำกระบวนการกาแฟทั้งหมดของเรามันสักเซสอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเราดึงมาใช้มาเป็นลูกเล่นกิมมิคของร้านเราได้อีกมากครับ1อย่างแรกครับใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นใช่ไหมครับ1เลยครับค่าใช้จ่ายครับคอสเราจะต้องต่ำแน่นอนเพราะเราไม่ต้องขนส่งเราจะมีวัสดุที่ปลอดภัยเพื่อรับประทานเองโดยเรารู้กระบวนการการผลิตอยู่แล้วและสุดท้ายมันก็คืออัตลักษณ์ครับวัตถุดิบพื้นถิ่นมันจะเกิดในท้องถิ่นนั้นๆถ้าเราใช้วัตถุดิบ

0: เหล่านั้นมาปรุงหรือมาทําอาหารเนี่ยมันจะทําให้เกิดเสน่ห์เค้าเรียกว่าเสน่ห์ของการทําอาหารขึ้นมานี่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
1: ความสดชื่นจากใบมิ้นผสมกับความเข้มเล็กน้อยของกาแฟตบท้ายด้วยความมันหอมหวานจากน้ำผึ้งดอกลำไยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยมอบความสดชื่นปลุกเราให้ตื่นหายจากความขี้เกียจในยามบ่ายได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแค่เปิดมาเมนูแรกก็ทำให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับความหอมหวานของน้ำผึ้งดอกลำไยฟินกันสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับยิ่งเป็นน้ำผึ้งท้องถิ่นด้วยแล้วความพิเศษความเฉพาะนั้นจะเป็นอย่างไรคุณหนึ่งพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความพิเศษเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
2: ค่ะน้ำผึ้งนะคะสุวิชายาวิเลิศค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสุภาฟาร์มผึ้งค่ะการเลี้ยงผึ้งในปัจจุบันนะคะก็ยังจะเป็นการเลี้ยงผึ้งที่คล้ายคลึงกับสมัยอดีตนั่นก็คือการเลี้ยงที่อยู่ที่หน้าฟาร์มนะคะเราจะเอาผึ้งไปไว้ตามสวนหรือจุดต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์นะคะปราศจากสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าผึ้งเป็นแมลงแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถวางได้ก็คือต้องคุยกับเจ้าของสวนคนเลี้ยงผึ้งอะค่ะไม่จำเป็นต้องมีสวนเป็นของตัวเองนะคะเราสามารถเช่าสวนของเกษตรกรได้นะคะค่ะสำหรับผึ้งที่เราเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นผึ้งสปีชีส์เอพิสเมอริฟอรานะคะจะเป็นผึ้งที่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีความขยันแล้วก็อดทนถ้าเป็นผึ้งสปีชีส์อื่นนะคะที่เราเห็นทั่วไปในป่าก็จะมีนิสัยดุร้ายนะคะซึ่งไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วก็เก็บผลผลิตได้ไม่มากเท่าผึ้งชนิดเอพิสเมอริฟอราค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่สาธิตการเลี้ยงผึ้งนะคะซึ่งหน้าฟาร์มจริงๆเนี่ยเราจะมีผึ้งประมาณ 1,000 ถึง 2,000 รังนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเราจะจำลองไว้ประมาณ 7 ถึง 8 รังเพื่อให้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่สนใจนะคะหรือว่าคนทั่วไปค่ะที่อยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงผึ้งจริงๆเป็นยังไงนะคะเราก็จะมาดูกันได้กันที่นี่เลยค่ะสำหรับรังนี้นะคะจะเป็นรังจำลองนะคะซึ่งตัวรังจริงอ่ะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดผึ้งนะคะเราจำเป็นจะต้องสโมคควันก่อนนะคะเพื่อให้ผึ้งรู้สึกว่ามึนงงนะคะตัวนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆกับผึ้งนะคะเพียงแต่ว่าให้ผึ้งมีความนิ่งซึ่งเราสามารถหยิบคอนผึ้งขึ้นมาดูได้ค่ะผึ้งที่สามารถให้น้ำผึ้งได้มากที่สุดก็คือผึ้งเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ Apis mellifera อันนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากอิตาลีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยประเทศไต้หวันค่ะการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งนะคะเราก็จะเก็บเริ่มตั้งแต่ช่วงดอกไม้เริ่มบานนะคะซึ่งมีระยะเวลาจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ 1-2 เดือนค่ะต่อ1พื้นที่ซึ่งการบานดอกไม้แต่ละชนิดอะค่ะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่คนเลี้ยงผึ้งก็มีความจำเป็นจะต้องย้ายผึ้งไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อสามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดน้ำผึ้งของเรามี3ชนิดค่ะมีน้ำผึ้งดอกลำไยน้ำผึ้งดอกไม้ป่าแล้วก็น้ำผึ้งลิ้นจี่ค่ะน้ำผึ้งดอกลำไยจะมีลักษณะหวานหอมนะคะแล้วก็มีที่เฉพาะตัวที่สุดนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกไม้ป่าก็จะเป็นกลิ่นหวานกลางๆธรรมชาตินะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่จะเป็นน้ำผึ้งที่หวานอมเปรี้ยวค่ะสำหรับน้ำผึ้งดอกลำไยอะค่ะจะเป็นตัวน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวต่างชาติมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนคนจีนนะคะจะชอบทานลำไยเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาก็จะสั่งน้ำผึ้งลำไยในปริมาณมากนะคะถ้าเกิดเป็นน้ำผึ้งดอกไม้ป่าคนไทยจะชอบน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามากเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับน้ำผึ้งที่เคยทานในสมัยเด็กหรือว่าจากตลาดทั่วไปรสชาติจะคล้ายๆกันนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ค่ะสำหรับลูกค้าทางภาคใต้แล้วก็ทางตะวันออกกลางค่ะ

ะสำหรับโรงงานนี้นะคะก็เป็นที่บรรจุน้ำผึ้งนะคะขนาดต่างๆค่ะซึ่งโรงงานเรานะคะจะผลิตทั้งน้ำผึ้งขนาด 1,000 กรัม 350 กรัมแล้วก็ 7 กิโลนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีลายผลิตของตัวโรงรังผึ้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะนี่นะคะจะเป็นส่วนที่ผลิตโรงรังผึ้งของโรงงานเรานะคะโรงรังผึ้งนะคะจะมีทั้งส่วนที่เราผลิตเองแล้วก็รับมาจากเกษตรกรในกลุ่มนะคะจริงๆแล้วโรงรังผึ้งนะคะมีอายุตั้งแต่3ถึง10ปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานของอย.ค่ะเราจะต้องใส่ไว้ที่2ปีซึ่งอันนี้เป็นกฎที่ออกโดยองค์การอนามัยค่ะพื้นที่การเลี้ยงผึ้งอะค่ะจริงๆมีความสำคัญแทบจะที่สุดเลยของกระบวนการทั้งหมดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชพันธุ์แล้วก็มีดอกไม้ที่บานมากพอจะสามารถให้น้ำหวานได้ปริมาณพอเหมาะสำหรับจำหน่ายน้ำผึ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีมลพิษหรือว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือแม้แต่สารเคมีก็ตามจะทำให้ผึ้งเนี่ยไม่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากเท่าที่ต้องการนะคะนั่นก็คือเกษตรกรนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการใส่ใจในการวางผึ้งในแต่ละจุดมากค่ะตัวน้ำผึ้งสามารถเก็บไว้ได้หลายปีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่3จนถึง10ปีเลยเพียงแต่ว่าเราอะสร้างมูลค่าด้วยการที่เอาน้ำผึ้งอะมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้แล้วก็สามารถเอาตัวน้ำผึ้งอะค่ะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นกันน้ำผึ้งถือเป็นสารให้ความหวานที่มีวิตามินแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมากกว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นการนำน้ำผึ้งไปผสมในเครื่องดื่มก็ตามหรือว่าในอาหารก็ตามอะค่ะจะช่วยนอกจากจะช่วยชูคุณค่าของวัตถุดิบแล้วอะค่ะยังจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบนั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็ตามน้ำผึ้งถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะในการนำไปเป็นวัตถุดิบไม่เฉพาะแค่อาหารด้วยยังจะเป็นเครื่องสำอางอีกนะคะ

0: เมนูสุดท้ายในวันนี้เราขอเอาใจสายไอศกรีมเลเวอร์กันไปเลยครับกับเมนูไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะที่ผ่านการรังสรรค์เมนูจากคุณหนึ่งหน้าตาเมนูจะเป็นอย่างไรจะว้าวขนาดไหนขอเชิญคุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกันเลยครับ
1: ครับผมชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับประนามวุฒิกาจเจริญครับผมสำหรับโครงการแก๊สโซนอมี่ก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพ่อค้าก็คืออยู่ในส่วนของฟู้ดทรัคด้วยการเขาแนะนำมาเราก็เลยลองศึกษาข้อมูลแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการไปครับมีหลายกิจกรรมเลยครับก็จะเป็นการแนะนำทำให้เรารู้จักกับเทคโนโลยีในการทำอาหารโดยการนำหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการทำอาหารครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากมีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ไม่หยุดนิ่งตอบโจทย์กับพ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบันเพราะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการความแปลกใหม่ตลอดเวลาครับของหวานเอาพูดถึงในอดีตก่อนแล้วกันนะครับโดยเฉพาะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะปฏิเสธเลยเวลาเด็กจะซื้อไอศกรีมหรือซื้อขนมหวานทำให้ฟันผุโตขึ้นจะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำยังไงให้ของหวานเนี่ยมีประโยชน์ในสายตาผู้ใหญ่บ้างอะฮะเราก็เลยคิดสูตรไอศกรีมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งไอศกรีมของเราจะเป็นไขมันต่ำหวานน้อยแล้วก็เสริมภูมิต้านทานจากตัวเกสรผึ้งเข้าไปครับผมชื่อว่าไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะโยเกิร์ตอัญชันครับผมเริ่มต้นด้วยความที่ครอบครัวของเราเนี่ยทำฟาร์มผึ้งมาก่อนครับผมน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นราคาขึ้นลงเนี่ยมันจะอยู่กับพ่อค้าคนกลางพอเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้มันตัดข้อเสียตรงนี้ไปเราก็เลยมาทำโปรดักต์ของเราเองครับผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยความที่เรามองเห็นถึงเทรนด์สุขภาพครับผมเราก็เลยคิดค้นทำยังไงไม่ให้ไขมันมันสูงเกินไปครับคือใครทานเยอะก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับผมก็เลยลองปรับสูตรปรับอะไรดูครับผมรวมถึงหาหวานน้อยด้วยเพราะว่าเราจะแทนความหวานจากน้ำผึ้งที่ราดบนท็อปปิ้งเข้าไปครับผมก็เลยมาคิดค้นเป็นไอศกรีมน้ำผึ้งขึ้นมาครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับคือไอศกรีมของเราเบสจะเป็นนมนะครับเราจะใช้นมจากทางเหนือเราเองนะครับท็อปปิ้งทั้งหลายนะครับน้ำผึ้งเกสรผึ้งรวมถึงรวงผึ้งเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ครับผมทางภาคเหนือก็คือเป็น

ในตัวของเกสรผึ้งเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์เขาเยอะมากครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องภูมิต้านทานครับผมลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยครับผมส่วนมิโซะเนี่ยเราใช้ถั่วเหลืองฝักสดซึ่งปลูกจากทางภาคเหนือของเราเองครับผมถั่วเหลืองฝักสดถั่วและญี่ปุ่นนะครับครับผมตัวนั้นมาทำเป็นมิโซะครับผมแล้วก็มิกซ์ลงไปในตัวไอศครีมด้วยครับเพิ่มความนัวอีกมาขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่ทางเราได้ร่วมกับโครงการแกสโตรโนมีครับผมในส่วนของการทำไอศครีมนะครับนำนมสดเนี่ยไปผ่านการ dry freeze ครับผมทำให้เป็นผงออกมามันจะง่ายต่อการจัดการครับผมแล้วก็เราเพิ่มตัวของส่วนน้ำผึ้งจากฟาร์มของเราเข้าไป mix ด้วยกัน

ริงๆแล้วอ่ะเวลาเราผสมตัวไอศกรีมเข้าไปแล้วเนี่ยเราควรจะหมักหรือว่านำไปแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อให้ไอศกรีมมันเข้ากันได้ดีมากขึ้นทำให้เวลาผลิตไอศกรีมออกมาเนื้อไอศกรีมจะมีความเนียนนุ่ม

0: ลิตไอศครีมใส่ภาชนะนะครับผมแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยลวงผึ้งสดราดด้วยน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไยแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยเกสรผึ้งทีครับผมและที่สำคัญผมก็มีประดับด้วยดอกอัญชันซึ่งปลูกจากที่ฟาร์มที่บ้านเราเองครับผมเพิ่มหน้าตาให้เขาดูดีขึ้นครับผมจากที่เราชิมเองด้วยแล้วก็เราถามลูกค้าด้วยครับผมมันจะมีความนัวมีความติดเค็มนิดๆของมิโซะครับผมในส่วนของเกสรผึ้งจะกรุบๆครับผมส่วนตัวน้ำผึ้งกับตัวรวงผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งในเวลาเจอความเย็นแล้วมันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นก็จะคล้ายๆกับเจลลี่ครับผมเด็กๆก็เลยชอบด้วยครับผมเริ่มแรกเรามองถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่ที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับผมช่วงแรกก็เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เลยครับผมอายุ30อัพแต่พอเราท็อปปิ้งมีการเดคอเรชั่นในส่วนของดอกมงดอกไม้ด้วยทำให้กลุ่มลูกค้าเราเลนจ์มันกว้างขึ้นครับไปถึงลดลงมาจากผู้ใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวเล็กๆซึ่งเขามากับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมทำให้เลนจ์ของกลุ่มลูกค้านี่กว้างขึ้นครับผมการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้นำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารได้ครับผม
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าความเป็นญี่ปุ่นที่มาจากมิโซะพอมาผสมกับความเป็นไทยอย่างน้ำผึ้งดอกลำไยรสชาติที่ได้นั้นเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งบวกกับความเย็นชำจากไอศกรีมด้วยแล้วทำให้เมนูนี้ไม่ว่าใครที่ได้ลิ้มลองก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟินสุดๆไปเลยล่ะครับด้วยความเฉพาะตัวของน้ำผึ้งดอกลำไยที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการเพาะเลี้ยงทางด้านสภาพแวดล้อมภูมิประเทศของภาคเหนือที่อุดมสมบูรณ์เมื่อผนวกกับการรังสรรค์เมนูจากของทั้งสองเชฟด้วยแล้วล่ะก็ทำให้เมนูในวันนี้ช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมในครั้งหน้าวัตถุดิบหลักของเราจะเป็นอะไรจะมีความพิเศษมากแค่ไหนเมื่อถูกรังสรรค์ใหม่ในแบบคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้าห้ามพลาดแล้วพบกันนะครับThank you.

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะกำลังทำอะไรอยู่ขอให้หยุดไว้ก่อนและก็ตั้งใจชมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านสนใจกันมากๆเลยนั่นคือการชะลอวัยนั่นเองค่ะและผู้ที่จะมาไขความลับนะคะสู่การชะลอวัยให้กับเรานั่นก็คือคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะถ้าพูดถึงเรื่องของการชะลอวัยหลายๆคนจะรู้สึกถึงแค่บริเวณหน้าตาริ้วรอยต่างๆเท่านั้นจริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่าคะ
1: จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นครับนอกจากริ้วรอยต่างๆแล้วก็ยังหมายถึงระบบต่างๆในร่างกายของเราด้วยนะครับดูแลให้มันอยู่แล้วก็เสื่อมสภาพช้าที่สุด
0: จริงๆแล้วการชะลอวัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวมากคือมันไม่ใช่แค่ภายนอกที่เราเห็นอย่างเดียวแต่คุณหมอบอกว่ายังรวมไปถึง
1: เป็นการดูแลสุขภาพ
0: ด้านในของเราด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้อะไรด้านในที่มันไม่ดีแล้วมันส่งผลอะไรยังไงบ้างล่ะคะคุณหมอคะเพราะว่าที่ผ่านมาในคิดมาตลอดเลยว่าถ้าอยากดูเด็กอยากจะชะลอวัยต่างๆฉันจะต้องไม่มีริ้วรอยหน้าฉันจะต้องตึงตลอดเวลาไม่เคยคิดถึงระบบของข้างในเลย
1: ครับใช่คนเราส่วนใหญ่พอพูดถึงคำว่าชะลอวัยเนี่ยก็จะนึกถึงแค่โบท็อกฟิลเลอร์ร
0: ้
1: อยไหมแค่หน้าตาครับส่วนนั้นอ่ะมันช่วยได้ในเรื่องของลักษณะภายนอกเฉยๆ อย่างการฉีดโบท็อกเนี่ยหรือโบทูล็อกซินเข้าไปเนี่ยมันก
0: ็
1: อาจจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อทำให้ไม่เกิดริ้วรอยนะครับหรือฟิลเลอร์ที่เป็นฮาลูรอนิกแอคซินเนี่ยก็คือฉีดไปเพื่อเติมนะครับหรือร้อยไหมเพื่อสร้างคอลลาเจนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค
0: ่ภายนอก
1: แต่ร่างกายของคนเราคือมันเสื่อมลงทุกวันนะครับระบบต่างๆเริ่มตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยมันเสื่อมลงทุกวันถ้าเราไม่ได้ดูแลนะครับอาจจะเริ่มตั้งแต่ศีรษะก่อนเส้นผมผมก็เมื่ออายุมากขึ้นผมก็อาจจะหลุดร่วงทำให้ผมบางลงนะครับแล้วก็มาถึงผิวก็มันก็ความยืดหยุ่นก็จะน้อยลงนะคร
0: ับ
1: คอลลาเจนก็
0: เพราะว่าอะไรล่ะคะ
1: เพราะว่าคอลลาเจนมันไม่ได้สร้างคอลลาเจนได้มากเหมือนเมื่อก่อนทำให้เกิดริ้วรอยเขียวย่นทำให้เกิดผิวแห้งนะคร
0: ับ นี่เหมือนคุณหมอแบบกำลังดูปัญหาจากร่างกายของผักอยู่ใช่ไหมคะเหมือนคุณหมอเล็งผมบางนะผมบางเลย
1: ไม่ใช่เลยครับอันนี้แค่ใช้เป็นเหมือนแต่ว่าคุณผักยัง
0: พูดรวมๆทั่วๆไปรอดยังรอดอยู่นะคะเมื่อกี้พูดเรื่องของผิวหนังที่พออายุมากขึ้นคอลลาเจนลดน้อยลง
1: เส้นผมผิวหนังแล้วก็มาที่ตาระบบตาเนี่ยก็คือจะมองเห็นก็คือบางคนก็จะเป็นสายตายาวนะคร
0: ับ
1: มันก็ตาพร่านะครับมาถึงจมูกก็คือระบบหายใจนะครับก็อาจจะหายใจติดขัดนะครับหอบหืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาที่ฟันก็กระดูกนะครับแคลเซียมก็น้อยลงเกิดกระดูกพุนกระดูกหักง่าย
0: ก็จะมีจะเห็นผู้ใหญ่ส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องรากฟัน
1: ใช่อาจจะต้องใช้ฟันชุดที่3หรือ oh. นะครับถ้าเกิดไม่ได้รับการดูแลนะครับลิ้นก็คือรับรสได้น้อยลงนะครับ อาจจะเบื่ออาหารได้แล้วกระเพาะอาหารก็ย่อยยากขึ้นอาหารอะไรที่ย่อยยากๆกินเข้าไปแล้วก็จะไม่สบายท้องนะ
0: ค่ะ

0: มาจนถึงต่อมไร้ท่อต่อมเหงื่อนะครับก็อาจจะทำให้มดลูกแห้งนะครับหรือก็อาจจะแบบไม่มีความต้องการทางเพศก็เป็นไปได้นะครับ
1: แล้วยังมีระบบภายในร่างกายอะไรอีกบ้างคะคุณหมอ
2: ก็มาที่หัวใจนะครับหัวใจก็จะเต้นช้าลงแล้วก็ทำให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นแล้วก็ไปที่ไตไตก็จะฉี่บ่อยขึ้นแล้วก็อั้นปัสสาวะได้น้อยลง
1: อ๋อค่ะ
2: แล้วก็สมองสมองก็หลงลืมๆอาจจะ
1: เรื่องของความจำ
2: ใช่อาจจะถึงขั้นเป็นอัลไซเมอร
1: ์ฟังมาแต่ละอาการเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะคุณหมอค่ะแล้วช่วงอายุที่จะเข้าสู่การเสื่อมของอวัยวะต่างๆภายในของเราเนี่ยคือช่วงอายุอยู่ประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
2: โอ้คือหลังจากอายุ25ไปแล้วนะครับหลังจากร่างกายเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆคือพอ30ก็อาจจะเร็วขึ้นหน่อย40มันก็จะมีอัตราเร่งของมัน
1: ค่ะแล้วนี้เราจะมีวิธีการดูแลหรือว่าพวกศาสตร์การชะลอวัยที่มันถูกต้องยังไงบ้างคะอย่างถ้าเป็นหน้าตาภายนอกเราก็ยังมีโบท็อกฟิลเลอร์ได้แต่ภายในของเราศาสตร์ชะลอวัยที่ถูกต้องคือยังไงคะคุณหมอ
2: ก็ natural anti aging นะครับก็จะเน้นในเรื่องของ preventive ของการป้องกัน
1: ยังไงคะ
2: ก็จะช่วยคือร่างกายของเราไงมันต้องเสื่อมอยู่แล้วแหละเซลล์มันก็เสื่อมลงทุกวันแต่ถ้าเราปฏิบัติตามศาสตร์เนี้ยก็จะทำให้มันเสื่อมช้าลงแล้วก็คงอยู่ในสภาพดีนานที่สุดครับ
1: ก็คือเป็นเรื่องของการป้องกันเหรอคะคุณหมอคะ
2: ครับก็จะมีทั้งหมด10อย่างนะครับเริ่มจาก attitude คือความนึกคิดถ้าเราคิดว่าเราแก่เราก็จะแก่เร็ว
1: งั้นก็ต้องคิดว่าถ้าเด็กก็จะเด็กตลอดเวลา
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเริ่มจากการหลอกตัวเองก่อนอย่างนี้นะคะคุณหมอ
2: ไม่ใช่การหลอกตัวเองครับแต่มันเป็นการที่เหมือนกับถ้าเกิดเราคิดว่าอย่างที่เคยบอกว่าจิตเป็นกายไม่ใช่จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่แก
1: ่
2: เราก็จะไม่แก่แต่แค่คิดอย่างเดียวไม่พอนะครับมันก็จะมีเรื่องwater ก็คือน้ำร่างกายของคนเราเนี่ยจะ 70-80% ประกอบด้วยน้ำดังนั้นเราก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆเพื่อให้ร่างกายสดชื่นนะครับให้ผิวของเรามีอีลาสตินนะครับไม่เกิดรอยเหี่ยวย่นนะครับแล้วก็ exercise ก็ออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายเนี่ยก็นอกจากเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังช่วยให้น้ำหนักเราอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่อ้วนแล้วก็ไม่แก่ด้วยครับ
1: ค่ะเมื่อกี้พูดไปทั้งหมด3เรื่องแล้ว
2: ครับ
1: ทีนี้เรื่องที่4อะไรคะ
2: เรื่องที่4 nutrition ก็คืออาหารเราต้องทานอาหารให้ครบหมวดหมู่นะครับแล้วก็ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะช่วยให้เราไม่อ้วนแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่พอเพียง
1: ค่ะแล้วมีเคล็ดลับมีอาหารตัวไหนไหมคะที่เขาจะช่วยในเรื่องของการชะลอวัยให้เราได
2: ้ก็มีหลายตัวเลยครับ อย่างที่เขาเรียกกันว่าซูเปอร์ฟู้ดนะครับก็อาจจะมีผักหลากสีพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีค่าโอแลกสูงครับ
1: ค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างเอ่ยนอกจากเบอร์รี่ซูเปอร์ฟรุตอะไรอย่างนี
2: ้ครับ
1: ที่ทานกันเยอะ
2: ๆก็จะพยายามหลีกเลี่ยงพวก3 white poison
1: คืออะไรคะ
2: ก็คือได้แก่อาหารที่เป็นพิษสีขาว3อย่างแป้งน้ำตาลเกลือ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ก็คือเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอคะ
2: ใช
1: ่ตัวต่อมา
2: environment ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็พยายามพาตัวเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นอาจจะมีเวลาก็ไปสวนสาธารณะเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับหรือไปนอกเมืองบ้างครับเพราะว่าในเมืองเนี่ยมลภาวะเยอะในเมืองส่วนมากเป็นภูมิแพ้
1: ค่ะแล้วถ้าสมมุติเราไปสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันจะไปช่วยอะไรภายในของเราได้หรอคะ
2: แน่นอนครับ
1: กับแค่การสูดอากาศดีๆเท่านั้น
2: เพราะว่าร่างกายของคนเราต้องการออกซิเจนใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราได้รับอากาศบริสุทธิ์เนี่ยร่างกายรับออกซิเจนเต็มที่มันก็จะซ่อมแซมตัวมันเองได้ดี
1: โอ้
2: ครับ
1: อ่ะข้อต่อมา
2: คือ rest ก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับคนที่นอนน้อยเนี่ยก็มักจะไม่ล่าเริงไม่กระปี้กระเป๋าอาจจะแก่เร็วแต่ถ้าเกิดเรานอนหลับพักผ่อนเพียงพอหลับสนิทนะครับร่างกายได้ฟื้นฟูอย่างเต็มที่เนี่ยก็จะทำให้เราไม่แก่เร็ว
1: ค่ะแล้วนอนเยอะ

0: กินไปแบบนี้ ได้ไหมคะ
1: อะไรที่มากไปหรือน้อยไปก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละครับ
0: หรือถ้าบางคนที่อาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะให้นอนวันละ8ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเมื่อคืนเรานอนไม่พอแล้วเรามางีบตอนกลางวันเพิ่มแบบนี้มันจะได้ผลดีไหมคะ
1: ที่ทำงานเหรอครับ
0: นี่แบบมีเวลาว่างพักกลางวันอะไรอย่างนี
1: ้ก็ช่วยได้ครับแต่ว่าระยะที่เราหลับสนิทจริงๆเนี่ยก็คือมันควรจะนอนต่อเนื่องมากกว่าที่จะแบบนอนทีละนิดเอามารวมกันอย่างนี้
0: ก็คือให้ได้ผลดีก็คือต้องนอนต่อเนื่องนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: พักผ่อนแล้ว
1: ครับ
0: ต้องมีอะไรอีกคะ
1: อีกอย่างนึงที่จะทำให้คนเราไม่แก่ก็คือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา learning นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้กระตุ้นเซลล์ประสาทสมองให้เราเป็นคนที่ไม่เป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาจจะเรียนภาษาเรียนดนตรีเรียนอะไรก็ได้นะครับเพื่อให้สมองเราได้มีการพัฒนาตลอดเวลา
0: ค่ะแล้วถ้าสมมติสมองมันเข้าข่ายขี้หลงขี้ลืมไปแล้วจะมีวิธีการดึงยังไงให้กลับมามีความจำที่โอเคขึ้นนะคะ
1: ครับก็นี่แหละครับหาอะไรเรียนซึ่งคนเราส่วนมากมักจะคิดว่าพอเราเรียนจบปริญญาแล้วเนี่ยออกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยคือโอเคหมดแล้วไม่ต้องเรียนแล้วแต่การเรียนนี่แหละครับที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้สมองเราพัฒนาแล้วไม่แก่ไม่หลงลืมง่ายแต่ถ้าเกิดหลงลืมไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะพัฒนากลับมาไม่ได้แล้วก็เนี่ยมาเรียนมาหรือเล่นเกมอย่างพวกเกมสโดกุอะไรที่คิดเป็นเกมฝึกสมองเนี่ยครับก็ช่วยได้เหมือนกัน
0: โอ้นี่ก็คือเคล็ดลับเลยใช่ไหมคะที่จะช่วยฟื้นฟูการเสื่อมของอวัยวะต่างๆภายในของร่างกายของเราให้กลับคืนมาหรือเรียกง่ายๆว่าศาสตร์การชะลอวัยนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: เข้าที่อันต่อไปเลยค่ะคุณหมออ
1: ันต่อไปนะครับก็คือรีแล็กซ์นี่ก็คือผ่อนคลายไม่เครียดนะครับเพราะว่าความเครียดเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยที่ทำให้แก
0: ่ง่ายๆเลยพักผ่อนไปเยอะๆ
1: พักผ่อนด้วยแล้วก็นอกจากพักผ่อนแล้วก็คือผ่อนคลายพยายามไม่เครียดพยายามคิดบวก
0: ก็คือเป็นเรื่องกับกระบวนการความคิดอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น
1: ทั้งความคิดก็คือถ้าคิดก็คิดในเรื่องที่ดีและไม่คิดคือรีแลกซ์ปล่อยวาง
0: อันต่อมาเลยค่ะ
1: อันต่อมาคือโซเชียลไลซ์ก็คือคนเราต้องมีสังคมครับต่างประเทศเนี่ยจะต่างกับเมืองไทยอย่างนึงคือพอคนสูงอายุแล้วเขาก็ยังมีสังคมของเขาเขาก็ยังไปกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับหรือบางคนก็อาจจะไปวอลันเทียไปเป็นอาสาสมัครหรือทำงานอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขายังมีคุณค่าทำให้ยังมีสังคมนะครับเพราะว่าพอคนเราเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมถ้าเกิดพออายุมากแล้วแล้วก็คือลูกหลานไม่ดูแลเขาก็ไม่มีสังคมของตัวเองก็จะทำให้ยิ่งแก
0: ่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยให้เราแบบว่าแก่ช้าลง
1: ใช่ครับ
0: ด้วยการเข้าสังคมนั่นเอง
1: เข้าสังคม
0: ยังไม่หมดเพียงเท่านี้
1: อันสุดท้าย
0: ยังมีอะไรคะ
1: laughter ครับ laughter is the best medicine ก็คือการหัวเราะครับเพราะเมื่อร่างกายหัวเราะเราก็ได้หลั่งสารเอนโดฟินทำให้มีความสุขนะครับ
0: ที่เขาพูดกันแบบหัวเราะหนึ่งครั้งอายุยืนเป็น1ปีอะไรอย่างงี
1: ้
0: ยิ่งหัวเราะเยอะๆสุขภาพจิตก็ดีขึ้น
1: จริงครับ
0: โอ้แล้วแค่การหัวเราะมันจะเป็นการหลั่งสารเลยนะคะคุณหมอคะ
1: หลั่งสารเอนโดฟินครับ
0: หลั่งสารเอนโดฟินซึ่งมันจะดีต่ออวัยวะภายในของเราด้วยหรือเปล่า
1: แน่นอนครับใช่ครับมันเป็นสารแห่งความสุข
0: ค่ะแล้วอย่างบางคนผู้เฒ่าผู้แก่หรือแบบเริ่มสักวัย30ขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มฟังธรรมะมากขึ้นหันหาธรรมะมากขึ้นธรรมะกับการชะลอวัยเนี่ยไปคู่กันจริงหรือเปล่า
1: ธรรมะก็เป็นเรื่องที่ดีครับอย่างที่บอกเรื่องของรีแลกซ์เรื่องของการปล่อยวางเนี่ยธรรมะก็สอนให้เราปล่อยวางคิดดีใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็คือเรื่องของธรรมะการฟังธรรมะอย่างนี้ช่วยได้อย่างแน่นอน
1: ครับครับช่วยให้จิตใจเราสงบครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนอกเหนือจากที่คุณหมอบอกมาทั้ง10ข้อนะคะกับการไปฟังธรรมะฟังเทศฟังธรรมก็ช่วยแบบขัดเกลาจิตใจเราให้คิดดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอคะ
1: ครับผมใช่คร
0: ับ เดี๋ยวให้คุณหมอสรุปนิดนึงแล้วกันค่ะถึงศาสตร์แห่งการชะลอวัยที่ถูกวิธีค่ะ
1: ครับก็คือศาสตร์แห่งการชะลอวัยที่ถูกวิธีก็คือเราต้องดูแลมากกว่าแค่รูปร่างหน้าตาเรานะครับเราต้องดูแลทุกระบบภายในนะครับแล้วก็ทำตามเคล็ดลับที่ผมแนะนำ
0: ค่ะแล้วนอกเหนือจากเคล็ดลับที่คุณหมอแนะนำแล้วค่ะยังมีอีกหนึ่งตัวช่วยที่หลายคนในสมัยนี้นี่หูใช้กันเยอะมากเลยนั่นคือเรื่องของอาหารเสริมค่ะคุณหมอคะ
1: ครับ
0: ในเมื่อเ เรื่องที่คุณหมอบอกมาบางเรื่องนี่อาจจะทำไม่ได้อาจจะไม่สะดวกหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันก็เลยเลือกใช้อาหารเสริมแทนจริงๆแล้ววิตามินอาหารเสริมทั่วไปเนี่ยมันช่วยได้ไหมคะคุณหมอ
1: สำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมครับอาหารเสริมเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมาเพื่อเสริมเสริมก็คือเราต้องขาดเราถึงจะเสริมแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ขาดแล้วเราเสริมเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าจะเป็นประโยชน์นะครับดังนั้นอาหารเสริมถ้าเกิดแพทย์ไม่ได้เป็นผู้แนะนำหรือเราไม่ได้มีอะไรถ้าเกิดเราความจำเป็นที่ต้องใช้มันก็ไม่ดีครับแต่ในส่วนของผู้สูงอายุแพทย์ส่วนมากก็จะแนะนำพวกเรื่องของแคลเซียมพวกอะไรพวกนี้ครับ
0: ค่ะอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณหมอคะเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระคำนี้ได้ยินมาเยอะมากๆเลยเขาจะมาช่วยเรื่องของการต้านการชะลอวัยได้ยังไงบ้างคะ
1: อ๋อแอนตี้ออกซิแดนต์ครับก็พวกนี้นะครับมันก็อนุมูลอิสระคืออะไรอนุมูลอิสระก็คือเหมือนท็อกซินเหมือนมลภาวะที่เราได้รับนะครับแล้วก็ทำให้บางอย่างเนี้ยก็คือเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ก็อาจจะได้มาจากผลไม้บางชนิดที่มีค่าโอแรกสูงนะครับหรือ อย่างชาเขียวอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเพิ่มภูมิคุ้มกันกับอนุมูลอิสระพวกนั้นกับมลพิษพวกนั้นครับ
0: ก็คืออาหารที่เรารับประทานคุณหมอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าตัวไหนที่ทานไปแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเราบ้าง
1: ได้เลยครับก็อย่างเช่นพวกผักหลากสีนะครับพวกแครอทบีทรูทนะครับแล้วก็ตระกูลกะหล่ำบรอกโคลีคอลีฟลาวเวอร์นะครับแล้วก็ยังมีพวกถั่วนะครับถั่วลิสงถั่วแดงถั่วดำต่างๆนะครับ
0: โอ้โหง่ายๆแค่นี้เองค่ะเดินออกไปตามตลาดเราก็เจอแล้วนี่คือสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหลายที่รับรองว่ารับประทานไปเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคุณอย่างแน่นอนค่ะแล้วอย่างสาวๆเนี่ยค่ะคุณหมอคะโบท็อกฟิลเลอร์ที่ผักบอกไปแน่นอนว่าไว้ภายในมันก็ต้องแข็งแรงส่วนนึงแหละแต่อย่างแรกด่านแรกเลยที่ทุกคนมองเห็นเราเนี่ยคือเรื่องของความสวยความงามไม่มีใครยอมแก่ยอมเหี่ยวโบท็อกฟิลเลอร์ทั้งหลายมันอันตรายยังไงบ้างคะ
1: อันตรายยังไงบ้างเอาทีละตัวเลยแล้วกันถ้าเป็นโบท็อกเนี่ยโบท็อกหรือโบทูโบทูล็อกซินเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันคือฉีดไปเพื่อคลายกล้ามเนื
0: ้
1: อถ้าเกิดฉีดมากเกินไปหรือเป็นโบท็อกที่ไม่ได้รับคุณภาพไม่ได้คุณภาพเน
0: ี่
1: ยมันก็จะทำให้เกิดอาการคือดื้อยาฉีดบ่อยไปทำให้ต่อมาโบท็อกใช้ไม่ได้ผลแล้วเพราะว่ามันร่างกายมันไม่ตอบสนองต่อโบท็อกก็คือรอยเหี่ยวนั้นมันก็จะไม่หาย
0: คือฉีดแล้วมีฉีดแล้วรอยเหี่ยวไม่หายด้วยเหรอคะ
1: ใช่เพราะว่าโบท็อกจริงๆมันจะอยู่ประมาณ6เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนอย่างเงี้ยบ่อยไปแบบว่าเฮ้ยเริ่มเห็นปุ๊บนิดนึงนี่ไม่ได้เลยต้องไปฉีดแล้วก็มาทุก2เดือนสมมติเมื่อร่างกายได้รับบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็หยุดตอบสนองคร
0: ับค่ะก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดี
1: ใช่แล้วถ้าฉีดผิดจุดเนี่ยอย่างเช่นปากเนี่ยถ้าเกิดฉีดผิดจุดก็จะทำให้ปากเบี้ยวหรือแถวตาเนี่ยก็จะทำให้ตาปิดยิ้มไม่เป็นธรรมชาติอะไรพวกนี้ครับการที่จะสวยก็กลายเป็นไม่สวย
0: ค่ะแล้วนอกจากโบท็อกแล้วตัวฟิลเลอร์ล่ะคะ
1: ตัวฟิลเลอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันคือสารฮาลูรอนิกแอคซิดซึ่งมันอาจจะไปถ้าฉีดแล้วมันไปอุดเลือดทำให้เลือดไม่เดินอุดหลอดเลือดทำให้เลือดไม่เดินเนี่ยทำให้อวัยวะส่วนนั้นเน่าได
0: ้ค่ะ
1: หรือบางคนฉีดผิดตำแหน่งทำให้ตาบอดได
0: ้โอ้อย่างเคยเห็นข่าวคุณหมอคะฉีดเสริมจมูกด้วยฟิลเลอร์อย่างนี้แล้วกลายเป็นว่าทำให้ตาบอดมันไปส่งผลกับดวงตาได้ยังไงคะ
1: เขาฉีดอาจจะผิดจุดแล้วมันอาจไปเข้าที่ต่อมน้ำตาหรือว่าเส้นเลือดแถวประสาทตานะครับมันไปบล็อก
0: อันตรายมากๆเลยนะคะเรียกว่าเสี่ยงมากๆเลยสำหรับสาวๆที่แบบอยากจะดูสาวดูตึงอยู่ตลอดเวลาแล้วเลือกเทคนิคการแพทย์ด้วยการฉีดโบท็อกหรือฟิลเลอร์โดยเฉพาะตอนนี้มีตัวใหม่มาแล้วนั่นคือการร้อยไหม
1: ครับ
0: การร้อยไหมบางคนเขาบอกว่าไม่อันตรายแต่จริงๆแล้วผลของมันเป็นยังไงคะคุณหมอ
1: ร้อยไหมเนี่ยก็คือถามว่าอันตรายไหมทุกอย่างที่มันไม่ธรรมชาติมันก็อันตรายหมดแต่ไหมเนี่ยที่ใช้อาจจะเป็นไหมที่เขาใช้ผ่าตัดหัวใจซึ่งมันละลายไปเองก็ถ้าเกิดทำไม่ถูกวิธีนะครับมันก็อาจจะมีไหมตื้นไปนะครับมันก็อาจจะเห็นเป็น
0: คือใหม่ที่หมอกมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันไม่ละลายเหรอคะ
1: มันใช้เวลากว่าจะละลายครับถ้าเกิดเขาร้อยผิดหรือถ้าไปร้อยเข้ากล้ามเนื้อเนี่ยก็อาจจะทำให้ช้ำบวมได้นะครับดังนั้นการเสริมสวยพวกนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็บางคนที่แบบว่าไปทำกับหมอกระเป๋าอะไรพวกนี้อันนี้ไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันอันตราย
0: ค่ะแล้วอย่างนี้การร้อยใหม่มันจะทำให้เป็นพังผืดข้างในไหมคะเพราะเหมือนเราเอาเลมไปแทงเต็มไปหมดเลย
1: ก็อย่างที่บอกว่าคือไหมพวกนี้มันเป็นไหมละลายมันเป็นไหมเดียวที่ใช้ผ่าตัดหัวใจซึ่งมันจะละลายไปเองนะครับหลังจาก1เดือน
0: มีไหมละลายแล้วตัวที่แพงกว่าไหมทองคํา
1: ครับก็มันสมัยนี้ปัจจุบันนี้มันมีเยอะแยะไปหมดเลยไหมทองคําไหมละลายไหมสกรูไหมก้างปลาอะไรเงี้ยครับแต่ละชนิดเนี่ยเรามันคือไอเดียเดียวกันคือเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนเพื่อยึดหลังจากที่ไหมละลายไปแล้วก็คือให้ร่างกายมันสร้างคอลลาเจนแล้วก็ทำให้มันลิฟต์เงี้ยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: ค่ะก็คือสรุปแล้วการสวยด้วยแพทย์อะไรงี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ผิดหรอกถ้าสมมติว่าเราทำอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในความดูแลของแพทย์ใช่ไหมคะ
1: พอดีโดยที่อย่างที่บอกว่า
0: ไม่มากไป
1: อย่างเช่นโบท็อกซ์นี่ก็ฉีดมากซะจนแบบว่ามันดื้อโ
0: บท็อกซ์บางคนหน้าแน่นจนไม่รู้จะจิ้มตรงไหนแล้ว
1: ครับ
0: มันจะเป็นเหมือนการเสพติดอย่างนึงเลยไหมคะคุณหมอคะ
1: ใช่ทีนี้คือเหมือนพอคราวนี้พอเห็นรอยย่นนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือทนไม่ได้แล้ว มันเป็นเรื่องของจิตใจแล้วทีนี้ก็ต้องฉันจะต้องperfect อยู่ตลอดเวลา
0: เพราะอย่างที่บอกไปว่าคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้อยากจะเห็นอะไรที่มันเห็นผลเร็วมากกว่าก็เลยมองข้ามเรื่องของการดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยศาสตร์ชะลอวัยที่จะทำให้ว่าภายในมันสมบูรณ์ถ้าข้างในสมบูรณ์มันก็จะส่งผลที่ดีสู่ภายนอกใช่ไหมคะคุณหมอให้คุณหมอย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงแล้วกันค่ะถึงการดูแลด้วยศาสตร์การชะลอวัยที่ถูกวิธีว่าดีกว่าการที่คุณไปใช้การพึ่งพาภายนอกอย่างแน่นอน
1: ใช่ก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยก็คือคนเราควรจะดูแลทุกระบบในร่างกายนะครับเพื่อให้เราสุขภาพดีนะครับแล้วก็เรื่องของลักษณะภายนอกเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องรองมากกว่านะครับถ้าเกิดคุณหน้าแน่นไม่มีริ้วรอยแต่คุณป่วยคุณสุขภาพไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นอยากให้หันมาดูแลสุขภาพก่อนนะครับแล้วพวกความงามพวกนี้จะตามมาเองครับ
0: ค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะของศาสตร์ธรรมชาติแห่งการชะลอวัยนั่นเองค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะนำไปปฏิบัติกันค่ะเพราะว่าศาสตร์นี้นะคะเขาเน้นในเรื่องของการป้องกันมากกว่าการรักษานั่นเองค่ะแล้วก็รับรองเลยค่ะว่าถ้าคุณนำไปปฏิบัติกันอย่างถูกวิธีแล้วนะคะก็จะส่งผลดีๆสู่ร่างกายอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกและแน่นอนว่าความงามจากภายในจะส่งสู่ภายนอกอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร. วรโชติ กรัญญโสพลค่ะและวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาใช้งานอุปกรณ์คิดไบต์นะครับจากการที่เราได้รู้จักคิดไบต์กันมาพื้นฐานกันบ้างแล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะมาทำความรู้จักคิดไบต์กันให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคิดไบต์เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทางคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถเขียนโปรแกรมลงไปได้นะครับการเขียนโปรแกรมบนคิดไบต์ที่เราพอที่จะเห็นกันบ้างตามสื่อตามหนังสือต่างๆนะครับก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบการต่อบล็อกใช่ไหมซึ่งก็จะเหมาะสำหรับนักเรียนในวัยเริ่มต้นที่ว่าจะเขียนโปรแกรมนะครับทำให้รู้จักการเขียนโปรแกรมได้อย่างสนุกสนานนะครับเพราะมันเป็นการเขียนโปรแกรมแบบไม่ยากนะครับการต่อบล็อกคล้ายๆกับการต่อจิ๊กซอนะครับเพราะว่าการต่อจิ๊กซอนั้นอ่ะตัวไหนที่มันต่อกันไม่ได้คำสั่งที่ใช้งานร่วมด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถต่อด้วยกันได้นะครับก่อนที่เราจะมาใช้งานคิดไบต์เนี่ยอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้ไว้ทำอะไรครับนับจำนวนใช่ไหมเวลาที่คนต้องการนับจำนวนคนในการเช่นเข้าห้างนะครับสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการสรุปผลต่างๆนะครับนับจำนวนคนนะครับอันนี้นะครับไว้ทำอะไรครับเป็นที่กั้นใช่ไหมเป็นที่กั้นในการเดินผ่านนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเข้าใช้บริการต่างๆเช่นรถไฟฟ้านะครับนักเรียนก็จะต้องทำการสแกนบัตรนะครับเพื่อเข้าใช้งานอุปกรณ์ตรงนี้นะครับประตูก็จะเปิดเข้าไปนะครับเรามาทบทวนความรู้คิดไบต์กันก่อนนะครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับบอร์ดที่เราเคยเห็นคิดไบต์พื้นฐานนะครับก็จะอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ลองหยิบขึ้นมาดูด้วยกันเลยนะครับการใช้งานบอร์ดคิดไบต์นะครับนักเรียนเมื่อแกะออกมาแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นบอร์ดที่มีขนาดเล็กนะครับมีหน้าจอมีปุ่มกดนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB นะแล้วก็การเชื่อมต่อต่างๆนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะสำเร็จรูปสามารถเชื่อมต่อได้โดยง่ายๆนะครับมีเซ็นเซอร์อะไรบ้างครับนักเรียนเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงอะไรครับวัดอุณหภูมินะครับวัดอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ที่เราได้มีบนพื้นฐานบนบอร์ดในส่วนของ2เซ็นเซอร์นี้เนี่ยเราก็จะมาใช้ในการเขียนโปรแกรมต่างๆได้โดยง่ายนะครับเพราะว่ามีสำเร็จรูปบนบอร์ดอยู่แล้วนะก็ในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับครูก็จะขอเริ่มจากการที่เรามาเขียนโปรแกรมในส่วนของตัวแปรทำไมถึงตัวแปรมีความสำคัญเพราะว่าในการที่จะรับค่าต่างๆค่าที่เราวัดได้ในแต่ละค่าเนี่ยเราต้องมาเก็บในรูปแบบของตัวแปรเพื่อใช้ในการบวกลบคูณหารต่อไปนะครับตัวแปรเรามาดูตัวแปรนะครับนักเรียนตัวแปรเนี่ยในคิดไบต์นะครับจะเริ่มด้วยคำสั่งในส่วนของการเซตตัวแปรนะครับตัวแปรของคิดไบต์จะเริ่มด้วยตัวแปร x นะครับตัวแปร x ซึ่งตัวแปร x เนี่ยก็จะมีมาให้เริ่มต้นเป็น1ตัวอยู่แล้วนะครับนักเรียนก็ถ้าเกิดว่าต้องการใช้ตัวแปรแค่ตัวเดียวแล้วไม่อยากเปลี่ยนชื่อตัวแปรอื่นก็เรียกใช้ตัวแปร x ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่อตัวแปรนักเรียนเพียงแค่เลือกคำสั่ง rename นะครับตัวแปรนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเป็นตัวแปรอื่นๆได้นะครับจากเมื่อการสร้างตัวแปรแล้วนะครับนักเรียนเราสามารถสร้างตัวแปรในกลุ่ม variable

นะครับเพื่อที่ประกาศเพิ่มเติมขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นดังข้อมูลดังนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวดำเนินการเกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์ก็คือการบวกลบคูณหารนั่นเองนะครับนักเรียนก็สามารถใช้คำสั่งเซตเนี่ยร่วมกับคำสั่งบวกลบคูณหารตัวแปรนะครับเช่นในที่นี้ก็จะเป็นเอาตัวแปร x ทำการทำอะไรครับบวกกับ5นะครับก็จะเป็นการกำหนดให้ตัวแปร x เนี่ยมีค่าเท่ากับ x บวก5ใช่ไหมครับต่อไปครับตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบลักษณะของค่าข้อมูลนะครับค่าข้อมูลว่าจะมีค่าเท่ากับน้อยกว่ามากกว่าประเภทนี้เช่นเราต้องการเปรียบเทียบว่าตัวแปร x มีค่าเท่ากับ0หรือไม่นะครับตัวแปร x มีค่าเท่ากับ0หรือไม่หรือตัวแปร x เนี่ยมีค่าอยู่ในช่วง0หรือไม่นะครับบางทีเราต้องการหาค่าของตัวเลขในการที่เราได้วัดค่าปริมาณต่างๆขึ้นมานะครับเราก็สามารถใช้ตัวแปรนี้ร่วมด้วยในการเขียนโปรแกรมนะครับต่อไปครับบล็อกคำสั่งทางเลือกทางเลือกก็จะเป็นคำสั่งที่เรียกได้ว่าทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษา C ที่นักเรียนเคยรู้จักนะครับหรือภาษาอื่นๆนะครับก็จะมีบล็อกคำสั่งทางเลือกคำสั่งทางเลือกของคิดไบต์นะครับจะเป็นลักษณะของการต่อบล็อกนะครับทางเลือกในที่นี้นะครับก็จะเป็นคำสั่ง if คำสั่ง if ในภาษาไทยเราก็คือที่เราคุ้นถ้าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะให้โปรแกรมทำอะไรนะครับเราก็ใช้คำสั่งได้ง่ายๆว่าถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตรงนี้แล้วมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับก็จะให้ทำในส่วนที่เป็นดูด้านล่างนั่นเองจะเห็นได้ว่าเป็นคำสั่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะครับเพียงแต่เอามาใช้ในการเขียนโปรแกรมเป็นไงบ้างครับทบทวนมาประมาณนี้แล้วพอเห็นถึงความง่ายในการเขียนโปรแกรมไหมครับตัวอย่างการใช้งานนะครับเรามาดูการใช้งานนะจากที่ได้ทบทวนมาแล้วนะครับการใช้งานคำสั่งควบคุมนะครับคำสั่งควบคุมเช่นเราต้องการดูว่าตัวแปรนี้เนี่ยนะครับตัวแปรนี้เนี่ยตัวแปรนี้ตอนนี้เราเริ่มต้นด้วยตัวแปร x นะครับเพราะว่าเริ่มจากตัวแปรเริ่มต้นที่เขาให้มาก็จะง่ายในการเขียนโปรแกรมยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะครับก็จะเปรียบดูว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะครับในที่นี้นะครับก็จะเป็นการหารแล้วดูเศษนะครับถ้าเศษมีค่าเท่ากับ0นะครับก็ให้แสดงส่วนที่เป็นดูด้านบนนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เมื่อคำสั่งเป็นเท็จนะครับก็จะแสดงในส่วนของ else ที่เป็นจำนวนคี่นะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เราได้เขียนโปรแกรมตรงนี้เนี่ยสั้นมากเลยใช่ไหมครับแล้วอีกทั้งเป็นการต่อบล็อกต่อบล็อกโปรแกรมก็เรียกได้ว่าเราพิมพ์คำสั่งเพียงแค่ไม่กี่คำสั่งเองนะครับจากที่เราได้ทบทวนความรู้เรื่องของการเขียนโปรแกรมไปแล้วนะครับนักเรียนก็กิจกรรมที่1 นะครับที่เราจะมาเขียนโปรแกรมกันนะครับก็จะเป็นการสร้างเครื่องนับจำนวนด้วยคิดไบรท์ของเราซึ่งเครื่องนับจำนวนนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เรียกว่าการใช้งานในชีวิตประจำวันที่เราพบเห็นเนี่ยเราจะมองเป็นเรื่องง่ายๆไปเลยนะครับการสร้างเครื่องนับจำนวนนะครับเราจะมาดูเรียกว่าอัลกอริทึมของการเขียนโปรแกรมที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยนำกลับไปเขียนได้ง่ายขึ้นนะครับหากคนไหนอาจจะยังมองภาพการเขียนโปรแกรมหรือขั้นตอนการทำงานยังไม่ถูกนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยตัวแปรอย่างที่ครูได้บอกในตอนแรกนะครับตัวแปรก็มีความสำคัญในการเรียกว่าการเก็บหรือการนับนะครับเราจะมาสร้างตัวแปรกันก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยให้ตัวแปร x เนี่ยมีค่าเท่ากับ0เพราะว่าเราจะนับจากคนที่0ก่อนใช่ไหมครับไม่ได้มีใครเดินมาก่อนจึงจะต้องให้เริ่มต้นด้วยที่0นะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นคำสั่งของคิดไบต์ที่เรียกได้ว่าคอยให้ทำการตรวจเช็คตรวจสอบการทำงานของเซ็นเซอร์อยู่ตลอดเวลาว่า

มีการนับเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับจึงจะต้องมีให้มีการวนซ้ำแบบไม่สิ้นนะครับเรียกว่าวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดถ้าเป็นคำสั่งในคิดไบรท์ก็คือคำสั่ง forever เก่งมากครับนักเรียนในการวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดนะครับหรือ forever เนี่ยเราก็จะให้ตัวแปร x นะครับขึ้นที่หน้าจอไปก่อนเลยก็คือเปิดเครื่องมาปั๊บยังไม่มีคนเดินเข้ามาก็จะต้องขึ้นหน้าจอเป็น0ขึ้นเป็น0นะครับจากนั้นเราก็ให้สวิตช์บนคิดไบรท์ของเราเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือในการจำลองสถานการณ์ว่าเมื่อมีคนเดินเข้ามาก็จะเป็นให้กดปุ่มหนึ่งที่คิดไบรท์เข้าไปนะครับสวิตช์หนึ่งถูกกดให้ทำอะไรครับเพิ่มค่าตัวแปร x นะครับเพิ่มขึ้นครั้งละ1ครั้งละ1พอนะครับนักเรียนถ้าสวิตช์2นะครับจะเป็นการทำอะไรครับลดค่าตัวแปรลง1นะครับจากนั้นนะครับก็เพื่อให้คิดไบรท์เนี่ยมีการหน่วงเวลาไว้สักนิดนึงเพื่อรอการกดครั้งต่อไปนะครับเราก็จะดีเลย์ไว้ที่ 0.2 วินาทีนะครับจากอัลกอริทึมตรงนี้นะครับก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีแนวทางในการเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับลองทดลองทำกิจกรรมที่1 นะครับโดยครูมีเวลาให้10นาทีนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีใบเรียกว่าใบกิจกรรมให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนได้ทำพร้อมไปกับการทำบนโปรแกรมนะครับบนโปรแกรมคิดไบท์ขอให้นักเรียนเปิดโปรแกรมแล้วก็ทำกิจกรรมที่1ได้เลยนะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยคำถามยกมือถามได้เลยนะครับนักเรียนนักเรียนก็เปิดโปรแกรมคิดไบท์นะครับ

0: จากใบกิจกรรมที่นักเรียนได้รับไปแล้วนะครับเราตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการเขียนโปรแกรมแล้วก็ทำใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่านักเรียนได้ทำเป็นยังไงบ้างนะครับจากข้อแรกนะครับจงอธิบายการทำงานของคำสั่งชุดนี้ครูอยากจะหาผู้โชคดีหรือตัวแทนตอบให้ครูสักหน่อยนึงคำถามนี้เยอะมากเลย
1: ก็นะครับเมื่อกดสวิตช์ที่1หน้าจอ LED ในบอร์ดคีย์บอร์ดของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก0เป็น1นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนครั้งที่เรากดสวิตช์นะครับแล้วเมื่อกดสวิตช์ที่2จอ LED จะลดค่าตามจำนวนครั้งของเราที่กดสวิตช์ที่2
0: ครับเยี่ยมมากเลยอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเด้วจากข้อคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนตอบได้ดีมากๆเลยแต่ครูอยากได้ไอเดียหรือความคิดของเพื่อนๆอีกสักคนนึงนะครับมีใครจะช่วยตอบคำถามนี้ให้ครูอีกสักคนนึงไหมครับ
2: จอ LED จะเป็นเลข0ค่ะเมื่อกดสวิตช์ที่1เลขจะเพิ่ม1ค่าเมื่อกดสวิตช์ที่2เลขจะลดลง1ค่า
0: เข้าใจได้อย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของอัลกอริทึมที่เราได้ให้นักเรียนนะครับเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการกดปุ่มนะครับเพื่อสร้างเครื่องนับจำนวนในคำถามข้อถัดไปนะครับก็จากการที่ว่ากิจกรรมนี้นะครับนักเรียนเนี่ยจะไปประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้างครับ
3: การนับจำนวนคนเข้าออก
0: ขอนักเรียนอีกสักคนนึงนะครับช่วยตอบคำถามนี้ครับว่าไงครับ
4: อันเป็นเรื่องในเรื่องของการรถไฟฟ้าครับก็คือว่าตัดผ่านสิ่งของคนที่จะเดินข้ามผ่านหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องการตัดผ่านสิ่งของในการตรวจจับสิ่งของครับ
0: ครับเยอะมากๆครับจากการที่นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมที่1ไปแล้วนะครับ

เราก็จะเห็นได้ว่าการเขียนโปรแกรมนะครับสร้างเครื่องนับจำนวนเนี่ยนักเรียนก็สามารถทำได้โดยง่ายๆนะครับเราก็สามารถใช้คิดไบต์เป็นตัวสร้างเครื่องนับจำนวนในการเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนจำลองสถานการณ์ว่ามีคนเดินเข้ามาเราจะนับจำนวนคนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหรืออาจจะนับจำนวนลดลงนะครับก็โดยการใช้ทั้งปุ่มที่1และปุ่มที่2ของคิดไบต์นะครับโดยการใช้คำสั่งสวิตช์นี้ครับเพื่อเช็คว่าปุ่มที่1หรือปุ่มที่2เนี่ยได้กดลงไปนะครับนักเรียนก็ได้เขียนโปรแกรมกันได้กันหมดทุกคนแล้วนะครับก็เยี่ยมยอดมากๆครับกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับครูอยากจะให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามนะครับนิดนึงว่าในชีวิตประจำวันนี้ที่นักเรียนพบอยู่นะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่มีการสื่อสารส่งข้อมูลกันแบบไม่ต้องใช้สายหรือการไร้สายนั่นเองอะไรบ้างรีโมทนะครับรีโมทกล้องหรือว่าแม้กระทั่งพอยเตอร์ที่ครูใช้อยู่นี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นการส่งข้อมูลระหว่างที่พอยเตอร์แล้วก็ตัวรับสัญญาณที่อยู่ที่คอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนจากกิจกรรมต่อไปนี้นะครับเราก็จะมาทำการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการส่งข้อมูลนะครับแบบไร้สายพร้อมต่อด้วยเกี่ยวกับการปรับความสว่างนะครับของหลอดไฟหลอดไฟต่างๆที่นักเรียนได้ใช้อยู่ที่บ้านนะครับบางรุ่นบางตัวนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าสามารถปรับความสว่างของหลอดไฟได้นะครับให้มันเหมาะสมกับสภาพการใช้งานณบริเวณนั้นหรือณห้องนั้นๆ นะครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับนักเรียนเราจะมาติดตั้งปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินเพื่อช่วยให้การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆนะครับทำงานได้อย่างสมบูรณ์นะครับปลั๊กอินตัวแรกนะครับก็จะชื่อว่าPWM นะครับเป็นการควบคุมการจ่ายไฟนะครับเพื่อให้มันมีความสามารถในการปรับความสว่างได้นะครับว่าเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงนะครับนักเรียนตัวที่2นะครับชื่อว่า ESP Now นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการส่งข้อมูลแบบไร้สายระหว่างบอร์ดคิดไบต์ด้วยกันนะครับส่งข้อมูลหากันช่วยให้การสื่อสารระหว่างบอร์ดคิดไบต์เนี่ยไม่ต้องใช้สายเชื่อมโยงนะครับเช่นอีกบอร์ดนึงอยู่ท้ายห้องอีกบอร์ดนึงอยู่หน้าห้องนะครับเราสามารถกดส่งข้อมูลหากันได้เลยเป็นไงครับตัวอย่างนี้อาจจะแบบงงเลยใช่ไหมครับว่าคิดไบต์มันคุยกันแบบไร้สายหากันได้อย่างไรนะครับนี่แหละครับตัวปลั๊กอินชื่อว่า ESP Now นะครับสามารถช่วยให้กิจกรรมนี้สามารถทำได้อย่างง่ายๆเลยนะครับจากปลั๊กอินนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่ให้ดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนทั้ง2ตัวเลยนะครับปลั๊กอิน PWM นะครับจากที่ได้บอกไว้ไปเมื่อกี้นี้ว่าเป็นการควบคุมการจ่ายไฟนะครับนักเรียนก็สามารถติดตั้งได้ง่ายๆนะครับไปที่เมนูปลั๊กอินนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตัวที่2นะครับ ESP Now ตัวที่2นะครับ ESP Now ก็จะเป็นการส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดนะครับนักเรียนก็สามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับไปที่เมนูปลั๊กอินนะครับในส่วนของปลั๊กอิน ESP Now ก็จะอยู่ในเมนูของ ESP Now ตรงนี้นะครับนักเรียนจากการที่เราได้ติดตั้งปลั๊กอินตัวแรกนะครับที่ชื่อว่า PWM ไปแล้วนะครับเรามาดูว่าปลั๊กอินที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับนักเรียนไปที่เมนูปลั๊กอินด้านล่างนะครับจะอยู่ในส่วนของ GPIO นะครับด้านล่างสุดเลยนะครับนักเรียนจะมี PWM นะครับเลือกบล็อกตัวนี้ลงมาวางได้เลยครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าบล็อกได้ถูกลงมาวางเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราสามารถเขียนโปรแกรมต่อได้เลยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจะมีช่องว่างๆไว้ให้นักเรียนเนี่ยได้ต่อคำสั่งลงไปอีกนะครับครูอยากจะถามนักเรียนว่าลองทายซิว่าช่องว่างตรงนี้ควรจะนำอะไรลงไปต่อครับ

ัวเลขใช่ไหมครับนักเรียนหาตัวเลขลงไปต่อนะครับนักเรียนลองใส่ตัวเลขที่นักเรียนต้องการลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ทดลองให้อุปกรณ์คิดไบรท์ของเรานะครับทำการแสดงผลจากที่เห็นโปรแกรมต่อไปนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันแสดงผลออกมาทางพอร์ต USB ใช่ไหมครับในส่วนของ ESP Now นะครับปลั๊กอินตัวที่เราได้ติดตั้งลงไปแล้วจะอยู่ในเมนูปลั๊กอินด้านล่างนะครับนักเรียน

ไปแล้วว่าจะมีทั้งผู้ส่งและผู้รับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะหาผู้รับว่าเราจะส่งไปหาใครก็จะเปรียบได้กับเวลาที่นักเรียนจะโทรศัพท์หาเพื่อนนักเรียนจะต้องรู้อะไรครับเบอร์โทรศัพท์เพื่อนการสื่อสารตรงนี้ก็เหมือนกันครับเราจะต้องรู้หมายเลขปลายทางก่อนหมายเลขปลายทางในที่นี้ก็คือหมายเลข MAC address นะครับ MAC address เราจะมีบล็อกสำหรับผู้ส่งนะครับที่ชื่อว่า ESP Now Send และมีหมายเลข MAC address อยู่ข้างหลังซึ่งเขาจะกำหนดเป็นตัวเริ่มต้นมาให้ว่าเป็นตัว F หมดเลยนะครับซึ่งเราจะต้องแก้ไขตัวหมายเลข MAC address ตรงนี้ให้ตรงกับผู้รับและเราจะดูได้ยังไงว่าหมายเลข MAC address ของผู้รับคือหมายเลขอะไรตอนนี้นักเรียนต้องตกลงกันก่อนว่าใครจะเป็นผู้ส่งใครจะเป็นผู้รับนะครับพอตกลงกันได้แล้วนะครับนักเรียนผู้รับนะครับผู้รับหรือปลายทางนั่นเราจะต้องหาหมายเลขของตัวเองขึ้นมาก่อนก็คือหมายเลข MAC address นะครับดูได้จากตรงนี้นะครับนักเรียนกด build โปรแกรมนะครับนักเรียนจะพบว่ามีหมายเลขข้างหลังนะครับในบรรทัดที่2หมายเลขตรงนี้นะครับคือหมายเลข MAC address ที่นักเรียนจะสามารถนำไปบอกให้กับเพื่อนที่เป็นผู้ส่งเพื่อกรอกลงไปในช่องนี้นะครับนักเรียนเช่นของครูนะครับนักเรียนอาจจะใช้วิธีการจดนะครับหรือถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้เพื่อนพิมพ์ลงไปให้ถูกต้องนะครับหมายเลขตรงนี้ถ้าเราผิดเพียงแค่1ตัวนะครับตัวอักษรผิดเช่นจากตัว C เป็นตัว D ก็ไม่สามารถส่งหากันได้แล้วนะครับนักเรียนเพราะนั้นจะต้องใส่ให้ถูกต้องทุกตัวอักษรเลยนะครับกิจกรรมที่2นะครับเราก็จะมาให้นักเรียนเนี่ยทดลองปรับความสว่างของหลอดไฟกันนะครับโดยการใช้บอร์ดคิดไบต์เพียงแค่อุปกรณ์นะครับง่ายๆนะครับแต่อุปกรณ์ตอนนี้นะครับนักเรียนจะต้องใช้ร่วมกัน2คนก็คือคนนึงเป็นผู้ส่งอีกคนนึงผู้รับนะครับก็ขอให้นักเรียนที่นั่งคู่กันข้างๆนี่นะครับจะได้เรียกว่าคุยปรึกษากันได้ง่ายๆนะครับนักเรียนการทำงานตรงนี้นะครับนักเรียนก็ช่วยกันทำเป็นคู่นะครับตอนนี้ที่เราได้เรียกว่าเขียนโปรแกรมต่างๆนะครับช่วยกันปรึกษานะครับในระหว่างคู่ของเรานะครับในส่วนของการทำงานที่เราได้ออกแบบไว้วางแผนไว้เป็นอย่างไรบ้างนะครับลงมือตอบได้เลยนะครับ

0: จากที่นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาช่วยกันสรุปว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครูอยากขอตัวแทนหน่อยครับนักเรียน
1: ค่าความสว่างของหลอดไฟมีค่าตั้งแต่0ถึง100ค่ะส่วนใช้เครื่องรีโมทใช้ควบคุมคำสั่งเพิ่มเลขได้0ถึง100ค่ะส่วนเครื่องรับสัญญาณตัวแปรคูณ10ใช้ในการปรับค่าเปอร์เซ็นต์ความสว่างค่ะ
0: ถูกต้องครับเยี่ยมมากครับการที่ครูได้ดูทุกๆกลุ่มแล้วนะครับก็พบว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องตามเงื่อนไขต่างๆที่เราได้ออกแบบไว้นะครับกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนกิจกรรมนี้เนี่ยพวกเรา4คนที่นั่งโต๊ะด้วยกันเนี่ยก็จะต้องช่วยกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เรียกว่า

ให้นักเรียนเนี่ยรวมคะแนนนะครับจำลองการรวมคะแนนว่ามีการประกวดร้องเพลงนะครับแล้วให้กรรมการที่มีทั้งหมด3คนนะครับ3คนส่งคะแนนไปให้เพื่อนอีกคนนึงนะครับที่เป็นคนทําหน้าที่รวมคะแนนตอนนี้นักเรียนในกลุ่มนะครับ4คนเนี่ยจะต้องตกลงกันนะว่าใครเป็นคนส่งคนส่งมีกี่คนครับ3คนและคนรับอีก1คนนั่นเองนะครับในกิจกรรมนี้ซึ่งก็จะใช้ความรู้จากเดิมเรื่องของ ESP Now ในการส่งข้อมูลหาบอร์ดเพราะฉะนั้นการส่งข้อมูลหาบอร์ดในนี้เนี่ยนักเรียนก็ต้องดูแล้วว่าใครที่จะเป็นผู้รับซึ่งมีเพียง1คนแค่นั้นก็จะเป็นผู้ที่ทำการบอกหมายเลข MAC address ให้กับเพื่อนทั้ง3คนในการส่งข้อมูลหานะครับก็กิจกรรมนี้นะครับเราก็จะใช้เวลา10นาทีนะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยลงมือทำได้เลยนะครับ

0: จากกิจกรรมรวมคะแนนกรรมการนะครับตอนนี้ทุกๆกลุ่มนะครับครูเดินดูแล้วก็เห็นว่าทำได้ทุกๆกลุ่มเหมือนเดิมเยี่ยมยอดจริงๆครับครูอยากจะหาตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มนะครับเป็นตัวแทนเพื่อช่วยในการนำเสนอแล้วก็อธิบายให้กับเพื่อนๆกลุ่มอื่นหน่อยครับกลุ่มไหนดีครับกลุ่มนู้นเนาะ
1: จะมีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด4เครื่องนะคะจะมี3เครื่องที่เป็นตัวส่งสัญญาณแล้วก็มี1เครื่องที่เป็นตัวรับสัญญาณค่ะโดย3เครื่องจะเป็นตัวรับสัญญาณโดยใช้ ESP Now พอกดเพิ่มค่าตัวเลขทั้งหมดจะไปขึ้นที่ตัวรับสัญญาณ
0: ครับ
1: แล้วจะรวมคะแนน
0: โอเคครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนตัวแทนหน่อยครับเดี๋ยวลองแสดงผลให้ดูหน่อยเนาะแสดงผลการทำงานนะครับว่าเมื่อกดไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนไหน3คนที่เป็นผู้ส่งครับ3คนผู้ส่งผู้ส่งก็จะส่งไปหาบอร์ดของหนูตรงนี้นะครับหนูต้องโชว์บอร์ดนะครับตอนนี้กรรมการ3คนนะครับก็กำลังส่งข้อมูลไปหาบอร์ดเพื่อนที่เป็นผู้รวมคะแนนอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ส่งหากันแล้วนะครับว่าข้อมูลตัวเลขทั้ง3คนก็จะไปรวมตรงนี้นะครับดังที่เราได้มีโจทย์เกี่ยวกับคะแนนการรวมนะครับของคณะกรรมการทั้ง3คนถูกต้องนะครับ3คนนี้แล้วก็อีก1คนที่ทำหน้าที่เป็นรวมคะแนนทำได้เยี่ยมยอดมากๆครับกลุ่มอื่นนะครับก็ไม่แพ้กันเลยนะครับทำได้ถูกต้องทุกกลุ่มเลยสุดยอดครับนักเรียนในวันนี้เนี่ยเราก็ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรวมคะแนนการใช้คำสั่งเซ็นเซอร์ต่างๆบนบอร์ดไปแล้วนะครับในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์แล้วก็เซ็นเซอร์อื่นๆที่สามารถนำมาต่อพ่วงกับคิดไบต์ได้นะครับวันนี้ก็กิจกรรมมีเท่านี้ครับนักเรียน
2: ค่ะสำหรับแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่1นะคะการใช้งานบอร์ดคิดไบรท์ขั้นพื้นฐานสำหรับในแผนการจัดการเรียนรู้นี้นะคะนักเรียนควรจะได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมบนบอร์ดคิดไบรท์มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมได้เร็วขึ้นแต่ถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยไม่มีความรู้หรือว่ายังไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการใช้บอร์ดคิดไบรท์มาก่อนก็อยากจะฝากคุณครูนะคะให้หาชั่วโมงเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเพื่อที่จะปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมโดยอาจจะให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลบน LED หรือว่าฝึกการใช้เซ็นเซอร์หรือการควบคุมสวิตช์นะคะแล้วอาจจะอ่านค่าเพื่อมาแสดงผลที่ LED ก็ได้ค่ะส่วนกิจกรรมที่ 1.1 และกิจกรรมที่ 1.2 นะคะจะสังเกตได้ว่าเราจะมีตัวอย่างของอัลกอริทึมที่เป็นแนวทางสำหรับให้นักเรียนได้เขียนโปรแกรมนะคะนักเรียนสามารถที่แบบอัลกอริทึมที่แตกต่างออกไปจากที่ในใบกิจกรรมมีให้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่นักเรียนสามารถที่จะทำได้และเนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้นี้นะคะมีใบกิจกรรมให้ทำถึง3ใบก็อาจเป็นไปได้ที่เวลาไม่เพียงพอหากเวลาไม่เพียงพอนะคะคุณครูสามารถที่จะเลือกใบกิจกรรม1หรือ2ใบให้นักเรียนทำได้ค่ะ

านไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: วันนี้ครับรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
2: ค่ะ
0: และจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูก translator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าอาวาสนะฮะชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal day such as king birthday or queen birth or in the royal celebrity
5: Celebrity หรือ Celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า Ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the royal family.
0: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุง
0: อ๋อ
3: หนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลป

0: อ๋อ
1: ความบาง
2: หนังใหญ่บางตัวเนี่ยมีความใหญ่ถึง 1.5 เมตรนะฮะ
3: ประมาณ100ตัวคนเลยนะฮะ
2: เท่าตัวคนบางตัวใหญ่ถึง2เมตร
3: 2เมตรก็มี
1: ไม่ตาย
2: เดี๋ยวเราดูในพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยเรามี
3: เมื่อกี้ว่าเรื่องใหญ่แล้วอันนี
1: ้เรื่องใหญ่กว่าม
3: าเลยทีเดียวครับน้องเปรม
1: หนังใหญ่
4: It's from Indian and then they share

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon. มันยากมากเพราะว่าพระเขาพูดแบบเหมือนบทหนึ่งอะค่ะยาวแบบและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยอะไรเหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะ is a Thai show that you have to wear a maskYeah,
1: monkey mask or like the giant mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again. เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจนุ้ยคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: เพราะเรา

0: ให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about หนังใหญ่ or shadow puppet becauseIn Ayutthaya, as she told you that there was disappear before, and in this nowadays there was once disappear because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand. So Nang Yai was disappear, but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a loyal campaign.24 years ago
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระบรมศรีในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักตร์นะฮะ
1: โอ้ So from now on we can watch and see

0: 120 years ago, and they remain, and it is here, and from King Rama the fifth period, and you're gonna watch the real one.
1: Wow!
2: โอ้โหขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
0: Are you excited?
3: There it is.
0: Are you ready?
2: Yeah.
0: Are you ready?
2: หลวงพ่อนำเลยฮะนิมนต์เลยครับหลวงพ่อครับตามเข้ามาเลยครับเฮ้ย
4: When the intelligent fight with the Hanuman.
0: Hanuman.
4: Hanuman is the monkey.
0: Oh, monkey.
5: Oh. This is Param and Sukrit. This is name of character. This is a story.
6: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากพุทธกันเพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Thosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
6: พระราม
4: fight with พระราม
7: ได้ได้ฝัน
5: Hanuman with elephant Erawan.
7: Erawan.
0: Erawan is the elephant has many hair.
5: Yes.
0: Many hair. It's one elephant but many hair.
7: Oh, one elephant, many hair.
8: แม่ฮะบรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
9: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุภาพราเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พจน์ชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลังกาข้าดีทั้งสามกระบี่ฤทธิ์แรงแข็งขันถวายบังคมลาห้ากันมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเล่าวาวไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแรงแข็งกร้าออกจากที่ประทับพระพราบายหน้าสู่ทินหอรดีบัดนี้กล่าวนอก

อนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกรเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you are with in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
3: เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งเจงกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called Jonggaben.
2: Jonggaben.
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: ครับก็เดี๋ยวนี้จะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกัน
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือย่อไป
6: มันจะล้ม

0: now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tam ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
2: สวย
1: beautiful
3: beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับครูตั้มครับ
4: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู่ตุ
4: ๊
3: ต
4: ู่ใช่ใช
3: ่ตุ๊ตู่
4: นะครับแล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่สองลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับหาไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันทางห่างถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทำนะฮะ
4: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มือลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ่มไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
5: This one is a hammer you know
3: the hammer yeah hammer yeah
5: hammer corn and this one in Thai we call tutu
2: tutu
5: and the hole here we have two types the first one is the one that separate from each other is one hole and the other one the second type is the one that connect to each otherSo there are two types.
1: The first one, what do we call in Thai?
5: We call in Thai kai pla.
3: Kai pla.
1: Just like
5: kai pla is like egg.
3: Fish
5: eggs.
3: Fish eggs.
5: Small eggs. The second type we call in Thai tua non.
3: Tua
5: non. Non is a worm.
1: A worm. Just like a
5: worm. Usually we would do it with a later, so we call nang. Nang is a later, right? And but for this.We use only paper for you guys, but this is also a paper also, but we splay many times, so it look like a real later. And the other one is, this is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
4: อย่างเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: อันนี้คือหนัง
4: ครับเพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกกระหนกเนี่ยตรงนี้มันจะต้องพลิ้วนะครับนี่คือความยากง่ายปิดกันนะครับ
5: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
1: Easy. ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอย
5: ู่ And also with later is more difficult than using paper.
1: So, are you ready to start?
5: Everybody,
2: ready?
5: Are you ready?
2: Are you ready?
5: So let's do it.
1: Yeah. Okay, turn up.
6: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็บรรยายเรื่องราว

0: ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
1: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
2: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
1: หน
2: ัง
1: ควายไม่ทำไม
2: ล่ะเวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเราเอามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะผ่านยากกว่า
3: อ๋อ because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick the light cannot pass so we use cow

0: งแรปอัพ
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเราเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วยน่ารัก
4: เล่นไปเดียวกันโน่น
5: พยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเนื่อง
6: พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ส่วนคราวนี้แหละฮะ
6: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ๊ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมม่าเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: อันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
6: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่
6: ไม
1: ่
6: เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมัน
6: ไม่เข้าใจเลยอาจจะผิดความหมายหรือว่าอะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
3: จริง
6: ไห
3: ม
6: จริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
3: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่าจะ
1: แบบนี้น่าจะ
3: ใช่น่าจะเข้าใจ
6: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
5: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
7: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลยอ่ะ
6: ไม่ยอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
8: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจจะเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเพิ่มภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปจะมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
6: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
6: ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าให้ถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไม่กลัวฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: อยากพูดภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้อ่ะค่ะถ้าเราไม่ลองพูดจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างแล้วอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
10: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได
11: ้จะเรียนภาษาอังกฤษนี่ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย
12: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อ

การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษที่สำคัญและง่ายและใช้ได้จริงในชุดประจำวันอย่างที่คุณผู้ชมต้องการนั่นเองครับเพราะวันนี้ตอนของเรามีชื่อว่า prepositions part 1prepositions นะครับคุณผู้ชมครับเราต้องมาวิเคราะห์คำกันสักหน่อยไหมฮะมันจะมีคำว่า pre เนี่ยก็จะแปลว่าก่อนส่วนคำว่า position ก็คือตำแหน่งครับตำแหน่งดังนั้นนะครับ preposition ก็ถ้ามาแยก preposition นะครับก็คืออะไรเป็นการบอกนะฮะตำแหน่งของสถานที่หรือสิ่งของต่างๆนะครับในรูปประโยคหลักๆนะครับ2อันเลยนะสั้นๆเลยครับจะได้ไม่ต้องซับซ้อนมากก็คือตำแหน่งของเวลาและตำแหน่งของสถานที่นั่นเองครับนะฮะวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยคำง่ายๆคือคำว่า by นั่นเองครับทุกวันนี้นะครับหลายคนที่ดูรายการของเรามาหลายตอนกันแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนเขียนบทภาษาอังกฤษพวกนี้ให้กับคุณผู้ชมได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและง่ายๆเลยนะครับเขาเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ the script is written by me นั่นเองครับ by me ก็คือเขียนโดยผมนั่นเองครับจะเห็นคำว่า by เนี่ยในพวกประโยค passive voice เยอะเนี่ยนะครับก็คือ the script is written by me หรืออาจจะบอกว่า the shop was burnt by the man ร้านนี้นะครับถูกเผาโดยผู้ชายคนนั้นอะไรงี้เนี่ยนะครับหรือ do it by yourself by yourself ก็คือทำเองด้วยตัวเองสิครับต่อไปครับเราจะไปจ่ายตังค์ก็จะถามว่า would you like to pay by credit card นะครับ pay by credit card ก็คือจ่ายโดยใช้บัตรเครดิตหลายคนก็รู้จักประโยคนี้นะครับ I go to school by bus หรือ I came by taxi นะฮะ บางคนบอกว่าฉันนั่งแท็กซี่มาไปแปลตรงตัวฉันนั่งแท็กซี่มา I sit taxi come นี้คุณครับแปลตรงตัวอย่างนี้ฝรั่งก็ตกใจสิครับ I came by taxi คำว่า by ต่อไปนะครับคือคำว่าภายในนั่นเองครับแต่คำว่าภายในเรื่องของเวลานั่นนะจ๊ะเรื่องของเวลานั่นนะครับต้องบอกเลยมันจะมีทริคอยู่อย่างนี้นะครับคำว่าภายในโดยชัดใช้คำว่า by เนี่ยมันจะคือ by บวกกับคำของเวลาอย่างเช่นครับ you have to send it by tomorrow send it by tomorrow ก็คือส่งมันมาภายในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะตัวเธอหรือจะบอกว่า we will finish it by 7 เราจะเสร็จภายใน 1 ทุ่มหรือภายใน 7 โมงเนี่ยนะครับby จะเป็น by tomorrow by next year by 3 o'clock นะฮะเห็นไหมมันจะเป็นคำของเวลาครับหลายคนอาจจะถามเอาแล้วภายในที่ใช้คำว่า within ล่ะครับคุณคริสคำว่า within เนี่ยนะครับผมมันก็คือ preposition ง่ายๆที่แปลว่าภายในอ่ะหลักๆแล้วกันนะ2อันพวกนี้เราต้องให้เครดิตกับคำว่า by กันสักหน่อยเนี่ยนะครับ within เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของภายในเวลาก็คือต้องบวกกับตัวเลขแต่ตัวเลขไม่ใช่เป็นนาฬิกาเป็นโมงนะตัวเลขคือระยะเวลาครับอย่างเช่นหากคุณโทรมาหาเราภายใน24ชั่วโมง If you call within 24 hours ถ้าคุณโทรมาภายใน24ชั่วโมงเป็นต้นใช่ไหมฮะ We will send it to you within 3 days within 3 days ภายใน3วันอีกอันนึงครับก็คือ within เนี่ยนะครับอย่างเช่นผมมีลูกชายเนี่ยผมจะบอกลูกต้องอยู่ภายในตึกนี้นะ You have to stay within this building ก็คือภายในตึกนี้นะครับเห็นไหมฮะ within ก็เป็น preposition ที่พูดถึงเรื่องของเวลาก็ได้สถานที่ก็ดีนั่นเองครับเข้าใจแล้วนะฮะ by นะครับ by tomorrow กับ within 2 days โอเคนะครับ by tomorrow tomorrow within 2 days ต่อไปนะครับคำว่า by เนี่ยนอกจากจะแปลว่าภายในหรือจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะแปลได้ว่าอยู่ตรงหรืออยู่ติดกับนั่นเองครับอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยนะครับอยู่ติดกับทะเลสาบหรืออยู่ตรงทะเลสาบเลย my house is by the lakeby the lake นั่นเองครับผม my house is by the lake หรือหลายคนก็คงจะซื้อคอนโดที่อยู่ติดกับแม่น้ำ condo by the river or the hotel is by the sea อยู่ติดทะเลหรืออยู่ตรงทะเลเลยนะจ๊ะซึ่งคำว่า by ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหนึ่งคำที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยหลายคนต้องรู้จักแล้วคือคำว่าอะไรครับ standby นั่นเองครับอย่าลืมนะครับออกเสียงว่า standby นะครับไม่ใช่ standby อาจจะเหยียบพี่บี้หรือเปล่านี่นะครับ standby แปลว่าอะไรล่ะครับ stand ยืน by ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมที่จะทำงานนั่นเองนะฮะเขาถึงเรียกว่า standby เห็นไหมครับอีกหนึ่งความหมายของคำว่า by ที่คล้ายๆกันก็คือเวลา by เนี่ยอยู่กับ verb อย่างเช่นครับ We drove by the hotel. We drove by the hotel. เรานั้นขับรถนะฮะผ่านโรงแรมไปนะครับหรือ we walked by the university. We walked by the university. คือเราก็ได้เดินผ่านมหาวิทยาลัยไปนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับหลายคนจะเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเห็นแล้วนะเออใช่ใช่เคยเห็นประโยคพวกนี้ต่างๆนานาเนี่ยนะครับหลายคนถามว่าแล้ว preposition เนี่ยมันจะมีเทคนิคอะไรคะอาจารย์คริสมันจะมีสูตรอะไรไหมคะก็วันนี้เนี่ยบางอันก็จะมีสูตรอย่างเช่นเมื่อกี้นะฮะคร่าวๆแต่เอาจริงๆเนี่ยนะครับก็คือ preposition เนี่ยนะครับมันคือใช้ feeling ล้วนๆครับมันเป็น feeling มันต้องพูดจาก sense ก็คือจิตใต้สำนึกคือจิตวิญญาณของคุณครับถ้าคุณมาพูดจาก grammar จาก tense นะครับชาตินี้ก็เครียดแล้วก็เกรงตลอดชาตินะฮะอันนั้นครับมันคือ feeling ล้วนๆคือเห็นประโยคอะไรแล้วคุณพูดตามอย่างเช่นในรายการของเราพูดตามแล้วมันก็จะติดปากติดปากก็จะติดเข้าไปในสมองติดเข้าไปในสมองพอครั้งหน้าคุณจะใช้สมองก็จะส่งที่ปากแล้วก็จะพ่นออกไปแบบถูกต้องและอย่างไหลลื่นนั่นเองครับมีเคสนึงครับวันก่อนเนี่ยนักเรียนผู้ชายผมคนนึงเขาถามผมว่าอาจารย์คริสครับอยากจะทราบจังเลยนะครับว่าปลาสลิดปลาหิมะนะครับผมปลาอินทรีปลาเยอะแยะหมดเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรผมก็คิดในใจนะครับแต่ไม่ได้บอกเขานะครับว่าโอ้โหเฮ้ยเราก็ไม่ใช่ fisherman friend นะครับเพื่อนชาวประมงถึงจะไม่รู้ปลาทุกชนิดผมก็บอกผมไม่แน่ใจอะครับผมเดี๋ยวผมเช็ค Google ให้ดูเลยกันดีไหมฮะลูกศิษย์คนนี้อยู่ดีครับเขาหันมามองผมเขาอายุเยอะหน่อยนะฮะเขาก็บอกผมว่าอาจารย์คริส you are an English teacher ought to know by now you ought to know by now โอ้ประโยคนี้มันไฮโซมากเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะคำว่า by now เนี่ยมันแปลว่าป่านนี้แล้ว ought to know เนี่ยมันเป็นประโยคไฮโซของคำว่า should know you should know by now คือคุณควรจะรู้แล้วนะป่านนี้เนี่ยผมก็ถามเขาคุณไปเอามาจากไหนเนี่ยประโยคนี้ฟังดูมันคุ้นๆนะเขาบอกผมว่าไงไหมครับอยู่ดีเขาหันมามองผมแล้วทำหน้าซึ้งๆ nothing's gonna change my love for you you ought to know by now how much I love you ผมบอกเลิกร้องเถอะครับแหมทำตาซึ้งเนี่ยผมไม่ใช่เมียคุณนะครับเห็นไหมครับเขาได้มาจากเพลงอะ feeling ไงฮะ feeling you ought to know by now เนี่ยนะครับผมก็คือแน่นอนครับป่านนี้นั่นเองใช่ไหมครับ you have to come here by now นะครับ you should be here by now you should be here by now คือคุณควรจะอยู่ที่นี่ป่านนี้แล้วนะจ๊ะนะครับอีกหนึ่ง by ที่คล้ายๆคือ by the time you get here everything will be closed กว่าคุณจะมาถึงที่นี่ทุกอย่างมันก็จะต้องถูกปิดหมดแล้วสิจ๊ะพี่น้องก็มาสายไงล่ะครับSo by the time you get here คือกว่าคุณจะมาถึงที่นี่นะครับ by the time นะฮะอีกอันนึงเนี่ยนะครับผมก็คืออะไรครับถือว่าวันนี้เนี่ยผมเต้นอยู่ในผับแล้วผมก็ไปเหยียบเท้าคุณก็หวังว่าคุณคงจะไม่ใช่ลูกนักการเมืองที่ใหญ่โตแล้วก็อารมณ์ร้อนเนี่ยนะครับผมอาจจะเหยียบเท้าคุณแต่ไม่ได้ตั้งใจไงผมเหยียบโดยบังเอิญหรือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับ I stepped on his foot by accidentI stepped on his foot by accident ก็คือผมเหยียบเท้าเขาโดยบังเอิญหรือโดยเป็นอุบัติเหตุนะครับผมก็จะว่าพี่ครับผมพี่อย่ายิงผมเลยนะครับอย่าทำร้ายผมเลยมันเป็นแค่อุบัติเหตุนะจ๊ะใจเย็นๆนี่ไงครับ by accident นะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งคำที่หลายคนจะต้องรู้จักและเคยเจอภาษาอังกฤษนะครับก็คือคำว่า by the way นะหลายคนมักจะเข้าใจผิดกับอีกหนึ่งคำก็คือ anywayby the way กับ anyway แตกต่างยังไงครับ by the way ก็แปลว่าอะไรมั้ยครับโอ้มีอีกเรื่องนึงยังไม่ได้บอกเช่นวันนี้ผมอาจจะเหมือนกําลังคุยกับคุณอยู่โอ้ by the way don't forget that tomorrow is a holiday อย่าลืมนะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดถ้าเป็น anyway นะครับ anyway เนี่ยก็แปลว่าเปลี่ยนเรื่องนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะพูดถึงนะครับ you know what my son is a very cute little boy นะครับผม anyway but let's get backto learning English ใช่ไหมฮะเปลี่ยนเรื่องกลับมาเรียนภาษาอังกฤษกันหน่อยดีกว่านะครับเรื่องราวของ by เนี่ยนะครับผมอันอื่นๆเนี่ยนะครับก็เป็นพวกอยู่ใน two word verb หรือ phrasal verb ที่เราเคยสอนคุณผู้ชมมาบ้างแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นอันนึงที่เราเคยสอนนะครับคุณผู้ชมก็คือ drop by ก็คือแวะไปหาเองครับอย่างเช่นถ้าใครเป็นลูกศิษย์เก่าของผมเนี่ยนะครับผมเคยเรียนกับผมที่ Central World เนี่ยนะ if you go to Central WorldDrop by คืออะไรแวะมาหานะจ๊ะหรือจะใช้คำว่า come by นะ come by ก็ไม่ได้แปลว่า come by แล้วก็ชนแก้วแบบชาวญี่ปุ่นนะครับ but come by ก็คือแวะมาหาหรือว่าเอา drop by นะครับผมก็จะแปลว่าเดี๋ยวแวะไปหาก็ได้ส่วนมากลูกศิษย์ผมมาหาผมเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเข้ามาที่ Central World เนี่ยเขาจะแวะมาหาผมเนี่ยนะครับเพื่อมาให้ผมสแตมป์บัตรจอดรถครับผมนะฮะน่ารักที่สุดเลยนะครับอีกหนึ่งอันนะครับของคำว่าแวะก็คือคำว่า stop by นะครับที่จริง stop by ก็คือแวะมาหาก็ได้นะนะครับแต่ stop by เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวไทยชอบทำกันมากๆเวลาไปต่างจังหวัดฝรั่งถามผมเยอะมากเลยครับทำไมพี่น้องหลายๆคนชอบป ไปต่างจังหวัดแล้วต้องแวะทุกที่ที่อยู่ตามถนนหนทางอย่างเช่นหัวหินเงี้ยกรุงเทพหัวหินเนี่ยบางครั้งนะครับ4ชั่วโมงว่าเดี๋ยวก็แวะซื้อเกลือบ้างเดี๋ยวก็แวะโปโตชิโน่ซื้อกาแฟบ้างเดี๋ยวก็แวะปั๊ม
1: เดี๋ยวก็ต้องแวะไปซื้อน้ำตาลสดไปแวะซื้อปลาทูไปแวะเอาเล็ดไปแวะชีฟฟาร์ม
0: กำลังบอกไม่ได้ไปทะเลสักทีนะครับดังนั้นครับก็คือ stop by ก็คือแวะนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะปวดฉี่ I have to take a pee take a pee ก็คือปวดฉี่มากคุณขับรถอยู่ผมบอกให้ can you stop by the gas station can you stop by the gas station ก็คืออะไรคุณช่วยแวะปั๊มหน่อยไม่ไหวแล้วนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับผมเรื่องของ by เนี่ยนะครับก็จะมีการหารนั่นเองครับ 1,000 บาท divided by 5 equals 200 1,000 บาทหาร5เท่ากับ200ผมว่าประโยคนี้สำคัญมากๆนะครับสำหรับพวกพี่น้องที่ต้องไปทานข้าวและเป็นคนที่อาจจะไม่มีสตังค์เยอะหรืออาจจะมีสตังค์เยอะแต่มีเกลือเยอะก็คือเค็มนั่นเองนะครับ 1,000 บาท divided by 5ก็คือหาร5นะครับอีกอันนึงก็คืออะไรครับ multiplied by ก็เป็นอีกหนึ่งคำของคำว่าคูณก็คือ times อย่างเช่นครับ2คูณ2เท่ากับ4 2 times 2 equals 4หรือ2 multiplied by 2 equals 4นั่นเองครับอันสุดท้ายของคำว่า by เป็นอันที่ผมนั้นโปรดปรานที่สุดเลยนะครับก็คือนี่เลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับแหมดูสิครับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้นะครับถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงสาวสวยเต็มไปหมดเลยนะครับก็คนมันหล่อนะครับช่วยไม่ได้ I am surrounded by a lot of beautiful women surrounded by ถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงเยอะมากเลยครับผมอะไรนะครับแต่งงานมีลูกแล้วขอโทษครับน้องจ๋าที่มีเมียแล้วจ้ะมีลูกแล้วไป preposition ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับก็คือ preposition in นั่นเองครับin เนี่ยนะครับผมก็คือในนะครับผมแต่เราต้องใช้กันให้เป็นกันหน่อยเนี่ยนะครับอันแรกเลยที่เราใช้คำว่า in เนี่ยนะครับก็คือจังหวัดเมืองประเทศจำมาเลยฮะรัฐก็ได้นะครับผมอย่างเช่นเนี่ยนะฮะ I live in Thailand ไม่ใช่ I live at Thailand หรือ on Thailand ใช่ไหมฮะ I live in Thailand นะครับผมนี่แหละฮะ She lives in Japan นะครับผมหรือว่าอย่างเช่นครับ I have a school สมมตินะฮะ I have a school in Phuket ผมมีโรงเรียนอยู่ที่ภูเก็ตเป็นต้นใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับผม in Thailand in New York in Phuket made in Thailand and in Thailand นี่ไง made in Thailand นะครับต่อไปเนี่ยนะครับ in เนี่ยก็จะใช้กับเดือนและปีนั่นเองครับอย่างเช่นนะครับผมถ้าผมจะบอกว่า I opened my school in March นะครับ I opened my school in March in Central World นะใน Central World ในเดือนมีนาคมเห็นไหมใช้เหมือนภาษาไทยในเดือนมีนาคมนะครับหรือผมอาจจะบอกว่าผมเปิดโรงเรียนผมเนี่ยนะครับในปี1999สมมตินะครับ I opened my school in 1999 in March in 1999แต่ถ้าเป็นวันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้ on นะจ๊ะแต่วันนี้เรายังไม่ได้โฟกัสออนนะฮะแต่ผมจะเปิดตัวหนึ่งให้ก่อนแล้วกันนะออนอย่างเช่นครับ on Monday on Tuesday และเมื่อกี้ in January แต่ถ้าเป็นวันที่5มกราคม on the 5th of January หรือ on January the 5th นั่นเองครับรวมถึงเนี่ยนะครับ on Valentine's Day นะครับ on New Year's Eve นะฮะ on ก็คือใช้กับพวกวันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งอันของคำว่า in ก็คือ in the morning นะครับอย่าลืมนะครับเรื่องเวลาเราก็เคยสอนไปแล้วนะครับไปดูเทปเก่าๆใน YouTube กันได้นะครับแต่มา brush up นะมา brush up มาขัดเกลากันหน่อยเนี่ยนะฮะ in the morning ก็คือตอนเช้า in the afternoon คือตอนบ่าย in the evening คือตอนเย็นนะครับแต่ถ้าตอนกลางคืนต้องใช้ at night นะจ๊ะ at night จะใช้กันมากกว่านะครับแล้วฝากไว้นะครับ in the morning ตอนเช้าแต่ this morning ก็คือเช้านี้นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับเรื่องของ in เนี่ยนะฮะผมก็จะใช้ในประโยคอีกหลายประโยคมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่น in time เคยดูไหมครับหนังที่ผมนำแสดงนะฮะล้อเล่นครับ Justin Timberlake ครับแหมไปเทียบเท่ากับเขาเห็นเขาตัดสกินเฮดคล้ายๆกันเนี่ยนะครับ in time ก็แปลว่าทันเวลาแล้วถ้า on time แปลว่าตรงเวลานะมันแยกแยะกันนะครับผมอย่างเช่นนะครับ we got there in time คือเราไปถึงที่นั่นทันเวลาพอดีนั่นเองครับถ้าคุณเคยดูหนังเรื่อง in time นะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะต้องมีการเวลาให้ทันเวลาพอดีครับ on time ตรงเวลาแต่ in time แปลว่าทันเวลานั่นเองครับอีกหนึ่งอันนะครับก็คือ in a hurry หรือ in a rush นะฮะ in a hurry หรือว่า in a rush ก็จะแปลว่ารีบนะฮะอย่างเช่น I'm in a hurry หรือ I'm in a rush ก็แปลว่า เขารีบนะจ๊ะตัวเธอจะถามฝรั่งก็ได้นะครับ Are you in a hurry? Are you in a rush? คุณรีบหรือเปล่านะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งอันของคำว่า in นะครับภาษาอังกฤษปีหน้า next year แต่ถ้าในอีก2ปีข้างหน้า next 2 year นั่นไงเห็นไหมฮะผมว่าแล้วเชลคุณก็ยังจำให้ได้หรืออาจจะยังไม่เคยดูเทปเก่าๆของเราเนี่ย

ครับจำมาเลยนะครับว่า next year คือปีหน้าถ้า next 2 years เนี่ย next 2 years มันจะแปลว่าในอีก2ปีที่จะถึงนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าในอีก2ปีข้างหน้าเขาจะใช้ in 2 years นั่นเองครับ in 2 years อย่างเช่นถ้าคุณจะเรียนจบในอีก2ปีข้างหน้า I will graduate in 2 years นั่นเองครับ I'll graduate in 2 years หรือ I'm going to ก็ได้นะ I'm going to graduate in 2 years นั่นเองครับนะฮะหรือวันนี้ครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมไม่เคยทราบนะครับเวลาผมอัดรายการไปนะครับก็ต้องสารภาพนะครับก็โทรศัพท์ก็อยู่ติดกับผมอย่างนี้นะครับผมบางครั้งอาจจะมีการรับแล้วก็บอกว่า I'll call you back in a few minutes in a few minutes ก็คือเดี๋ยวโทรกลับในอีก 2-3 นาทีข้างหน้าได้เปล่าตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะครับส่วนคำว่า in นะฮะอย่าลืมครับ in บวกกับตัวเลขหรือ in a few ก็ได้นะ in a few days ในอีกไม่กี่วันมันจะคล้ายๆกับอันนี้เราเคยสอนไปแล้วคือ last year ปีแล้วแต่ถ้า2ปีที่แล้วต้องใช้ 2 years ago ไม่ใช่ last 2 years นะครับโอเค last 2 years มันก็จะแปลว่าใน2ปีที่ผ่านมาต่อเนื่องเกิดขึ้นแต่ 2 years ago 2ปีที่แล้วคือมันเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วฝรั่งก็จะคิดคำว่า ago มาทำไมล่ะครับถ้าคุณไม่ยอมใช้อ่ะให้เขามาชงโอเลี้ยงให้คุณกินเหรอครับนั่นมัน ago นะฮะ so 2 years ago นะครับอันนี้เราพูดถึงตำแหน่งบ้างนะนะไม่เห็นจะยากครับ the folder is in the cupboard the folder is in the cupboardก็คือแฟ้มเอกสารอยู่ในตู้เก็บของบางคนบอก the fam is in the cupboard คุณคิดว่าฝรั่งเขาจะเข้าใจหรอครับก่อนหนึ่งนะครับแฟ้มไม่มีนะครับในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the folder or the file และอย่าลืมครับตู้เก็บของเขาออกเสียงว่า cupboard the folder is in the cupboard นะครับผม in the cupboard นะครับผมหรือว่าจะบอกว่า the plate is in the sink นะฮะจานอยู่ในอ่างล้างจานเป็นต้นเห็นไหม in ก็คือไหนอ่ะไม่ยากเลยทีเดียวนะครับภาษาอังกฤษของคำว่า in เนี่ยมีอีกหลายสำนวนหลายประโยคสำเร็จรูปเอาไปใช้ได้เลยนะครับฝรั่งบอก I'll see you in a jiffy ชาวไทยฮะ I'll see you in a jiffy โอ้โหพี่น้องชาวไทยไปนั่งรออยู่ที่ร้าน jiffy รอไป3วันฝรั่งยังไม่มาเลยครับเพราะ see you in a jiffy ไม่ได้แปลว่าเจอกันที่ร้าน jiffy นะจ๊ะตัวเธอแต่มันแปลว่าเดี๋ยวเจอกันอีกแป๊บหนึ่งนั่นเองครับส่วนร้าน jiffy ที่คุณเห็นในร้านสะดวกซื้อตามปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับ jiffy แปลว่าเวลาอันสั้นนะฮะดังนั้น in a jiffy ก็แปลว่าเวลาแป๊บเดียวครับตอนนี้คนโทรมาหาผมก็อยากจะรับแล้วบอก I'll call you back in a jiffy in a jiffy คือเดี๋ยวโทรกลับอีกแป๊บหนึ่งนะครับผลไม้เวลาเป็นฤดูกาลของเขาเนี่ยนะครับเราจะใช้ in season อย่างเช่นครับ mangoes are in season ก็คืออะไรช่วงนี้เป็นฤดูมะม่วงจ้าต่อไปครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะบอกว่าเขากำลังประชุมกันอยู่นะครับหรือว่าประชุมกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับ the meeting is in progress หรือ in progress นะครับ the meeting is in progress or in progress ก็คือกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เลยทีเดียวต่อไปเนี่ยนะครับหลายคนชอบถามผมนะครับว่าคุณคริสครับถ้าไปเรียนโรงเรียนของคุณคริสเนี่ยเรียนกับเทปเรียนกับครูคนอื่นหรือเปล่าผมบอกไม่เลยครับเรียนกับผมเนี่ยนะครับ you study with me in person นะฮะ in personหรือจะใช้เป็นสำนวนอีกอันนึงก็คือ in the flesh in the flesh ก็คืออะไรครับสดสดเป็นเป็นเลยนะครับ in person คำต่อไปนะครับก็คือบ้านเราก็ใช้เหมือนกันนะฮะใช้แบบไทยๆมานะครับก็คือคำว่าแว้นนะฮะก็คือแว้นไปก่อนจ่ายล่วงหน้ากันไปก่อนนะครับ pay in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้าไปก่อนอย่างเช่นเราต้องจ่ายเขา3เดือนล่วงหน้า we have to pay 3 months in advance 3 months in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้า3เดือนนั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยนะครับถ้าวันนี้เราซวยเราตกระกำลำบากเราไปทำอะไรไม่ดีเนี่ยนะครับโดนแม่ด่าโดนเมียด่าโดนเจ้านายด่า you are in trouble you are in trouble ก็คือคุณนั้นอยู่ในสภาวะที่ซวยและจ้างานเข้าชุดใหญ่ถ้าเป็นสำนวนนะครับก็จะบอกว่า you are in hot water หรือ you are in deep water คือตกลงไปในถังน้ำร้อนหรือตกไปในน้ำที่ลึกว่ายน้ำออกมายากนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมีหลายคนเขาก็มาบอกผมนะครับว่าถ้าผมเนี่ยย้อนเวลากลับไปสัก10ปีเนี่ยนะครับผมเนี่ยน่าจะหน้าตาคล้ายๆณเดชน์เลยทีเดียวนะครับอะไรนะครับฝันไปเถอะครับแหมถ้าอยากจะบอกว่าฝันไปเถอะ in your dreams นะครับ in your dreams นะครับ in your dreams หรือใช้ dream on ก็ได้นะมี on ด้วยนะฮะ in your dreams or dream on ก็คือฝันไปเถอะไม่มีทางนะฮะต่อไปครับ in love ครับ I'm in love are you in loveEverybody's in love ทุกคนนั้นอยู่ในช่วงของความรักหรืออยู่ในช่วงของการมีความรักนั่นเองอีกหนึ่งอันครับสิ้นเดือนแล้วครับพี่ไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ไม่พอเป็นหนี้ท่วมหัวเลยครับ in debt เราใช้ in debt นั่นเองครับ in debt ก็จะแปลว่าอะไรครับเป็นหนี้นั่นเอง debt ไม่ใช่ debt นะฮะ บางคนออกเสียง debt ไม่ต้องแม้มปากบางคนออกเสียง debt ฝรั่งก็เปียกตาเลยนะฮะ I'm in debt ผมเป็นหนี้นะครับหรือว่า the company

is in debt บริษัทนั้นเป็นหนี้นั่นเองครับแล้วสำนวนนี้เราเคยสอนแล้วตอน colors นะครับสีแดงไงนะผู้ชายฝรั่งบอกชาวไทยว่า I am in the red ชาวไทยหันไปฟังแล้วก็บอก I am in the yellow ไม่เกี่ยวกับเรื่องสีนะครับ in the red คือตัวแดงขึ้นเต็มเลยก็คือเป็นหนี้นั่นเองคำว่าคุมดูแลนะครับก็คือ in charge นั่นเองฮะ in charge อย่างเช่นครับถือว่าผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาด I am in charge

่อไปเนี่ยนะครับ in a nutshell เปลือกถั่วมันจะเล็กไงช่องว่างในเปลือกถั่วมันก็น้อย so in a nutshell ก็เลยกลายเป็นสำนวนฝรั่งที่แปลว่าอะไรไหมครับแปลว่าเรื่องย่อๆนี่คือเรื่องย่อๆที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับผมต่อนะฮะ in a row in a row ก็แปลว่าติดต่อกันนั่นเองครับนี่นะครับติดต่อกันอย่างเช่นนะครับสมมติวันนี้ผมไปเล่นโบว์ลิ่งนี่อู้ล้างท่อนะครับแต่เพื่อนผมเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงสไตร์3ครั้งติดกันนะฮะ she had 3 strikes in a row 3 strikes in a row ก็แปลว่าสไตร์3ครั้งติดกันเลยครับอีกหนึ่งสำนวนที่ชาวไทยต้องเจอประจำนะครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยได้ยินคือ in the loop ในคำว่า loop เนี่ยนะครับนี่ไงวุ๊บเป็นเชือกวงกลมนะฮะอยู่รอบๆเป็นลูปไงใช่ไหม in the loop ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าดึงคุณเข้ามาอยู่ในวงนี้นะครับเราจะได้รู้สิ่งเดียวกัน I want to write an email to you นะครับ to make sure that you are in the loop ผมอยากจะเขียนอีเมลมาหาคุณเพื่อที่จะยืนยันนะครับว่าคุณนั้นอยู่ในวงเดียวกับเราคุณจะได้รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นนั่นเองครับ in the loop นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือคำว่า he turned himself in ก็คือเขามอบตัวของตัวเองให้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปทำคดี he turned himself in ก็คือมอบตัวนั่นเองครับ prepositions แม่เห็นไหมครับเยอะจริงๆนะมี by แล้วก็มี in คุณผู้ชมก็คงจะงงอ้าวแล้วอันอื่นน่ะ to on น่ะ with at of โอ้ยเยอะไม่ต้องกลัวครับเพราะผม Christopher Wright กับรายการคลิกของเรายังมีให้คุณอีกหลาย preposition ในครั้งต่อๆไปอย่างแน่นอนครับแต่วันนี้แค่นี้ก็จำให้หมดก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วครับผมแล้วเจอกันใน Preposition Part 2ครับ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: We are very excited about this model because this is the first time that you can study liver stage of malaria parasite in human cells

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ครับเจอกันใน Strong Together ซีซั่น5นะครับวันนี้วันที่9แล้วนะครับหรือวันที่2ของวีค2เป็นไงบ้างครับวีคที่ผ่านมากับเมื่อวาน
1: วีคที่ผ่านมาก็คือเหมือนจะหนักแต่วีคนี้หนักกว่า
0: ครับใช่
1: เหมือนเบิร์นดีกว่า
0: เมื่อวานจะเบิร์นกันเยอะเลยนะ
1: ใช
0: ่ครับโอเควันนี้ก็จะเป็นอัปเปอร์ครับเมื่อวานเป็นโลเวอร์ในสำหรับ2วีคแรกโปรแกรมจะแบ่งเป็นโลเวอร์กับอัปเปอร์แล้วก็คอมาโซไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการแบ่งกล้ามเนื้อช่วงบนช่วงล่างจะเบากว่านิดนึงส่วน2วีคสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแบบฟูลบอดี้พุชกับพูลเดี๋ยวเจอกันในวีคหน้ามันจะเป็นแบบพุชกับพูลโอเควันนี้เป็นอัปเปอร์เดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มอัพกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจับแถวหัวไหล่และหมุนกว้างๆไปด้านหลังขอ8ทีวันนี้จะใช้หัวไหล่ค่อนข้างเยอะอยู่ครับ4 5 6 7มาด้านหน้าครับ1 2 3 4 5 6 7 8เสร็จแล้วมาตรงนี้ครับกอดตัวเองเข้าเปิดออกนิ้วโป้งชี้ไปด้านหลังดีครับอีก8ที2 3 4 5 68โอเคต่อมาเราจะวอร์มอัพคอมัสเซิลนิดนึงเราจะมาอยู่ที่พื้นก่อนครับหรือในท่าไฮแพลงค์นะครับแบบนี้จะเป็นการเกรงคอมัสเซิลแอคทีเวตไปในตัวพร้อมกันดันเทอร์โบไปด้านหลังยืดขาไปด้วยแตะปลายเท้าโททัชขอ10ที 1 2 3สี่จังหวะกลับมาเกงท้องไว้นะครับเกงก้นหลังไม่แอนดันสะโพกขึ้นพยายามให้ขาตึงให้ได้มากที่สุดเพื่อยืดแฮมสตริงและน่องไปในตัวกับโอเคอีกทีเดียวโอเคเยี่ยมมากทีนี้หยิบมินิแบนมาเราจะวอร์มหัวไหล่ด้วยมินิแบนนิดนึงครับอ๋อขออภัยก่อนที่จะใช้มินิแบนวางมินิแบนลงก่อนครับเป็นท่าแบบไม่ใช้ก่อนถ้าสามารถหันตัวชิดติดกำแพงได้สามารถตัวชิดติดกำแพงศอกติดกำแพงมือติดกำแพงแบบนี้และหลังล่างติดกำแพงไว้ด้วยไม่มีกำแพงไม่เป็นไรแค่ให้เปิดออกไว้แบบนี้ศอกเปิดออกติดไว้ข้อมือระหว่างที่อยู่แบบนี้ค่อยๆยืดขึ้นมือชิดแนบหูขึ้นไปเลยโอเคและลงออก8ทีผมจะรู้สึกยืดยืดแถวหัวไหล่อาจจะก๊อปแก๊ปนิดหน่อยดีช้าๆแบบนี้เรามาขยับกันก่อน
2: ดีครับ
1: 4ครับ
0: ยืดสุดลงพยายามเปิดไว
1: ้8ครับ
0: โอเคทีนี้ใช้มินิแบนครับท่าคล้ายๆเดิมมือมินิแบนอยู่ที่ข้อมือไว้นะครับนี้ออกแรงต้านออกมาด้านนอกแบบนี้ต้านไว้แล้วค่อยๆดันขึ้นสุดและลงต้านไว้ตลอดขอ10ทีครับ2 3 4อันนี้เป็นค่อนข้างเป็นเวิร์กเอาท์ได้เลยอันหนึ่งนะครับ5ระหว่างที่ทำต้านข้อมือออกมาอีกครับดีอาจจะรู้สึกบริเวณหัวไหล่ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ดีมากครับ
1: 7ครับ
0: ทีพยายามตรงนี้กดไว้ไหล่ห่างหูไว้บางทีจะคนจะชักไหล่ขึ้นมาอย่างนี้เอากดไว้แล้วดันขึ้น
1: อีกทีครับ
0: โอเคพักขออีก1เซตครับอันนี้ก็จะเป็นการวอร์มหัวไหล่เมื่อกี้เป็นยังไงบ้าง
1: ตึงใช่ครับตึงหัวไหล่ครับ
0: ดีมากเริ่มรู้สึกแบบร้อนๆ
1: ใช่ครับ
0: ก็แบบเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าโปรแกรมวันนี้จะใช้ไหล่ค่อนข้างเยอะเลยแหละโอเคหยิบกลับมาให้อีกสัก10วิขออีกเซตหนึ่งครับอยู่ที่ข้อมือเตรียมตัว3 2 1ออกแรงดันไว้ยกขึ้นสุดหนึ่งช้าช้าได้คอนโทรลมูฟเมนต์สองระหว่างที่ยกขึ้นเกรงท้องสาม เราไม่ได้ยกขึ้นตามแบบนี้เกรงท้องไว้ตัวตรง4 5 6 7 8 9และ

0: 10โอเคอันนี้ก็เหมือนเป็น1เวิร์กเอาท์ไปเลยนะครับทีนี้เราจะหยิบสเต็ปมาทำพุชอัพครับสเต็ปมาทีนี้จริงๆสเต็ปเนี่ยมันสามารถทำพุชอัพได้หลากหลายมากเลยนะครับผมสาธิตให้ระหว่างที่ให้พักเราสามารถที่จะเอามาบิวแบบนี้เพื่อที่จะทำให้มันเบาลงยิ่งสูงจะยิ่งเบาหรือจะทำให้หนักขึ้นก็ได้โดยที่เอาเท้าไว้บนสเต็ปแบบนี
1: ้ครับ
0: อันนี้ยิ่งเท้าสูงขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งหนักหรือแม้แต่เอามาเล่นเป็นแบบvariation อื่นๆอย่างเช่นมือข้างนึงอยู่สูงแบบนี้แล้วสลับไปมาก็ทำได้ยิงสเต็ปแบบสามารถเอามาเล่นได้หลากหลายกับ push up โอเคแต่สำหรับวันนี้ให้เลือกครับจะมาทำให้เบาลงอยู่แบบนี้หรือหนักขึ้นก็ได้โอเค
1: ครับผม
0: วันนี้จะสาธิตแบบให้มันเบาลงโดยที่แบบนี้นะครับเก็บพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเคเซตอัพมืออยู่ตรงขอบเซตอัพขึ้นมาแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าหนักไม่ไหววางเข่าลงได้เก็บก้นเตรียมตัว12ที3 2 1ไปครับนี่ครับ1 2ศอกจะไม่กางออกมาเยอะมากกดลงมาไว้แบบนี้เพื่อให้โดนอกมากขึ้นสะบักตอนลงจะไม่จมลงแบบนี้เก่งไว้ให้น้ำหนักให้อกเราเหมือนจะมาแตะระหว่างฝ่ามือและดันขึ้นดีมากเก่งก้นไว้แบบนี้นะครับก้นจะไม่โด่งหลังจะไม่แอ่น
1: สองที
0: ออกแรงหายใจดันขึ้นโอเคเย็นมากครับต่อมาโชลเดอร์เพรสครับหยิบดัมเบลขึ้นมาครับโชลเดอร์เพรสกลางออกไว้แบบนี้และดันขึ้นลงเป็นสามเหลี่ยมขอ12ที่พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2ไปครับสังเกตว่ามันจะเป็นลงมาเป็นสามเหลี่ยมและขึ้นปุ๊บแบบนี้ไว้เยี่ยมมากดีมากครับหลายคนทำแล้วน้ำหนักจะอยู่แบบนี้นี่ก็ไม่เอาอยากให้ส่งขึ้นไปตรงๆบางคนจะเฉียงอยู่แบบนี้ไม่เอาส่งขึ้นไปตรงๆแบบนี้และเปิดออกมาไว้เหมือนที่เราตอนวอร์มนะครับจะโดนหัวไหล่ข้างหน้านี้มากขึ้นและที่สำคัญระหว่างที่ทำตัวเราจะเกรงไว้จะไม่ได้ยกขึ้นหลังแอ่นเกรงท้องไว้เป็นเส้นตรง
1: 11ครับ
0: โอเคอีกทีเดียว
1: 12
0: โอเคต่อมาเก็บสเต็ปออกไปครับหยิบมินิแบนมาเราจะทำท่าแบกรองแบคอท่าหนีคลานอยู่แบบนี้เราจะได้อีกแบบนี้นะครับทีนี้เราจะค่อยๆ คลานไปข้างหน้าโดยที่เราจะเกรงท้องพยายามให้ตัวของเราเนี่ยขนานอยู่กับพื้นแบบนี้นะครับก้นจะไม่โด่งขึ้นแบบนี้ขนานกับพื้นแล้วค่อยๆขยับไปแล้วขยับกลับมา
1: ค
0: ราวนี
1: ้
0: โอเคอันนี้ผมจะจับเวลาเป็น30วิเพราะว่าแต่ละคนอาจจะความเร็วไม่เหมือนกันลองค่อยๆ คอนโทรลดูนะครับให้เวลาอีก3 2 1ไปครับ30วิค่อยๆไปครับก้าวขากับแขนฝั่งตรงข้ามค่อยๆไปรักษาระยะห่างของมือไว้ให้ยางต้านกันไว้เราจะใช้หัวไหล่ใช้ขาใช้ท้องเป็นท่าที่ใช้หลายๆส่วนผ่านไป15วิแล้วค่อยๆไปครับก้นไม่โด่งไว้เก็บลงมาเกรงท้องไว้ครับถ้าแบกคอค่อยๆไปข้างหน้ามาข้างหลังโอเคพักครับ30วิพอดีครับอันนี้ก็จะเป็นท่าใหม่เข้าไป
1: ถือว่าโดนหัวไหล่หลายท่าเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้คือหัวไหล่เยอะมากครับโอเคท่าต่อมาให้ไหล่ได้พักบ้างอัปเปอร์ของช่วงหลังบ้างครับท่าโรครับหยิบดัมเบลมาน้ำหนักใกล้ตัวดันสะโพกไปข้างหลังตัวขนานกับพื้นเยอะๆและดึงเข้ามาที่ท้องนะครับปล่อยลงโอเค12ที่3 2 1ไปครับระหว่างที่ทำยืดอกขึ้นเกรงท้อง

0: หลังไม่แอ่นหลังไม่โก่งนะครับแล้วก็พยายามดันสะโพกไปข้างหลังเยอะๆถ้าระหว่างที่ทำรู้สึกตึงที่หลังล่างให้เกรงท้องเพิ่มขึ้นหรือว่าเพิ่มมุมขึ้นมานิดนึงแต่จริงๆแล้วอยากให้ตัวขนาดพื้นให้ได้มากที่สุดจะยิ่งโดนบริเวณหลังมากขึ้นนะครับเวลาดึงศอกเข้ามาศอกหนีบชิดติดตัวไว้ศอกไม่กางออกไปข้างๆหนีบไว้จะโดนกล้ามหลังบริเวณแถวๆนี้นะครับ
1: 12ครับ
0: โอเคพักได้ครับอันนี้คือ1เซตครับ4ท่านี้เป็นไงบ้างครับ
1: ครับเหนื่อยคร
0: ับ ไหลเยอะด้วย
1: ไหลเยอะครับ
0: ไหลหน้าร
1: ู้สึกว่าถ้าเซตประมาณ3เริ่มน่าจะเก่งแบบใช้แรงเยอะน่าจะมีการสั่นเกิดขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็ลองหาน้ำหนักของตัวเองไว้นะครับอย่างที่บอกไปเรื่อยๆกับเรานะครับอย่างท่าแบคอเนี่ยก็เป็นท่าใหม่อันนี้ผมก็จะใช้ยางหนักสุดเลยแต่จริงๆแล้วลองเลือกยางอันเบามาก่อนก็ได้นะครับพักนิดนึง
1: ท่าแบผมรู้สึกว่าใช้อย่างที่พี่เจเจบอกคือใช้หลายส่วน
0: ใช้หลายส่วนมาก
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับจริงๆเป็นท่าแบบ full body แต่ว่าพอเอามินิแบนด์มาเข้าด้วยเนี่ยแล้วเราต้องต้านด้านข้างๆเนี่ยเราจะใช้ไหล่ด้านข้างเยอะมากในการต้านไว้พร้อมกับคานไปข้างหน้าด้วย
1: เอาเก่งตัวให้ลอยขึ้นอีก
0: ใช่ครับอ่ะหยิบสเต็ปมาเตรียมตัวเข้าวิดพื้นครับโอเคเซตอัพท่าลงไปที่พื้นเตรียมตัว3 2ไปครับลงค่อยๆดันขึ้นช้าๆได้ครับ2 3ถ้าใครไหวจะขึ้นมาเป็นฟูลพุชอัพก็ได้4 5อย่างที่บอกให้อกไปอยู่ตรงกลางฝ่ามือถ้าไปแบบนี้จะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่และถ้าก้นโด่งก็จะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เก็บก้นมาไว้ตัวเป็นเส้นตรงเกร็งท้องออกแรงดันขึ้นอกไหล่ไตรเซปที่เราจะรู้สึก
1: เรียบร้อยครับ
0: โอเคไตรเซปก็จะเป็นด้านนี้นะครับคือถ้าเกิดมือเรายิ่งอยู่ชิดใกล้ตัวมากเท่าไหร่จะโดนไตรเซปมากขึ้นเท่านั้นแต่นี้เราจะกางออกประมาณ45องศาแล้วก็มืออยู่ประมาณนี้จะเน้นที่อกแต่ยังไงก็ตามท่าพุชอัพก็เป็นท่าที่โดนทั้งอกไหล่แล้วก็ไตรเซปก็จะรู้สึกทั้ง3ส่วนนี้นะครับ
1: ครับ
0: แค่ต่อมาโชลเดอร์เพรสครับหยิบดัมเบลมาจางขึ้นเกรงท้อง12ที่3 2 1ไปครับดันขึ้น1ลงมา2สามารถลงมาจนดัมเบลอยู่ประมาณหูของเราและดันขึ้นถ้าใครรู้สึกว่าไหล่มีอาการเจ็บหรือเวลาลงมาลึกๆไม่ค่อยเฟกซิเบิลนะครับสามารถลงมาแค่ฉากแค่นี้ก็ได้ลงมาแค่เป็นฉากหายใจออกดันขึ้นพยายามกดไหล่ห่างหูไว้ไม่ชักขึ้นมาแบบนี้กดลงไว้เกรงท้องดันขึ้น
1: ทีครับ
0: โอเคเตรียมตัวแบคคลอครับเก็บดัมเบลไว้ข้างเอาสเต็ปเอาไว้ข้างๆครับยางมาใส่ที่ข้อมือฟึบลงไปเตรียมตัวเวลาเราคลอเนี่ยพยายามกางมือออกเยอะๆนะครับแบบนี้เพื่อลดแรงที่ข้อมือโอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: เดี๋ยวผมจับเวลา30วิพร้อมแล้วไปครับค่อยๆสเต็ปไปและถอยกลับเกรงท้องไว้ดีๆออกแรงต้านด้านข้างของยางไว้เพราะมันจะดึงกลับมาแบบนี้ต้านไว้อีก10วิโอเคพอครับพักไหลแบบแล้วรานอยู่นะ
1: ใช่ครับใช้งานเต็มที่ครับวันนี
0: ้สะบัดนิดนึงท่าต่อไปเป็นโรด้านหลังได้พักไหลนิดนึงครับโอเค12ที่ดันสะโพกไปด้านหลัง

0: เตรียมตัวยกขึ้น3 2ไปครับหนีบฮึบดึงน้ำหนักเข้ามาที่สะดือนะครับบางคนจะดึงขึ้นมาตรงแบบนี้ไม่เอาจริงๆก็ไม่ได้ผิดแต่ว่ามันจะโดนช่วงด้านบนซึ่งอยากจะให้เน้นหลังลงมาข้างล่างหน่อยดี
1: สวัสดีครับ
0: โอเคเรียบร้อยรอบสองเริ่มมีเหงื่อ
1: ครับเหมือนใช้แรงเริ่มใช้แรงเยอะขึ้นแต่เหมือนท่าแบร์ผมเริ่มแบบโฟกัสจังหวะได้แล้ว
0: ดีมาก
1: แรกจะรู้สึกเหมือนจับจังหวะไม่ถูกมันจะค่อนข้างเหนื่อยเหมือนคอยทรงตัวตลอดอะไรเงี้ยฮะ
0: ดีมากครับโอเคให้พักอีกนิดนึงบางคนเหงื่อเริ่มซึมๆแล้วจริงเหงื่อเยอะหรือไม่เยอะไม่ได้อยู่ที่การเบิร์นนะครับคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยเหงื่อเยอะแล้วเบิร์นอันนี้จะไม่เกี่ยวกันเหงื่อเนี่ยเป็นแค่ตัวระบายความร้อนของร่างกายออกกำลังกายเยอะๆร่างกายก็จะระบายความร้อนได้ดีขึ้นแล้วก็อีกอันนึงอยู่ที่กรรมพันธุ์ด้วย
1: ครับทั้งผมก็ไม่ค่อยเหงื่อมันออกจากข้างในนี่เหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: ยิ่งถอดหมวกมาดูหมวกอาจจะ
1: สะบิด
0: โอเคเกือบนาทีหนึ่งเตรียมตัวหยิบสเต็ปมาครับเตรียมพุชอัพครับผมโอเคเตรียมตัวเซตอัพท่าครับมาโอเคใครใช้อะไรก็ระวังมันเลื่อนนะหาที่มันแบบมั่นคงเตรียมตัว12ที่3 2ไปครับหายใจออกดันขึ้น2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อีกทีเดียวโอเคเตรียมตัวหยิบดัมเบลมาทำท่าชูเดอร์เพรสครับโอเคเซตอัพท่าเก็บก้นไม่โด่งเอ๊ะก้นไม่แอ่นแบบนี้เก็บลงเกรงท้องเซตอัพท่าเตรียมตัว3 2 1ดันขึ้นหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้า2 3 4เปิดไหล่ออกมาไว้5ดันขึ้นตรง6 7 8 9 10 11 12โอเคเก็บสเต็ปไปทำท่าแบ็ครอยางอยู่ที่ข้อมือไว้ลงมาเตรียมตัวให้เป็นไร5วิ30วินะครับ3 2ไปเก็บไปเรื่อยๆเกร็งท้องไว้เป็นแบบท่าฟูลบอดี้จริงท่าพวกคอเนี่ยมีท่าหลากหลายมากมีแพลคอลีเซอร์คอเป็นท่าที่เบิร์นค่อนข้างดีเลยครับอีกนิดเดียวอีกแค่5วิ3 2 1โอเคท่าสุดท้ายแล้วครับโรลลิ่งนี่รู้สึกไหลเลยหยิบดัมเบลมาครับเซตอัพท่าดันสะโพกไปด้านหลังยืดอกขึ้นหลังตรงเกรงท้องดีๆไปครับ12ที่พร้อม go 1มีสะบัดเข้าหากัน2 3 4 6 7 8 9 10 11 12โอเคเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างครับ
1: ตึงหัวไหล่มากครับตอนนี้
0: ใช่วันนี้จะเตรียมมาแบบเน้นหัวไหล่ค่อนข้างเยอะเลยแหละ
1: ถ้ามีซิส

0: สีอาจจะไม่ไหวนี่กำลังสุดเคยสุดแรงพอดีครับ
1: จริงนี่กำลังแบบเมื่อยๆเนาะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคกันเดี๋ยวพายืดกันเลยครับเดี๋ยวจะนั่งลงครับเดี๋ยวขอนำคลายหลังล่างก่อนวางมือซ้ายลงข้างๆนะครับเปิดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มไปด้านข้างเท่าที่เราไหวหัวเข่าไม่ยกขึ้นกดไว้ผ่อนคลายหายใจลึกๆ3 2 1อีกข้างครับเปิดตัวขึ้นไว้หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลงครับ3 2 1ออกมาบริเวณอกครับยืดนี้ไปข้างหน้าดึงมาข้างหลังครับ3 2 1อีกข้างนึงครับยืดแขนมาหน้าดึงเข้ามาหาตัวรู้สึกยืดไหล่ด้านหลัง3 2 1ต่อไปประสานมือไว้ด้านหลังครับเหมือนมีคนดึงแขนไปด้านหลังดึงอกไปด้านหน้ารู้สึกยืด3 2 1ทีนี้อยู่ในท่าเดิมค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าพร้อมกับดันมือขึ้นไปข้างบนโน้มไปดันมือให้รู้สึกหัวไหล่ด้านหน้านะครับ3 2 1ค่อยๆขึ้นมาครับทีนี้เราจะจับตรงศอกค่อยๆดันไปด้านหลังเปิดขึ้น3 2 1วางลงครับอีกข้างหนึ่งดันปึ๊บ3 2 1โอเคสุดท้ายมาที่คอครับวางมือไว้ที่พื้นค่อยๆเอียงไปข้างหนึ่งยืดตัวขึ้นมาไว้นะครับ3 2 1อีกข้างนึงครับวางมือลงยืดตัวขึ้นค่อยๆดันคอไปด้านข้างเบาๆ3 2 1โอเควันนี้เสร็จเรียบร้อย
0: ครับ
1: โปรแกรม upper ที่ค่อนข้างเน้นหัวไหล่ครับเพราะว่าหัวไหล่ก็จะเป็นจุดที่สำคัญเวลาเราเล่นพวกที่ใช้ในการผลักหรือ push นะครับ
0: ครับ
1: โปรแกรมวันนี้ก
0: ็รู้สึกร้อนครับตอนนี้ร้อนเลยครับตึงๆเลย
1: โอเคอยากที่จะคอยเน้นย้ำนะครับว่าการที่เราจะฟื้นฟูร่างกายให้ดีๆเนี่ยเรื่องอาหารก็สำคัญการพักผ่อนให้เพียงพอก็สำคัญเพราะฉะนั้นอย่าลืมโฟกัสที่เรื่องอาหารกินโปรตีนให้ถึงกินผักผลไม้และน้ำให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอร่างกายก็จะฟื้นฟูตัวได้เร็วขึ้นเราก็จะสามารถตามไปกับเราได้ทุกวันเพราะว่าโปรแกรมเราค่อนข้างที่จะสลับกล้ามเนื้อที่เน้นสลับกันไปมาแล้วก็มีวัน stretching มีวันพักไปด้วยยังไงก็ติดตามเราในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับใน Storm Together สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการ2วันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เพื่อนผมที่อเมริกาเลี้ยงปลากัดไว้ที่บ้านเขาบอกว่าสั่งซื้อมาจากประเทศไทยผมสนใจมากเพราะไม่อยากเชื่อว่าปลากัดจะสามารถส่งออกไปขายถึงอเมริกาได้ผมไปหาข้อมูลมาเลยได้รู้ว่า The Siamese fighting fish is the national aquatic animal of Thailand. It is sold all around the world. Even though the fish is small, it can put up a big fight. ที่สำคัญมีสีสันที่หลากหลายและสวยงามเป็นอย่างมากผมรู้มาว่าแหล่งเพาะเลี้ยงปลากัดที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมวันนี้ผมขอไปหาซื้อปลากัดมาลองเลี้ยงดูบ้างครับ Hello Hi สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ผมชื่อ Teacher Greg อยากหาซื้อปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านแล้วเด็กๆรู้จักหรือเปล่าฟาร์มปลากัดอยู่ที่ไหนครับ
2: มาถูกแล้วค่ะที่นี่แหละค่ะคือฟาร์มปลากัด
0: เฮ้ยมาถูกI only see bottles. This place is full of bottles. โอ้ไม่เห็นมีปลาเลยมีแต่ขวดนะครับ
2: ที่นี่เป็นฟาร์มปลากัดจริงๆนะคะที่เชื่อตามหนูมาเลยค่ะว่าเรามี
0: โอเค let's go
2: ว้าวที่เชื่อมีปลาอยู่จริงๆนะคะ
0: โอ้ unbelievable โอ้โหคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่ามีปลาในขวดด้วยขวดเดียวหรือเปล่าครับ only one
2: ไม่ค่ะมีหลายคนเลยค่ะ
0: ขอดูด้วยครับปลาอยู่ไหนโอ้สองตัวแล้วนะครับแล้วโอ้ยังไม่หมดสามตัวนี่สี่ตัวแสดงว่ามีปลาในทุกขวดใช่ไหมครับ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ดีมากเลยวันนี้ Teacher Greg ก็อยากได้ปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านเอาอย่างนี้ดีกว่า Teacher Greg จะแลกเปลี่ยนภาษาให้เด็กๆสอน Teacher Greg วิธีเลี้ยงปลากัด Teacher Greg จะสอนภาษาอังกฤษแถมดีไหม
2: ดีค่ะตัวนี้ Teacher ต้องช่วยเราเลี้ยงปลากัดให้ครบหมดทุกขวดนะคะ
0: โอ้ได้เลยครับสบายสบาย
2: ทั้งหมดนี้ก็น่าจะประมาณ 100,000 ขวดเองค่ะ
0: ฮะ 100,000 ขวด Are you serious? Are you kidding me? พูดจริงหรือพูดเล่นครับ
2: I'm kidding แต่พวกเรารับรองว่า Teacher จะได้วิธีการเลี้ยงปลากัดอย่างถูกต้องค่ะ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับงั้นจะให้เด็กๆแนะนำตัวเองทีละคนครับ
2: My name is Sasina Sibunreang My nickname is Nawa I am 15 years old
0: Excellent Great to meet you
3: My name is Onisha Shinpi My nickname is Ogat I am 10 years old
0: Great job Excellent
4: My name is Makan Shinpi My nickname is Yok I am 11 years old
0: Well done และคนสุดท้ายครับ
5: My name is Tapashimon Hongpek My nickname is Om I'm 9 years old
0: My name is Teacher GregI'm 18 years old. Great to meet you all. ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Teacher Greg ว่าไปนั่งคุยสบายสบายดีกว่าครับ Let's go. Whoa! ถึงแล้วนะครับพวกเราอยู่บนขวดปลากัดแล้วเด็กๆมาที่ฟาร์มปลากัดได้ยังไงครับชอบเลี้ยงปลากัดหรือเปล่าครับ
2: คุณแม่ของหนูเป็นเจ้าของฟาร์มปลากัดที่นี่ค่ะแล้วนี่ยกกับออกัสก็เป็นลูกพี่ลูกน้องคนก็เลยมาช่วยทำฟาร์มปลากัดที่บ้าน
6: ส่วนหนูแม่หนูกับคุณแม่น้ำว้ารู้จักกันค่ะหนูก็เลยอยากลองเลี้ยงปลากัดแบบคุณแม่น้ำว้าค่ะแม่หนูก็เลยพามาที่นี่แล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆค่ะ
0: รู้หรือเปล่าปลากัดจริงๆแล้วมี3ชื่อเราจะเริ่มจากชื่อวิทยาศาสตร์ Betta Splendidus
7: Betta Splendidus
0: เป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ไม่มีใครพูดนะครับถ้าเราจะพูดเป็นภาษาพูดหรือภาษาบ้านๆใช้คำว่า fighting fish
7: fighting fish
0: เด็กๆรู้จักหรือเปล่า fighting แปลว่าอะไรครับ
7: ต่อส
0: ู้ต่อสู้เพราะเป็นปลาที่กัดและสู้และมีอีกคำหนึ่งนะครับปลากัดไทยเรียกว่า Siamese
7: fighting fish
0: Fighting fish แปลตรงตัว Siamese ก็คือสยาม Fighting fish ปลาอะไรครับ
2: ปลากัด
0: ปลากัดไม่ใช่ปลาต่อสู้นะปลากัดใช่แล้วถูกครับ So what's special about the fighting fish จุดเด่นของปลากัดคืออะไรครับ
2: มีสีสันสวยงามเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศค่ะ
0: โอ้เป็นคำพูดที่เพราะมากเดี๋ยวสอนให้นะครับประโยคแรกก็คือสีสันนั้นจะเรียกว่า colorful
7: เ
0: ลี้ยงง่ายEasy to take care of.
7: Easy to take care of.
0: ตายยาก hard to die.
7: Hard to die.
0: แสดงว่าเป็นปลาที่อดทนแข็งแรงนะครับสุขภาพดีอายุแต่ละตัวครับอยู่นานแค่ไหนครับ
8: ถ้าเลี้ยงดีๆจะมีอายุถึง2ปีค่ะ
0: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และมีคำถามให้ตอบเฉลยตอนจบรายการครับแล้ววิธีเพาะพันธุ์ ต้องทำยังไงครับ
2: ต้องเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็มีสีสันสวยงามค่ะจากนั้นก็ใส่ตัวผู้ลงไปในขันก่อนพอตัวผู้เริ่มเกาะก็ใส่ตัวเมียตามลงไปค่ะใส่น้ำหมักใบหัวกวางให้มีสีชาอ่อนๆค่ะผ่านไป2วันก็ตัดตัวเมียออกให้ตัวผู้เลี้ยงปลาต่อไปค
0: ่
2: ะ
0: อุ๊ยตัดตัวเมียออกลูกจะคิดถึงหรือเปล่าใครจะเลี้ยงปลา
6: ตัวผู้ต้องเป็นฝ่ายดูแลเลี้ยงไข่ค่ะทิเชอร
0: ์แล้วลูกปลาโตมาแล้วทำยังไงต่อครับ
2: พอลูกปลาเป็นตัวแล้วก็จะเอาไปเลี้ยงต่อในรังซีเมนต์ค่ะพออายุครบ2เดือนสามารถแยกเพศได้แล้วก็จะเอามาเลี้ยงต่อในขวดนี่แหละค่ะ
0: แล้วทำไมถึงต้องแยกนะครับ
2: ปลากัดมันจะเริ่มดุค่ะแล้วมันก็จะกัดกันเอง
6: ทีเชอร์คะพอเราแยกเพศปลากัดเสร็จเดี๋ยวเราจะนำใส่ขวดตรงที่เรานั่งอยู่เลยนะคะทีเชอร์ทำตามไปพร้อมกับพวกหนูเลยนะคะ
0: สอนนิดนึงนะครับคำว่าเพาะพันธุ์ในภาษาอังกฤษพูดว่า breeding
7: breeding
0: เก่งมากแล้วขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
2: เป็นบอล

0: เราต้องใส่ประกัดลงในขวดก่อนค่ะ
1: ภาษาอังกฤษว่า put the fish in the bottle แล้ว Teacher Greg เห็นว่ามีขวดเยอะมากเลยแล้วจะรู้ได้ไงต้องเลือกขวดอะไรบ้างครับ
0: เราต้องดูจากเชือกที่กั้นอยู่ค่ะเป็นล็อกๆแล้วก็ต้องใช้ความจำเอาว่าล็อกไหนยังไม่ได้ใส่ล็อกไหนใส่ไปแล้วค่ะ
1: แล้วในขวดต้องใส่น้ำอะไรบ้างครับ
2: น้ำดื่มก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นน้ำที่ไม่มีคลอรีนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแสดงว่าดื่มได้ใช่ไหมครับ โอ้ยวางไว้เอาปลาใส่ในขวดแล้วยังไงต่อครับ
0: ขั้นตอนที่2ก็จะให้อาหารต่อ
1: ภาษาอังกฤษว่า feeding the fish
3: feeding the fish
1: เก่งมากแล้วปลากะชอบกินอะไรครับ
2: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
1: และขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรครับ
0: เป็นล้างขวดปลาค่ะ
1: ภาษาอังกฤษว่า washing the bottle
3: washing the bottle
1: ถูกต้องแล้วที่เจ้าเก่งเห็นว่าก็มีรอยแตกที่ขวดด้วยนะคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าครับทำเพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าไว้ใช้ตอนเปลี่ยนน้ำค่ะต้องใส่น้ำใหม่เข้าไปแล้วมันก็จะดันน้ำเก่าออกมาทางช่องนั้นค่ะ
1: อ๋อเช่นใช่ไหมครับแต่ที่จะเรียกว่าขวดก็ไม่ค่อยสะอาดครับตั้งใจทำอย่างนี้หรือเปล่า
2: ตั้งใจค่ะเพราะถ้าขวดขุ่นปลาจะรู้สึกปลอดภัยค่ะแต่ว่าถ้าขวดใสปลาจะเห็นหน้ากันหลายๆตัวแล้วจะรู้สึกไม่ปลอดภัยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเพื่อนแล้วจะอยากจะกัดด้วยใช่ไหมครับนี่แล้วต้องเลี้ยงในขวดนานแค่ไหนครับ
0: เลี้ยงจนปลาอายุครบ4 เดือนค่ะแล้วก็จะเอาไปขายได้
1: จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลากัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากมีฟาร์มเลี้ยงหมูเยอะทำให้มีลูกน้ำลูกไหลเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นอาหารชั้นดีสำหรับปลากัดปลากัดจากที่นี่จึงมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นปลาที่มีความแข็งแรงและสีสันสวยงามมากที่สุดโอ้โหพอใส่ปลาในตู้นะครับสวยมากเลยแล้วทั้งหมดมีกี่สายพันธุ์ครับ
2: มี7 สายพันธุ์ค่ะ
1: โอเคนั้นสอนนิดนึงสายพันธุ์ภาษาอังกฤษว่า species
3: species
1: แล้วมีพันธุ์อะไรบ้างเช่น
0: อันแรกก็จะเป็นปลากัดป่าค่ะสีมันก็จะหมุนๆมองๆหน่อยค่ะสายพันธุ์ที่2นะคะที่ชื่อมันก็จะเป็นปลากัดหม้อค่ะเพราะว่าคนสมัยก่อนเลี้ยงในหม้อดินค่ะสายพันธุ์ที่3ก็จะเป็นปลากัดจีนค่ะหางมันจะคล้ายๆกับผู้กันจีน
1: สายพันธุ์ที่4คืออะไรครับ
0: แถวนี้ก็จะเป็นฮาฟมูนหมดเลยค่ะแปลตรงตัวก็เลยเป็นครึ่งพระจันทร์ครึ่งดวง
1: ฮาฟมูนก็พระจันทร์ครึ่งดวงถูกต้องครับแล้วสายพันธุ์ที่5คืออะไรครับ
4: คราวเทลค่ะหางเขาจะคล้ายมงกุฎค่ะ
1: Crown แปลว่ามงกุฎ Crown tail ก็คือหางก็เหมือนมงกุฎนั่นเองสายพันธุ์ที่6ก็คือ
5: Double tail ค่ะหางเขาจะมีแฉกทั้งบนล่างจะคล้ายเป็นรูปหัวใจค่ะ
1: เข้าใจชัดเจนเพราะ Double แปลว่า2สายพันธุ์สุดท้ายคืออะไรครับ
6: Super Delta จะเป็นหางจะกางไม่ถึง180องศาค่ะ
1: ถ้าจะถามว่าชอบสีอะไรไม่อยากเด็กๆลองด้วยนะWhat color do you like?
3: What color do you like?
1: เก่งมาก What color do you like?
0: I like mustard.
1: Mustard มันจะออกสีเหลืองนิดนึงนะครับ
7: I like red and blue.
1: Red and blue. Okay, two colors.
8: I like ทงชาติ
1: And what color do you like?
9: I like yellow.
10: Fisher ค่ะ What kind of fish do you like?
1: I really like the crown tail.
10: And what color do you like?
1: I like blue and red, just like you. ปลากัดมีสีหลากหลายแล้วสีไหนเพาะพันธุ์ยากที่สุด
11: สีธงชาติค่ะเพราะใน1คอก 200-300 ตัวจะมีไม่ถึง10ตัวที่เป็นสีธงชาติค่ะเพราะสีอาจจะยังไม่นิ่งค
1: ่
11: ะ
1: แล้วสีธงชาติไทยมีหรือเปล่าม
11: ีค่ะ
1: ที่จูเกรดดูไม่ออก
11: ตัวนี
1: ้สวยมากเลยครับแล้วปลากัดสีไหนใครดีที่สุดครับ
0: ประเทศจีนก็จะเป็นพวกสีแดงค่ะเพราะเป็นสีมงคล
1: ถูกต้องครับ
0: อเมริกาก็จะเป็นพวกสีสว่างๆหน่อยค่ะเป็นสีขาวสีเหลืองสว่างค่ะ
1: ตัวเมียตัวผู้ที่เจ้าเก่งดูไม่ออกจะรู้ได้ไงแต่ละตัวครับ
11: ตัวผู้จะมีหางที่ยาวแล้วก็สีสดกว่าค่ะส่วนตัวเมียจะมีสีที่ฟีดแล้วก็ตัวเล็กแล้วก็หางจะสั้นกว่าค่ะ
1: แล้วที่เจ้าเก่งเคยเรียนว่าถ้าปลากัดมองหน้ากันมันจะท้องจริงหรือเปล่าฮะ
12: ไม่จริงค่ะที่เชื่อคือมันจะเป็นเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้นค่ะคือเวลาตัวผู้มองตาตัวเมียจะเป็นการกระตุ้นให้ตัวเมียสร้างไข่มากขึ้นในท้องท้องเมล็ดก็จะโตคนเลยเข้าใจผิดกันค่ะแต่จริงๆแล้วพอตัวเมียเขามีไข่แล้วเขายังต้องการผสมน้ำเชื้อกับตัวผู้ก่อนไข่จึงจะฟักออกมาเป็นลูกปลากัดได้ค่ะ
1: อ๋อเป็นเรื่องธรรมชาติที่กลายเป็นความเชื่อถูกไหมครับ
12: ใช่ค่ะ
1: นอกจากที่ฟาร์มแห่งนี้เฉพาะผ่านปลากัดเพื่อขายแล้วทางพี่ก้อยเจ้าของฟาร์มได้

0: ได้ทำงานร่วมกับนักวิชาการโดยให้เด็กๆช่วยกันจดบันทึกข้อมูลและถ่ายภาพปลาที่ป่วยเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชาประมงในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาต่อไปด้วยครับซึ่งสาเหตุที่ปลาป่วยเกิดได้จากการกินอาหารไม่สะอาดบางครั้งลูกน้ำลูกไหลจากแหล่งน้ำธรรมชาติอาจพบปรสิตติดมาด้วยจึงเป็นสาเหตุทำให้ปลาป่วยได้ครับ
1: ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกปลากัดมากที่สุดในโลกตลาดใหญ่จะอยู่ที่อเมริกาประเทศจีนอินเดียสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ยุโรปก็พวกฝรั่งเศสเยอรมันค่ะปลากัดนะคะเป็นปลาที่ค่อนข้างทนทุกสภาพอากาศแล้วสามารถส่งเขาไปที่ประเทศร้อนอย่างอิหร่านตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้และยิ่งถ้าประเทศหนาวๆอย่างยุโรปอะค่ะเขาก็สามารถอยู่ได้เพราะว่าเขาเป็นปลาที่ค่อนข้างทนแล้วก็ปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศได้ดีค่ะปลากัดของประเทศไทยเนี่ยโด่งดังมาก่อนหน้านั้นแล้วอะค่ะเพราะต่างชาติเนี่ยเขาดูจากวารสารกรมประมงการ PR ของกรมประมงอะค่ะแล้วก็มันก็จะมีงานที่เขาเรียกว่างานแฟร์ค่ะและในปัจจุบันนะก็คือว่าอินเทอร์เน็ตอะค่ะมันเป็นโลกโซเชียลทำให้ชาวต่างชาติเขาค้นหาประเทศไทยปลากัดของไทยได้เจอได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนในการแพ็คปลาใช่ไหมคะในการส่งออกง่ายๆเลยค่ะเราก็เตรียมน้ำในภาชนะในกะละมังอะค่ะแล้วก็ใส่เมทิลีนบูแล้วก็ใส่น้ำแข็งให้มันเย็นนิดนึงเพื่อป้องกันเวลาที่ปลาเดินทางแล้วเขาจะเครียดอะค่ะแล้วเราก็เทปลามาตักหน้ากะมังในผืนผ้าใบอะค่ะเราจะได้เห็นบอดี้ของปลาว่าหางเขาขาดไหมเขามีตำหนิไหมตาบอดไหมเกล็ดถลอกไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะส่งปลาที่มีคุณภาพไปให้กับลูกค้าแล้วเราก็ตักปลาค่ะใส่ในถุงพลาสติกอะค่ะขนาดประมาณ 3.5 เซนติเมตรอะค่ะหรือว่าถ้าเล็กลงมาหน่อยประเทศใกล้ๆเราก็แค่3เซนติเมตรอะค่ะแค่นี้ปลาก็ได้ไปทั่วโลกแล้วค่ะจริงๆปลากัดจะอยู่ในถุงนะคะที่เราซีลเนี่ยค่ะประมาณ1อาทิตย์ด้วยกันค่ะแต่เราติดปัญหาที่ว่าเราจะต้อง DOA ให้กับลูกค้าถ้าสมมติว่าปลาส่งไปแล้วมีปัญหาเราก็เลยการันตีแค่1วันค่ะปลากัดนะคะเราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาง่ายๆก็คือเราจะถ่ายรูปอะค่ะก่อนที่เราจะแพ็คให้กับลูกค้าดูว่าตอนเนี้ยเรากำลังจะแพ็คอะเขาอะแข็งแรงนะแล้วเขาก็ไม่ป่วยนะแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาหางขาดหางแหว่งอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะยืนยันกับลูกค้าได้ว่าเราส่งปลาไปที่มีคุณภาพเด็กๆที่อยู่ในฟาร์มนะคะก็เป็นลูกเป็นหลานของเราทั้งนั้นนะคะซึ่งมาช่วยงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหารายได้พิเศษระหว่างเรียนนะคะแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ด้วยแล้วเขาก็จะได้เกิดความภูมิใจภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของพ่อแม่และที่สำคัญนะคะปลากัดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยค่ะ
0: ประเทศไทยเลี้ยงปลากัดได้เยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเนื่องจากมีอาหารและอุณหภูมิที่เหมาะสมในต่างประเทศซื้อไปเลี้ยงได้แต่ไม่สามารถเพาะพันธุ์เองได้จึงทำให้ปลากัดจากประเทศไทยได้รับความนิยมและส่งขายไปได้ทั่วโลกข้อมูลจากกรมประมงในปี2021ปลากัดเป็นสัตว์สวยงามน้ำจืดที่ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับเรียบร้อยครับซื้อปลากัดจากฟาร์มแล้วที่จะแกอยากเลี้ยงที่บ้านแต่เลี้ยงไม่เป็นสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
2: เดี๋ยวเราต้องเริ่มจากการจัดโหลปลากันก่อนค่ะ
0: ก่อนจะเริ่มครับสอนให้คำว่าตู้ปลาหรือโหลใช้คำว่า fish tank
3: fish tank
0: แล้วก็มีคำไฮโซ
3: aquarium
0: แต่ถ้าจะไม่ได้ก็ fish bowl ทีเจกเองก็อยากจัดตู้ปลาที่บ้านต้องทำยังไงครับ
2: ขั้นตอนแรกต้องใส่น้ำไปก่อนค่ะเป็นน้ำดื่มปกติก็ได้ค่ะที่อุณหภูมิห้อง
0: ใส่เยอะไหมครับเยอะแค่ไหน
2: ประมาณถึงเท่านี้ก็ได้ค่ะ
0: โอเคใส่น้ำเรียบร้อยนะครับเรายังไงต่อครับผม
4: ก็อันดับแรกก็ใส่หินก่อนค่ะ
0: โอเคสอนให้นะครับคำว่าก้อนหินมี2คำ rock หรือใช้คำว่า stone ก็ได้โอเคใส่เลยครับเยอะไหม
2: ให้เต็ม
0: โอเคนิดนึง
2: ล่างค่ะ
0: แล้วเห็นว่าก็มีต้นไม้ด้วยใช่ไหมครับใส่ในตู้ปลาเพื่ออะไรครับ
4: เพื่อให้เขาผ่อนคลายค่ะ
0: alright let's try แล้วถ้าไม่ใส่ต้นไม้ปลาจะชอบหรือเปล่าหรือจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดียังไงครับ
4: ไม่ใส่ต้นไม้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใส่ก็ได้ค่ะเหมือนมันจะเปรียบเหมือนเฟอร์นิเจอร์ของปลาค่ะ
0: แล้วเอาปลากลับ

0: บ้านปลาชอบกินอะไรครับ
1: ปลาก็กินอาหารเม็ดแบบนี้เลยค่ะ
0: อ๋ออันนี้จะเรียกว่า fish food
1: fish food
0: ใช่แล้วนะฮะนานแค่ไหนถึงจะเปลี่ยนน้ำในตู้ครับ
1: ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะหรือไม่ก็แบบดูว่าถ้าน้ำไม่ขุ่นก็เปลี่ยนก็ได
0: ้ตู้ปลาก็พร้อมแล้วปลาในน้ำก็อยากจะกลับบ้านแล้วจะปล่อยปลาครับปล่อยปลาของเราก็เป็น crown tail ปลาตัวที่สองกลับบ้านได้แล้วนี่ก็คือ double tailต่อไปครับอันนี้พันอะไรครับ
1: ฮาร์ฟมูนสีธงชาติ
0: ฮาร์ฟมูนสีธงชาติไทยและตัวสุดท้ายลงในน้ําแล้วอันนี้พันอะไรครับ
1: ฮาร์ฟมูนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วน้องๆตั้งชื่อเรีย
1: กตั้งกันแล้วค่ะ
0: ปลาชื่ออะไรครับ
1: จันทาค่ะ
0: สวยมากเลยอ่ะชอบน่ารักแล้วตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับ
1: ชื่อดุดัน
0: เฮ้ยดุดันจริงหรือเปล่ามันกัดมันกัดนะชอบมากเลยแล้วมีท่าให้ทำหรือเปล่าครับขอดูหน่อย5 4 3ไป
1: หนุ่มดันหนุ่มดัน
0: ดุมากแล้วตัวนี้ชื่ออะไรฮะ
1: ฟ้าทองค่ะ
0: โอ้สวยมากถ้าเป็นผมจะตั้งชื่อสโนว์ไวท์และของเรา
1: His name is Lion เพราะว่าหางมันเป็นแบบแฉกๆ
0: เหมือนสิงโตครับและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับถ้าเราอยากได้ลูกค้าทั่วโลกแน่นอนต้องพูดภาษาอังกฤษไปด้วยแล้ววันนี้มาฝาก3ประโยคประโยคแรกก็คือ What kind and color of fish do you want แปลว่า
1: สีไหนที่คุณอยากได
0: ้และสายพันธุ์ด้วยนะครับ kind ก็คือประเภทหรือสายพันธุ์ที่หลังแล้วจะถามว่าเอากี่ตัว
1: How many do you want
0: เก่งมากและประโยคสุดท้าย Where should I send it? วันนี้สนุกมากแล้วได้ความรู้ไปด้วยครับวันนี้ผมได้มารู้จักกับเด็กๆที่มีความสามารถและชื่นชอบการเพาะเลี้ยงปลากะผมรู้สึกประทับใจมากปลากะเป็นปลาตัวเล็กๆที่รักสันโดษมีรูปลักษณ์และสีสันที่สวยงามผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเจ้าปลากะไทยตัวเล็กๆจากจังหวัดนครปฐมนี้ถึงทำให้คนทั่วโลกหลงเสน่ห์จนต้องสั่งซื้อไปเลี้ยงกันข้ามประเทศเลยครับคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ได้หมายความว่าปลากะ A fighting fish B betta C bite TikTok TikTok TikTok เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C bite แปลว่ากัดนะครับส่วนคำว่า fighting fish และ betta ทั้ง2คำหมายถึงปลากัดนั่นเองครับปลากัดชอบกินอะไรครับ
1: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
0: ไข่ตุ๋นไข่ต้มได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ไข่น้ำมันจะเน่าค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นไข่ลูกเคยได้ไหม
1: ไม่ได้ไข่น้ำมันเน่าค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Coach ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะให้น้องอ้นจำได้ไหมคะในอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราให้น้องอ้นได้ฝึกการเป็นโค้ชโดยรับการโค้ชจากพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนแล้ววันนี้ถึงเวลาที่น้องอ้นจะมาฉายแสงเป็นโค้ชด้วยตัวเองแล้วนะคะน้องอ้นอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะลูก
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอ้นพร้อมไหม
1: พร้อมครับ

ทวนนะเดี๋ยวครูทวนให้ก่อนนะว่าการจะเป็นโค้ชที่ดีนะคะใครที่ไม่ได้ดูสัปดาห์ที่แล้วนะคะหรือดูแล้วมาทวนกันนะคะ3สิ่งนี้ต้องมี1คือทักษะในเรื่องที่เราจะโค้ชเช่นถ้าเราเป็นโค้ชฟุตบอลเราก็ต้องมีทักษะฟุตบอลตั้งแต่พื้นฐานไปยันระดับสูงเลยนะคะ2นั่นก็คือทักษะการสื่อสารเวลาเราจะบอกอะไรให้ใครทำอะไรก็ต้องบอกถึงเหตุผลว่าทำอันนี้เพื่ออะไรจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะเสียโอกาสอะไรแล้วก็ค่อยให้เขาทำเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะแล้วก็3คือจิตวิทยานะคะเราจะเปิดใจเขายังไงเราจะชื่นชมเขาเวลาเขาทำได้ดีอย่างไรนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะคือลักษณะของการเป็นโค้ชที่ดีซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมครูง้อมีภารกิจมาให้น้องอ้นน้องอ้นจะต้องโค้ช

0: ชนักฟุตบอลฝึกหัดซึ่งถามอ้นก่อนเลยเตรียมอะไรมาสอนน้องนักฟุตบอลฝึกหัดของเราวันนี
1: ้อย่างแรกคือผมอยากจะลองเล่นกับน้องดูก่อนว่าน้องมีทักษะมากแค่ไหนหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: ามีสกิลไหนผมจะได้สอนถูกและแนะนำในสิ่งที่มันถูก
0: ดีมากดีมากเลยอ้นอันนี้ฉลาดมากเลยนะคะคือการมาปุ๊บเราไม่ใช่สักแต่ว่าเราให้อะไรไปเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเขามาระดับไหนแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปสอนเบสิกให้กับคนที่เขาอาจจะมีของอยู่แล้วเนาะประเมินก่อนแล้วไง
1: ประเมินก่อนพอเล่นกับน้องเสร็จเราก็จะมาฝึกทักษะเหมือนที่พี่ตัวเคยฝึกให้ผมดูว่าน้องเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็มีทักษะแบบไหนบ้างมีทักษะตรงไหนเพิ่มขึ้นอีกบ้าง
0: โอเคสองอันหลักๆเนาะประเมินก่อนแล้วเราก็ให้ทักษะที่พี่ตุ๊กเคยให้เรามาลองฝึกถ่ายทอดดู
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ครับผม
0: วันนี้นะคะจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะ เราจะเปลี่ยนจากนักฟุตบอลมาเป็นโค้ชเนี่ยมันเป็นการอัพสกิลอีกเลเวลนึงเลยนะเอาละค่ะและเวลาสำคัญก็กำลังมาถึงนะคะเก่งในสนามจะเก่งในการถ่ายทอดหรือเปล่า เราจะไปดูกันนะคะอ้นพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: ครับพร้อมแล้วไปฮัลโหลสวัสดีครับเอ็นเจสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อ้น
2: ครับ
0: โอ้โหพ่อคุณไหว้ซะหลังโกงใช่พ่อวันนี้เดี๋ยวเราพาพี่อ้นมาเจอเอ็นเจนะคะเอ็นเจเนี่ยเป็นนักฝึกนักฟุตบอลฝึกหัด

0: ตอนนี้ NJ อายุเท่าไหร
1: ่13ครับ
0: 13นะพี่อ้น
2: 17ครับ
0: 17อ่ะแก่กว่าสัก4ปีกำลังดีนะคะ NJ เล่นบอลมานานยังลูก
1: 2ปีครับ
0: 2ปีพี่อ้นล่ะ
2: ผมเล่นตั้งแต่โอ้โหนานแล้วครับเล่นเยอะกว่าน้องอีก
0: กี่ปีตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ตั้งแต่อายุ2ขวบครับ
0: คุณพระ
2: ตั้งแต่ตอนนู้นเลย
0: ก็เรียกว่าสั่งสมมาสัก10กว่าปีได้ละ15ปีนะเขาจะเอาประสบการณ์ของเขามาสอนเราวันนี้นะซึ่งวันนี้ถ้าเอ็นจะอยากรู้อะไรอยากถามอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลจัดเลยถ้าเขาอธิบายไม่เข้าใจก็บอกพี่ผมไม่เข้าใจโอเคไหมเอาแบบตรงๆกันไปเลยนะปัจจุบันเล่นบอลอยู่ที่โรงเรียน
1: เ
0: ป็นนักกีฬาเป็นอะไรลูก
1: เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนครับ
0: ตำแหน่งไหนคะ
1: เล่นกลางครับ
0: นะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่อ้วนเขาจะขอดูก่อนนะว่าเดี๋ยวขอเล่นด้วยกันก่อนใช่ไหมเพ
2: ื่
0: อว
2: ั
0: ดดูก่อนว่าเรามีมายังไงเขาจะได้ให้ของที่เหมาะสมกับเราได
1: ้ครับ
0: โอเค
1: คร
0: ับ มีอะไรอยากคุยกันก่อนไหมฮะ
2: ก็จะสอนให้เต็มที่ครับผม
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอเคพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะ
2: พร้อม
0: พร้อมไหม
2: พร้อมครับพร้อมครับ
0: ไปนักฟุตบอลกับโค้ชแตะศอกกันก่อน
1: คร
0: ับ เออเอาไปแยกย้ายค่ะ
2: เอาละครับผมวันนี้นะครับผมได้รับภารกิจมาเป็นโค้ชนะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับว่าน้องเอ็นเจเขามีสกิลและทักษะเป็นยังไงบ้างนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ผมจะให้น้องเลี้ยงในเวลา1นาทีนะครับผมถ้าผมแย่งได้เราก็จะมาปรับดูว่าน้องควรพัฒนาสกิลอะไรตรงไหนครับ

เอาละครับผมตอนนี้ผมก็ทดสอบน้องไปเรียบร้อยแล้วครับผมผมก็ไม่รู้กันนะครับว่าอันนี้เป็นพี่ตุ๊กตอนเด็กหรือเปล่านะครับผม ใช่พี่ตุ๊กตอนเด็กไหมครับเนี่ยผม ไม่ใช่ครับเลี้ยงไวมากเลยครับผมแต่มีข้อเสียคือไม่ได้ใช้ปลายเท้าเล่นเหมือนที่พี่ตุ๊กพูดนะครับผมเพราะว่าการใช้ปลายเท้านั้นจะเป็นการที่ทรงตัวแล้วก็ทำให้เราสามารถหนีคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมอันที่สองนะครับผมก็จะทำการทดสอบเหมือนที่พี่ตุ๊กทดสอบผมนะครับว่าน้องมีทักษะตรงนี้ไหมและจะสามารถทำได้หรือเปล่าครับ

0: าล่ะครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับที่แบบทดสอบที่ผมจะทดสอบน้องแล้วนะครับผมอันนี้มีอยู่3สถานีนะเดี๋ยวพี่จะให้เราทำโอเคด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปอึ๊บแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่ทำอย่างนี้4รอบโอเคไหมลองดูนะ1 2 3ดีเก่งมากมาอีก3รอบโหเบสิกแน่นจริงเหมือนพี่ตุ๊กเลยมาตอนสุดท้ายแล้วดี
1: โอ้โหจะแอบเข้าไปดูเขาใกล้ๆนะคะว่าเขาโค้ชยังไง
0: มาสถานีที่2เลยสถานีที่2เนี่ยนะมันเป็นการวิ่งแต่วิ่งสั้นๆเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูก่อนใช้ปลายเท้าเหมือนกันแต่เหมือนนู้นเลยทำอย่างนี้4รอบเหมือนกันโอเคไหมมา1 2 3โอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้เยี่ยมเยี่ยม

0: มาครับสถานีที่3นะครับผมอันนี้ไหวนะไหวนะสถานีนี้ก็คือเกี่ยวกับการวิ่งเร็วเพื่อที่จะหนีคู่ต่อสู้ไปให้ได้คือการก้าวยาวๆไปเลยเนี่ยก้าวยาวๆไปทำอย่างนี้4รอบเหมือนกัน4รอบใช้ปลายเท้าวิ่งนะเพราะมันจะเร็วกว่าการที่เราเหยียบลงแบบเต็มเท้าไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยก้าวยาวๆไปเลยก้าวยาวแบบต้วมต้วมต้วมไปเลยฮึบสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมมารอบสุดท้ายแล้วไปโอ้โหเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากใน3สถานีนี้ที่พี่ให้ทำนะสถานีแรกเนี่ยคือเป็นการวัดว่าเราเนี่ยมีความบาลานซ์ตัวมากแค่ไหนแต่สำหรับน้องเนี่ยดีเยี่ยมมากเลยดีมากเลยแบบทรงตัวได้ดีมากเลยเพราะว่าบางคนก็กระโดดไปอึ๊บจะล้มแล้วอันนี้ก็คือไม่มีความบาลานซ์ในตัวอย่างที่2คืออันนี้คือการสับขาคือให้คู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าเราจะไปทางซ้ายหรือว่าจะไปทางขวามันทำให้แบบเร็วๆขึ้นและการที่ทำด้วยปลายเท้าเพราะว่ามันจะได้เร็วขึ้นดีกว่าเรามานั่งแบบเต็มเท้าอย่างเงี้ยมันจะไปหลบยากอะไรอย่างงี้ด่านสุดท้ายก็คือวิธีการกระชากบอลหนีเรากระชากบอลหนีเนี่ยเราต้องก้าวยาวๆก้าวก้าวก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทัน3ด่านเนี้ยน้องทดสอบผ่านครับเก่งมากครับ
1: น่าเด็กๆเก่งมากค่ะคุณเดี๋ยวสิ่งที่ครูขอเพิ่มนิดนึงครูอยากรู้ว่าถ้าไม่ฝึกอันเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้น
0: มันจะทำให้เราไม่มีร่างกายเกี่ยวกับแรงขาครับ
1: ถูกไหมคะ
0: ถูก
1: มันคือแรงขาเนอะคือการที่พอเรายกอย่างเงี้ยมันจะสร้างกล้ามเนื้อ
0: สร้างกล้ามเนื้อ
1: ซึ่งถ้าแรงขาตรงนี้มีจะทำให้เกิดผลอะไรในอนาคตในการเล่น
0: จะทำให้เราวิ่งได้เยอะครับทำให้เรามีร่างกายขาที่แข็งแรงเพราะว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันใช้ขาอยู่แล้วแน่นอนเลย
1: โอเคเห็นไหมคะอันนี้คือที่ครูพยายามจะบอกว่าเวลาที่เราจะบอกอะเราต้องบอกเขาว่าทำอันนี้มันจะได้อะไรในระยะยาวถ้าไม่ทำอ่ะอยู่เคยเห็นไหมนักกีฬาที่แบบวิ่งแล้วหมดอ่ะเพราะว่ากำลังเขาไม่พอฉะนั้นเราต้องฝึกอย่างนี้นี่มันเป็นการชี้บอกจุดประสงค์เมื่อกี้อันหนึ่งที่ครูชอบมากในที่อ้นทำกับน้องก็คืออ้นจะคอยให้กำลังใจตลอดดีเก่งแต่มันเหนือไปกว่าการที่บอกว่าดีเก่งคือเราสามารถบอกเขาได้ว่าเขาเก่งตรงไหนเขาดีอย่างไรเขาดีตรงไหนที่เราบอกว่าเขาดีเขาเก่งเนี่ยมันดีตรงไหนจุดทักษะไหน
0: เขาดีตรงที่ร่างกายเขาพร้อมด้วยและจิตใจเขาก็พร้อมผมสอนอะไรเขาสามารถทำได้ทุกอย่างทำตามได้อย่างรวดเร็ว
1: ไ
0: ม่มีข้อแม้เลยอันนี้ถือว่าน้องดีครับ
1: โอเคโอเคนะคะอีกจุดหนึ่งที่ดีของอ้นคือตอนที่น้องวิ่งก้าวยาวๆเมื่อกี้ครูเห็นแล้วว่าก้าวจริงเขาไปได้ยาวกว่านั้นแต่เหมือนเขากักไว้ให้ตรงกับเป้าที่เราวางไว
0: ้
1: พอมาถึงปุ๊บเราก็เลยบอกไม่ต้องกักเลยก้าวยาวๆเราไปให้สุดขานี่คือการเขาเรียกว่าการ give direction หรือการให้ทิศทางนะคะทีนี้ครูถามอ้นละกันว่ามันมีด่านไหนอีกไหมที่เราอยากจะปรับอยากจะให้ทิศทางเพิ่มเติมให้น้อง
0: สถานีที่2ครับ
1: อันนี้ทำไมยังไง
0: ใช่ครับเพราะว่าน้องก้าวเท้าผิดไปนิดหน่อยครับ
1: โอเคงั้นลุยเลยค่ะลองดูเลย
0: เห็นดูแล้วเราวิ่งมาอย่างนี้ปุ๊บเราทำอย่างนี้ปุ๊บความจริงไม่ใช่ก้าวเท้าเดียวไปเลยด้วยปลายเท้าเอาแบบเร็วๆเลยพออันนี้2รอบพอพร้อมไหมมา1 2โอเคโอเคครับเก่งครับ
1: โอเคพึงพอใจไหมคะโค้ช
0: พึงพอใจครับ
1: พึงพอใจนะคะ
0: ทำถูกต้องแล้วครับ
1: ถูกต้องแล้วนะคะ
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่าเราเรียนรู้อะไรจากการโค้ชครั้งนี้บ้าง
0: ได้ครับ
1: โอเคไป
2: ปกติผมเล่นที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ช่วงก่อนโควิดก็ได้ซ้อมคาร์นิมี่นิดหน่อยครับแล้วก็แต่ผมยังไม่ค่อยว่างเพราะว่าผมจะเล่นดนตรีด้วยพี่อ้นเขาสอนดีมากเลยครับแบบที่ผมได้พูดไปก็เขาให้กำลังใจได้ดีแล้วก็เขาแบบวางแล้วเขาบอกจุดแบบข้อบกพร่องของผมที่ผมทำไม่ดีด้วยครับก็วันนี้ผมได้เรียนรู้ทักษะการซ้อมครับแบบช่วงนี้โควิดใช่ไหมครับ เราก็ไม่สามารถไปลงทีมหรือซ้อมหลายๆคนได้อะไม่สามารถไปอะคาเดมี่ได้แต่ว่าอย่างนี้ผมสามารถแบบทำทีละอันที่แบบส่วนข้างบ้านอะไรเงี้ยได้ครับเพื่อพัฒนาแล้วก็รู้ว่าจุดบกพร่องผมเป็นแบบนี้ผมควรจะทำอย่างนี้เพื่อทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็การฝึกครั้งนี้นะครับมันช่วยให้ผมตรงที่ว่าในเมื่อผมเล่นกองกลางอยู่แล้วอะครับบางทีที่ผมได้บอลนะครับผมก็สามารถเลี้ยงหลบอย่างที่แบบพี่เขาให้ก้าวยาวเงี้ยครับบางจังหวะผมสามารถกระชากแล้วเปิดให้เพื่อนได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็นำไปปรับใช้ได้เวลาลงทีมเวลานำไปแข่งจริงอะไรเงี้ยครับ
1: ครูขอสัมภาษณ์เอ็นเจก่อนแล้วกัน
2: ครับ
1: เป็นไงบ้าง รู้สึกยังไงกับการโค้ชของพี่อ้น
2: พี่เขาสอนเข้าใจมากครับแล้วเขาก็แบบว่าคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดทำให้เหมือนกับว่ารู้สึกดีขึ้นแบบรู้สึกเหนื่อยน้อยลงนะครับ
1: เย้ อันนี้ต้องชื่นชมพี่อ้นนะคะฝีมือไม่เบาเหมือนกันนะเราเนี่ยเอาพี่อ้นเราตาเหลือกเหมือนกันนะตอนแรกอ่ะ
2: พี่เขาน่าจะไม่ได้ใส่รองเท้าด้วย
1: เออรองเท้ามันไม่ได้เกาะเนาะ
2: ครับ
1: นะคะอ้นล่ะพอได้โค้ชจริงๆแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง
0: โอสอนเด็กก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ง่าย
1: ไม่ได้ง่ายเนาะก็ไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนสกิลที่มาเนี่ยก็จะ
0: แตกต่างออกไปครับ
1: ถูกไหม
0: แต่ละคนสกิลก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้องสอนในจุดที่เขามีอยู่ในระดับหนึ่งหรือเปล่า
1: ตอนนี้เราประเมินเขาว่ายังไงตอนแรกพอเราเห็นเขาปุ๊บเราประเมินเขาว่าไง
0: เห็นประเมินว่าเออได้ครับเล่นได้
1: ลูกพี่ตุ๊กกับชาติมาเกิด
0: ใช่ครับ
1: เห็นไหมแสดงว่าเขามีของมาถูกไหม
0: ถูกครับ
1: แล้วพอเราไปทำไปสอนเขาจริงๆเนี่ยพอเราได้อธิบายต่างๆนานารู้สึกถึงความยากง่ายยังไง
0: รู้สึกว่าถามว่ามันง่ายไหมถ้าเราทำให้ดูมันง่ายแต่ถ้าเราสื่อสารแล้วน้องไม่เข้าใจเน
1: ี่
0: ยอันเนี้ยเราจะทำให้น้องไม่ได้ความรับรู้อะไรจากเราเลย
1: ซึ่งที่ครูเห็นครูเห็นเรามีการยกตัวอย่างโดยการทำให้ดูซึ่งอันนี้มันเป็นการอธิบายที่ง่ายนะคะไม่ผิดนะได้หมดเราจะทำให้เขาดูอธิบายโดยการพูดสำคัญที่สุดเราต้องยกตัวอย่างก็คือทำให้ดูเนี่ยดีมากที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นง่ายและเร็วที่สุดคือการยกตัวอย่างวันนี้สิ่งที่ครูเห็นในขณะที่อ้นสอนนะคะมีจุดที่ดีมากๆเลยก็คือการให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็อธิบายขั้นตอนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนทีละสเต็ปมีการถามน้องว่าพร้อมไหมคอยดูจังหวะเขามีการให้จังหวะอันนี้ดีดูไม่เร่งรี
0: บ
1: แล้วก็มีความเป็นมิตรมีความถ่อมตัวด้วยในความที่ว่าพอเห็นน้องเขาเก่งแล้วเราไม่ได้แบบฉันเป็นโค้ชฉันต้องเก่งกว่าเท่านั้นเรามีการชื่นชมเขาว่าเฮ้ยเก่งนะเนี่ยเหมือนพี่ตุ๊กเลยอันนี้ถือว่าเป็นสปิริตนะเป็นความใจกว้างที่ครูนับถือนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: สิ่งที่เราสามารถเพิ่มเติมได้มีอะไรได้บ้างอ่ะข้อที่1เลยสังเกตมั้ยครูจะไม่บอกว่าข้อเสียต่อไปนี้ถ้าเราจะไปเป็นโค้ชใครเราจะไม่เรียกว่าข้อเสียเราเรียกว่าข้อที่พัฒนาได้ฟังดูดีกว่ามั้ยเออถ้าครูเขาบอกว่าเอ้ยข้อเสียของแกคือนี่นะเว้ยโอ้โหมันฟังดูมีข้อเสียเรา
2: ครับ
1: แต่มันเป็นจุดพัฒนาได้อะใช่มั้ยคะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะให้คอมเมนต์อะไรที่เป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยให้เราบอกว่าข้อดีของเธอคืออะไรอันดับแรกเราต้องบอกข้อดีของเขาก่อนนะคะและอันดับต่อมาค่อยบอกจุดที่น่าพัฒนาของเขาว่ามีอะไรเวลาที่เราชมคนนะอย่าชมว่าเก่งธรรมดาแต่ถ้าสมมุติว่าเขาวิ่งแบบโอเคดีต่ออย่างเงี้ยชมว่าเก่งได้แต่พอมาพักเสร็จปุ๊บเราต้องชี้ให้เขาเห็นเลยว่าเฮ้ยยูมีความไวนะเธอมีความคล่องตัวดีนะสมดุลของเธอค่อนข้างดีเลยนะอย่างเงี้ยค่ะให้เราระบุไปเลยว่าจุดดีของเขาคืออะไรมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะเห็นข้อดีของตัวเองแล้วจะทำให้การพัฒนาก้าวกระโดดกว่าเดิมอันนี้คือมีงานวิจัยหลายตัวเลยนะคะคุณผู้ชมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชมคนแล้วระบุเลยไปลงไปเลยว่าเขาดีในเรื่องไหนจะทำให้เรื่องนั้นของเขาเนี่ยดีแบบก้าวกระโดดนะคะและต่อมาเมื่อกี้คือชมให้ถูกแนะนำด้วยคำที่ถูกต้องนะคะสำคัญที่สุดคือตัวสุดท้ายนี่แหละให้เราบอกถึงจุดประสงค์ของการทำจริงๆแล้วในเหตุการณ์นี้เราต้องบอกถึงจุดประสงค์ตั้งแต่ต้นเลยมาเอ็นเจเดี๋ยวเราจะมาฝึกสกิลกันฝึกทักษะนะแล้วเราก็บอกก่อนนักบอลส่วนใหญ่เนี่ยอยากลงสนามเลยอยากเล่นอยากเตะเลยหารู้ไหมว่านักบอลที่เก่งเขาฝึกข้างสนามหนักมาก
0: ใช่ครับ
1: เพื่อที่จะไปเก่งบนสนามจริงนะงั้นเราจะมาฝึกทักษะเหล่านี้กันอย่างเงี้ยให้เราบอกก่อนว่ามันเพราะอะไรที่เราต้องมาฝึกวิ่งยอกอย่างนี้ทำไมเราไม่ฝึกเตะโกเลยนะคะจากนั้นต่อมาปุ๊บให้บอกเป็นฐานย่อยว่าแต่ละฐานเนี้ยเราจะฝึกไปเพื่ออะไรนะอย่างที่ครูมาแก้ให้ตอนท้ายว่าต้องขยี้ไปเลยว่าถ้าหนูฝึกเนี้ยหนูจะสร้างอันนี้แล้วมันจะทำให้หนูเร็วจะให้ดีนะยกตัวอย่างนักเตะเก่งๆมาก็ได้ว่าอย่างเช่นเมสซี่อย่างเงี้ยหรือเมสซี่เจของพี่เจบ้านเราเนี่ย เขาฝึกอันเนี้ยเพื่อให้ตรงนี้เกิดขึ้นแข็งแรงอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมันจะทำให้เขามีทักษะที่คล่องตัวกว่าคนทั่วไปมันจะทำให้คนฟังแล้วเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยอยากเป็นแบบเขาเว้ยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้จูงใจได้ง่ายขึ้นโอเคไหมนะคะอันนี้ก็คือเบื้องต้นพื้นฐานสำหรับวันนี้ที่ครูเห็นในอ้นนะเห็นไหมคะว่าครูจะพูดข้อดีของอ้นก่อนซึ่งเป็นข้อดีจริงๆของอ้นแล้วครูก็ตามมาด้วยสิ่งที่ครูเสนอแนะว่าอ้นพัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมได
0: ้
1: นะมันจะทำให้คนฟังอะค่ะรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ make sense แล้วก็เอาไปทำได้จริงๆมากกว่าที่จะไปบอกว่าห่วยผิดไม่ได้ไม่ดีไม่โดนไม่ดีโอ้โหอันนี้หมดแรงใจซึ่งโค้ชจะต้องมีหน้าที่เติมทั้งแรงกายเติมทั้งแรงสติปัญญาแล้วก็เติมทั้งแรงใจให้กับลูกทีมของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันนี้ได้เห็นอนาคตวงการบอลของไทยนะคะถ้าเราจะเอาจริงด้านนี้ครูเห็นแววทั้งคู่เลยนะเอ็นเจขอบคุณมากๆนะลูกนะมีอะไรอยากจะบอกพี่อ้นก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปวันนี้คะ
2: ก็อยากจะขอบคุณพี่อ้นมากๆเลยนะครับที่สอนผมวันนี้ก็พี่สอนได้ดีแล้วก็สอนได้เข้าใจมากๆเลยครับขอบมากครับ
1: ค่ะมีอะไรอยากจะบอกน้องไหม
0: ก็น้องอายุเพิ่ง13เองในระดับน้องผมว่าน้องเก่งมากเลยครับผ
1: ม
0: ได้ขนาดนี้ทั้งการจับบอลล็อกบอลอะไรน้องเป็นหมดเลยแล้วสอนน้องเข้าใจง่ายแล้วน้องตั้งใจยังไงน้องก็ไปได้ไกลอ่ะ
1: โอเค
0: ผมครับ
1: โอ้น่ารักมากๆเลยนะคะเวลาเห็นอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หวังใจว่าทุกคนจะเอาเทคนิคนี้ไปฝึกไปใช้ได้จริงใครอยากเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นโค้ชอะไรนะคะขอให้คุณย้ำนะคะเก่งในทักษะที่คุณจะเอาไปสอนมีทักษะในด้านการสื่อสารสื่อสารอย่างเข้าใจจุดประสงค์บอกเป็นขั้นเป็นตอนได้และสำคัญก็คือจิตวิทยาค่ะสามารถชมเขาได้อย่างจริงใจนะคะสามารถสร้างความเป็นมิตรกับคนที่จะมาเรียนกับเราได้เท่านี้เองค่ะคุณก็จะสามารถเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพได้แล้วอย่าลืมกลับมาชม The Speech Coach ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าว้าวมากนะคะเราจะได้เป็น Speech Coach on Stage ค่ะเราจะขึ้นไปพูดกันบนและคนที่เราเชิญมาพูดนั้นโอ้โหบอกเลยค่ะว่าโด่งดังในโลกออนไลน์มากๆเขาจะเอาประสบการณ์ความสำเร็จในฐานะยูทูบเบอร์ของเขานะคะมาแชร์บนเวทีกับ The Speech Coach ของเราเขาก็คือ Be The Scar ค่ะติดตามชมได้นะคะทั้งแนวคิดวิธีคิดและวิธีการถ่ายทอดของเขาบนเวทีกับเรา The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
0: มันแตกต่างครับเราเล่นเราจะเล่นอะไรก็ได้อะครับเราจะทำอะไรก็ทำได้ครับแต่การที่จะมาเป็นโค้ชคือเราต้องรู้ทักษะในเบื้องต้นแล้วก็รู้สกิลของเด็กด้วยครับที่เราจะสอนเขาว่าสกิลเขาระดับไหนพอได้มาลองสอนเองนะผมก็รู้สึกว่ามันยากพอสมควรครับการที่จะผันตัวมาเป็นโค้ชแบบข้ามกระโดดอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เรียนรู้หรือว่าลึกซึ้งถึงโค้ชอะไรขนาดนั้นคุณครูงอเขาแนะนำเกี่ยวกับการพูดแล้วก็การให้รู้ว่าเราทำในสิ่งนี้ไปแล้วประโยชน์เราได้อะไรและเราทำเพราะอะไรในอนาคตข้างหน้ามันจะมีผลอะไรกับตัวเราไหมมันจะทำให้ร่างกายเราเป็นยังไงแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอยากเป็นครับเพราะว่าอยากจะสอนเด็กให้มีความสนุกเกี่ยวกับฟุตบอลครับเด็กที่มีใจหลักจริง
1: ๆสำหรับวันนี้นะคะโหครูบอกเลยนะครูเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของน้องอ้นมากเลยจากซีซั่นหนึ่งที่เราเห็นกันเนี่ยอ้นตอนนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบขาดเกินๆนิดนึงนะคะบางทีก็จะล้นเกินไปหน่อยบางทีก็ขาดในเรื่องของความรับผิดชอบหรืออะไรบางอย่างด้วยความวัยด้วยนะแต่พอผ่านการฝึกผ่านทั้งการปรับ mindsetการฝึกทั้งการสื่อสารแล้วเขาได้เจอคนที่เป็นฮีโร่ของเขาอย่างพี่ตุ๊กวันนี้สิ่งที่ครูเห็นครูเห็นเด็กคนหนึ่งที่มีความเป็นไปได้อย่างสูงในการที่วันหนึ่งเขาจะผ่านตัวเองไปเป็นโค้ชเลยนะคะการพูดของเขาการให้เกียรตินะคะเพื่อนที่มาร่วมทีมกับเขาเนี่ยนะคะวิธีการแนะนำการบอกเป็นขั้นเป็นตอนการหยุดที่จะฟังโอ้โหครูนะเพราะวันนี้อ้นทำได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวของอ้นมากๆนะคะวันนี้ครูมั่นใจนะคะว่าถ้าเกิดใครเอาสิ่งที่อ้นได้เรียนมาเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มนุษย์เนี่ย ป็นสัตว์ที่ฝึกได้ไม่เหมือนสัตว์อื่นเลยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ง่ายที่สุดในบรรดาสัตว์ทั่วไปเราเป็นมนุษย์ที่เทรนตัวเองได้ด้วยอันนี้คือสำคัญต่างจากสัตว์ทั่วไปเพราะสัตว์ทั่วไปต้องมีคนมาฝึกวันนี้ค่ะเราสามารถเทรนจิตเทรนใจของตัวเองได้เราเห็นน้องอ้นเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ The Speech ได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงวันนี้นะคะย้อนกลับไปดูซ้ำๆแล้วคุณจะพบว่าตัวคุณก็จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนค่ะ

0: คนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: คนส่งคลิปวิดีโอมา อยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงเพลงหนึ่งชื่อเพลงกังนัมสไตล์ปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมสักเซสในอดีตครับปัจจุบัน

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy นะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้อง

เช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby I am expecting a baby สองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protectionส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋นึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังเนอะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหาค่ะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษการที่ดีนะครับคุณเอฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่าฟิดเดอร์ชิปสำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รูปเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fi นะคะกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอ๊จะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่นI traveled to Chiang Mai by plane. ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบ

แบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆ นักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ flash mob เพราะว่าการเต้น flash mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่า troop อีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองล่ะค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจล่ะค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboatTOW นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ TOW tow boat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: พี่เอ๋ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค
2: ่ะและก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck ยัดมันลงไปเยอะมากเลยนะคะก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่า Full Container Load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่สองเนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก Less Than Container Load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ
0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า Freight Forwarder จะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเหมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cycloneSuper Typhoon, Super Hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ Super Typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า Tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ Tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง Tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูฟนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัฒน์เสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะจริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed john should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ
1: ถูกเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูกๆ
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดที่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เรา2คนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาว186-200

0: Everybody, welcome to English Level Up.
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคน
3: พบกับรายการ
0: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกๆคนแล้วค่ะ
4: I'm so busy this week. I want to take a rest on this weekend.
2: สัปดาห์นี้ครูพี่นุ่นยุ่งมากเลยค่ะครูพี่แนทครูพี่นุ่นก็อยากจะพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์บ้าง
1: Oh, take a good rest. พักผ่อนเยอะๆนะคะครูพี่นุ่นน้องๆค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำที่ครูพี่นุ่นเพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคำว่า week ที่แปลว่าสัปดาห์ส่วนคำว่า weekend แปลว่าสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า week, weekly, weekday, weekend กันค่ะ
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำเหล่านี้กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
5: โอ้ฮัลโหล Welcome to pharmacy How can I help you
6: I'm sick I'm not feeling well
5: Sick
7: เขาจะมีอาการอะไรจะพูดยังไงเนี่ย
5: Symptom เฮ้ยSymptom พูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
8: ทำไมล่ะครับ
5: ให้เกียรติลูกค้าผมหน่อย
8: เพราะอะไรครับ
5: เขาไม่ได้ซิมนะดูดีๆครับเขาเป็นฝรั่งฮะสาวสวยด้วยครับ
8: โอ้แต่ทุ่มเหรอแต่ทางนี้นะครับSymptom ไม่ได้เป็นภาษาไทยครับSymptom แปลว่าอาการไม่สบายส่วนพี่ต้องถามว่า What are your symptoms
5: Oh what are your symptoms
6: I have a cough
5: Coughs.
6: I'm coughing.
5: Oh, coffee! Look, coffee over there.
6: No. I'm coughing.
5: Klongsop. Oh, temple over there.
8: Hey. PX, เขาบอกเขามีอาการไอ
5: Oh, you have a couch?
6: Huh? A couch like a sofa?
5: You have a cuff.
6: A cuff like handcuffs?
8: คุณผู้ชมครับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่บางครั้งเนี่ยนะครับการออกเสียงไม่แมทกับการสะกดอย่างแรงนะครับเช่นคำว่าอาการไอหรือมีการอาการไอนั่นเองครับ C O U G H ออกเสียงว่า cough cough นั่นเองนะฮะ cough ถ้าเป็นกริยากำลังเกิดขึ้นนั่นคือ coughing ไม่ใช่ coffee กาแฟไม่ใช่ coughing ลงศพแต่ I'm coughing ฉันกำลังไอ I have a cough มีอาการไอแต่ถ้า couch sofa cough ก็เหมือนกับกุญแจมือเข้าใจนะครับพี่เอกออกเสียงว่า cough
5: ขอ
8: ฟันครับ
5: ครับผม
6: I have a sore throat
5: sore throat you heard me
8: พี่เอก sore แปลว่าบาดเจ็บหรือว่าเจ็บ throat แปลว่าลำคอ heard neck แปลว่าคอก็ปวดหรือว่าเจ็บคอเหมือนแบบคอมันซนนอนตกหมอนคือเจ็บคอ
5: you have a sore throat
6: yes and I have phlegm too
5: phlegm
6: yeah like
8: จะขาดอีกนานไหมเฟลมแปลว่าเสมหะในคอนั่นเองครับ
6: I have a fever
5: fever ปวดตรงไหนครับ
8: เขาพูดภาษาอังกฤษไหมไม่ได้ภาษาไทย
5: ก็พูดว่าอะไร
8: fever ไม่ใช่ฝีมันเวอร์ออกมาอย่างนั้นนะฮะ fever เขาเป็นไข
5: ้ you have a hot body
6: thank you but what do you mean
5: ก็ตัวร้อนไงครับ
8: อะไรครับตัวร้อนคืออะไร
5: hot body hot ก็ร้อนไง body ก็ตัวไงครับ
8: โอ้นี่ดีนะครับเขาไม่เข้ามาตบพี่เนี่ยตรงนี้เนี่ย
5: ทำไมฮะไม่ใช่เหรอ
8: ไม่ใช่เลยครับคุณผู้ชมครับเวลาเราเป็นหวัดเนี่ยนะครับบางครั้งหรือหลายครั้งก็จะมีไข้ตามมาด้วยถูกต้องไหมนะครับคำว่าไข้เนี่ยนะครับก็คือ a fever so I have a fever บางคนเป็นไข้หวัดก็คือ I have the flu ไปเลยนะครับจากคำว่า influenza I have the flu แต่ถ้าตัวร้อนบอก hot body อันนั้นแปลว่ารูปร่างนี่เราร้อนดีนะครับเมื่อกี้ฝรั่งเขาก็เคลิ้มแล้วก็รู้สึกว่ามีการชมบางคนอาจจะตอบกันได้ดังนั้นนะครับต้องใช้ I have a high temperature 3พยางค์นะครับI have a high temperature. I have a fever, เป็นไข้ I have the flu, เป็นไข้หวัดและ I have a high temperature, ตัวร้อนนั่นเองครับ
5: High temperature.
6: I think I need antibiotics and painkillers.
5: Killer. เฮ้ยจะฆ่าใครครับ
8: ฆ่าอย่าเพ่นข้างบ้าน เฮ้ยคุณผู้ชมครับยาที่เราทานกันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าเมดิซินเราทราบกันอยู่แล้วนะครับก็จะมีอยู่2อย่างนะครับนั่นคือยาแก้ปวดลดไข้ฝรั่งเราจะเรียกกันรวมๆว่าpainkillers ก็คือฆ่าความเจ็บปวดของเรากับอีกอันนึงคือ anti หรือที่ทางเมื่อกี้คุณผู้หญิงชาวต่างชาติบอก anti จะ anti หรือจะ anti ต่อต้านกันนะครับ antibiotics หรือ antibiotics ก็จะแปลว่าพวกยาปฏิชีวนะเวลาคนมี infection คืออาการติดเชื้อก็จะกิน antibiotics นั่นเองครับ
6: Can you hurry up? I feel weak.
7: Oh, เขารู้สึกอย่างนี้มาเป็นอาทิตย์แล้ว
8: อ๋อฟังจากคำไหนครับพี
7: ่ weak
8: weak ก็คือ1สัปดาห
7: ์
8: feel ก็คือรู้สึก
7: ใช่
8: อ๋อ feel weak ก็คือรู้สึกมาสัปดาห
7: ์ใช่เลย
8: พี่ครับมันคนละ week ครับ W E E K คือ week คือสัปดาห์แต่นี่คือ W E A K week แปลว่า on air on clear เขาบอกเขารู้สึก on clear
7: รู้สึกชีดวิน
8: ชีดวินแปลว่าอะไร
7: เขาเป็นลม
8: แม่แปลถ้าตรงตัวอย่างนั้นพี่เขาเรียกว่า faint หรือ she fainted faint รู้จักคำว่า faint ไหม
7: faint faint หาอะไรจะ faint หาอะไร
8: เป็นหายายาดมนวดพยาบาลสิครับพี
2: ่เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs นะคะน้องๆเจอคำว่า week weekly weekday weekend กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไหมคะโปรเฟสเนสเจอคำว่า week ที่แปลว่าสัปดาห์นะคะน้องๆคะเรามาดูความแตกต่างของคำเหล่านี้กันค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ยกตัวอย่างเช่น he comes to see us once a week แปลว่าเข้ามาหาพวกเรานะคะสัปดาห์ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ส่วนคำว่า weekly เป็น adjective ค่ะแปลว่ารายสัปดาห์ยกตัวอย่างเช่น this is a weekly magazine นิตยสารรายสัปดาห์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekly เป็น adjective แปลว่ารายสัปดาห์ค่ะweekly เป็น adverb ค่ะน้องๆแปลว่าสัปดาห์ละครั้งยกตัวอย่างเช่น the newspaper is published weekly แปลว่าหนังสือพิมพ์ได้รับการตีพิมพ์สัปดาห์ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekly เป็น adverb ค่ะน้องๆแปลว่าสัปดาห์ละครั้ง
1: weekend เป็นคำนามแปลว่าสุดสัปดาห์ค่ะก็คือวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น I will go to see my family on this weekendฉันจะไปหาครอบครัวในวันสุดสัปดาห์นี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekend เป็นคำนามแปลว่าสุดสัปดาห์ค่ะ
2: weekday เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะยกตัวอย่างเช่น a weekday is any of the days of the week except Saturday and Sundayวันธรรมดานะคะคือวันใดก็ได้ในสัปดาห์ค่ะน้องๆยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekday เป็นคำนามค่ะแปลว่าวันธรรมดา
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า week weekly weekday weekend กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
8: Voila! The finishing touch. เรียบร้อยแล้ว
7: ผู้ชมมาแล้ว
8: เอ้าโหสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Itchy Feet ภาษาอังกฤษติดเที่ยวรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจและสอนภาษาอังกฤษให้ผู้ชมผ่านการเยือนสถานที่ต่างๆนะครับและรวมถึงการพบปะผู้คนครับ This edition it'll be more of offering a consultation service on a weekly basis
3: เจาะเป็นแนวบริการให้คำปรึกษารายสัปดาห์มากกว่า as your very own travel and field trip agency
8: เป็นผู้ให้การปรึกษาเรื่องการจัดทัวร์และทัศนศึกษาเป็นการเฉพาะกิจสำหรับทุกท่านที่สนใจเลยครับ
3: We will take clients and you our audienceTraveling to broaden your mind
8: ถูกต้องฮะอันนี้เขาบอกว่า traveling broadens the mind การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการเปิดโลกทัศน์และนั่นก็คือที่มาของรายการนั่นเองนะครับ Itchy Feet ภาษาอังกฤษติดเที่ยว
9: ใช่ไหนใช่ไหน a bit to the left a bit to the left side หน่อยใช่ไหน a bit up a bit up โอเค dead center อยู่นิ่งๆตรงกลางเลยโอ้โหนี่แหละคันเท้าอยู่พอดีเลย
10: กินอะไรเนี่ยไม่เห็น
3: Shut your trap when you yawn will ya นะ เวลาหาวเนี่ยปิดปากเนี่ยได้ไหมคือ trap เนี่ยมันคือกับดักนะแต่บางครั้งก็มาใช้เป็นคำว่าปากเนี่ยเหมือนกันคือ itchy feet เนี่ยไม่ได้แปลตรงๆว่าคันเท้านะครับแต่แปลเป็นไทยคือชีพจรลงเท้านั่นเอง
10: มีการเดินทางเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนตลอดเวลานั่นเองครับ
3: going to placesYou've never been before is a real inspiration.
10: Ah, inspiration นี่คือแกงผัดปลาไหลใช่ป่ะ
8: แรงบันดาลใจ
10: อะไรนะ
3: แรงขึ้นบันได
10: ไม่แก้ละช่างมัน
3: Don't give heed to those two. อย่าไปใส่ใจพวกโฮมบอยนะครับ
10: นี่ครับเด็กๆสมัย English Breakfast ก็ตามมาเพียบเลยรวมถึงนี่ด้วยนี่
3: And to evaluate what you've accomplished in developing your English skills.
11: และเพื่อประเมินว่าน้องๆเนี่ยประสบความสำเร็จและบรรลุในการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือเปล่า
3: The Itchy Feet team will every week produce a worksheet and send it to our subscribers.
12: ใช่เลยครับทุกสัปดาห์ทีมงานจะผลิตและอัปโหลดเวิร์กชีตหรือแผ่นประกอบการรับชมรายการเพื่อให้น้องๆทุกคนได้ evaluate หรือประเมินตัวเองว่าเรา accomplished หรือบรรลุผลแค่ไหนแล้วงานนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับดังนั้นคุณสามารถเอาไปซีร็อกและแจกเด็กๆ เป็นการบ้านได้เลย
13: Aw man, how do you expect the students to answer all those questions in the worksheet correctly?
11: จะตอบถูกไงหมดอ่ะก็ดูรายการ Itchy Feet ทุกวันอาทิตย์ไงทุกคนที่ดูก็ต้องตอบคำถามในเวิร์กชีทได้แน่นอน
13: Awesome
3: Awesome Now who's gonna clean that up?
10: นั่นสิใครทำความสะอาดเนี่ย
8: แน่นอน
10: ลุงลังลุงลังคุกกี้ลุงลังไปไหนอะ
3: Well I had him run some errands at the market ใช้ลุงลังไปซื้อของที่ตลาดปีนังตรงแถวๆพระราม4คลองเตย
10: อ๋อตลาดปีนังของเยอะจำได้จำได้เออแล้วนี่เขาไม่รู้เหรอเนี่ยว่านี่เดบิวรายการคือแบบเป็นการเปิดตัวรายการใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วทำไมไม่มาเนี่ยฮะ
3: ก็ใช้ไปตั้งนานแล้วนะ He's been gone for a couple of
10: hours หายไป 2-3 ชั่วโมงแล้วใช่ไหม
3: Yeah he's been gone for a couple of days now
10: หายไป 2-3
14: ไปสองสามวันแล้วเหรอ
11: เอ้าลูกน้องตัวเองหายไปตั้งสองสามวันไม่คิดจะตามเลยเหรอเนี่ย
3: ก็ไม่รู้ Hello Itchy Feet Tour and Travel How can I help you
15: Hello Cookie นี่ลุงลังเอง
3: ลุงลัง Where have you been นี่ไปไหนเนี่ย I thought you were deceased
11: นึกว่าติดโรคเหรอ
3: ไม่ใช่ disease คือโรคส่วน disease คือตาย so where are you Penang market
15: Penang market not quite cookie ก็ไม่เชิงอะนะคือแบบว่า
14: Penang island
15: yes cookie Malaysia อยู่มาเลเซียนี่แหละครับ I think I might have overslept on the tuk tuk
10: สงสัยคงหลับเพลินบนสามล้อครับ
3: call me back in 5 let me work something out
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feet น้องๆเจอคำว่า week weekly weekday weekend กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไหมคะครูพี่เน็ตเจอคำหนึ่งนะคะคือคำว่า weekly ที่แปลว่ารายสัปดาห์นั่นเองค่ะมาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาไปยิมสัปดาห์ละ2ครั้งภาษาอังกฤษจะพูดว่า he goes to the gym twice ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า weekweekly weekday weekend ใช้อะไรดีนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถูกต้องนะคะต้องตอบ week นั่นเองค่ะน้องๆ he goes to the gym twice a week แปลว่าเขาไปยิมสัปดาห์ละ2ครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าฉันมีประชุมสัปดาห์ละครั้งเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I have a meeting ใช้อะไรดีคะระหว่าง week weekly weekday weekend ใช้อะไรดีคะ TikTok TikTokถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า weekly นั่นเองค่ะ I have a meeting weekly ฉันมีประชุมสัปดาห์ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekly เป็น adverb ค่ะแปลว่าสัปดาห์ละครั้งแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงฝูงชนควรมาวันธรรมดาภาษาอังกฤษจะพูดว่า if you want to avoid the crowds
4: is best to come on a ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง week weekly weekday weekend ใช้อะไรดีนะ TikTok TikTok ถูกต้องนะคะต้องตอบ weekday นั่นเองค่ะ If you want to avoid the crowds it's best to come on a weekday แปลว่าหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงฝูงชนนะคะควรมาวันธรรมดานั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekday นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าวันธรรมดาใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะไปพบกับช่วง Better to Know เอาละค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและคำนี้นะคะคือคำว่า believe นั่นเองค่ะ
4: น้องๆคะ believe เป็น verb ค่ะแปลว่าเชื่อโดยมีหลักการใช้ที่หลากหลายค่ะ believe บวกเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราเชื่อว่าจริงค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe his story ฉันเชื่อเรื่องราวของเขาแล้วถ้า believe ที่บวกคนนะคะก็จะเป็นการที่เราเชื่อว่าเขาเนี่ยได้พูดความจริงค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe him ฉันเชื่อเขาแล้วถ้า believe ตามด้วย that นะคะแล้วก็บวกด้วยประโยคจะแปลว่าเชื่อว่านั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe that she told the truth ฉันเชื่อว่าเธอบอกความจริงแล้วถ้า believe in จะเป็น phrasal verb ค่ะแปลว่าเชื่อคือเชื่อว่ามีบางสิ่งอยู่จริงค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe in God ฉันเชื่อในพระเจ้าในที่นี้คือการเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงค่ะน้องๆ นอกจากนี้นะคะ believe in แล้วตามด้วยคนจะแปลว่าเชื่อค่ะเป็นการเชื่อมั่นในคนคนนั้นนะคะว่าจะประสบความสำเร็จหรือเชื่อมั่นในตัวคนคนนั้นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe in you ฉันเชื่อมั่นในตัวคุณนั่นเองค่ะ
1: น้องๆค่ะถ้าเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าฉันเชื่อว่ามันเป็นความจริงเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I that is the truth ใช้อะไรดีคะระหว่าง believe กับ believe in ใช้อะไรดีนะ TikTok TikTokถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า believe นั่นเองค่ะ I believe that it is the truth ฉันเชื่อว่ามันเป็นความจริงน้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe นะคะบวกกับคำว่า that ต้องตามด้วยประโยคค่ะแปลว่าเชื่อว่า
4: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเชื่อมั่นในตัวคุณฉันรู้ว่าคุณสามารถทำมันได้ภาษาอังกฤษจะพูดว่า I you I know you can do itใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง believe in หรือ believe that ใช้อะไรดีนะ TikTok TikTok ถูกต้องนะคะต้องตอบ believe in นั่นเองค่ะ I believe in you I know you can do it แปลว่าฉันเชื่อมั่นในตัวคุณฉันรู้ว่าคุณสามารถทำมันได้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe in ตามด้วยคนนะคะจะแปลว่าเชื่อมั่นในตัวคนคนนั้นนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
4: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
16: มาถึงแล้วค่ะโรงเรียนที่จิจ้าเรียนดีเจอยู่ชื่อโรงเรียนโอไตและคอมิกสิกสคูลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยโรงเรียนเขามีสอนอะไรและคุณครูจิจ้าเนี่ยสอนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะจิจ้าก็กำลังเปิดเพลงทีมของรายการดูให้ดูนะคะแล้วก็จิจ้าจะอธิบายคร่าวๆนะคะว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างนะคะก็คือถ้าเห็นตรงนี้นะคะอันนี้เรียกว่า DJ set นะคะส่วนนี้นะคะเรียกว่า CDJ นะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็เรียกว่า CDJ เหมือนกันค่ะก็คือตรงกลมๆตรงนี้นะคะอันที่จริงมันเป็นที่ใส่ CD ค่ะแต่ว่าในสมัยปัจจุบันเราก็ใช้แค่ USB แล้วก็ใส่เพลงก็ได้เลยส่วน DJ เนี่ยการ mix เพลงก็คือ mix เพลงที่1แล้วก็เพลงที่2เข้าด้วยกันค่ะ พอเราเปิดเพลงที่1แล้วเนี่ยที่ออกมาลำโพงอ่ะเราก็ต้องฟังเพลงที่2ในหูฟังนี้ค่ะเราไม่สามารถเปิดเพลงที่2พร้อมก็ได้เพราะว่าคนดูก็จะแบบอันนี้ได้เพลงอะไรใช่มั้ยคะที่ทุกคนในเห็นดีเจอ่ะฟังหูเดียวเพราะว่าเขาต้องฟังเพลงที่2แล้วก็อีกหูนึงอ่ะฟังเพลงที่ออกลำโพงนะคะตอนนี้จิจ้าก็กำลังเลือกเพลงที่2ว่าจะเอาเพลงอะไรก็เราก็ต้องดูว่าโอเคเพลงนี้ควรจะเหมาะกับเพลงไหนที่จะคิวมาในเพลงต่อไปนะคะแล้วก็ต่อไปพอเราเลือกเพลงได้แล้วเนี่ยจิจ้าก็ต้องปรับ BPM นะคะเพลง1กับเพลงที่2ให้เข้ากันเช่นตอนนี้เพลงที่1 BPM ประมาณ101จิจ้าก็ต้องปรับเพลงที่2ให้ประมาณ101เพราะว่าเวลาคิวเพลงเข้ามามันจะได้เสียงจะได้สวยๆนะคะอันนี้ค่ะก็คือคิวเข้าเพลงที่2แล้วแล้วต่อไปเราก็ทำเป็นวนลูปไปเรื่อยๆค่ะเลือกเพลงที่3เลือกเพลงที่4แล้วก็สลับกันไปอย่างนี
17: ้หน่วยการดีนะคะเนี่ยมาถึงโรงเรียนฝึกสอนดีเจแล้วก็ต้องคุยกับคุณครูกันสักหน่อยค่ะ
18: とかっていうでそういうコンペティションで世界チャンピオンになるために DJ を練習している人も日本にはやっぱ多くいます。
16: เมื่อกี้นะคะเราก็ถามครูใหญ่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยวงการ DJ เนี่ยมี potential ประมาณไหนนะคะครูใหญ่ก็ตอบว่าในวงการ DJ ที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือถ้าสมมติอยากจะแค่เดบิวต์หรือว่าอยากจะแค่แสดงที่คลับก็เป็นเรื่องง่ายค่ะแต่ว่าถ้าสมมติกินข้าวที่กับ DJ หรือว่า connect กับ DJ เป็นอยู่สังคมเดียวกับเขาอะมันก็ค่อนข้างที่จะยากค่ะก็คือต้องสนิทกันจริงๆแล้วครูใหญ่ก็ยังบอกอีกนะคะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมีการแข่งขันดีเจต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น DMC ซึ่งเป็นระดับโลกนะคะแล้วก็ยังมีการแข่งขันอื่นๆอีกมากมายค่ะ
18: 僕が学生の頃とかにどういう風にサポートできるのかっていうのはまあずっと考えてることですし
16: เมื่อกี้นะคะเราก็ถามครูใหญ่ว่าการเป็นดีเจเนี่ยคิดว่ามันเท่ไหมนะคะครูใหญ่ก็บอกว่ามันเท่มากเลยค่ะ10ปีที่แล้วนะคะครูใหญ่นะคะได้ไปฟังดีเจค่ะแล้วมันเสียงมันก็กระหึ่มมากแล้วก็เท่มากๆแล้วค่ะเราก็เลยอยากจะมีส่วนในการซัพพอร์ตวงการดีเจนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็อยากเป็นดีเจด้วยค่ะครูใหญ่ก็เลยคิดว่าโอเคมาเปิดโรงเรียนดีเจดีกว่า
17: คุณครูใหญ่บอกว่าถ้าจะเรียนเอาจริงเอาจังให้ทำงานได้อย่างเร็วที่สุดคือเรียน3เดือนแบบเรียนทุกวันและฝึกฝนเต็มที่ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเรียนที่นี่มาเรียนเพื่อเป็นงานอดิเรกค่ะคือเรียนเอาความรู้แล้วก็ความสุขไปเรื่อยๆค่ะ
18: そうですね。さっきちょっと話に触れたそういう DJ の大会で世界チャンプになった人とか更新でいるので、それこそそういうスクラッチとか。
16: ค่ะจีจ้าก็ถามครูใหญ่นะคะว่าการที่คนอย่างจีจ้าเนี่ยอยากจะเดบิวต์จริงๆเนี่ยมาโรงเรียนเร็วกว่าหรือว่าเรียนเองง่ายกว่าครูใหญ่ก็บอกว่าแน่นอนว่ามาโรงเรียนเนี่ยจะได้เดบิวต์เร็วกว่าแน่นอนค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนนะคะก็สอนเทคนิคต่างๆมากมายค่ะแล้วก็นอกจากมีการสอนมิกซ์เพลงหรือว่าการสคราชแผ่นก็ยังมีการมิกซ์เพลงแบบธรรมดาด้วยโดยใช้โปรแกรมต่างๆค่ะมีหลายคอร์สมากมายเลยค่ะ

0: แต่เพราะว่าโควิด-19 ทำให้โรงเรียนปิดไปหลายเดือนเพิ่งกลับมาเปิดเรียนกันได้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งก็ยังเปิดได้ไม่เต็มรูปแบบเพราะนักเรียนบางคนที่มาจากต่างจังหวัดการเดินทางก็เสี่ยงดังนั้นการเรียนดีเจออนไลน์จึงเกิดขึ้นออนไลน์กันไปทุกวงการจริงๆเลยนะคะเนี่ยแม้แต่การแสดงโชว์ก็ยังมีออนไลน์เลยค่ะ
1: 当然タイでもタイのスクールとまあコラボレーションしていろんなこう意見をまあ意見とか情報ですね交換してそう DJ 文化とかこう発展させていきたいなというふうに思ってます。
2: ジジャก็ถามผู้ใหญ่นะคะว่าในอนาคตเนี่ยโรงเรียนนะมีแผนที่จะพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไรบ้างจะมีอีเวนต์อะไรบ้างนะคะคุณครูใหญ่ก็บอกว่าตอนนี้นะคะด้วยความที่เป็นโควิดเนี่ยเราไม่สามารถไปต่างประเทศได้ก็มีที่ล่าสุดนะคะอาทิตย์ที่แล้วก็อีเวนต์ออนไลน์ค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างที่ประเทศสเปนที่อีบิซ่านะคะแล้วก็กับญี่ปุ่นค่ะก็คือเป็นออนไลน์คอนเฟรนซ์นะคะคนที่เป็นดีเจที่นู่นที่ดังมากๆนะคะเขาก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ว่าโอเคที่งานนั้นเป็นยังไงบ้างทำยังไงถึงจะได้เดบิวต์ที่นั่นแล้วก็กับการทางญี่ปุ่นนะคะก็จะมีไปแลกเปลี่ยนกับเขาว่าโอเคเกี่ยวกับโอตาคุเคาน์เตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างที่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วในอนาคตนะคะผู้ใหญ่ก็บอกว่าจะมีแพลนนะคะที่จะขยายไปต่างประเทศที่ไม่ใช่แค่สเปนค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าต่างประเทศต่างๆก็จะพยายามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันออนไลน์แทนนะคะ
1: 日本だと割とこうダンスミュージックってそんなに一般的でもないと思うんですよ。しづらい部分はやっぱあるかもしれないですね。まあそこはちょっと違いかもしれないですね。
2: 日本と比べると。
1: そうですね。
2: โอเคค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ถามผู้ใหญ่นะคะเกี่ยวกับวงการดนตรีในญี่ปุ่นแล้วก็ต่างประเทศเช่นอเมริกาหรือยุโรปนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงคุณครูใหญ่ก็บอกว่าในยุโรปนะคะคนในยุโรปโดยพื้นฐานเองเนี่ยเขามีหัวใจที่รักดนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าถึงดนตรีหรือว่าการที่จะเข้ามาเป็นดีเจเนี่ยมันก็ง่ายกว่าหรือเร็วกว่านะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะเข้าถึงดนตรีได้ยากกว่าก็จะใช้เวลานานมากกว่าค่ะ

0: ายการดูให้รู้เรื่องเป็นดีเจในญี่ปุ่นง่ายหรือยากนี่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆทราบไหมคะคำว่าง่ายกับยากในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
2: มาเริ่มต้นที่คำว่าง่ายกันค่ะน้องๆคำว่าง่ายในภาษาอังกฤษใช้คำว่า easy เป็น adjective ค่ะยกตัวอย่างเช่น English is easy ภาษาอังกฤษง่ายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า easy เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย
0: ส่วนคำว่าง่ายนะคะนอกจากคำว่า easy ยังมีอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า simple ที่เป็น adjective แปลว่าง่ายเช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่น This machine is very simple to use เครื่องจักรเครื่องนี้นะคะใช้งานง่ายมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า simple เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย
2: ส่วนคำว่ายากในภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถใช้คำว่า hard ได้ด้วยค่ะน้องๆคำว่า hard นะคะจะเป็น adjective นั่นเองค่ะแปลว่ายากยกตัวอย่างเช่น My homework is hard แปลว่าการบ้านของฉันเนี่ยยากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
0: นอกจากนี้นะคะคำว่ายากยังมีอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า difficult ที่เป็น adjective นะคะแปลว่ายากค่ะยกตัวอย่างเช่น the test is very difficult ข้อสอบยากมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า difficult เป็น adjective แปลว่ายากค่ะ
2: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ weekly ที่เป็น adjective แปลว่ารายสัปดาห
0: ์ weekly ที่เป็น adverb แปลว่าสัปดาห์ละครั้งค่ะ weekend เป็นคำนามแปลว่าสุดสัปดาห์ weekday เป็นคำนามแปลว่าวันธรรมดาค่ะ
2: believe เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าเชื่อ easy เป็น adjective แปลว่าง่าย simple เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย hard เป็น adjective ค่ะแปลว่ายากและ difficult เป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
0: เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากสำนวนว่า smell a rat แปลว่ามีความรู้สึกถึงสิ่งผิดปกตินะคะยกตัวอย่างเช่น I smell a ratThis deal is too good to be true.
0: ฉันรู้สึกแปลกๆข้อตกลงนี้มันดีเกินไปที่จะเป็นจริง
2: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这一切都是泰国社会的真写照，始于第一部泰国电影《公历1933年的素婉小姐》。她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。限速力摇太或鬼泣这样的影片不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼自对泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไท

0: ท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับได้แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
6: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的力量泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

0: 10,000 baht. I can use this money to pay for my dream trip to Hokkaido, Japan. Putting away 4,000 baht a month is neither too much nor too little. I'll put the money into a special bank account that offers high interest rates. Shopping and skiing in Hokkaido will certainly be on my resolution list next year. So those are a couple of things I want to do for the upcoming new year. Now you can think about what goals you want to achieve next year and write them down. Here are some tips to help you write your New Year's resolution. First, make a list of goals that come to your mind. Then choose the ones that you think are the most important and are not too difficult to achieve. Don't write all your goals in one section. Make one section for each goal and write a heading for each section to show the reader what it's about. Use expressions like I'm aiming to plus verb, I'm planning to plus verb, or my goal is to plus verb to talk about what you plan to do.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it's a great chance for you to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
5: 食物不仅仅是美食生命的必需品，它更是一种以食作品将每个民族的文化、历史生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考究的方式烹制，精心选用本土食材，精心创新。
6: บิ่งอีจีจือและจิ้งจือกันแบบพันยุทธ์ทันเดียจื้อสั่งผ่านฟังใจได้อยู่ว่าหุ่ยวันยังเดอะอูสไทยสุวรรณจงอีเชียต้องชุ่มมันเจออีอีอีจีกูสิและนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทยใช่เชียสว้าวเล็กโซอร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอเมลี่เลยชอบมากเลยเอเมลี่ชิมเลยโอ้ชอบแบบว่าที่เขาฉะสลาก
7: มาสวยเลยโอ้สวยมากอร่อยหนึ่งสองสาม
6: Cheers
7: เวลาชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวานเอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
6: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ทีนี้มันอร่อยมากค่ะ
7: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
6: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播 和发扬到往门异想不到的地方我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室在泰国国立法政大学泰国菜不是一张菜单而是连接全世界人心的工具จริงๆเขาก็
8: surprise นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วย
9: เขาก็ยิ่งตื่นเต้นหลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาจากไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคลาโควีเสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของ
8: ingredients ของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทย
7: อินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโม

0: เป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: So how you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: Nice.
1: Incredible. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
4: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观四面或美丽的海滩。我试试于在家到和每个角落里都能找到的味道。
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning How are you today?
1: I'm fine. And you?
2: How do you do? How have you been? How's it going?
0: Wait, Professor. What are you doing? The kids are all confused.
2: Oh, I was just using different ways to greet them.
0: Professor เขากำลังทักทายน้องๆในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งคนไทยเราหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับการทักทายเดิมๆเช่น How are you today? I'm fine, thank you, and you? เวลาเราได้ยินการทักทายแบบใหม่ก็อาจจะทำให้เรางงได้ค่ะ
2: Yes, that's right. In English, there are many different ways you can greet someone. Like I just said, how do you do? How have you been? Or how's it going?It has the same meaning as สบายดีไหม or เป็นอย่างไรบ้าง
0: ตัวอย่างเลยนะคะก็คือ how do you do หลายคนอาจจะตอบว่า I'm talking to you แต่ professor เขาไม่ได้ถามค่ะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่เขาถามเราว่าสบายดีไหมซึ่งคำตอบที่เราควรจะตอบเขาก็คือ I'm fine thank you หรือว่า I'm doing greatพี่ก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้กันได้นะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around
0: เอาละค่ะน้องๆค่ะวันนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้ว Yeah ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออก

0: มาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข16ค่ะ
3: มาเลยค่ะน้องคนแรกของเรา
1: หมายเลข16ชื่อว่าอะไรคะ
4: แพรวค่ะ
1: น้องแพรวกี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
5: Your word is respect
4: R-E-P-E-C-T
5: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. You were very, very close. The correct way to spell respect is R-E-S-P-E-C-T.
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
6: ซอนค่ะ
1: น้องซอนย่อมาจากอะไรลูก
6: กุญแจซอน
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
5: Your word is wallet
6: WOLLING
5: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell wallet is W A L L E T.
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปใครใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลข3ค่ะหมายเลขสาวน้อยของเราหมายเลข3ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อนิต้าค่ะ
1: นิต้าน้องนิต้าอยู่ป.อะไรแล้วลูก
7: ป.2
1: ป.2พร้อมหรือยังลูก
7: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้ว Professor
5: Your word is activity
7: A C T I V I T Y
5: Okay your answer is Correct good job Yay!
1: จะไปที่ไบค์สต็อปเลยค่ะเย้เก่งมากเราไปลุ้นดีกว่าค่ะว่าใครจะออกมาสะกดคำคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะวิ่งมาอย่างเร็วเลยชื่ออะไรลูก
8: ฟอเรสครับ
1: ฟอเรสอยู่ปออะไรแล้วคะ
8: ป.2ครับ
1: กี่ขวบคะ
8: 7ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
5: Your word is angel.
8: A-N-G-E-L.
5: Okay, your answer is... Correct! Good job!
1: ถูกต้องแล้ว Angel แปลว่าอะไรครับ
8: นางฟ้าครับ
1: นางฟ้าไปรอที่ไปซับได้เลยค่ะเอาล่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะมาสะกดคำต่อไปหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข9ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข9
9: น้องซี
1: น้องซีน้องซีอยู่ปออะไรคะ
9: ป .4
1: ป .4 วันนี้พร้อมไหมลูกพร้อมนะ
5: Your word is perfume
9: P-A-M Perfume
5: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell perfume is P-E-R-F-U-M-E.
1: คนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข13ค่ะหมายเลข13ชื่ออะไรคะ
10: เปรมครับ
1: น้องเปรมน้องเปรมกี่ขวบแล้วคะ
10: 8ขวบครับ
5: Are you excited to be here?
11: Yeah, I'm very excited to be here.
5: Oh, good answer. You only have one word to win. Your word is country.
11: C-O-U-N-T-R-Y.
5: Your answer is... Correct! Congratulations!
1: Yeah! เก่งมาก! นี่เราสามารถ ารถแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหม
11: Thai is one of Asian country
5: That is a good answer good job
1: เย้เขาลาไปเลยค่ะน้องเฟรมเชิญไปที่ไปกันได้เลยเอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขตอนนี้หลายๆท่านกำลังพึ่งไสยศาสตร์นะคะ19ค่ะเพื่อนดีใจแทนด้วยชื่ออะไรลูก
2: น
1: ิ
2: วต
1: ันนิวตันตั้งใจฟังดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
5: Your word is medical
2: M E D I C A L
5: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: Medical ก็แปลว่าเกี่ยวกับการแพทย์นะคะน้องนิวตันเก่งมากวันนี้โอ้โหสะกดได้แม่นยำมากน้องนิวตันเข้ารอบไปที่ใบซับเลยค่ะเหลืออีกกี่ที่ที่ใบซับคะที่สุดท้ายแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนที่จะมาสะกดคำคนต่อไปก็คือผู้โชคดีก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
12: คะ
1: น้องซันกี่ขวบแล้วคะ
12: 7ค่ะ
1: ขอให้โชคดีค่ะ
5: Your word is story
12: S T O R Y
5: Okay your answer is correct congratulations
1: ไปข้างหน้าเลยครับแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดเย้และช่วงหน้าค่ะน้องๆจะสะสมเงินได้มากเท่าไหร่และทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันช่วงหน้าเลยค่ะ Let's go to
5: Spelling Charity
0: และตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็กำลังติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันครับทำงานเป็นทีมกันแบบนี้น่ายกย่องจริงๆครับความสนุกความตื่นเต้นกำลังรอพวกเขาอยู่ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยคนเก่งทั้ง5คนพร้อมๆกันเลยครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
13: มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
1: เพราะอะไรคะถึงจะนำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า
13: เพราะว่ามันจะ 0,000 แล้วก็เลยเพราะว่าไดโนเสาร์0,000ไปแล้ว
1: ไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์ไปแล้วเราก็ต้องช่วยอนุรักษ์สัตว์อื่นๆไม่ให้สูญพันธุ์ไปเหมือนไดโนเสาร์ใช่ไหม
13: คร
1: ับเอาละค่ะน้องๆค่ะน้องๆทราบกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
13: ใช่คร
1: ับเย้ถ้าทราบกันดีแล้วไปเริ่มกับน้องนิต้าคนแรกกันเลยนะคะทุกคนประจำที่เลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยค่ะมีหมายเลข1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะเอาละค่ะน้องนิต้าค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
14: 3
1: หมายเลข3ค่ะHospital แปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
14: โรงพยาบาล
1: โรงพยาบาลพร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
5: We will start now Jar
14: Again please
5: Jar
14: Pass
5: Bed Bed
14: B-E-T
5: Bed.
14: B-E-T.
5: Bed.

0: Nurse.
1: N-U-R-S-E.
0: Doctor.
1: D-O-C-T-O-R.
0: Gloves.
1: Again.
0: Gloves.
1: Pass.
0: Medicine.
1: Pass.
0: Cotton.
2: หมดเวลาค่ะน้องนิต้าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนบ้างที่เมื่อกี้เราข้ามไปนะคะคำว่า gloves แปลว่าอะไรรู้ไหมคะนิต้าอะไรนะคะสะกดได้ไหมลูก
3: gloves
2: gloves
0: gloves can be tricky because the v sound in the middle gloves also it's important to hear the s at the end of plurals
2: อีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่นิต้าพลาดไปก็คือคำว่า cotton
0: the correct way to spell cotton is c o t t o n
2: แปลว่าสำลีค่ะไม่เป็นไรนะคะน้องนิต้าพี่เห็นถึงความตั้งใจของหนูมากๆเลยเพราะตัวเท่านี้อายุเท่านี้ทำได้ตั้ง3คำนี่ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือกับน้องนิต้าหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะเชิญกลับไปที่ใบสต๊อปได้เลยนะน้องฟอเรสต์คะตาหนูแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 4 5 6 7 8 9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหหมายเลข5โอ้มาแนวเชื่อเพื่อนนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร body accessories รู้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร
4: เครื่องประดับ
2: ใช่บนร่างกายถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: we will start now cap
4: c a p
0: bag
4: bag b a d
0: bag
4: B-A-T-G
0: Bag
4: Pass
0: Belt
4: Belt Pass
0: Ring
4: Ring
0: Ring
4: R-I-N-G
0: Necktie
4: Necktie Pass
0: Glasses
4: Glasses C A A
0: Earrings.
4: Hi.
2: คำสุดท้าย earrings ก็คือต่างหูนั่นเองเพราะเป็นเหมือนที่เรามาใส่ที่หูใช่ไหมคะ Professor, what is the correct way to spell earrings?
0: E A R R I N G S.
2: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำเลยคือคำว่า bag.
4: กระเป๋า
2: ก็รู้นี่ Forestไหนลองสะกดให้พี่อีกที B A G ถูกต้องอีกหนึ่งคำ necktie มีใครสะกดได้บ้างเอ่ย
5: N E C K T I E
0: That is correct
2: เก่งมากค่ะ necktie ค่ะ Forest ทำไปได้ทั้งหมด2คำนะคะรวมกับของน้องนิต้าเป็น5คำค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยเชิญกลับไปนั่งที่ Bike Stop ได้เลยนะคะน้องเปรมครับเชิญเลยครับอ้าวแคทายไปไหนออกมาแล้วตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายหมายเลขมากๆเลย
6: ไฟนอลแบบไม่สุดก็คือ
2: 8ไฟนอลแบบไม่สุดก็คือ8เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร occupation
6: อะไรคร
2: ับ โอ้โหแปลว่าอาชีพนั่นเอง
6: ง่าย
2: เลยหมูเลยใช่ไหมขอให้ได้เต็ม10เลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: we will start now actor
4: a c t o r
0: model
4: m o d e l
0: baker
4: b a k e r
0: lawyer
4: what
0: lawyer
4: l o y e r
0: lawyer
4: l r o y e r
0: lawyer
2: ทำได้นะ
4: Pass
0: Waiter
4: W A I T E R
0: Scientist
4: S C I E N T I S T
0: Fireman
4: F I R E M A N
0: Engineer
4: E N G I N E E R

0: Architect.
1: What?
0: Architect.
1: Past.
0: Fisherman.
1: F-I-S-H-E-R-M-E-N.
2: หมดเวลาค่ะแล้วก็คำเมื่อกี้ทันด้วยนะคะน้องเบย์แต่ว่าคำนี้ค่ะเขาบอกว่าทริกกี้มากๆเลยแต่เราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่า fisherman นี่ทริกกี้ยังไงค่ะ
0: Fisherman is a tricky word because if you say it singular which ends in M-A-N it sounds the same as the plural form that ends in M-E-N
2: อีกคำหนึ่งเมื่อกี้ที่เราข้ามไปคำว่า architect มีใครรู้ไหมคะ
1: Architect.
0: She did.
2: แปลว่าสถาปนิกค่ะเอาละค่ะน้องเปรมรู้ไหมลูกว่าวันนี้ตัวเองทำถูกไปกี่คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น13คำเก่งสุดๆไปเลยกลับไปรอที่ใบซับได้เลยนะคะน้องเปรมนิวตรอนแท็กทีมออกมาออกเลยลูกพร้อมไหมลูกรอบนี้พร้อมกับรอบที่แล้วไหมคะ
3: พร
2: ้
3: อม
2: พร้อมแล้วนี่1 2 4 6 7 9เพื่อนๆยังไงนะคะโอ้มีหลายเลขเลยนิวตรอนคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะลูก
3: 7ค่ะ
2: หมายเลข7นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร Bakery รู้ไหมคะว่า Bakery แปลว่าอะไร
3: ร้านขนม
2: ร้านขนมถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now Cake
1: C A K E
0: Bread
1: Again, please.
0: Bread.
1: B-A-B-R-A-N-D.
0: Bread.
1: Pass.
0: Butter.
1: Pass.
0: Caramel. Cookie.
1: C-O-O-K-I-E.
0: Toast.
1: Pass.
0: Cracker.
1: C.
2: หมดเวลานะคะ Cracker. มีใครรู้ไหมคะว่า Cracker สกดยังไง เอมี่คะ
1: C R A C K E R.
0: That is correct.
2: แล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะมี Bread. มีใครสกดได้ไหมคะ
1: BREAD
2: ถูกต้องนะคะแปลว่าขนมปังแล้ววันนี้ค่ะน้องนิวตรอนก็ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น15คำค่ะไปกลับไปแล้วให้ใครทราบได้เลยนะคะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราน้องสันเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลข9ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Bathroom Bathroom คือ
4: ห้องน้ำค่ะ
2: ห้องน้ำถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now Soap
1: S-O-A-P
0: Comb
1: One more time
0: Comb
1: C-O-M-B
0: Foam.
1: Again?
0: Foam.
1: Pass.
0: Mirror.
1: M-I-R-R-O.
0: Mirror.
1: M-I-R-R-O.
0: Mirror.
1: Pass.
0: Towel.
1: T-O-W-E-L.
0: Shampoo.
1: S-H-A-M-P-O-O.
0: Conditioner.
1: C-O-N-D-I-S Pass
0: Shower
1: S-H-O S-H-O-W-E-L
2: ใกล้มากเลย
0: The correct way to spell shower is S-H-O-W-E-R
2: E-R เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปคือคำว่า mirror M-I-R-R-O-R นั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้น้องซันทำไปได้ทั้งหมด4คำค่ะรวมกับของเพื่อนๆ เป็น19คำขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปทำมาข้างหน้าเลยนะคะและนี่ก็คือชมหน้า5ผู้เข้ารอบของเราที่วันนี้ทำไปได้ทั้งหมด19คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะนำเงินเท่าไหร่ไปบริจาค
5: 9,500บาท
2: ถูกต้อง19คำคำละ500บาททั้งหมดเป็น 9,500 บาทซึ่งวันนี้นะคะน้องๆจะนำทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเรานะคะส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ก็ขอเชิญน้องๆคนเก่งทั้ง20คนทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆคุณค่าของการให้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่ความปรารถนาดี
0: The value of sharing is measured by intentions not objects
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around Good
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับพัดทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: We are very excited about this model because this is the first time that you can study liver stage of malaria parasite in human cells.

0: ราะความไม่หยุดนิ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองดังเช่นการรังสรรค์เมนูอาหารก็เช่นกันและนี่คือความหมายของคุกเคาเจอร
1: ์แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่า
2: คำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับผมนะครับผมว่ามันก็ตามคอนเซ็ปต์เลยครับอาหารนะมันไม่มีจุดสิ้นสุดทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามวัฒนธรรมตามพื้นถิ่นทุกอย่างมันสามารถรังสรรค์ได้หมดผมว่ามันไม่มีขีดจำกัดจริงๆครับ

0: น้ำผึ้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะขนานแท้เลยทีเดียวโดยชาวจีนนิยมเรียกน้ำผึ้งนี้ว่าเฟิงหมี่หรือพังบิงจัดว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติหวานโดยน้ำผึ้งนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลกเลยว่าเป็นอาหารอันทรงคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งเพื่อให้สมกับความเป็นคุกเขาเจอเทปนี้เราจึงขอนำเสนอความพิเศษของน้ำผึ้งชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้เพียงในภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นและนั่นก็คือน้ำผึ้งดอกลำไยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียขอเชิญพบกับคุณออฟผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเมนูเครื่องดื่มที่เกิดจากการล้อมรวมกันของใบหมิ่นกาแฟและน้ำผึ้งดอกลำไยในเมนูที่มีชื่อว่าโมฮิโต้กาแฟส้มและน้ำผึ้งคาเวียร
1: ์ผมอิทธิศาสตร์อินทรโชติครับชื่อเล่นออฟครับเป็นเจ้าของร้าน The Link Corner Cafe Gastronomy เนี่ยตอนแรกเราก็เคยดูแค่ในคลิปหรือว่าในวิดีโอหรือว่าในพาร์ทของต่างประเทศครับหลังๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาแนะ